ณะหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกฝังความคิดความเชื่อหรืออบรมกฎเกณฑ์กติกาที่แตกต่างกันเราก็จะเห็นก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับการทักทายของสังคมไทยเราถูกปลูกฝังมาก็ให้ยกมือไหว้ถูกไหมฮะสังคมตะวันตกนะครับการทักทายกันก็ถูกปลูกฝังว่าก็ต้องจับมือกันอะไรทำนองนี้นะครับความสำคัญแหมความสำคัญของครอบครัวนี่เกิดจะเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยก็ว่าได้เพราะเขามองว่าความสำคัญของสถาบันครอบครัวเนี่ยนะก็ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์แล้วก็เป็นรากฐานของระบบสังคมทำไมถึงเป็นรากฐานของระบบสังคมก็เพราะว่าทุกคนคนเราทุกคนจะต้องเกิดในครอบครัวและต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้นะครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรื่องของครอบครัวได้นะครับหรือจะบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีครอบครัวนะครับมีความผูกพันในสายเลือดนะครับกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับรูปแบบถัดมานะครับประเด็นถัดมาที่จะพูดถึงก็คือรูปแบบของครอบครัวหลักๆเราจะแบ่งครอบครัวเป็น3รูปแบบก็คือครอบครัวเดียวครอบครัวขยายแล้วก็ครอบครัวกลุ่มนะครับครอบครัวเดียวบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กนะครับก็คือประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับส่วนครอบครัวขยายบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยครอบครัวเดียวมากกว่า1ครอบครัวมาอาศัยอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าครอบครัวขยายเช่นอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ก็เรียกว่าครอบครัวขยายนะครับส่วนครอบครัวกลุ่มก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวที่เปิดโอกาสให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันเราสังคมไทยเราอาจจะรู้สึกแปลกๆเนาะก็คือหมายความว่าผู้ชาย1คนอาจจะยอมให้มีภรรยาได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันหรือผู้หญิง1คนอาจจะมีสามีได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เราฟังดูเราอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่บอกแล้วว่าโลกเรานี้มันใหญ่โตถูกไหมครับมีแต่ละที่แต่ละพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรื่องเหล่านั้นหมายถึงว่ามีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมและวัฒนธรรมนั้นเพราะว่าแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกรณีสังคมไทยชัดเจนว่ามีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สมรสคนเดียวถูกไหมฮะแต่ว่าต่างวัฒนธรรมต่างสังคมอาจจะมีด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาต้องกำหนดรูปแบบของครอบครัวว่าอาจจะสามารถทำให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะทีนี้ถ้าเราจำแนกนะครับการจำแนกครอบครัวนะครับเราจำแนกตามอะไรเราจำแนกตามแบบแผนการสมรสนะครับเราจำแนกตามแบบแผนการสืบสายโลหิตแล้วก็เราจำแนกตามแบบแผนการอยู่อาศัยการจำแนกแบบแผนตามการอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บดูซิว่าย้ายไปอาศัยอยู่กับใครเช่นชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บรูปแบบแรกก็คือย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งลูกสะใภ้เข้าบ้านถูกไหมฮะอีกแบบนึงก็คือชายหญิงแต่งงานกันแล้วนะครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งลูกเขยเข้าบ้านและแบบสุดท้ายที่คิดว่านิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันหรือสังคมสมัยใหม่ก็คือหลังจากที่ชายหญิงแต่งงานกันแล้วก็จะแยกออกมาอาศัยอยู่กันเองนะอย่างนี้คือว่าถือว่าเป็นการจำแนกแบบแผนตามการอยู่อาศัยทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับว่าสถาบันครอบครัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือสนองความต้องการทางเพศถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องทะลึ่งหรืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราถูกไหมครับความต้องการทางเพศก็คือเป็นความต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลกเหล่านี้นะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เราเท่านั้นแหละช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีความต้องการทางเพศเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศได้อย่างทันทีถูกไหมครับจะต้องการความต้องการทางเพศก็ต้องมีการสร้างครอบครัวจำนองนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่สองคือปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะมีสมาชิกที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่อ่อนเยาว์หรือพูดง่ายเป็นเด็กถูกไหมครับเราก็ต้องปกป้องรวมไปถึงการสร้างรายได้และโภคทรัพย์ก็คือหารายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนั่นเองและการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในสังคมเด็ก
หรือสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสถานภาพทันทีเช่นเด็กที่เกิดมาก็จะมีสถานภาพใหม่ก็คือเป็นลูกถูกไหมครับนอกจากเด็กคนนั้นจะเป็นลูกแล้วคงไม่ใช่เป็นลูกอย่างเดียวก็อาจจะเป็นหลานได้ด้วยถูกไหมครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบทบาทของครอบครัวในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ส่วนบทบาทถัดมาอันนี้เกือบจะไม่ต้องขยายความเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นถูกไหมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับครอบครัวถือว่าจะต้องมีหน้าที่สำคัญในส่วนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการความรักเด็กตั้งแต่เกิดมาโดยธรรมชาติก็ต้องการความรักถูกไหมฮะโตขึ้นมานะครับเราไปต้องไปใช้ชีวิตนอกครอบครัวเช่นต้องออกไปทำงานในชีวิตประจำวันเจอสิ่งต่างๆนานาเลวร้ายนอกครอบครัวกลับมาในครอบครัวก็อาจจะต้องมาปรับทุกข์กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นและสุดท้ายอันนี้น่าจะเข้าใจได้พอเพิ่งพูดไปหยกๆก็คือในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมครอบครัวถือเป็นด่านแรกของการอบรมขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกในสังคมทุกคนให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสังคมอันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะก็คือหมายความว่าสังคมก็ประกอบไปด้วยจุดเล็กๆจุดกำเนิดเล็กๆหรือสังคมเล็กที่สุดก็คือครอบครัวหลังจากนั้นหลายๆครอบครัวรวมกันก็เป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านก็เป็นชุมชนแล้วก็ใหญ่โตสุดก็คือสังคมเพราะฉะนั้นเคยมีคำพูดว่าสังคมดีเริ่มต้นที่บ้านก็คือหมายความว่าถ้าทุกครอบครัวเข้มแข็งทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นความสามัคคีในครอบครัวมันก็จะทำให้สังคมโดยภาพรวมสมบูรณ์ดีตามไปด้วยนั่นเองไม่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไล่มาตั้งแต่ความหมายนะครับจนถึงรูปแบบลักษณะอะไรต่างๆนานาของตัวครับครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะลงลึกในรายละเอียดก็คือหมายความว่าจะพูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็น เนื้อหาที่เป็นทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแต่พอเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในสังคมไทยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง เรื่องของครอบครัวก็คือหมายถึงว่าพูดถึงตาลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครอบครัวในสังคมไทยเราจะพูดยังไงบ้างนะครับเราก็จะดูตั้งแต่ลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยตั้งแต่สมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะฮะก็คืออาจจะมองว่าในอดีตนะครับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยเป็นยังไงก็คือสมัยก่อน2475ถูกไหมครับก็อาจจะลากยาวไปจนถึงสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับและหลัง2475เป็นต้นมาทำไมถึงเอา2475เป็นจุดตัดก็เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ความคิดความเชื่อความอ่านสภาพสังคมอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมส่งผลต่อลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะแบบแผนของครอบครัวไทยในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นว่าประเด็นแรกอาจจะถูกมองว่าสังครอบครัวจะเป็นลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ถูกไหมฮะครอบครัวขนาดใหญ่ก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวขยายก็คือสมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมในอดีตครอบครัวในสังคมไทยจึงมีสมาชิกมากหรือพูดง่ายมีลูกมากก็เพราะว่าในอดีตนะครับสภาพอาชีพสภาพการดำรงชีพของมนุษย์เราเป็นภาคเกษตรกรรมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการมีลูกมากยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ได้แรงงานถูกไหมฮะบวกกับในอดีตนะครับคนเราแต่งงานตอนอายุน้อยๆถูกไหมครับ
พราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานตอนอายุน้อยๆโอกาสที่จะมีลูกมากหรือพูดง่ายๆภาวะเจริญพันธุ์มันก็ยาวกว่าคนในปัจจุบันเพราะคนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแต่งงานตอนอายุเยอะนะครับ30กว่าขึ้นไปถึงเริ่มแต่งงานก็ด้วยเหตุผลหลากหลายถูกไหมครับเพราะว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาเป็นว่าในลักษณะและแบบแผนของความสัมพันธ์ของคนของครอบครัวในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็จะมีลักษณะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับและที่สำคัญก็คือว่า อาจจะเห็นลักษณะของครอบครัวที่มันแตกต่างกันณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพก็จะแตกต่างจากสมัยปัจจุบันนะครับอำนาจในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับฝ่ายชายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือก็คือพูดง่ายลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยในอดีตนั่นเองนะครับแต่พอมาในปัจจุบันขอใช้คำว่าปัจจุบันนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลัง247ต้นมาสภาพสังคมไทยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับมันมีการแบ่งแยกหรือให้เห็นภาพชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าสังคมชนบทกับสังคมเมืองมันมีความชัดเจนถูกไหมฮะเมื่อสภาพสังคมชนบทกับสังคมเมืองในสังคมไทยมีสภาพแบ่งแยกชัดเจนอย่างนี้มันก็ทำให้ลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองมันแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงนะครับก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงในช่วงเวลาเดียวกันก็คือหลัง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมันมีการแบ่งครอบครัวออกเป็นในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองถูกไหมฮะก็จะแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นก็คือว่าลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทก็อาจจะยังมีส่วนคล้ายหรือใกล้เคียงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่ในสังคมเมืองนะครับเพราะบอกแล้วว่าผลของการพัฒนาประเทศมันทำให้สังคมไทยแบ่งเป็นแบ่งสภาพความเป็นสังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมเมืองก็จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนหรือครอบครัวในชนบทแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันประเด็นแรกขนาดของครอบครัวอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวในสังคมเมืองจะมีขนาดเล็กกว่าครอบครัวในชนบทหรือครอบครัวในอดีตถูกไหมฮะเพราะว่าจะอยู่กันเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยขนาดของครอบครัวแตกต่างกันอันที่สองความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก็ต้องแตกต่างกันพูดกันตามตรงก็คือว่าลักษณะความอบอุ่นในครอบครัวของสังคมเมืองจะมีน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของสมาชิกในครอบครัวต้องหมดไปกับการประกอบอาชีพต้องหมดไปกับการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากเนื่องจากสภาพการจราจรมันติดขัดถูกไหมฮะนั่นก็คือประเด็นที่สองแล้วนะก็คือความอบอุ่นในครอบครัวนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวถูกไหมครับก็คือพูดง่ายๆพ่อแม่หรือว่าผู้ชายผู้หญิงตะกอนแน่นอนว่าหรือในครอบครัวในสังคมชนบทผู้ชายก็จะทำหน้าที่ในการหาเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวก็คือพูดง่ายนอกบ้านก็เป็นอาชีพก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายในบ้านก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่ปัจจุบันครอบครัวในสังคมเมืองคงแบ่งแยกอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็คือไม่ว่างานในบ้านหรืองานนอกบ้านทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนแชร์ในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าคงจะแบ่งแยกชัดเจนไม่ได้แล้วก็คือหมายความว่าผู้ชายเองก็คงจะต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านผู้หญิงเอง
ก็ต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับในสมัยก่อนนะครับและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือหมายความว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่เนี่ยขอพูดรวบไปเลยไม่ว่าจะในสมัยหรือสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบทบาทหน้าที่ของครอบครัวก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันยังไงบ้างลองดูนะครับก็หนึ่งก็คือยังต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็ยังมีหน้าที่ในทางเศรษฐกิจก็ยังมีหน้าที่ในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมอาจจะเพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็คือบทบาทหน้าที่ทางศาสนาก็คือหมายความว่าอาจจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องของความคิดความเชื่อในทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมความดีความชั่วอะไรต่างๆนานาเวรกรรมอะไรต่างๆนานาให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทยนะครับครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมี2ประเด็นก็คือจะพูดถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงปัญหาของครอบครัวเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นปัญหาของครอบครัวในเมืองในสังคมเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทปัญหาสังคมผู้สูงอายุยังไงก็ต้องมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวถูกไหมครับเพราะว่าผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ในครอบครัวพอบอกแล้วว่าคนเราทุกคนนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละและที่สำคัญถือว่าเป็นปัญหาสมัยใหม่ในยุคนี้สมัยนี้ก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับก็คือหมายความว่าณปัจจุบันตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าแต่ละครัวเรือนอาจจะสร้างก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตทีนี้ถ้ามาพูดถึงปัญหาของครอบครัวในสังคมเมืองและก็ชนบทมีปัญหาอะไรบ้างนะครับในสังคมเมืองก็อันนี้พูดไปคร่าวๆแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสื่อมถอยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่อบอุ่นเท่าที่ควรถูกไหมครับเพราะว่าถูกแย่งเวลาถูกแย่งไปจากการประกอบอาชีพถูกไหมครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงบวกกับว่าสังคมเมืองก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กถูกไหมฮะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานลูกก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือไปอยู่กับสถานที่รับเลี้ยงเด็กต่างหากอะไรทำนองเนี้ยก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มันเสื่อมถอยมันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเมืองนะครับค่าครองชีพมันน่าจะสูงกว่าในชนบทนะฮะและในสังคมเมืองจะเกิดปัญหาการแต่งงานน้อยลงและการหย่าร้างสูงขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในเชิงสถิติตัวเลขเลยนะครับว่าการแต่งงานของคนเราเนี่ยมันน้อยลงในขณะเดียวกันการหย่าร้างเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอาจจะเรื่องของปัญหาต่างๆนานาที่รุมเร้านะครับภาระต่างๆนานาจะมากขึ้นถ้ามีการสมรสหรือการแต่งงานกันนะครับรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นตัวฟ้องที่มาจากตัวเลขสถิตินะครับเราก็จะเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับในสังคมเมืองในปัญหาครอบครัวก็จะมีเรื่องของยาเสพติดอาจจะเนื่องมาจากว่าความตึงเครียดในชีวิตประจำวันหาทางออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปพึ่งพายาเสพติดอะไรทำนองนี้ส่วนในสังคมชนบทนะครับปัญหาของครอบครัวในชนบทก็อาจจะมีหลากหลายเช่นเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเช่นปัญหาเรื่องความยากจนแล้วก็คุณภาพชีวิตครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสังเกตดูนะครับในสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมองเห็นถึงปัญหาความยากจนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีงานทำหรือการสร้างงานในชนบทมันก็อาจจะน้อยกว่าในเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนหนุ่มสาวในสังคมชนบทนั้นหาน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้าเมืองหรือพูดง่ายเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตได้ง่ายๆจากเทศกาลใหญ่ๆนะครับปีใหม่หรือสงกรานต์ถูกไหมครับก
รุงเทพก็จะเงียบก็จะล้างเลยก็คือหมายความว่าคนก็จะออกต่างจังหวั

นะครับส่วนหนึ่งอาจจะไปท่องเที่ยวแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติไปอะไรก็แล้วแต่นะครับและถัดมาเรื่องของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนะครับวัตถุนิยมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับส่วนบริโภคนิยมก็จะมองในลักษณะที่ว่าเป็นการบริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยละแต่เป็นการบริโภคที่คำนึงไปถึงเรื่องของค่านิยมเรื่องของความหรูหราเรื่องของแฟชั่นเรื่องของยี่ห้อเรื่องของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ายาเสพติดก็น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญละเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวในสังคมเมืองแล้วก็ในชนบทยาเสพติดนี่เริ่มมีการระบาดมากขึ้นถูกไหมฮะและแนวโน้มนะตอนนี้ก็ถูกมองว่ายาเสพติดเนี่ยมันก็ราคาถูกลงนะครับทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวในสังคมชนบทก็คือว่าเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็คือหมายความว่าคนหนุ่มสาวนะครับก็จะจากบ้านเพื่อไปหางานทำมันก็ประหนึ่งว่าทำให้ในชนบทเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้นถูกไหมครับคนหนุ่มสาวก็ทำงานนะครับเข้าเมืองมาทำงานนะครับหางานทำแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของปัญหานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวทั้งในสังคมเมืองแล้วก็สังคมชนบทนะครับก็มีการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้นะครับเป็นหลักๆนะครับซึ่งเราก็พอจะนึกภาพออกเช่นอะไรบ้างล่ะประเด็นแรกก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระจายความเจริญสู่ชนบทนะครับก็มุ่งหวังว่าจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากนักระหว่างเมืองกับชนบทถูกไหมฮะถ้าเราสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็เหมือนกับหนึ่งมันก็เพิ่มทางเลือกมันก็เป็นการดึงไม่ให้คนหนุ่มสาวต้องจากบ้านเกิดมาถูกไหมฮะให้อยู่ในถิ่นของตัวเองอยู่ในบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิมของตัวเองถูกไหมแต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นภาพอยู่ถูกไหมฮะว่าหนุ่มสาวในทุกๆพื้นที่นะฮะสมมุติว่าสำเร็จการศึกษาแล้วจบการศึกษาแล้วถึงวัยที่เข้าสู่วัยแรงงานแล้วทุกคนก็มุ่งหน้ามาอยู่ที่ที่เดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพเพื่อมาหางานทำนั่นเองนะฮะมันก็ทำให้เกิดการแออัดในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็จะทำให้ความแออัดในกรุงเทพมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันความอบอุ่นในครอบครัวในชนบทก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพยายามที่จะมีการต่อต้านหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดนี่ชักจะแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทนะครับความรู้เรื่องของโทษของยาเสพติดเนี่ยเริ่มถูกเผยแพร่ออกไปมากขึ้นนะครับเพื่อให้ประชากรหรือคนเราทุกเพศทุกวัยเนี่ยรู้ถึงเรื่องโทษหรือพิษภัยของยาเสพติดนะครับอันจะเป็นการป้องกันหรือลดปัญหาเรื่องของยาเสพติดลงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือนโยบายเรื่องของการกระจายรายได้ของภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงจะสอดคล้องต่อเนื่องกับข้อแรกที่พูดถึงการกระจายความเจริญสู่ชนบทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลมีการกระจายรายได้นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆในชนบทหรือไปตามจังหวัดต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการช่วยสร้างความเจริญให้กับพื้นที่นั้นๆ นะครับทำให้ไม่ต้องเกิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อมาทำงานในเมืองหรือในกรุงเทพนั่นเองนะครับเสร็จแล้วปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องผู้สูงอายุอันนี้จริงๆเราก็พูดมาเยอะแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นปัญหาของผู้สูงอายุนั้นก็จะส่งผลต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมฮะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะไม่ใช่วัยที่ทำงานแล้วเป็นวัยที่พึ่งพาถูกไหมฮะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมนะทีนี้แนวทางในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุก็อาจจะดำเนินการช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุจะดำเนินการยัง

ไงถึงจะมีความเหมาะสมลักษณะงานจะเป็นยังไงรายได้จะเป็นยังไงค่าตอบแทนจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเรื่องสวัสดิการอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเฉพาะสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยธรรมชาติสภาพร่างกายต้องอ่อนแอลงแน่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเรื่องสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้สูงอายุจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านสาธารณสุขสูงกว่าวัยอื่นๆแน่นอนเสร็จแล้วก็คือเวลาพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันก็คือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือโรคระบาดนะครับเราจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้อย่างไรก็ต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนรู้จักการบริหารจัดการเงินมีการส่งเสริมอาชีพและการสร้างงานมีการแก้ปัญหาหนี้ให้กับครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถึงแม้ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มมีนโยบายอะไรต่างๆนานาออกมานะครับและก็การกำกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนั่นแหละนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047786

สำหรับหน่วย6นะครับทักษะการพูดนะครับหลังจากในครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาเรียนเรื่องทักษะการฟังมาแล้วนะครับปฏิกิริยาต่อมาของการฟังคือการพูดนะครับเมื่อฟังเสร็จเราก็ต้องพูดต่อไปนะครับเพื่อให้องค์ประกอบของการสื่อสารนั้นครบถ้วนนะครับดังที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1นะครับผู้ส่งสารเนี่ยเมื่อส่งสารไปยังผู้รับสารแล้วเนี่ยก็แน่นอนที่ต้องมีการตอบสนองนะครับซึ่งการตอบสนองเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการตอบด้วยการพูดว่าเข้าใจไม่เข้าใจต้องทำตามหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นทักษะการพูดนั้นก็นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของเราทีเดียวนะครับเนื้อหาการสอนของหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกคือหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดตอนที่2การเตรียมการพูดและก็ตอนที่3คือการพูดตามวัตถุประสงค์ก็จะเห็นว่าการพูดเนี่ยทุกคนล้วนพูดเป็นนะครับแต่ถ้าจะพูดเป็นหลักการนะพูดให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมการพูดด้วยนะครับไม่ใช่คิดจะพูดใดก็พูดนะเพราะบางทีเนี่ยการพูดออกไปเนี่ยตอนก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราใช่ไหมครับถ้าเราพูดอะไรผิดออกไปแก้ไขลำบากครับแก้ไขลำบากงานเขียนอีกเนาะงานเขียนยังจะไปลบลิควิดได้นะครับแต่คำพูดเนี่ยเมื่อเข้าไปในส่วนประสาทของคนฟังแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรลำบากนะครับมาดูหลักการทั่วไปการพูดนะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารด้วยการพูดนะครับอย่างผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการพูดนั้นทำให้การสื่อสาร1-1นั้นเป็นการสื่อสารแบบ2ทางก็คือมีผู้ฟังแล้วก็มีผู้พูดนะครับครบถ้วนองค์ประกอบของการสื่อสารการพูดยังสามารถทำให้เรานั้นโต้ตอบกันได้อย่างทันทีนะครับจะต่างจากการเขียนโดยว่าการเขียนเนี่ยเมื่อเราได้อ่านเสร็จเราต้องเขียนหนังสือตอบกลับมาหรือต้องพิมพ์หนังสือกลับมานะครับแต่การพูดเนี่ยจะเร็วกว่าเพราะว่าไม่ต้องอาศัยการไปพิมพ์หรือการไปเขียนการเรียบเรียงคำต่างๆนะครับจึงทำให้การสื่อสารหนึ่งๆนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถามอะไรมาพูดอะไรไปอีกฝ่ายเข้าใจหรือไม่ถ้าเข้าใจก็ตอบว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ตอบไม่เข้าใจเพื่อการสื่อสารนั้นการเพื่อผู้ส่งสารนั้นสื่อสารกลับไปใหม่ได้ทำให้เป็นการประหยัดเวลาในการสื่อสารมากนะครับเพราะถามมาตอบไปได้เลยไม่ต้องมารอส่งจดหมายส่งไปรษณีย์รอสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแหละนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถเปลี่ยนเวลาการสื่อสารได้มากทีเดียวนะครับต่อมานะครับการพูดที่ดีนั้นนะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาของการพูดจิตวิทยานั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยจิตใจของคนนะครับว่าคนมีความแตกต่างกันนะดังนั้นการพูดในประโยคนึงเนี่ยกับคนนึงอาจจะพูดได้ครับแต่คนหนึ่งอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนนะครับดังนั้นจิตวิทยาการพูดที่มีความสำคัญหลายประการคือทำให้เราเข้าใจผู้ฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงผู้ฟังที่เป็นผู้ชายจะมีความคิดที่แตกต่างกันในการรับฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีการรับรู้ที่ต่างกันนะครับการที่เราพอจะทราบเรื่องจิตวิทยาในการพูดเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้ฟังมากขึ้นเข้าใจผู้ฟังในด้านไหนบ้างนะครับเข้าใจศักยภาพในการรับรู้ของผู้ฟังด้วยนะครับและช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการล้อมในการพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผู้หญิงอาจจะต้องมีสีสันภาพประกอบนะถ้าเป็นเด็กอาจต้องมีรูปประกอบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเนื้อหาต้องง่ายประมาณนี้นะครับทำให้จัดสภาพแวดล้อมได้ทำให้เราสามารถเตรียมการพูดได้อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุมสถานการณ์การพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหลักของจิตวิทยาการพูดนะครับมีจิตวิทยาอีก2อย่างครับที่ง่ายๆก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์เรามาดูตัวแรกกันนะครับความแตกต่างระหว่างมนุษย์ระหว่างบุคคลนะครับมนุษย์มีความแตกต่างกันในทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเพราะว่าเรามีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะไปพูดนะครับคำที่เป็นคำไม่รื่นหูต่างนะเช่นไปทักทายคนว่าอ้วนผอมดำขาวอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันนะหรือแม้ว่าเราจะพูดไปเนี่ยพูดลอยๆมาเนี่ยคนอะไรดีคนผอมสวยจังคนอ้วนฟังก็จะโกรธอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรนำมาเป็นในการพูดนะครับคนเรามีอารมณ์ที่ต่างกันคนบางคนอารมณ์ขันง่ายเป็นคนเส้นตื้นพูดอะไรนิดนึงก็จะขำแล้วบางคนเส้นลึกเครียดนะเราก็อาจจะต้องใช้คำพูดอีกแบบนึงนะครับต้องคิดก่อนว่าใช้คำพูดแบบไหนคนเรามีสังคมที่ต่างกันออกไปสังคมอะไรดีสังคมแบบอ่ะ
สังคมแบบชาวบ้านสังคมแบบชาวเมืองสังคมแบบไฮโซสังคมแบบโลโซอะไรเงี้ยการพูดก็จะต่างกันไปด้วยนะครับจะไปพูดแบบว่ากินไข่คาเวียร์กับคนแบบชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจอะไรเราอย่างเงี้ยนะครับในอะไรไปพูดเรื่องแบบความยากจนให้คนรวยฟังก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์พวกนี้นะครับสติปัญญาที่แตกต่างกันก็เหมือนกันเราไม่สามารถพูดประโยคเดียวกันกับทุกคนได้ที่บอกครับพื้นความรู้คนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีความต้องการขั้นมูลฐานนะของมนุษย์5ขั้นของมาสโลนะครับมาสโลก็บอกว่าคนมนุษย์1คนเนี่ยนะครับจะมีความต้องการ5ด้านนะครับตามช่วงวัยที่ต่างกันออกไปนะมนุษย์ทุกคนอาจต้องการปัจจัย4นะครับเป็นการดำเนินชีวิตจากนั้นต้องการความปลอดภัยครับจากสังคมจากการปกครองและกฎหมายนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจะเริ่มต้องการความต้องการทางสังคมคือเริ่มเข้าสังคมได้นะครับต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและต้องการความสำฤทธิ์ผลนะครับถ้าทฤษฎีการพูดเนี่ยเราจะดูที่ขั้นที่3และ4เป็นหลักนะครับก็คือการที่เราไปคุยกับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมเนี่ยนะครับคือคนบางคนเนี่ยไม่ได้ไปคุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าแปลกแยกซึมเศร้าออกไปนะครับการไปพูดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งสังคมเขาจะกลับเข้ามาสังคมใหม่นะครับหรือในขั้นที่4เนี่ยอันนี้ใช้กับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านเนี่ยจะเริ่มต้องการที่คนมาชื่นชมบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตไปเยอะนะครับนั้นการพูดกับคนระดับผู้ใหญ่เนี่ยสัก 40-50 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องเริ่มชื่นชมท่านบ้างนะครับคือต้องเริ่มชื่นชมนะเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าอยากคุยต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็ที่เป็นจักรจุยง่ายๆครับในการสื่อสารกันนะครับต่อมาครับบุคลิกภาพบุคลิกภาพก็สำคัญมากในการพูดนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมีความหลายความหมายนะครับเอาความหมายง่ายๆเลยก็คือลักษณะอันเป็นนิสัยครับของบุคคลนั่นเองบุคลิกคนนี้เป็นยังไงอาจารย์เซนดาบุคลิกเป็นยังไงบุคลิกดีดูสง่าผ่าเผยก็ว่าไปบุคลิกวสันต์เป็นไงล็อกแรกเงี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพแต่ละคนซึ่งสามารถพัฒนาได้ครับเพื่อการพูดนะครับเช่นอะไรนะครับบุคลิกภาพในการพูดถ้าพูดกับบุคคลเพื่อนๆจะมาเนียบนิ่งคนเดียวแบบสวัสดีครับกับผมชื่อวสันต์ไม่ได้เลยเพื่อนๆแบบบ้าไปหรือเปล่าคนๆนี้นะไม่ได้แล้วก็ต้องสบายๆแต่ถูกกาลเทศะนะครับในขณะเดียวกันถ้าพูดกับบุคคลในที่สาธารณะพูดกับคนไม่รู้จักเราก็ไม่ใช่ว่าทำตัวแบบมีกำแพงจะไปแบบเชิดๆเลิศๆใส่เขาแล้วพูดก็ไม่ได้ก็ต้องมีความเป็นกันเองนะสุภาพนิดนึงนะครับแต่ในกรณีถ้าเราไปพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการไปพูดกับผู้ใหญ่ไปพูดกับท่านนายกไปพูดกับท่านอธิการบดีโอ้จะไปตีซีกับท่านเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องมีความสำรวมนะมีความสุภาพและจริงจังนะครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อบีบบังคับเราอย่างไรครับว่าเราควรจะพูดแบบไหนนะครับซึ่งเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะทราบกันนะครับว่ามารยาทในการพูดมันมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเน้นย้ำเท่าไหร่นะครับการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นทฤษฎีค่อนข้างฝรั่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ปรับใช้ได้นะคือในสื่อเนี่ยจะพยายามมองว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองสักอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะพูดได้ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับการแต่งกายนะต้องมีความมั่นใจนะว่าโอ้แต่งกายอย่างนี้ดูเท่มีคนชมแล้วโอ้โหหล่อจังเลยวันนี้แหมมีความมั่นใจไปพูดได้แน่นอนนะไม่ใช่แต่งไปแล้วแบบอุ๊ยอาจารย์แต่งตัวอะไรมาเนี่ยดูแย่จังไม่ทันจะไปไหนเลยก็เริ่มแย่แล้วจิตใจห่อเหี่ยวแล้วเงี้ยการพูดไม่สมความสำเร็จได้นะครับเริ่มต้นมาก็ทำตัวให้ดีมั่นใจตัวเองนะครับการใช้สีหน้าท่าทางกริยาการต่างๆก็ต้องสง่าผ่าเผยที่บอกไปนะครับไม่ใช่พูดไปสายหัวไปพูดไปแล้วสายหน้าไปพูดไปแล้วกระดิกตัวตลอดเวลาหลอกกรอกตาตลอดเวลาเงี้ยดูแล้วมันล็อกแรกเกินไปคนอาจฟังแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเราก็ได้นะครับรวมถึงการใช้สายตาครับถ้าขนาดพูดอยู่ตาลอยไปไหนไม่รู้พูดกับเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คนฟังก็จะงงพูดกับเราอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเคยเรียนมานานแล้วก็บอกว่าเวลาไปพูดเนี่ยการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ดีเวลาพูดเนี่ยควรพูดเป็นแบบพัดลมใส่หัวฮะพูดไปพูดแล้วก็พยายามขยับหัวไปด้วยว่ามองทั้งนี้ทีไม่ใช่มองแต่ตรงๆนะฮะเพราะว่าเด็กซ้ายขวาเราล่ะนักศึกษาซ้ายขวาเราก็กลายเป็นว่าครูไม่เห็นคุยกับผมเลยนะพยายามมองทุกคนในห้องนะฮะการมองในห้องเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาเงียบลงด้วยใช่ไหมเพราะอาจารย์จับจ้องมองตลอดเวลานะครับก็เป็นเทคนิคของการสอนนะครับการเดินการยืนการนั่งการใช้มือต่างๆก็ต้องเหมาะสมครับอันนี้เนี่ยความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลอีกนะผ
ผมก็เป็นคนพูดเนี่ยไม่เคยใช้มือในการประกอบกริยาท่าทางเท่าไหร่นะแต่บางท่านก็จะใช้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับในเอกสารการสอนเนี่ยจะบอกเลยโอ้โหการเดินต้องเดินยังไงการยืนยืนยังไงการนั่งนั่งยังไงเอาเป็นว่าถ้าทำตามหนังสือได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงๆก็นั่งตามที่เราชอบนั่นแหละตามที่เราถนัดแต่ต้องสุภาพนะครับไม่ใช่ว่านั่งแบบแหกขาไปนั่งไขว้ห้างอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกหรือยืนหรือเดินไม่ใช่ยืนไปแล้วแบบว่าเดินยืนเซยืนไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ดูไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแหละนะว่าทำแบบไหนที่จะดีนะแต่บางคนแบบยืนเกร็งใช่ไหมก็ไม่ได้นะก็ต้องผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับการใช้ถ้อยคำครับอันนี้เรียนไม่แต่หน่วย3แล้วนะเราต้องใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์กระชับชัดเจนสุภาพไม่สอดเสียดหยาบคายนะครับคำบางคำเนี่ยยังบอกนะฮะว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะขนองปากเกินไปคำพูดบางคำเนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้คำเนี่ยนะตั้งแต่หน่วยที่2แล้วคิดก่อนพูดใช่ไหมคิดการใช้คำแล้วมาใช้คำที่ดีในหน่วยที่3นะครับก็มาใช้ตอบในหน่วยนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับน้ำเสียงฮะน้ำเสียงเนี่ยอันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะคนบางคนเสียงแหบแห้งคนบางคนเสียงแหลมคนบางคนเสียงทุ้มเอาเป็นว่าออกเสียงให้ถ้อยคำชัดเจนกันแล้วกันนะครับมีการเว้นจังหวะเน้นย้ำความนะไม่ใช่พูดแล้วโมโนโทนไปเรื่อยๆเขาจับประเด็นไม่ได้ครับว่าท่านจะพูดอะไรใช่ไหมหรือพูดแล้วเสียงดังหมดเลยไม่รู้เลยอันไหนควรเน้นอะไรไม่ควรก็ไม่ได้นะก็ต้องพูดน้ำเสียงให้ชัดเจนกันละกันมีพื้นความรู้ที่แน่นนะครับแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แต่คิดแล้วพูดออกมาเนี่ยบางอย่างก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่นะครับ

ามารถใช้อวัจนภาษาประกอบการพูดได้การใช้มือสายตาอาการสัมผัสต่างๆนะครับที่เรียนไว้ในหน่วยที่1เลยนะครับส่วนการใช้คำนะครับอันนี้ก็นักศึกษากลับไปทบทวนหน่วยที่3เรื่องการใช้คำที่อาจารย์สมเกียรติท่านสอนไว้นะครับว่าใช้คำตามความหมายนะอย่าใช้คำผิดความหมายใช้คำที่ถูกต้องมีพลังมีศิลปะในการใช้ศิลปะในการใช้ภาษาไปเจออีกทีในครั้งที่5นะครับเรื่องของศิลปะการใช้ภาษาหน่วยที่2และก็การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์หน่วยที่3นะครับการใช้ประโยคครับหน่วยที่4อาจารย์เจษฎาว่าไปแล้วเนาะใช้จบความถูกต้องตามโครงสร้างใช้ประโยคสั้นจบความโดยเร็วใช้ประโยคหลักประโยคเสริมความอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละกันนะครับเน้นประเด็นสำคัญในการสื่อสารยกตัวอย่างประกอบจัดลำดับเรื่องราวให้ได้นะครับจะบอกว่าเอกสารการสอนชั่ววิชานี้เนี่ยเนื้อหาก็สัมพันธ์กันในทุกหน่วยนะครับไม่ใช่ว่าจบในหน่วยเดียวนะอย่างจัดลำดับเนื้อหาความคิดเนี่ยก็เจอหน่วยที่2ไปแล้วนักศึกษาก็กลับไปทบทวนหน่วยที่2ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดขั้นสูงหน่อยนะครับอาจจะมีการใช้วาหารการประพันธ์หรือวาหารพจน์เพื่อเรื่องที่พูดเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับวาหารการประพันธ์มีอะไรบ้างบรรยายวาหารพรรณนาวาหารอุปมาวาหารเทศนาวาหารสาธกวาหารนะครับถ้าพูดทั่วไปคือการบรรยายนะถ้าพูดแล้วได้แสงสีนะเสียงจะเป็นการพรรณนานะครับอุปมาเป็นการยกตัวเป็นการเปรียบเทียบนะครับเทศนาเป็นการสั่งสอนและก็สาธกเป็นการยกตัวอย่างหรือยกเหตุการณ์มาเพื่อประกอบการพูดนั้นนะครับบรรยายนะอย่างเช่นห้องเรียนเป็นห้องสี่เหลี่ยมทาด้วยสีขาวหน้าห้องมีกระดานดำอันนี้บรรยายทั่วไปถ้าพรรณนานะครับห้องเรียนนี้มีขนาดไม่กว้างไม่ใหญ่นักนะครับผนังทาด้วยสีขาวซึ่งสีราวกับเปลือกไข่มุกทีเดียวนะหน้าห้องมีกระดานดำซึ่งมีความเก่าค่ำคร่าเหมือนอายุผ่านใช้งานมานานปีแต่ก็ยังคงเขียนได้ดีอะไรเงี้ยนะเห็นภาพชัดมากกว่าแบบกระดานดำอยู่หน้าห้องใช่ไหมกระดานดำมีความเก่าอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของการพรรณนานะครับอุปมาก็เป็นการเปรียบที่บอกไปเมื่อสักครู่ส่วนคนเราจะส่วนมากนักศึกษาจะงงเรื่องพรรณนากับบรรยายว่ามันต่างกันยังไงบรรยายคือบรรยายตามภาพพรรณนาคือใส่ความศิลปะต่างๆเข้าไปนะครับส่วนวาหารพจน์ไม่ว่าจะเป็นอุปมาอุปลักษณ์อธิพจน์บุคลาธิสถานการอ้างถึงเนี่ยเย็นหน่วยที่12 13จะปรากฏอีกรอบนึงนะครับอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆละกันอุปมาเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งครับนะงามเรากับนางฟ้านะขาวยังกะสำลีอย่างเงี้ยเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าอุปลักษณ์เนี่ยคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเท่ากับสิ่งหนึ่งเลยนะครับเช่นครูเป็นเรือจ้างทหารเป็นรั้วของชาติครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นเท่าหนึ่งเท่ากับหนึ่งไปเลยนะครับอธิพจน์เป็นการกล่าวเกินจริงครับเช่นโอ้เนี่ยเสียใจมากน้ำตาเนี่ยแทบจะไหลท่วมโลกอยู่แล้วเนี่ยเวอร์น้ำตาที่ไหนมันจะไหลท่วมโลกได้เงี้ยเวอร์นะครับบุคลาธิสถานที่การสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่คนให้กลายเป็นคนนะครับหมาร้องไห้เงี้ยสุนัขร้องไห้นะครับใบมาอะไรดีสายฝนเนี่ยร้องไห้ให้กับเราเงี้ยนะฟ้าร้องไห้เป็นฝนอะไรเงี้ยคือฟ้าไม่ได้ร้องไห้จริงๆแต่เป็นการเปรียบเทียบนะครับส่วนการอ้างถึงก็เป็นการอ้างถึงกับเรื่องอื่นๆเช่นความรักของฉันเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งประมณยิ่งใหญ่พอๆกับสีดากับพระรามเลยนะเป็นการยกตัวอย่างหรืออ้างถึงตัวละครอื่นๆนะครับถ้าตอนนี้ปัจจุบันอาจจะเป็นแบบว่าความรักของเรา2คนเนี่ยน่ารักจังกะแกย่าย่าก็ได้อ่ะทันสมัยยิ่งขึ้นก็เป็นการอ้างถึงไปนะโยนไปว่าไปเปรียบกันเองละกันประมาณนี้นะครับข้อระมัดระวังครับอันนี้แน่นอนนะข้อเหล่านี้ระมัดระวังได้เลยนะใช้ภาษาไม่สุภาพกระทบความรู้สึกเนี่ยคำว่าแกคำว่าอ้วนอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคำหยาบคายอย่าไปใช้นะครับคำที่ถูกบังคับคำชื่นชมทางลบนะฉลาดในเรื่องโง่ๆเงี้ยชื่นชมทางลบเงี้ยไม่ควรใช้ใช่ไหมครับคำโอ้อวดต่างๆนะคำพูดย่ำยีดูถูกชาวบ้านเขาอย่าไปใช้นะครับอุปกรณ์การพูดครับอันนี้ในหนังสือละเอียดมากนะเอาเป็นว่ามีควรใช้อ่ะแต่ไม่ต้องซ้อมให้เป็นก็ได้นะครับอุปกรณ์เนี่ยไมโครโฟนใช้ยังไงเปิดยังไงปิดยังไงถ้าเกิดมันเกิดหอนขึ้นมาต้องทำยังไงก็ต้องเดินหนีไปอะไรเงี้ยหรือต้องปิดสวิตช์นะครับต้องรู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนไม่ใช่โอ้ไม่ดังแล้วก็ปล่อยมันดังไปเงี้ยไม่ได้นะทำให้เสียบุคลิกนะครับสื่อต่างๆถ้ามีก็จะดีครับ PowerPoint นะภาพประกอบเอกสารต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่เราพูดมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการเตรียมการพูดบ้างนะครับอย่างที่บอกการพูดที่ดีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวครับมีการเตรียมสถานที่เตรียมเวลาเตรียมผู้ฟังเตรียมเรื่องเตรียมวิธีการเตรียมสถานที่นี่คือต้องไปจัดห้อง

ไม่ใช่นะไปดูก่อนครับว่าที่ห้องนั้นเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะอาจารย์ผมเนี่ยนะท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาจะไปนําเสนอผลงานเนี่ยต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่งก่อนไปดูว่าห้องเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนั่งยังไงไมค์ตรงไหนไมค์เสียงดังไหมเนี่ยถ้าเปิดคลิปเนี่ยจะได้ไหมเสียงดังหรือเปล่าเขาต้องเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมเวลาครับพูดกี่นาทีอาจารย์วสันต์มีเวลาพูด30 นาทีโอ้โหจะพูดหมดทั้งแผ่นดินนี้ไม่ได้ไหมก็

ื่องละครหลังข่าวนักศึกษาผู้ชายจะฟังแล้วงงอะไรวะไม่เคยดูเนี้ยนะแต่เป็นนักศึกษาผู้หญิงอาจจะฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นประมาณนี้เตรียมเรื่องที่จะพูดครับประเด็นสาระจะพูดวิธีการพูดจะพูดยังไงเขาเข้าใจนะครับบทพูดบางอย่างก็จำเป็นนะครับในการพูดอย่างเป็นพิธีการอย่างมาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาก็มีสคริปต์ให้อ่านเหมือนกันเนี่ยพูดได้อยู่ในสคริปต์นี้ไม่หลุดไปจากนี้นะครับมีอุปกรณ์และสื่อประกอบการพูดด้วยก็จะทำให้การพูดสำเร็จผลมากขึ้นนะครับมีข้อผู้ฟังอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วมีข้อกลุ่มเป้าหมายอายุเพศอาชีพการศึกษาความสนใจเพราะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความแตกต่างกันนะครับทำให้พูดเรื่องหนึ่งๆเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะหมายถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีขีดการรับรู้ได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเตรียมบทพูดฮะก็ต้องเตรียมความรู้เรื่องที่จะพูดก่อนนะคือการเตรียมบทพูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพูดในระดับพิธีการนะเราก็จะต้องคือเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบทางการมากๆเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนบทเอาไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยพูดออกนอกเรื่องพูดไม่ตรงประเด็นที่เขาต้องการนะจะอยากรู้จากเรานะครับดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมบทพูดเอาไว้ว่าจะพูดประมาณไหนบ้างนะครับก็มีหลักคร่าวๆแค่นี้แหละครับเตรียมเนื้อหาเรียบเรียงแล้วก็ตรวจบทด้วยนะครับส่วนวิธีการเตรียมการพูดเนี่ยบางครั้งก็มีการเตรียมแบบไม่มีการเตรียมล่วงหน้าเลยใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเช่นอยู่ดีๆก็ขอเชิญไปอวยพรบ่าวสาวแต่งงานหน่อยเร็วเงี้ยโอ้ตายเราก็ต้องเตรียมสติระหว่างที่ก้าวเดินเป็นบนเวทีต้องคิดว่าจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรดีนะครับมีไปด้วยอันนี้ก็สำหรับบางท่านเนาะที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้โตแล้วเนี่ยเป็นเจ้าคนในคนแล้วเนี่ยต้องเตรียมสิ่งนี้ให้พร้อมเสมอนะครับบางอย่างถ้าเกิดเขาเตรียมเราไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็จดสคริปต์มาเจ้าบ่าวชื่ออะไรเจ้าสาวชื่ออะไรนะครับอย่าให้หน่วย7เนี่ยอาจารย์เจษฎาคงพูดต่อแหละว่าเวลาไปเป็นพิธีกรในงานแต่งงานงานศพงานอะไรเงี้ยต้องพูดอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเรามีสื่อประกอบไหมนะครับโอ้อาจารย์ปสทองเราเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นมากนะไปบางที่มี PowerPoint ให้เราเราก็ต้องเปิดหนังสือนะแล้วก็สรุปให้นักศึกษาฟังบางที่โอ้มี PowerPoint อย่างดีเราก็ใช้สื่อประกอบได้นะครับต้องดูด้วยนะว่ามีสื่อไหมอย่างที่บอกต้องไปสำรวจสถานที่ก่อนน่ะนะจะได้รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าการพูดตามสถานการณ์ครับอาจจะพูดตัดต้นฉบับก็ได้หรืออ่านจากต้นฉบับก็ได้นะครับคือถ้าเก่งแล้วเนี่ยนะก็อาจจะใช้แบบพิธีการที่1ก็ได้คือไม่ต้องสดๆได้นะครับพวกผู้บริหารระดับสูงๆบางท่านเนี่ยทำได้ก็คือเราก็แค่ว่าเอาเชิญท่านมาเปิดงานท่านก็จะทำของท่านเองนะไม่ต้องมีสคริปต์นะแต่บางท่านก็อาจจะไม่มั่นใจก็ต้องมีสคริปต์ให้ท่านนิดนึงนะแต่อย่าให้เหมือนอ่านนะครับเวลาคือเป็นบทอ่านก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาพูดด้วยนี่เป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มาเปิดงานนี้แม้จะเป็นบทอ่านก็เถอะแต่ทำให้เป็นเสียงพูดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพูดตามต้นฉบับแหละแต่ไม่พูดทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่สุดท้ายครับการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆอาจารย์เขาจำแนกไว้3ประเภทนะครับให้ความรู้โน้มน้าวใจและจันหลงใจนะครับการพูดความรู้ครับมีหลายอย่างเลยนะการปาฐกถาการบรรยายการเล่าเรื่องการพูดอภิปรายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดรายงานประสบงานพวกนี้คือการให้ความรู้ทั้งสิ้นนะครับการพูดชี้แจงการพูดสาธิตเสวนารายงานข่าวสุนทรพจน์และแนะนำตัวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเภทของการพูดให้ความรู้นะครับมีไงบ้างนะครับต้องครบถ้วนตรงประเด็นลำดับความดีมีการขยายความยุติอย่างประกอบพูดน้ำเสียงเป็นธรรมชาติพูดมีเหตุผลครับแน่นอนกับวิธีการพูดให้ความรู้ก็ต้องเรียงลำดับความให้ดีเนาะแล้วก็เนี่ยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยก็ดีและพูดอย่างมีเหตุผลก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับโน้มน้าวใจล่ะนะโน้มน้าวใจฟังสารโน้มน้าวใจไปแล้วหน่วยที่แล้วเนาะโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นไอที่ต้องการให้เราเนี่ยคล้อยตามไปกับเขาด้วยนะเช่นการเชิญชวนการประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อปลุกใจปลอบใจเจรจาต่อรองเหล่านี้เป็นการพูดเพื่อโน้มน้าวใจนะครับกลวิธีการพูดโน้มน้าวใจต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงครับแชร์แม่มณีอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าโอ้ก็หนูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่อย่าต้องให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนิดนึงอย่าไปหลงเชื่อ ง่ายๆนะครับผู้ที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือครับเขาได้เชื่อใครตามเรามากขึ้นมีวาทศิลป์ได้ก็ดีนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหลักการพูดที่อย่างที่บอกต้องฝึกเสมอนะพูดให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยนะว่าเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะถ้าคุณสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ไม่คุณตายคนเดียวนะเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยคุณก็ได้รับควันพิษคุณไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเลิกเถอะนะ
เนี่ยเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเพื่อสังคมลดโลกร้อนนี่นะเนี่ยควันจากบุหรี่เนี่ยให้โลกร้อนนั้นแข็งคู่โลกละลายนะอะไรก็ว่าไปพูดยังไงก็ได้เขาเชื่อเรา

0: ็ได้นะครับมีเหตุผลที่เขาน่าเชื่อถือก็ได้นะครับสุดท้ายการพูดจะลงใจนะครับการพูดจะลงใจเป็นการพูดเพื่อความผ่อนคลายสบายๆจิตใจสงบเบิกบานนะครับการพูดจะลงใจก็อาจจะพูดในเรื่องของความเพลิดเพลินเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้ฟังเพื่อให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์นะครับหรือการพูดจะลงใจเพื่อความสุขสงบก็ได้นะธรรมะเทศนานะให้คนฟังนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการก็จะเป็นการพูดที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นเรื่องหนักเกินไปนะทำให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายหรือรู้สึกว่าเป็นความสุขสนานขึ้นมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับวิธีการพูดจะลงใจครับอันนี้ขอพูดแบบเรื่องตลกก็แล้วกันนะการพูดเล่าเรื่องเพลิดเพลินเนี่ยต้องพูดที่ต่อเนื่องครับไม่ติดขัดนะไม่ชิงขำก่อนอะไรเงี้ยนะบางทีจะปล่อยมุกขำก่อนเงี้ยเขาไม่ทันขำกับเราหรอกนะเขาก็แบบอะไรวะไปแล้วนะครับพูดให้สะสลวยครับใช้พลังทางวรรณศิลป์ให้เป็นประโยชน์อันนี้อาจจะใช้ในการพูดในเชิงธรรมะหรือเชิงสั่งสอนได้นะครับเนี่ยนะว่าเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้านะท่านจะตรัสรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหูวันเดียวตรัสรู้ได้นะท่านใช้เวลาตั้ง6ปีนะกว่าจะแบบหาความจริงเป็นยังไงนะครับเนี่ยท่านมีความเพียรขนาดนั้นแล้วเราได้เราก็ต้องมีความเพียรเช่นนั้นเป็นเหมือนกันอะไรก็ว่าไปเงี้ยนะทำให้มีพลังวรรณศิลป์เล็กน้อยนะครับพูดให้เกิดอารมณ์คล้อยตามด้วยเรื่องที่พูดนะพูดเรื่องขำแต่เราทำหน้าเครียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขำตามไปด้วยประมาณนี้นะครับหรือพูดเรื่องเครียดโอ้เราหน้าเราขำไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเครียดได้อย่างไรนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าการพูดเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีการขั้นตอนต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับนักศึกษาเนาะคือนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาเนื้อหานะครับเบื้องต้นของหน่วยที่6เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานละกันนะครับแล้วต่อไปในหน่วยที่7เนี่ยอาจารย์เจษดาคงจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าการพูดในเชิงปฏิบัติการหรือการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมันทำด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับครับก็อย่างหน่วยนี้ที่บอกครับก็เป็นการเล่าทั่วไปนะเป็นหลักการทั่วไปซึ่งหน่วย6กับหน่วย7เนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นกันเลยนะก็คือเอาความรู้พื้นฐานที่หน่วย6เนี่ยไปใช้ในหน่วย7ได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์เวลาไปพูดอะไรมันก็ต้องใช้จิตวิทยาการพูดที่ว่า
1: ใช่แล้ว
0: ครับครับ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: I returned here for just one reason. I fell in love.
10: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: These beautiful pots are work of Achara Tangsiri Pongmet or Kun Miu. She liked growing plants and decided to make some of her own planters 4 years ago, and that was the start of Dindum Studio.
1: พอเราเริ่มทำกระถางขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมีบางครั้งที่แบบลงเฟซหรือว่าอะไรส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาถามบ่อยๆว่าแบบสวยนะแบบทำเองหรือเปล่าทำขายไหมอะไรเงี้ยค่ะพอเสียงอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบนานขึ้นแบบเป็นปีอะไรเงี้ยเราก็ลองทำขายแล้วพอทำขายเนี่ยมันก็โอเคผลตอบรับแบบค่อนข้างดีค่ะหลังจากที่เราเปิดตัวขายกระถางไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาถามว่าเปิดสอนไหมทำเซรามิกเนี่ยเขาอยากทำกระถางอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าลองเปิดดูค่ะแล้วก็ได้เปิดสอนมาประมาณ2 ปีแล้วค่ะ
0: Pots from Dindum Studio are handmade and have a unique style.
1: เอกลักษณ์ของงานเรานะคะส่วนมากเนี่ยงานเราจะอะแดปมาจากการเผาแบบเทคนิคของญี่ปุ่นโบราณเรียกว่าลากุนะคะซึ่งเทคนิคที่เราทำเนี่ยจะเอาเคลือบธรรมดาเนี่ยแหละเอามาทำให้เคลือบตัวเนี้ยมันเสียก็คืออะแดปมาจากเคลือบเสียแล้วเราเอาเอกลักษณ์ของความเสียอันนั้นอะมาทำให้งานเราอะมันเด่นขึ้นก็เลยกลายเป็นเคลือบเสียแต่กลายเป็นเคลือบสวยอย่างตัวอย่างเคลือบใบนี้นะคะก็เป็นเคลือบสีขาวปกติหรือเบสิกเรดแต่ว่าเราเนี่ยทำการชุบในเทคนิคของเราทำให้ตัวสีขาวตัวเนี้ยต่างจากการชุบปกติมันก็เลยทำให้งานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะต่อมาเป็นใบนี้นะคะตัวอย่างก็คืออย่างปกติแล้วเนี่ยเคลือบเนี่ยเขาก็จะชุบกันแค่แบบสีเดียวหรือไม่ก็อย่างครึ่งนึงสีนึงอีกครึ่งนึงสีนึงเป็นการเล่นสีแต่ว่าอย่างใบเนี้ยเราก็ชุบ3สีทับกันให้มันเกิดแบบสีทับกันให้มันดูเป็นมิติมันก็จะได้เอฟเฟคอีกอย่างนึงส่วนที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเอฟเฟคจากตอนที่เราเผาเสร็จแล้วค่ะ
0: The qualities of the clay used give the pots from Dindum Studio a unique character.
1: ดินที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นดินสโตนแวร์ซึ่งดินสโตนแวร์เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือตัวเนื้อดินเนี่ยเป็นสีดำแล้วเผาออกมาแล้วเป็นสีขาวและงานเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานลากุซึ่งลากุเนี่ยจะเป็นการเผาที่แตกต่างจากเซรามิกทั่วไปเนื้อดินจึงต้องมีความพิเศษซึ่งเนื้อดินเนี่ยจะต้องทนสภาวะเทอร์โมช็อคได้ดีเราจึงต้องผสมดินขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อจะทำงานในเทคนิคลากุนี้ค่ะ
0: For designing pots, Miu said she first considers the type of plant she wants it to contain, like how tall it is and what color.So she can decide what kind of pot it should be. She doesn't make any preliminary sketch or drawing. It arises from her imagination and her mood in the moment. Today, Miu is going to make a pot for us.
1: ขั้นตอนการปั้นนะคะเริ่มแรกก็คือเราต้องเตรียมดินซึ่งลากุเนี่ยต้องเป็นดินที่ผสมขึ้นมาเป็นพิเศษเราก็จะใช้ดินสโตนแวร์แล้วก็ผสมสารเคมีต่างๆเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็นวดดินให้เข้ากันเพื่อจะไล่ฟองอากาศหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นวดแล้วเนี่ยดินก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนการปั้นก็คือเราทำดินให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเราจะใช้มือซ้ายเนี่ยหรือมือด้านที่เราถนัดเนี่ยประคองไว้แล้วก็หมุน ก็กดไปเรื่อยๆพอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยคืออันเนี้ยเราก็จะทำกระถางแล้วก็จะติดขาไปเลยก็คือจะปั้นขาไปพร้อมกับการขึ้นรูปอันนี้การทำขาก็คือค่อยๆบีบดินจากตรงก้นนะคะขึ้นมาเราจะทำ3ขาแล้วก็การบีบเนี่ยเราก็ต้องดูให้มันมีความบาลานซ์เพื่อเวลาที่เราจะไปตั้งแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่คงเคร้งแล้วก็พอดีแต่คือตรงเนี้ย

เราก็ทำให้มันเป็นทรงประมาณนึงไว้ก่อนแล้วพอดินมาดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งอีกทีนึงเราก็ค่อยๆบีบนะคะก็จะได้3ขาประมาณนี้แล้วก็บีบจัดทรงไปเรื่อยๆทรงนี่ก็คือจะเป็นทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็เช็คความหนาความหนาของกระถางเนี่ยไม่ควรเกิน1เซนแต่ละใบเนี่ยก็คือต้องมีความหนาที่เท่ากันทั่วทั้งใบเพราะว่าเวลาแห้งเนี่ยเขาจะได้แห้งเท่ากันแล้วก็เวลาไปเผาเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาก็จะได้ประมาณนี้หลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็จะทิ้งไว้ให้หมาดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาแต่งทรงอีกทีนึงแล้วก็ทำการเจาะรูแล้วก็ติดโลโก้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแห้งแล้วเราก็เอาไปเผาที่อุณหภูมิ800องศาก็คือเผาบิสกิตก็หน้าตาออกมาจะเป็นประมาณนี้ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปชุบเคลือบที่เราเตรียมไว้พอเราชุบเคลือบเสร็จเนี่ยก็นำไปเผาอีก1ครั้งที่อุณหภูมิ 1,100 องศาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวรากุเนี่ยจะแตกต่างจากเทคนิคปกติที่ว่าพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาชิ้นงานเนี่ยไปใส่ในวัดกระดูกที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เช่นแกะฟางขี้เลื่อยและหลังจากนั้นก็ถึงเป็นงานสำเร็จค่ะ

รายการ Hello English วันนี้จะพาไปชมเมนูไข่พระอาทิตย์และอีกหลากหลายเมนูจากร้านจันเดอร์คาเฟ่ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดกินอาหารไทยในสวนฝรั่งและกินอาหารฝรั่งในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรไปชมได้ในช่วง English Magazine นะคะและในช่วง English Club ไปพบกับน้องมุกสาวน้อยที่มากความสามารถพูดได้ถึง4ภาษานอกจากนี้เธอยังเล่นโยคะต้านแรงดึงดูดเป็นการผสมผสานระหว่างพิลาทิสและโยคะจากนั้นอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์จะมาอธิบายความหมายของ on the dot ใน English Corner นะคะติดตามรายการ Hello English ได้ทางช่อง STLU Channel ค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
8: เงินนะผมไม่เก็บหรอกซื้อเหล้าไป
7: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
8: ดี
7: จะได้เมามันทั้งวัน

0: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนวันนี้เราจะมาเริ่มหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในชุดนี้ของในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี้วิทยุกระจายเสียงก็เป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในหน่วยที่6นี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงซึ่งนักศึกษาถ้าได้อ่านแล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปสาระสำคัญนะคะไม่ยาวมากนักสำหรับหน่วยที่6นี้นะคะวิทยุกระจายเสียงเราก็จะมาเริ่มจากพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงนะคะเริ่มจากของโลกเลยนะคะคือตั้งแต่คริสตศักราช1871เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ก็ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะต่อมาก็เฮลิชเฮิร์สพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะคะจากนั้นมาร์โคนีก็ได้สร้างเครื่องมือส่งรหัสมอร์สไปกับคลื่นวิทยุเรียกว่าวิทยุโทรเลขค่ะจากนั้นนะคะเฟรมมิงก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์แยกคลื่นเสียงออกจากคลื่นวิทยุเรียกว่าเฟรมมิงวาวแล้วก็เฟสเซนเดนก็ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุนะคะดร.ลีเดอร์ฟอเรสต์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงได้ประดิษฐ์หลอดสุญญากาศแล้วก็ทำหน้าที่แยกคลื่นเสียงจากคลื่นวิทยุและมีการทดลองส่งกระจายเสียงจากหอไอเฟลนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดอุปกรณ์จากโรงละครในนิวยอร์กการทดลองในระยะนั้นเรียก

ว่าวิทยุโทรศัพท์ค่ะซึ่งดร.ลีเดอฟอเรสเป็นผู้ดำเนินการนะคะในส่วนพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกายุคบุกเบิกก็คือคริสตศักราช1909ถึง1920นะคะก็มีการจัดตั้งสถานีวิทยุแห่งแรกนะคะชื่อสถานีวิทยุ KCBS เมืองซานโฮเซอันนี้จำให้ดีๆนะคะก็คือศาสตราจารย์ชานเดวิดเฮอโรเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสถานีวิทยุ WHA ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแล้วก็สถานีวิทยุ WWJ ที่เมืองดีทรอยต์มีหนังสือพิมพ์ดีทรอยต์นิวส์เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็สถานีวิทยุ1ใน4ของรุ่นแรกของอเมริกาก็คือ KDKA ที่เมืองพิตสเบิร์กนะคะมีดร.แฟรงค์คอราดวิศวกรของบริษัทเวสติงเฮาส์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นสถานีวิทยุการค้าแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุแห่งอเมริกา Radio Corporation of America หรือ RCA ของบริษัท GE Westinghouse และ AT&T นะคะโดยเดวิดซานอฟเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อพยพนะคะชาวรัสเซียมาเป็นประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเป็นผู้บริหาร RCA แล้วก็พัฒนาวิทยุกระจายเสียงให้เป็นสื่อมวลชนนี่การที่วิทยุกระจายเสียงจะเป็นสื่อมวลชนได้ผู้ฟังก็ต้องได้ฟังด้วยท่านก็เลยเครื่องรับวิทยุชื่อ Radio Music Box ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการโฆษณาสินค้าในวิทยุนะคะจากนั้นก็มีการสนับสนุนท่านก็สนับสนุนให้มีการควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็มีการจัดตั้ง National Broadcasting Company หรือ NBC เป็นระบบเครือข่ายวิทยุแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นนะคะสถานีวิทยุในอเมริกาก็มีสถานีวิทยุเพื่อการค้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุที่ไม่ใช่เพื่อการค้าก็เป็นสถานีเพื่อการศึกษาแล้วก็สถานีเพื่อบริการสาธารณะค่ะและมีสถานีของรัฐบาลเพื่อส่งกระจายเสียงไปต่างประเทศนะคะเป็นคลื่นสั้นก็คือ Voice of America หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า VOA แล้วก็มีการส่งกระจายเสียง40ภาษาซึ่งก็มีภาษาไทยด้วยนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการสื่อสารของรัฐบาลกลางนะคะหรือ Federal Communication Commission ซึ่งเรารู้จักกันเรียกกันว่า FCC นะคะก็ถ้าเปรียบของไทยก็เหมือนกสทช.ค่ะเป็นผู้ควบคุมกิจการการสื่อสารตามกฎหมายของอเมริกานะคะพัฒนาการวิทยุกระจายเสียงของอังกฤษนะคะก็ขอเริ่มตั้งแต่คริสตศักราช1920ก็มีการเริ่มทดลองวิทยุกระจายเสียงแล้วก็จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงลอนดอนในคริสตศักราช1922ต่อมาในคริสตศักราช1927นะคะก็คือ5ปีต่อมาก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งอังกฤษหรือ BBC ค่ะแล้วก็มีการส่งกระจายเสียง2ภาคภาคในประเทศไม่มีการโฆษณาและภาคบริการโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็เก็บภาษีนะคะเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์นะคะจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเขาก็จะไม่มีการโฆษณาแล้วก็จะมี IBM ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการค้าในประเทศอังกฤษค่ะพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะก็เริ่มเมื่อพุทธศักราช2471มีการจัดตั้งสถานีวิทยุ 4PJ นะคะโดยนายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งท่านเป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงของไทยนะคะคำว่า PJ นั้นย่อมาจากบุรชัดชัยยากรนะคะ
ในพุทธศักราช2473มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานีเป็นสถานีวิทยุกรุงเทพที่ศาลาแดงนะคะซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการแล้วก็ในพุทธศักราช2482ก็โอนกิจการวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการพุทธศักราช2483นะคะสำนักงานโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนสถานีวิทยุกรุงเทพเป็นชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและมีการตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อพุทธศักราช2498นี่ก็เป็นสรุปสั้นๆของพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะในส่วนของพัฒนาการด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายในประเทศไทยนะคะก็จะมีทางด้านกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งรับลูกต่อมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยขึ้นอยู่กับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8เขตค่ะต่อมาก็จะเป็นกองทัพบกนะคะก็จะมีสถานีวิทยุทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นเดียวกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะและหน่วยราชการอื่นๆค่ะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ปี2551นะคะก็คือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551นะคะตรงนี้นี่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือที่เราเรียกว่าโทรทัศน์นั่นนะคะก็คือมีการอนุญาตนะคะให้จัดตั้งสถานีได้ทั้งรัฐและเอกชนนะคะและองค์กรไม่แสวงกำไรโดยใบอนุญาตแบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนแล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เป็นผู้ดูแลนะคะส่วนพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะคะของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีระบบวิทยุกระจายเสียงนะคะ AMFM ตอนนี้ก็มีในระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็มีระบบการออกอากาศเป็นระบบภาคพื้นดินระบบดาวเทียมแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้ที่มีในปัจจุบันส่วนพัฒนาการด้านรายการนะคะรูปแบบรายการแต่แรกเลยเนี่ยก็จะเป็นข่าวนะคะเพลงซะส่วนใหญ่นะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาการมานะคะมีทั้งรายการพูดคุยนะคะรายการสนทนานะรายการสัมภาษณ์นะคะการอภิปรายแล้วก็มีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ14รูปแบบรายการนะคะละครวิทยุสาระละครนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบรายการเนี่ยตามความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางสถานีเนี่ยจะนำเสนอรูปแบบรายการข่าวอย่างเดียวหรือบางสถานีก็ข่าวและเพลงนะคะหรือบางสถานีก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาการด้านรูปแบบรายการมานะคะแล้วก็มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ฟังกับสถานีมากยิ่งขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะลำบากเพราะว่าการสื่อสารเรายังไม่มีเทคโนโลยีมากพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
สำหรับปัจจุบันนี้ก็มีการสื่อสาร2ทางมากยิ่งขึ้นนะคะ

ส่วนพัฒนาการด้านการดำเนินกิจการนั้นนะคะก็จะมีในลักษณะที่หน่วยงานของรัฐนะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถานีวิทยุของรัฐสภานะคะหรือหน่วยงานของรัฐให้สัมปทานเวลาอันนี้อย่างเช่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคลื่นนะคะภาครัฐเอกชนประชาชนองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นเจ้าของสถานีได้อันนี้ก็ตามใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสำนักงานกสทช.ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดเนี่ยนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมดนะคะก็จะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะนี่สิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงก็คือว่าเกี่ยวกับการแบ่งแถบความถี่นะคะในการแบ่งแถบความถี่นั้นเนี่ยITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะแบ่งอย่างนี้ค่ะเขตภูมิภาคที่1ก็คือประเทศในทวีปยุโรปแอฟริการัสเซียเขตภูมิภาคที่2ก็คือประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เขตภูมิภาคที่3ก็คือประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในเขตภูมิภาคที่3นะคะนี่ในส่วนการแบ่งช่วงความถี่อันนี้นักศึกษาคุณจะต้องจำให้ได้นะคะการแบ่งช่วงความถี่ในการใช้งานคลื่นวิทยุเราก็แบ่งตั้งแต่3ถึง30กิโลเฮิรตซ์นะคะตรงนี้นี่เรามาดูนะคะวิทยุ AM แบ่งตรงไหนแบ่งตรง300ถึง3000กิโลเฮิรตซ์เป็นช่วง MF หรือ Medium Frequency นะคะเรียกว่าความถี่ปานกลางอันนี้ก็ใช้กับวิทยุกระจายเสียง AM นะคะส่วนวิทยุกระจายเสียงในส่วนของ AM ที่ใช้อีกคลื่นหนึ่งนะคะอีกช่วงความถี่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 3-30 เมกะเฮิรตซ์นะคะและ FM ล่ะใช้คลื่นไหนนะคะในช่วงความถี่ใดก็คือ 30-300 เมกะเฮิรตซ์อันนี้วิทยุระบบ FMแล้วก็มีการส่งวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะมี300ถึง 3,000 เมกะเฮิรตซ์นะคะจนถึง30ถึง300จิกะเฮิรตซ์เลยนะคะการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงในเอกสารการสอนชุดวิชาในหน่วยที่6เนี้ยก็จะมีการอธิบายรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่คลื่นวิทยุคลื่นเสียงการผสมคลื่นในระบบ AM ในระบบ FM นะคะแต่ตอนนี้ขอสรุปเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงค่ะในการที่เราดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะหรือว่าจะอยู่ในห้องส่งหรือว่านอกห้องส่งนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะที่จะส่งรับนะคะในรับเสียงของเราเนี่ยนะคะผ่านเครื่องควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ที่สถานีวิทยุแล้วก็ส่งไปที่เครื่องส่งวิทยุออกอากาศนะคะตามรูปภาพนะคะในนี้จากคลื่นวิทยุเนี่ยก็จะแปลงสัญญาณนะคะเข้าไปในเครื่องรับวิทยุนะออกลำโพงออกมาแล้วก็ผู้ฟังตามที่ต่างๆก็จะได้รับฟังเกี่ยวกับรายการวิทยุนั้นๆ นะคะการแพร่คลื่นวิทยุกระจายเสียงอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องทราบการแพร่คลื่นทางพื้นโลกนะคะการแพร่คลื่นทางพื้นโลกอันนี้ก็มีการแพร่คลื่นดินนะคะการแพร่คลื่นฟ้าแล้วก็การแพร่คลื่นดินคลื่นฟ้าแล้วก็คลื่นตรงนะคะคลื่นดินก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในระบบ AM นะคะคลื่นตรงก็ FM นะคะคลื่นฟ้าก็พวกคลื่นสั้นค่ะอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรรู้ก็คือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังในส่วนการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะว่า เราใช้นะดาวเทียมนะในความถี่ต่า

คะในช่องต่างๆแล้วดาวเทียมนั้นก็เหมือนเป็นตัวที่ตัวกลางนะคะส่งสัญญาณกลับมาอย่างโลกซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนของเสียงด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะพัฒนาการในการกำเนิดวิทยุกระจายเสียงประวัติวิทยุกระจายเสียงสั้นๆในประเทศต่างๆและก็ในประเทศไทยนะคะอันนั้นก็เหมือนจะเป็นฮาร์ดแวร์ทีนี้มาดู

นะคะนี่ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนมากเราจะใช้ผิดกันก็คือเราจะใช้ว่าไปจัดรายการกันนะคะแต่จริงๆแล้วการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยความหมายก็คือการวางแผนรายการการเลือกสรรรายการนะคะการเลือกที่จะนำรายการใดจะลงช่วงเวลาใดนะคะจากนั้นก็คือการจัดตารางการกระจายเสียงนะคะซึ่งตารางการกระจายเสียงเนี่ยหรือผังรายการเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รายการเนี่ยได้รับความนิยมหรือไม่ค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเมื่อเรารู้ว่าเขาจัดผังรายการเนี่ยช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.เนี่ยเป็นรายการข่าว 7:30 น.ถึง 8:00 น.เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวอันนี้สมมุตินะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการต้องรับลูกมานะคะถ้าเราต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราได้โจทย์มาแล้วว่าต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเพราะความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะคะว่าเราจะมีวิธีที่จะทำให้เกิดแนวคิดนะคะความคิดอย่างไรที่จะสร้างสรรค์รายการออกมาเนี่ยให้คนสนใจเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจนะคะน่าติดตามนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการเนี่ยนอกจากมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องดูประเภทและรูปแบบต่างๆตามที่ผังรายการกำหนดนะคะแล้วก็ดูว่ารายการที่เราจะผลิตนั้นถ้าเป็นสัมภาษณ์จะออกอากาศสดไหมหรือถ้าเป็นสารคดีเราต้องการที่จะบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าอย่างไรนะคะจะดำเนินการอย่างไรนะนี้ความสำคัญของการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะด้านการจัดรายการก็คือการนำนโยบายของสถานีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือว่าสถานีเนี่ยมีนโยบายอย่างไรนะคะจะเป็นข่าวนะคะหรือจะเป็นรายการบันเทิงหรือลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วก็เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินงานของสถานีนะคะอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดรายการในส่วนของความสำคัญอีกข้อนึงก็คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสถานีเป็นการสร้างนิสัยการฟังของผู้ฟังนะคะว่าโมงหนึ่งเจอกันนะฟังข่าวแล้วก็เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของการบริหารสถานีนั่นก็คือว่าถ้าผังรายการดีคนก็ติดตามชมนะคะนี่ในส่วนการผลิตรายการก็คือเมื่อมีผังรายการเราก็ต้องทำให้มีรายการออกอากาศแล้วรายการนั้นก็เป็นที่ตอบสนองต่อสังคมนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานีแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้ฟังส่วนขั้นตอนของการจัดและผลิตรายการนะคะในส่วนของการจัดรายการเนี่ยเราต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรบ้างเช่นว่านโยบายสถานีนะคะวัตถุประสงค์ของสถานีบุคลากรของสถานีงบประมาณอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วางแผนจัดรายการเลือกสรรรายการที่เหมาะสมกับนโยบายนะของสถานีแล้วก็วางผังรายการวางผังรายการแบบคล็อกหรือแบบโปรแกรมล็อกนะคะแบบคล็อกก็คือแบบวงกลมนะคะแบบโปรแกรมล็อกก็คือเป็นเวลาลงมานะคะโปรดดูตัวอย่างในหน่วยที่6นะคะในส่วนขั้นตอนการผลิตรายการก็มีขั้นเตรียมการผลิตรายการนะคะก็ตั้งแต่การคิดเรื่องคิดประเด็นนะคะการเขียนบทการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีมงานการประสานงานแล้วมาขั้นผลิตรายการก็คือการฝึกซ้อมและผลิตรายการในสตูดิโอหรือผลิตรายการนอกสถานที่จนถึงขั้นหลังการผลิตรายการนั่นก็คือการตรวจสอบรายการและการประเมินรายการค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งขอให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโท2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็การบริหารผลงานนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนั้นเนี่ยนะคะเป็นมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการประเมินผลงานนะคะตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ตามแนวคิดตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้นะคะตามกรอบการวิเคราะห์งานที่ได้ดำเนินการไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็หมายถึงเป็นการวัดผลงานของบุคคลแล้วก็การเปรียบเทียบผลงานของบุคคลกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในหน่วยงานนะคะเวลาที่เราทำงานเป็นประจำทุกๆปีนะคะผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะเช่นนะคะบางหน่วยงานก็จะประเมินกันในทุกๆ6เดือนบางหน่วยงานก็จะประเมินกันในรอบ1ปีเป็นต้นนะคะซึ่งองค์การเนี่ยนะคะก็จะได้มีการนำผลประเมินการปฏิบัติงานเนี้ยนะคะไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะเพื่อความก้าวหน้าอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะคะนอกจากนั้นค่ะก็อาจจะไปนำไปสู่ของการพิจารณาต่อสัญญาจ้างนะคะหรืออาจจะนำไปสู่การจัดสรรนะคะเงินเดือนนะคะการจัดสรรเงินรางวัลนะคะเป็นเรื่องของการนำข้อบกพร่องของบุคลากรนะคะไปสู่การพัฒนาบุคลากรนะคะหรืออาจจะนำไปสู่คุณสมบัตินะคะอื่นๆต่อไปนะคะเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการได้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับองค์การนะคะและอย่างน้อยที่สุดผู้บริหารก็จะได้เห็นว่าบุคลากรใดนะคะมีความรู้ความสามารถมีความถนัดด้านใดและควรจะส่งเสริมให้เหมาะสมนะคะมีความก้าวหน้าที่จะดำรงในตำแหน่งใดนะคะนี่ก็จะเป็นความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและการนำผลการประเมินนั้นเนี่ยไปสู่การบริหารของผู้บริหารต่อไปค่ะในส่วนของการบริหารผลงานนะคะก็จะเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในภายหลังนะคะคือโดยปกติแล้วเวลาที่บุคลากรเนี่ยได้ทำงานนะคะปฏิบัติงานแล้วมีการประเมินว่าการปฏิบัติงานของเขานั้นเนี่ยมีความเป็นไปตามเกณฑ์นะคะอย่างไรก็จะต้องมีเกณฑ์ในการชี้วัดนะคะอาจจะมีการให้คะแนนนะคะมีระดับของการประเมินนะคะแล้วการผลการบริหารผลงานเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่นำผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยไปสู่การดำเนินงานในอนาคตต่อไปนะคะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีการวางแผนนะคะมีเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานนะคะมีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั้นนะคะและก็จะต้องมีการประเมินผลของการปฏิบัติงานนะคะในแต่ละรอบแต่ละรอบที่ได้มีการดำเนินการไว้นะคะทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการนะคะของบุคลากรเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การนะคะตามเกณฑ์ที่

ไว้นะคะตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะทั้งหมดเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สอดคล้องกันดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเชื่อมโยงกันนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จึงมีความสำคัญนะคะที่บุคลากรทุกคนและองค์การเนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างแท้จริงนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายก่อนละกันนะคะความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะตามที่นักวิชาการได้มีการกำหนดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการวัดนะคะผลงานและคุณสมบัติอื่นๆเราจะเห็นว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะจะแบ่งเป็นการประเมินในส่วนของภาระงานบทบาทหน้าที่ที่เรารับผิดชอบและคุณสมบัติอื่นๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะความรู้ความสามารถพิเศษหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์ที่แบ่งเป็นสัดส่วนนะคะแต่เกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นนะคะมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนของการประเมินบุคลิกลักษณะทั่วไปนะคะก็อาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็โดยปกติก็จะมีสัดส่วนนะคะตั้งแต่ประมาณ60 40 70 30 80 2090 10นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยต้องการที่จะวัดในเชิงของความรู้ความสามารถหรือเรื่องของคุณสมบัติอื่นนะคะที่เป็นสัดส่วนนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะกับเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่งนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะความสำคัญของการประเมินผลนะคะก็คือจะช่วยให้นะคะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะพิจารณาคัดเลือกนะคะบุคลากรนะคะสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยควรจะได้รับการพัฒนานะคะหรือนำไปสู่การวางแผนเส้นทางอาชีพนะคะให้เขามีความก้าวหน้าในเส้นทางสายใดก็ทั้งหมดเนี่ยมันบุคคลเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การวางแผนบุคลากรในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการพิจารณาเกี่ยวกับความดีความชอบนะคะหรือการที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อทำรงรักษาบุคลากรนั้นไว้กับหน่วยงานนะคะขั้นตอนและวิธีของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายขั้นตอนทีเดียวนะคะแต่ขั้นตอนที่สำคัญนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราควรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าบุคคลตำแหน่งนั้นเนี่ยนะคะเราจะประเมินเขาไปเพื่ออะไรนะคะคุณสมบัติใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ก็จะนำมาสู่กระบวนที่2นะคะในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการนะคะแล้วก็เทคนิคในการประเมินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วก็เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนะคะแล้วก็ส่วนในข้อที่3นะคะก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานของปฏิบัติงานนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเราจะต้องมีการหาสัดส่วนของวิธีการประเมินตั้งแต่เรื่องของความรู้และพฤติกรรมต่างๆนะคะก็จะผ่านไปสู่ที่ขั้นที่4นะคะเราก็จะมาดูกันว่าจะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและช่วงเวลาในการประเมินที่เหมาะสมนะคะเช่นจะแบ่งเป็นการประเมินในช่วง6เดือนนะคะหรือว่าประมาณ1ปีนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อจะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนแล้วก็จะต้องแจ้งบุคลากรให้ทราบด้วยนะคะว่าเราจะประเมินเขาช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็จะได้มีการวางแผนในการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นค่ะเราก็จะมีการกำหนดบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะใครจะเป็นผู้ประเมินใครเป็นผู้ออกแบบเอกสารของการประเมินการปฏิบัติงานนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ต้องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องชี้แจงหรือสร้างความเข้าใจกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับตามเกณฑ์ที่เราได้มีการกำหนดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะคะ
ขั้นต่อไปนะคะเราก็จะดำเนินการนะคะแล้วก็ควบคุมการดำเนินงานของการประเมินเนี่ยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานนะคะเมื่อเรามีการประเมินผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลด้วยนะคะเมื่อเราได้มีการดำเนินงานเราได้มีการให้การประเมินแล้วเราก็ควรจะแจ้งผลการประเมินนี้นะคะให้กับบุคลากรได้ทราบด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสบุคลากรก็จะได้ทราบว่าตนเองเนี่ยมีผลการปฏิบัติงานแบบใดนะคะแล้วก็ควรจะปรับปรุงอะไรนะคะนี่ก็จะต้องเป็นความเห็นชอบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะผู้บริหารก็จะนำผลการประเมินนี้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็อาจจะกระทำได้หลายวิธีนะคะโดยวิธีแรกนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการประเมินตนเองนะคะในบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็อาจจะให้เรามีการประเมินนะคะตามเกณฑ์ไปก่อนว่าเราคิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเราก็ประเมินตนเองไปนะคะการประเมินที่2นะคะก็อาจจะเป็นการประเมินโดยผู้บังคับบัญชานะคะประเภทที่3ก็อาจจะเป็นการประเมินโดยผู้ร่วมงานอันนี้ก็เราถือว่าเราให้เพื่อนลองประเมินดูซินะคะว่าเราเนี่ยทำงานด้วยกันเพื่อนคิดว่าเราทำงานเป็นอย่างไรนะคะแบบที่4นะคะเป็นการประเมินโดยใช้ผู้บังคับบัญชานะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชาก็มักจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประเมินนะคะบุคคลใต้บังคับบัญชานั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินโดยคณะกรรมการนะคะก็อาจจะมีตั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีฟังความคิดเห็นอันนี้ก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบที่ดีที่สุดนะคะเราคิดว่ารอบด้านที่สุดเราเรียกว่าเป็นการประเมิน360องศานะคะก็คือเราอาจจะให้บุคคลนะคะที่เป็นเราประเมินตนเองผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้ร่วมงานประเมินนะคะแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาประเมินและอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากเราเป็นผู้ประเมินด้วยค่ะเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะมีการแบ่งรูปแบบเป็นได้หลายวิธีนะคะเช่นในการประเมินแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการจัดลำดับผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการกำหนดมาตรวัดคะแนนนะคะที่แสดงคุณสมบัติของผลการปฏิบัติงานนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการจับคู่เปรียบเทียบนะคะคือนำผลการปฏิบัติงานของบุคคล2คน3คนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อที่จะประเมินว่าใครเนี่ยได้รับการประเมินในระดับสูงสุดใครได้ประเมินในระดับต่ำนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญในการประเมินนะคะก็จะนำมาสู่การพิจารณาด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดตามอาการกระจายของกลุ่มนะคะก็อาจจะมาดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีร้อยละของผลการปฏิบัติงานเท่าใดนะคะจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติงานดีหรือคนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะนำไปสู่การพัฒนาขององค์การต่อไปนะคะเทคนิคที่เราเรียกว่าเทคนิคมาตรวัดประมาณค่านะคะเชิงพฤติกรรมนะคะก็จะดูจากพฤติกรรมโดยรวมกับผลการปฏิบัติงานนะคะและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็นเทคนิคโดยการบริหารโดยยึดตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะดูว่าการดำเนินงานของบุคลากรนั้นเนี่ยนะคะเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารผลงานนะคะอย่างที่รับทราบไปแล้วนะคะว่าการบริหารผลงานเป็นส่วนในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะความหมายของการบริหารผลงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการนะคะที่ภายหลังจากการที่เราได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานมาแล้วนะคะก็จะนำไปสู่กระบวนการในการวางแผนการปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะเป็นการบูรณาการเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การโดยหลักการนะคะการบริหารผลงานเนี่ยจะเป็นผู้
บริหารนะคะที่จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการที่จะบริหารผลงานนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการนำประโยชน์ของบุคลากรนั้นเนี่ยนะคะไปใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขององค์การด้วยนะคะเพราะนั้นผลของการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะควรจะนำไปสู่การทำงานนะคะในรูปแบบใดหรือไปทำงานกับส่วนงานใดหรือจะดึงความรู้ความสามารถและทักษะนะคะของบุคลากรนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างไรต่อองค์การนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะความสำคัญของการบริหารผลงานเนี่ยถามว่าจะสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะเมื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทราบว่านะคะผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นอย่างไรอยู่ในระดับใดนะคะก็หรือว่าผู้บริหารเนี่ยนำผลงานของตนเองเนี่ยไปใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานก็คือเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความก้าวหน้าในการทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้พัฒนานะคะหรือว่ามีความจงรักภักดีกับหน่วยงานนะคะมีความผูกพันกับหน่วยงานแล้วก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายขององค์การจากความมุ่งมั่นทำงานของบุคลากรนั้นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นความสำคัญต่อผู้บริหารด้วยนะคะคือผู้บริหารก็จะได้รู้ว่าบุคคลใดเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดีสามารถที่จะช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนนะคะหรือว่ามีประโยชน์กับองค์การในแง่มุมไหนนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมนะคะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานหรือมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยผลักดันองค์การได้อย่างต่อไปนะคะส่วนความสำคัญข้อที่3นะคะก็คือช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นหรือทำได้ดีขึ้นนะคะฝ่ายที่เป็นฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะได้รู้ว่าบุคคลใดควรจะได้รับพัฒนาต่อยอดนะคะในแต่ละตำแหน่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากรแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นความสะดวกของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะพัฒนาบุคคลได้แล้วไม่เกิดความผิดพลาดนะคะสุดท้ายปลายทางค่ะก็เป็นความสำคัญต่อองค์การนะคะเพราะว่าองค์การเนี่ยในที่สุดเมื่อได้มีการพัฒนาบุคลากรหรือบริหารผลงานจากบุคลากรที่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะช่วยทำให้องค์การเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ค่ะนะคะในเรื่องของขั้นตอนการบริหารผลงานนะคะก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือขั้นแรกต้องมีการวางแผนนะคะการปฏิบัติงานนะคะขั้นที่2จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานนะคะว่าปฏิบัติงานเป็นอย่างไรในแต่ละปีแต่ละรอบประเมินเนี่ยนะคะมีการดำเนินงานนะคะตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือเปล่านะคะ3ค่ะจะต้องมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานนะคะจากเดิมที่เราอาจจะมีการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ดีอาจจะทำให้ต้องมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะต้องไปสู่ในเรื่องของการทำคำรับรองการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของแนวทางการพัฒนาผลจากทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็จะทำให้การบริหารผลงานเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะและส่วนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้มีการพัฒนาหรือบริหารผลงานของบุคลากรก่อนไปแล้วนะคะเทคนิคในการบริหารผลงานนะคะที่เรามักจะพบกันประจำนะคะก็ตามขั้นตอนนะคะก็คือต้องมีการกำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าจะต้องมีเกณฑ์นะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการกำหนดว่าเป้าหมายที่เราต้องการของผลการปฏิบัติงานนี้เนี่ยคืออะไรนะคะก็ขั้นที่2ค่ะพอเรารู้ตามเกณฑ์เรารู้เป้าหมายของการปฏิบัติงานแล้วนะคะเราจะต้องมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์หลักนะคะเช่นอาจจะมีการกำหนดร้อยละความสำเร็จของงานจำนวนนะคะหรือปริมาณชิ้นงานคุณภาพของงานที่ต้องการนะคะอันนี้เพื่อจะได้นำไปสู่การประเมินที่ดีต่อไปนะคะ
และส่วนเทคนิคที่3นะคะก็คือเราจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักในแต่ละตำแหน่งนะคะบุคลากรเนี่ยจะมีหน้าที่ภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานนั้นนะคะในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดของแต่ละภารกิจงานหลักนั้นน่ะเราจะกำหนดอะไรนะคะเพราะนั้นในตัวชี้วัดเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้วัดในเชิงของคุณภาพตัวชี้วัดในเชิงของปริมาณตัวชี้วัดในเชิงของพฤติกรรมนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะนำไปสู่ว่าการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะเป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆที่เราได้มีการตั้งไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะนำไปสู่การบริหารผลงานที่ทำให้เกิดความประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวที่4นะคะเราก็ต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะค่าเป้าหมายเนี่ยก็ต้องดูความสำเร็จขององค์การนะคะแล้วก็ความคาดหวังของหน่วยงานความคาดหวังของผู้บริหารด้วยนะคะเพราะนั้นค่าเป้าหมายเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะคะก็คือมีทั้งค่าเป้าหมายในเชิงของปริมาณและค่าเป้าหมายในเชิงของคุณภาพค่ะแล้วก็ส่วนเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการถ่ายทอดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานนั้นก็แสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลงานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดค่าเป้าหมายของการบริหารผลงานสอดคล้องกับผลของการปฏิบัติงานนะคะอันนั้นก็จะถือว่าองค์การก็จะเป็นถือว่าเป็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการตั้งค่าขององค์เองค่ะค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนะคะหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคในเรื่องของการบริหารผลงานของภาครัฐเนี่ยนะคะเราได้มีแนวคิดหรือแนวทางวิธีการขั้นตอนอย่างไรแล้วนะคะทีนี้ในหน่วยงานของภาครัฐเองนะคะมีการนําแนวทางนี้นะคะก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะสํานักงานกพ.เนี่ยนะคะก็ได้มีการกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญนะคะออกมาดังนี้นะคะก็คือจะเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงานนะคะคําว่าผลสัมฤทธิ์ของงานก็คือเมื่อเราทำงานแล้วเกิดความสำเร็จในการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นในรูปของการได้ตัวผลการปฏิบัติงานออกมานะคะเป็นเรื่องของความพึงพอใจอ่ะจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานปริมาณงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะคะและส่วนที่สองนะคะก็องค์ประกอบที่สำคัญที่2เนี่ยก็คือพฤติกรรมของการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐนะคะอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะเราเรียกว่าเป็นการสร้างพฤติกรรมค่านิยมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรนะคะแล้วตัวที่3นะคะองค์ประกอบที่3เนี่ยนะคะก็คือองค์ประกอบอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนงานนะคะอันนี้ก็ได้แก่อะไรเช่นอัตราการคอร์รัปชันนะคะหรือว่าความสำเร็จในงานนะคะหรือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปและน่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยุทธศาสตร์ของแต่ละปีด้วยนะคะดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะที่แต่ละหน่วยงานกำหนดเนี่ยก็อาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆละกันนะคะนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เรามักจะพบนะคะจากการที่สำนักงานกพ.นะคะได้มีการกำหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานค่ะปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและการบริหารผลงานนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะเราก็จะพบบ่อยๆก็คือปัญหาด้านผู้บริหารนะคะก็คือปัญหาด้านผู้บริหารเนี่ยเช่นบางทีผู้บริหารเนี่ยนะคะมาจากฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเองหรืออาจจะมีทัศนคตินะคะในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ผู้บริหารปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการได้รับการประเมินนะคะที่ผิดพลาดไปนะคะบางทีอาจจะผู้บริหารเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ตามที่ตั้งเป้าไว้กับยุทธศาสตร์ของที่เป็นเป้าหมายของการประเมินเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเหลื่อมกันนะคะในการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งและในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้
ปฏิบัติงานนะคะอันที่สองนะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นนโยบายต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตัวชี้วัดในแต่ละการดำรงตำแหน่งนะคะอาจจะแตกต่างกันไปได้เช่นกันนะคะเช่นมีนโยบายใหม่อาจจะเกิดตัวชี้วัดใหม่อาจจะเกิดการตั้งค่าเป้าหมายใหม่นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะมีสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนกันไปได้นะคะปัญหาที่3นะคะจะเป็นปัญหาในด้านการประเมินนะคะซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของการกำหนดเกณฑ์นะคะการกำหนดคณะกรรมการในการประเมินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการประเมินนะคะที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งปฏิบัติงานนะคะนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยๆนะคะแล้วก็ปัญหาของการประเมินนะคะก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัญหาในด้านอื่นๆอีกนะคะเช่นองค์การภาครัฐเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การประเมินของหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะเป็นตัวนึงที่นำไปสู่การเข้าใจผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเช่นอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นการรางวัลอย่างเงี้ยค่ะรางวัลหรือว่าการตั้งผลสำเร็จนะคะหรือว่าสิ่งที่จะเป็นค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานให้กับบุคลากรของภาครัฐนะคะอาจจะมีน้อยกว่าของเอกชนนะคะก็อาจจะทำให้สิ่งเสริมแรงจูงใจนะคะให้กับบุคลากรภาครัฐเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านะคะหรืออาจจะเป็นภาระงานนะคะนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่กับความสำเร็จในการดำเนินงานที่แตกต่างกันได้เช่นกันนะคะในการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะการประมวลผลข้อมูลการบูรณาการข้อมูลนะคะการวัดผลต่างๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนนะคะก็เลยทำให้การประเมินต่างๆเนี่ยนะคะข้อมูลหรือฐานข้อมูลต่างๆในลักษณะของระบบสารสนเทศของทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะไม่ได้มีการจัดเก็บแบบเป็นระบบนะคะอันนี้ก็จะนำไปสู่การประเมินผลและการบริหารผลงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอควรนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะคะเช่นบางทีบุคลากรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนโยบายหรือเป้าประสงค์ของผู้บริหารนะคะที่อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็บางทีก็ยังไม่ได้รับรู้รับทราบนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนองค์การต่อไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องปฏิบัติงานอะไรบ้างนะคะไม่ทราบว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผลจากการที่สื่อสารไม่ชัดเจนนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ทันให้รอบรู้หรือว่าครบถ้วนได้ตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้องค์การได้เข้าสู่การพัฒนาได้นะคะและในบางกรณีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองในองค์การนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของอักการอคติหรือทัศนคติเชิงลบหรือการใช้ระบบอุปถัมภ์นะคะต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วทำให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานนะคะก็เกิดการที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะคะปัจจัยเพื่อสร้างความสำเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนะคะสิ่งที่ควรจะมีก็คือเรื่องปัจจัยการสนับสนุนของฝ่ายบริหารนะคะอันนี้ก็ที่สำคัญเลยคือผู้บริหารเนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะคะที่จะให้บุคลากรเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์หรือความคาดหวังขององค์การนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของปัจจัยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรนะคะอันนี้อาจารย์เชื่อว่า
การที่บุคลากรเห็นความสำคัญของการประเมินเขาก็จะทำให้ทราบว่าเขาควรจะมีทิศทางในการที่จะมีความก้าวหน้าได้อย่างต่อไปอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้เป็นเกณฑ์หรือความคาดหวังของหน่วยงานนะคะอันนี้ถ้าผู้บริหารชี้แจงชัดเจนบุคลากรเข้าใจชัดเจนเกิดการสร้างค่านิยมในการมุ่งมั่นทำงานนะคะอันนี้ก็จะทำให้องค์การเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานนะคะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็ผู้บริหารเนี่ยจะต้องเป็นตัวผลักดันนะคะที่จะทำให้หน่วยงานทางมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสร้างทุนมนุษย์นะคะที่มีคุณค่าให้กับองค์การต่อไปค่ะ

0: นะคะวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6เนี่ยเป็นเรื่องของหลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดีนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะมาศึกษากันก็จะเป็นเรื่องของคำพิพากษาแล้วก็คำสั่งของศาลนะคะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อคดีเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยก็จะพ้นไปจากศาลนั้นๆเนี่ยก็จะมีเหตุด้วยกัน2ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ประการแรกเนี่ยศาลต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วนะคะตามมาตรา131อนุ2และก็มาตรา133นะคะในกรณีที่2ก็คือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีตามมาตรา132นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คดีนั้นเนี่ยจะพ้นไปจากศาลนั้นๆ นะคะก็จะมีสาเหตุด้วยกัน2ประการอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งของศาลเนี่ยนะคะตามมาตรา103นะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปเนี่ยให้เปิดประมวลไปด้วยนะคะลองดูรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะตามมาตราต่างๆที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะในรายละเอียดนะคะตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณาเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและในเรื่องของการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเมื่อคดียื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติให้ศาลเนี่ยต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปนะคะที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา131ตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณานะคะในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะและในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา131อนุ1คำสั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำแต่ว่าถ้าคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคู่ความยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีแต่ว่าหากเป็นคำสั่งตามมาตรา131อนุ2ถือว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับประเด็นนั้นได้อีกต้องใช้สิทธิอุทธรณ์สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะคะนี้นักศึกษาก็ลองดูข้อแตกต่างระหว่างอนุ1กับอนุ2นะคะมันก็จะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาในเรื่องของกระบวนการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือดีว่าฎีกานะคะต่อไปเนี่ยนะคะเราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะซึ่งว่าเรามาดูซิว่ามันมีข้อพิจารณาอะไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131เนี่ยมีข้อพิจารณาดังนี้ก็คือ1กรณีคำขอนะคะซึ่งคู่ความได้ยื่นนะคะในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันจะมีผลทำให้แพ้ชนะกันได้นะคะโดยทำเป็นคำร้องนะคะหรือว่าคำขอด้วยวาจาคำขอต่างๆในระหว่างพิจารณาซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีเนี่ยที่เป็นข้อแพ้ชนะกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำเป็นคำร้องคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือยกเสียคำซึ่งคำขอดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีแรกกรณีที่2เป็นกรณีที่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาลจะต้องมีการวินิจฉัยโดยทำเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1วินิจฉัยโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือว่า2วินิจฉัยโดยทำเป็นคำสั่งนะคะในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของ เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีที่เป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะต่อมาเรามาดูมาตรา132ต่อนะคะเปิดประมวลไปด้วยนะคะนักศึกษาคำสั่งจำหน่ายคดีที่เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วแต่มีเหตุต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะก็ศาลเนี่ยก็ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำการพิจารณาอีกต่อไปซึ่งไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็เสร็จไปจากศาล
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขของการอุทธรณ์และฎีกานะคะอันนี้เป็นเรื่องของคำสั่งจำหน่ายคดีเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เพราะฉะนั้นคดีก็จะเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นที่ทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่ทำการพิจารณาต่อไปนะคะต่อมาเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจำหน่ายคดีนะคะนะจำหน่ายคดีเนี่ยตามมาตรา132นะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะในมาตรา132เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าคำสั่งจำหน่ายคดีจะต้องไม่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะหมายความว่ายังไงนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีต้องไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีเนี่ยถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้นะคะแต่จะต้องเป็นคำพิพากษาหรือว่าเป็นคำสั่งเท่านั้นนะคะก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปไม่ได้นะคะการจำหน่ายคดีตามมาตรา132เรามาดูสาเหตุหรือว่าเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยสามารถที่จะแยกได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4มีอะไรบ้าง1โจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือว่าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณานะคะตามมาตรา174 175แล้วก็มาตรา193ทวินะคะการทิ้งฟ้องมี2กรณีกรณีแรกก็คือตามมาตรา174อนุ1โจทก์เพิกเฉยนะคะไม่ยอมส่งหมายเรียกให้แก้คดีไม่ส่งหมายเรียกให้แก้คดีไปให้จำเลยภายใน7วันนับแต่วันยื่นฟ้องและกรณีที่2ก็คือตามมาตรา174อนุ2ซึ่งโจทก์ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการถอนฟ้องการถอนฟ้องคือโจทก์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาอีกต่อไปโดยที่โจทก์เนี่ยสามารถที่จะถอนฟ้องได้2ช่วงระยะเวลาด้วยกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา175นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการไม่มาศาลในวันพิจารณาตามมาตรา193ทวินะคะนักศึกษาเปิดประมวลไปด้วยนะคะการไม่มาศาลในวันที่ศาลพิจารณานะคะหมายถึงการไม่มาศาลในคดีมโนสาเร่นะคะไม่ว่าจะเป็นนัดใดนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการนัดพิจารณาแรกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนัดใดเนี่ยนะคะก็ไม่มาศาลก็ถือว่าก็ศาลเนี่ยจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้นะคะกรณีที่2เป็นเรื่องของโจทก์ไม่หาประกันนะคะตามมาตรา253แล้วก็มาตรา288แล้วก็เป็นเรื่องของคู่ความขาดนัดตามมาตรา198มาตรา200แล้วก็มาตรา201นะคะในเรื่องของโจทก์ไม่หาประกันเนี่ยหมายถึงว่าจบกรณีที่โจทก์เนี่ยไม่มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ในราชอาณาจักรและก็ไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือโจทก์เนี่ยมีพฤติการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ในหลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเมื่อแพ้คดีจำเลยก็อาจจะขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกันเพื่อชำระค่าหรือชาธรรมเนียมค่าใช้จ่ายได้นะคะและเมื่อโจทก์ไม่มาวางเงินที่ศาลศาลก็สามารถที่จะสั่งจำหน่ายคดีได้นะคะหรือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือโจทก์ไม่หาประกันตามมาตรา288หมายถึงกรณีที่ตามมาตรา288อนุ1คือเจ้าหนี้เนี่ยตามคำพิพากษาเห็นว่าคำร้องขัดทรัพย์ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อเป็นการประวิงเวลาไปวิงการบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยสามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์เนี่ยวางเงินได้นะคะและหากไม่วางเงินตามที่ศาลบอกเนี่ยศาลก็สามารถที่จะจำหน่ายคดีได้อีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่คู่ความขาดนัดตามมาตรา198 200และก็201นะคะแก้ไขใหม่โดยที่ศาลสามารถมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้เฉพาะกรณีที่คู่ความทั้ง2ฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามมาตรา201และกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา202เว้นแต่จำเลยจะขอพิจารณาต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจบในการบรรยายของตอนที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในตอนที่ไปค่ะ
อนที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มนะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีนะคะตามมาตรา132นะคะหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์แรกก็คือการสั่งจำหน่ายคดีเป็นดุลพินิจของศาลการที่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่นั้นกฎหมายเนี่ยให้เป็นอำนาจของศาลที่ให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจนะคะว่าจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะคะบทบัญญัติแห่งมาตรา132เนี่ยบังคับศาลว่าเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วเนี่ยศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจได้นะคะว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์ที่2ก็คือศาลคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยศาลจะต้องสั่งในเรื่องค่าริชาธรรมเนียมตามสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าริชาธรรมเนียมนะคะนี่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ของการสั่งจำหน่ายคดีนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะผลนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีต่อไปเพราะฉะนั้นคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีโจทก์ก็เลยสามารถที่จะนำกลับมาฟ้องใหม่ได้นะคะไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือว่าฟ้องซ้ำนะคะนี่เป็นผลนะคะของการจำหน่ายคดีนะคะจำไว้นะคะว่ามันก็เป็นถ้าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่เป็นกรณีที่ถ้าเราเป็นฟ้องซ้ำนะคะหรือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือตามมาตรา134ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีไม่ได้เมื่อศาลเนี่ยนะคะมาตรา134เมื่อศาลเนี่ยไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ต้องวินิจฉัยก็ต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทหรือทำคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดีโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีไม่ได้บทกฎหมายที่จะยกมาปรับแห่งคดีก็ต้องวินิจฉัยคดีไปตามจารีตประเพณีท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีจารีตประเพณีดังกล่าวก็ต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งศาลก็จะต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยนะคะจะไม่สั่งจำหน่ายคดีก็จะต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทนะคะหรือว่าทำคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลปฏิเสธบอกว่าไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยกกฎหมายอื่นนะคะหรือว่ายกจารีตประเพณีหรือว่ายกกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือว่ายกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาพิจารณาคดีได้นะคะศาลจะปฏิเสธไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา134นะคะนี้กรณีต่อไปการชำระหนี้เป็นเรื่องของการชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษานะคะก็มันจะมีเป็น2กรณีกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการวางเงินก่อนมีคำพิพากษาการวางเงินก่อนที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเลยเนี่ยจะให้มีการเลิกคดีเพื่อระงับข้อโต้แย้งที่จำเลยเนี่ยยอมรับผิดและไม่ประสงค์ทำการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นการวางเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากเงินตามมาตรา135ถึงมาตรา137เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่สามารถที่จะช่วยลดคดีที่ค้างในสาระบบได้วิธีหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคู่ความนะคะที่จะต้องมาใช้จ่ายในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตรา137เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1คดีเรียกร้องให้ชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินกรณีที่2ก็คือจำเลยขอชำระหนี้นั้นโดยแจ้งให้ศาลทราบในคำให้การหรือแถลงโดยหนังสือเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก3ก็คือการที่ถ้าโจทยอมรับการชำระหนี้นั้นเนี่ยเป็นที่พอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้วเนี่ยก็ให้ศาลเนี่ยพิพากษาคดีไปตามนั้นและคำพิพากษานั้นเนี่ยให้เป็นที่สุดนะคะ4ก็คือถ้าโจทไม่พอใจในการชำระหนี้เช่นว่านั้นเนี่ยโจทชอบที่จะดำเนินคดีต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระหนี้อย่างอื่นนะคะก็เป็นการหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตรา137นะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดไปเรามาดูซิว่าหลักเกณฑ์ของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยมีอย่างไรบ้าง
นักศึกษาลองเปิดที่มาตรา138วรรค1และวรรค2เจตนารมณ์นะคะของมาตรา138เนี่ยนะคะในเรื่องของการประนีประนอมยอมความเนี่ยก็คือว่าศาลเนี่ยให้ศาลเนี่ยพยายามไก่เกี่ยคู่ความนะคะให้ตกลงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายที่จะนำมาใช้ถ้าคดีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คู่ความเนี่ยจะตกลงกันในการในระหว่างพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในชั้นที่รอคำพิพากษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามเมื่อหากคู่ความเนี่ยสามารถที่จะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ก็ควรจะอนุญาตให้ทำการประนีประนอมยอมความกันนะคะเพราะว่าการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยเป็นกรณีที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งศาลเองทั้งคู่ความเองนะคะตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะคะการตกลงหรือว่าประนีประนอมยอมความนั้นเนี่ยก็สามารถที่กระทำกันได้ทั้งในศาลแล้วก็นอกศาลแต่การตกลงหรือประนีประนอมยอมความที่จะกล่าวต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเฉพาะที่ทำกันในศาลนะคะการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือว่า1ศาลเนี่ยต้องรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลศาลก็ต้องรับนะคะศาลก็ต้องสั่งรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลหมายความว่าคดีที่จะตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันนั้นได้นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะโดยศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องรับอุทธรรับฎีกาของคู่ความไว้พิจารณาแล้วการตกลงกันหรือว่าประนีประนอมยอมความกันคู่ความจึงสามารถทำได้ในทุกชั้นศาลหรือในระหว่างการบังคับคดีคู่ความก็ยังสามารถที่จะตกลงกันไม่ให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่2ก็คือเป็นการตกลงกันระหว่างคู่ความในคดีการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันในชั้นศาลนี้เนี่ยผู้ที่สามารถทำการตกลงหรือทำการประนีประนอมยอมความได้จะต้องเป็นคู่ความในคดีบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำการตกลงได้บุคคลที่แม้จะเคยเป็นคู่ความหากขณะที่ทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันไม่ได้มีฐานะเป็นคู่ความแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่สองก็คือเป็นการตกลงระหว่างคู่ความในคดีนะคะหลักเกณฑ์ที่3ก็คือต้องตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา138วรรค1เนี่ยมีได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือคู่ความตกลงกันซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ความตกลงยอมรับข้อเท็จจริงกันในระหว่างพิจารณาในการวินิจฉัยศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงจะตามที่คู่ความตกลงรับกันนั้นนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือการประนีประนอมยอมความกันในทางปฏิบัติคู่ความมักจะพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความมาให้ศาลพิจารณานะคะหรือแถลงข้อตกลงกันนะคะแล้วให้ศาลทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลซึ่งศาลก็จะ

ต้องดูว่าคู่ความหรือทนายเนี่ยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ข้อความในสัญญาชัดเจนหรือไม่แล้วก็คู่ความได้ลงลายมือชื่อในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะคะที่บอกว่าต้องข้อต้องตกลงหรือประนีประนอมยอมความในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยให้รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น

เกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏอยู่ในฟ้องคงบังคับไว้แต่เพียงว่าต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านั้นและคำพิพากษาตามยอมเนี่ยจะย่อมผูกพันคู่ความตามมาตรา145ส่วนข้อตกลงที่ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษาตามยอมย่อมบังคับกันไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะคะก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหมายความรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะการไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาก็ได้ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปในหัวข้อต่อไปเรามาดูของผลของคำพิพากษาตามยอมนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตามสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะแล้วก็คำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะเรามาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาตามยอมมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ผูกพันคู่ความในคดีผลแห่งการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยมีผลผูกพันคู่ความในคดีเช่นเดียวกับคำพิพากษาในกรณีปกติข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลงกันนั้นเนี่ยแม้จะมีการกล่าวถึงหรือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกและก็ศาลได้พิพากษาตามยอมไปก็ไม่ทำให้มีผลกระทบถึงบุคคลภายนอกนะคะไม่สามารถจะใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกคดีได้การพิพากษาตามยอมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างความสำคัญผิดมาเป็นเหตุให้เพิกถอนคำพิพากษานะคะตามยอมไม่ได้นะคะและไม่สามารถจะนำกลับมาฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เพราะอาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำได้นะคะในข้อที่2ก็คือว่าการใช้สิทธิ์อุทธรตามคำพิพากษาตามยอมทีนี้ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเมื่อศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยคู่ความไม่สามารถที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าคำพิพากษาไม่ชอบต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามหลักเกณฑ์ของเรื่องการอุทธรณ์ฎีกาและตามเงื่อนไขตามมาตรา138วรรค2นะคะบทบัญญัติของมาตรา132เนี่ยก็คือห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138วรรค1แต่ว่ามีข้อยกเว้นไว้3ประการที่กฎหมายเนี่ยยอมให้อุทธรณ์ได้ก็คือว่า1เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่อฉนนะคะกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่อฉนคืออ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้อุบายหลอกลวงนะคะโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ฝ่ายที่อ้างหลงผิดทำข้อตกลงหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องการสำคัญผิดหลงผิดเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการสำคัญผิดหรือหลงผิดเองเนี่ยไม่ถือว่าทำโดยการถูกหลอกจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยไม่รวมถึงการข่มขู่ด้วยนะคะอีกกรณีหนึ่งที่ข้อยกเว้นที่ทำให้อุทธรณ์ได้ก็คือเมื่อคำพิพากษานั้นเนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะในกรณีที่คำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นก็คือการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมเป็นโมฆะหรือเรื่องของอำนาจฟ้องนั่นเองข้ออ้างกรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะคะเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยก่อนที่ศาลท่านเนี่ยจะพิพากษาตามยอมศาลก็จะตรวจดูแล้วว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่นะคะกรณีที่3นะคะ เมื่อคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะเมื่อนะคะคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะก็โอกาสที่คำพิพากษาตามยอมจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยศาลก็จะต้องพิจารณาข้อตกลงหรือว่าข้อสัญญานะคะให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อเป็นไปตามเจตนาและถูกต้องตรงกันแล้วก็ศาลก็จะพิพากษาไปตามข้อตกลงหรือนะคะสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นนะคะทำให้กฎหมายเนี่ยให้อุทธรณ์ได้นะคะก็จะมี3ข้อด้วยกัน
ในช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะมีคำถามมาลองให้นักศึกษาลองดูซินะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบ

คำถามได้หรือไม่นะคะคำถามข้อแรกก็คือศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความในกรณีใดบ้างลองตอบดูนะคะคำตอบก็คือว่ากรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนี่ยโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยมีบัญญัติไว้ในมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4ซึ่งก็คือว่าข้อที่1เมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องไม่มาในวันพิจารณาวันนัดพิจารณานะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา132อนุ1ข้อที่2โจทก์ไม่หาประกันนะคะหรือว่าคู่ความขาดนัดนะคะตามมาตรา132อนุ2ข้อที่3ก็คือคู่ความมรณะนะคะโดยไม่มีใครนะคะเข้ามาแทนที่นะคะตามมาตรา132อนุ3ข้อที่4ก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือแยกกันซึ่งทำให้ต้องโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งนะคะตามมาตรา132อนุ4นะคะซึ่ง4กรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นได้นะคะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดค่ะโดยตัวอาจารย์เองจะมีโอกาสได้คุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการการตลาดค่ะประกอบไปด้วย2โมดูลนะคะวันนี้เรามาเริ่มโมดูลแรกกันค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะต้องคุยกันเริ่มต้นก่อนค่ะความหมายค่ะการตลาดหรือ marketing หมายถึงอะไรค่ะนะคะจริงๆแล้วในตำราของการจัดการการตลาดก็บอกว่าการตลาดหมายถึงการนำเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้านะคะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนค่ะถ้าเล่าอย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะอาจารย์ก็ชอบเล่าเป็นนิทานค่ะนะคะเล่าเป็นสำนวนไทยดีกว่าว่างั้นเถอะนะคะเพราะลูกชายชอบถามบ่อยๆแม่นะคะระหว่างขี้หมูราขี้หมาแห้งมันต่างจากน้ำผึ้งหยดเดียวยังไงค่ะเนี่ยก็เลยมาคิดเรื่องนี้ค่ะเอามาสอนการตลาดได้เหมือนกันแฮะเพราะขี้หมูราขี้หมาแห้งมันคืออะไรคะสำนวนไทยเราคือของที่ไม่มีใครสนใจถูกไหมคะมันก็คือขี้หมาแห้งๆที่ทิ้งอยู่ที่พื้นนะคะมีแต่รอคนเก็บกวาดไปไม่มีใครสนใจใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่หน้ารำคาญค่ะแบบนี้ไม่ใช่การตลาดค่ะเพราะมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะเมื่อเทียบกับน้ำผึ้งหยดเดียวลองนึกสิคะน้ำผึ้งหยดเดียวก่อให้เกิดอะไรมากมายถูกไหมคะถ้าพวกเราเผลอทำน้ำผึ้งหยดทิ้งไว้ที่พื้นครัวนึกออกไหมเดี๋ยวมดจะมาเดี๋ยวแมลงจะมานะคะหรือนะคะหมาแมวบ้านเราก็จะมาดูค่ะเพราะอะไรมันตอมอยู่เต็มเลยถูกไหมคะมันยังมีความน่าสนใจค่ะมันยังมีคุณค่าค่ะหรือเราจะเอาน้ำผึ้งไปทำยาไปทำเครื่องสำอางก็ได้ถูกไหมคะนี่แหละค่ะการตลาดค่ะเพราะว่ามันมีคุณค่าไงคะดังนั้นการตลาดคือสิ่งใดๆก็ตามค่ะที่คนให้คุณค่าค่ะเราชอบมีสำนวนบอกใช่ไหมคะว่าเธอได้ให้คุณค่าให้ราคากับสิ่งไหนหรือเปล่านั่นแหละค่ะถ้าคุณมีการให้ค่าให้ราคาก็ถือเป็นการตลาดได้ค่ะจากสำนวนไทยโบราณนะคะก็ไปถึง YouTube และ Facebook ค่ะปัจจุบันคุณอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนนะคะตอน Facebook ออกมาใหม่ๆอยู่ๆก็มาเป็นที่ที่ทำให้คนมาลงคอนเทนต์นะคะมาโพสต์ภาพแล้วมันจะเป็นธุรกิจได้ยังไงหรือ YouTube ค่ะเป็นที่ที่ทำให้คนมาโพสต์วิดีโอแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงก็มีคนให้ค่าให้ราคากับมันไงคะแต่บางทีราคาไม่ได้เป็นตัวเงินไงคะเราให้เวลาให้ความสนใจกับมันใช่มั้ยล่ะดังนั้นก็กลายเป็นธุรกิจได้ค่ะแค่มีคนสนใจใช้เวลากับมันอยู่บน Facebook วันละ 7-8 ชั่วโมงแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นธุรกิจได้ค่ะในเรื่องของการสื่อสารค่ะนี่แหละค่ะความหมายของการตลาดค่ะสิ่งอะไรก็ตามที่มีคุณค่าที่มีคนให้ความสนใจก็ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ค่ะนะคะดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องนี้ไปโดยตลอดค่ะก่อนจะถึงการเรียนเรื่องการตลาดนะคะให้รู้โครงก่อนนะเราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะเราจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดก่อนค่ะนะคะว่าโอกาสทางการตลาดมีอย่างไรได้บ้างทั่วไปนักการตลาดก็จะวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมค่ะและหลังจากนั้นก็มากำหนดตลาดเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดนะคะแล้วก็มาจัดองค์การมาควบคุมการตลาดแล้วก็เกิดเป็นโปรแกรมการดำเนินงานการตลาดค่ะนี่เป็นโครงการจัดการการตลาดทั่วไปค่ะที่เราทำกันอยู่ค่ะบอกค่ะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าของมันมีคุณค่าแต่ถ้าคนไม่รู้จักนะคะไม่เป็นที่รู้จักไม่แพร่หลายมันก็ไม่ปังไม่ดังถูกไหมคะดังนั้นเราต้องมีเรื่องของการดำเนินการการตลาดด้วยค่ะเพื่อทำให้คนรู้จักนะคะเป็นที่ใช้กันมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งเราจะคุยกันเรื่องนี้ตลอด2โมดูลค่ะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของการจัดการการตลาด

เรามาดูวิวัฒนาการก่อนค่ะการตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักนะคะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นมาประมาณ100ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วเรามีวิวัฒนาการค่ะกว่าจะมาเป็นถึงการตลาดในปัจจุบันนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะต้องเริ่มต้นก่อนค่ะแนวคิดแบบดั้งเดิมก่อนเราบอกว่าการตลาดมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจากการผลิตก่อนค่ะเพราะว่าให้นึกย้อนไปถึงอดีตนะคะเรายังมีของมากมายในตลาดไหมคะลองนึกดูท่านนึกถึงสมัยเราเด็กๆนะคะรถมีไม่กี่ยี่ห้อเองค่ะนะคะเอาง่ายๆเลยนมผงสำหรับเด็กก็มีไม่กี่ยี่ห้อเองอะค่ะตอนสมัยอาจารย์เด็กๆนะจำได้เลยอะแม่เลี้ยงมามีแค่นมตาหมีนะคะกับนมข้นหวานแค่นี้มีไม่กี่ยี่ห้อค่ะรถก็มีแต่รถฝรั่งค่ะตอนสมัยเด็กๆนะสมัยนู้นเลยนะคะยังไม่ปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นใครผลิตของได้ก็ขายได้ค่ะการตลาดเป็นแค่เรื่องการผลิตค่ะใครผลิตได้ขายได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีเครื่องจักรทันสมัยเรายังผลิตของไม่ได้มากดังนั้นใครพอจะผลิตได้ก็ขายได้เลยนะคะตอนนั้นฟอร์ดนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกผลิตรถแบบเดียวเลยเรียกว่าโมเดล T ค่ะแล้วก็ประกาศเลยนะคะรถโมเดล T จะมีสีเดียวเท่านั้นคือสีดำค่ะเพราะว่าอะไรคะอยากจะเร่งกระบวนการผลิตค่ะถ้าไปมีหลายแบบมีหลายรุ่นมีหลายสีทำให้การผลิตช้าลงค่ะป้อนตลาดไม่ทันคนก็ซื้อค่ะสีดำก็สีดำแล้ววะเอาก็เอานะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดังนั้นมันเป็นเรื่องของ production oriented จริงๆค่ะเราเน้นแค่ผลิตของให้มีก็ขายได้ซึ่งไอเดียนี้ใช้ในปัจจุบันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะการแข่งขันมีมากมายค่ะดังนั้นย้อนมาอีกนะคะอีกไอเดียนึงคือเน้นผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะการแข่งขันมันเริ่มเยอะขึ้นใครผลิตของได้คุณภาพดีก็ขายได้ค่ะถ้าเทียบเป็นรถนะคะจากเดิมที่มีฟอร์ดเจ้าเดียวนะคะหรืออาจจะมีเบนซ์เพิ่มอีกคันนึงนะคะตอนนี้ก็ต้องมีรถของญี่ปุ่นเข้ามาแข่งแล้วค่ะในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เราจะได้ยินคำว่า quality management นะคะดังนั้นการตลาดจะเน้นกับ quality ค่ะใครผลิตได้ดีนะซื้อเลยนะคะดังนั้นนี่เป็นอีกยุคนึงค่ะที่เน้น product oriented ค่ะยุคต่อมาค่ะเป็นยุคที่การแข่งขันเริ่มมากขึ้นของมีเยอะขึ้นนะคะรถมีหลายยี่ห้อมากขึ้นมีทั้งยุโรปทั้งอเมริกันทั้งญี่ปุ่นถูกไหมคะดังนั้นการแข่งขันรุนแรงค่ะดังนั้นเป็นยุคที่เริ่มเกิดการขายขึ้นค่ะนะคะใครที่มีเซลแมนประจำโชว์รูมนะคะใครไปขายแบบน็อกดอกก๊อกก๊อกนะคะก็ได้ใจลูกค้าไปค่ะใครเข้าถึงลูกค้าคนนั้นได้ค่ะเป็นยุคที่เป็นเซลออเรียนเทสค่ะตอนนั้นการตลาดกับการขายเริ่มใกล้ชิดกันจนแยกไม่ออกค่ะยุคนั้นก็บางทีก็เรียกว่านักขายนักการตลาดปนๆกันไปค่ะยุคต่อมาค่ะเป็นคอนเซปต์ที่เริ่มมีการตลาดแล้วค่ะจะเป็นยุคที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องคุณค่าค่ะเราเน้นคุณค่าที่ลูกค้าให้นะคะให้ค่าให้ราคาอย่างไรเราก็จะทำโปรแกรมการตลาดแบบนั้นค่ะเป็นยุคที่ทำการตลาดโดยที่เน้นความเป็นการตลาดจริงๆค่ะว่าทำให้ลูกค้าอยากซื้อค่ะดังนั้นเป็นยุคที่เป็น market orientation ค่ะมาถึงยุคปัจจุบันค่ะนะคะของมีเยอะขึ้นนะคะเราเริ่มบอกว่าเอ้ยสภาพแวดล้อมมันเริ่มแย่ละนะคะรถมีเยอะขึ้นนะคะลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกได้มากขึ้นเลือกรุ่นเลือกสีเลือกตัวถังไม่เอาสีที่มีอยู่ก็ได้นะเอาสีพิเศษก็ยังได้อ่ะสั่งทำได้เลยถูกไหมคะคนก็เริ่มถามละแล้วคุณแคร์คนเดินถนนหรือเปล่าวะนะคะมีแต่แคร์กันระหว่างเซลระหว่างคนขายรับกับคนซื้อหรือเปล่าแล้วคนที่เดินถนนทั่วไปไม่ได้ใช้รถล่ะดังนั้นก็เลยเป็นคอนเซปต์การตลาดสมัยใหม่ค่ะที่เรียกว่าการตลาดเน้นสังคมค่ะนะคะเป็นเรื่องของโซเชียลเรสปอนซิบิลิตี้คนทำการตลาดต้องมองถึงคนทั่วไปมากขึ้นคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเราสาธารณชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมโลกค่ะนะคะดังนั้นเป็นการตลาดยุคที่เราเรียกว่ามีการทำ CSR ค่ะ Corporate Social Responsibility ค่ะนี่คือวิวัฒนาการของการตลาดค่ะจนถึงยุคนี้นะคะหลายคนบอกว่ายุคนี้เราอาจจะเริ่มไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะคะคือการตลาดที่เริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะบางคนก็เรียกว่าเป็น Marketing 4.0 นะคะบางคนก็เรียกว่าเป็น Disruption ของ Marketing บางคนก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี Oriented Marketing ค่ะนะคะคุณก็จะเห็นค่ะวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคอนเซปต์การตลาดค่ะนะคะดังนั้นถ้าเราเรียนการตลาดไปก็น่าสนุกใช่ไหมคะเพราะเราจะเริ่มเข้าใจการตลาดในหลายๆมุมมองมากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะพามารู้จักสิ่งที่เรียกว่า 4P ก่อนนะคะในบทนำของชุดวิชานี้ค่ะจะพูดถึง 4P ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนค่ะ 4P นะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะเป็นส่วนผสมทางการตลาดหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดค่ะโดยที่ P ตัวแรกนะคะคือ Products ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะคือของอะไรก็ตามค่ะที่เราให้ค่าให้ราคากับมันต้องเป็นของที่จับต้องได้ไหมไม่จำเป็นค่ะเป็นบริการก็ได้ถูกไหมคะเป็นคนได้ไหมยังได้เลยค่ะนะคะทุกอย่างเป็น product ได้หมดค่ะขอให้แค่ว่ามันมีคุณค่ามีราคานะคะดังนั้นเราก็จะมอง product ในอีกมุมมองหนึ่งด้วยค่ะมองในมุมมองที่เราใส่แว่นใส่ตาของลูกค้ามองค่ะว่าเราอาจจะเรียกมันว่าสิ่งที่ลูกค้าให้ค่าให้ราคากับมัน customer need and want ก็ได้ค่ะดังนั้นนอกจาก 4P แล้วยังมี 4C ที่คู่กันไปด้วยค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราใช้มองเนี่ยแหละค่ะถ้ามองในมุมของนักธุรกิจนักการตลาดก็เรียกว่า products ถ้ามองในมุมมองของลูกค้าก็เรียกว่า customer need customer want หรือบางทีสิ่งที่อาจารย์ชอบใช้คำคือ customer value ค่ะถ้าลูกค้าให้คุณค่ากับมันสิ่งนั้นเป็น product ได้เลยค่ะนะคะอีก P นึงค่ะแน่นอนค่ะบอกแล้วให้คุณค่าก็ต้องพลอยให้ราคาด้วยดังนั้นสิ่งนี้เรียกว่า P price ค่ะP ราคาค่ะก็คือสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะกับผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะนี่คือมุมมองของนักการตลาดค่ะถ้าเปลี่ยนเป็น C คือมุมมองของลูกค้าบ้างก็คือ customer cost ค่ะก็คือต้นทุนที่ลูกค้ายอมจ่ายมาเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะคะลูกค้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินนะคะจ่ายเป็นเวลาก็ได้ค่ะเราเห็นโมเดลธุรกิจของ YouTube Facebook แล้วนะคะที่ลูกค้าจ่ายเป็นเวลาค่ะเวลาในการวิวนะคะในการแชร์ในการคอมเมนต์พวกนี้ก็ถือว่าทำให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจได้ค่ะเพราะมีคนมาจ่ายแทนเขาเองค่ะก็คือคนที่ทำโฆษณานั่นเองค่ะก็ยอมจ่ายให้ YouTube จ่ายให้ Facebook เองค่ะนะคะดังนั้นนี่เป็น P ตัวที่2ค่ะมาที่อีก P นึงนะ P นี้เรียกว่า P place ค่ะ place ชื่อมันตรงๆใช่ไหม place place มันคือสถานที่ถูกไหมคะแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เป็นสถานที่ไหมตัวจริงของมันนะคะเวลาแปลเป็นภาษาไทยคือการจัดจำหน่ายค่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าค่ะคือ place ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ place ไม่ต้องเป็นสถานที่แล้วนะคะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็น digital place ก็ได้ค่ะอะไรก็ตามที่เชื่อมทำให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคค่ะนี่คือมุมมองของนักการตลาดถ้าเปลี่ยนเป็น C ล่ะคะมุมมองของลูกค้าคือ customer convenience ค่ะคือความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะยุคนี้อะไรที่สะดวกที่สุดก็คือออนไลน์ค่ะเพราะว่าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ค่ะดังนั้นคำว่า place เรียกว่า place ก็จริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสถานที่ไม่มีหน้าร้านแล้วในปัจจุบันค่ะนะคะแต่ว่าหน้าร้านความสำคัญอยู่นะคะก็ยังให้สิ่งที่เรียกว่า consumer convenience ได้ในบางกลุ่มลูกค้าในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันในรายละเอียดอีกทีนะคะมาที่อีก P นึงค่ะ P promotion ค่ะ promotion แปลงเป็นไทยคือการส่งเสริมการตลาดค่ะก็คืออะไรก็ตามที่เราสื่อสารแล้วทำให้ลูกค้าเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะมุมมองของนักการตลาดเป็น promotion มุมมองของลูกค้าก็คือ customer communication ค่ะการสื่อสารตรงถึงลูกค้าค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนักการตลาดจะตามไปสื่อสารให้คุณได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราค่ะนี่คือ 4P และ 4C ที่เราจะได้คุยกันในส่วนของกลยุทธ์การตลาดหรือบางทีเราเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดค่ะประกอบด้วย 4P เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะมาถึงก่อนที่จะไปถึงตัว 4P จริงๆเราก็ต้องเริ่มก่อนนะคะที่การวิเคราะห์โอกาสค่ะที่เลยเกริ่นไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เริ่มก่อนนะคะโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมค่ะก่อนที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งจ่ายเงินไปลงมือทำนะคะศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนนะคะเหมือนกับคำเตือนเลยนะคะเวลาลงทุนในหุ้นเนาะนะคะกรุณาศึกษาข้อมูลให้ท่วนทีก่อนการลงทุนค่ะการตลาดเหมือนกันค่ะศึกษาสภาพแวดล้อมให้เข้าใจก่อนนะคะค่อยลงมือทำการตลาดค่ะพวกนี้จะบอกชี้ให้เราเห็นค่ะว่าเราจะมีโอกาสหรือจะมีความเสี่ยงแค่ไหนในการทำการตลาดค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมก็มีทั้งภายในภายนอกค่ะเราคงเคยได้ยินนิทานนะคะที่นิยมกันพูดมากเลยในแบบเวลาที่เราจะสอนบทเรียนทางธุรกิจเนาะนิทานเรื่องที่ส่งนักขายนะนายจ้างนะนายจ้างมีโรงงานรองเท้าส่งนักขายไปเกาะล้างถูกไหมไปสำรวจดูนะว่ามีโอกาสอะไรหรือเปล่าในการขายรองเท้าค่ะนายจ้างก็ส่งลูกจ้างคนแรกไปเนาะเป็นนักขายเนี่ยส่งไปดูสิเฮ้ยมีโอกาสไหมว่าเกาะล้างเนี่ยที่เราจะขายรองเท้าของเราได้พอไปดูเสร็จแล้วกลับมานะคะนักขายใช้เวลาสำรวจเป็นอาทิตย์เลยนะคะสำรวจสภาพแวดล้อมกลับมาบอกนายไม่มีโอกาสหรอกเพราะคนในเกาะนี้
มันไม่ใส่รองเท้ากันเลยเราจะเอารองเท้าไปขายได้ยังไงนี่คือนักขายคนแรกถูกไหมคะต่อมาในจ้างก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าลองส่งคนที่สองไปเทียบกันดูซิก็ส่งนักขายคนที่สองไปค่ะนักขายคนที่สองเช่นกันค่ะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ไปสำรวจสภาพแวดล้อมเสร็จแล้วก็กลับมาค่ะกลับจากเกาะล้างมามาบอกนายจ้างนายนายโอกาสมีเยอะมากเลยเพราะคนในเกาะนี้มันไม่ใส่รองเท้าเลยดังนั้นเรารีบเอารองเท้าของเราไปขายด่วนเลยค่ะนี่ก็คือซูเปอร์เซลเลยถูกไหมคะเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเราก็จะจบการสอนแค่นี้ค่ะแต่ของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าเราจะสอนเรื่องการจัดการการตลาดจะมีนักขายคนที่สามคนที่สี่ด้วยค่ะนายจ้างก็ส่งนักขายคนที่สามไปค่ะเผื่อคนนี้จะดีกว่าเนาะเพราะบอกแล้วเราทำอะไรชอบทำเป็นเลขคี่จะได้เทียบได้ว่าเสียงข้างมากเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็ส่งคนที่สามไปค่ะคนที่สามก็ไปสำรวจเกาะล้างใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วกลับมาค่ะกลับมาคนที่สามบอกนายนายโอกาสมันมีนะเพราะว่าคนน่ะไม่ได้ใส่รองเท้าเลยสักคนเดียวแต่รองเท้าที่เรามีอยู่อาจจะไม่เหมาะกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเดินย่ำขึ้นย่ำลงทะเลอยู่ตลอดเวลาเนาะไอ้รองเท้าที่เรามีอยู่เป็นรองเท้าหนังถ้านายจะส่งไปจริงๆต้องรองเท้ายางเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนการผลิตใหม่เพื่อผลิตรองเท้ายางก่อนไปขายเถอะคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านักขายคนที่3มีการปรับผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมค่ะนี่แหละค่ะนักการตลาดไม่ได้มองเห็นแค่เรื่องโอกาสอย่างเดียวค่ะต้องเอาโอกาสมาใช้ในการทำกลยุทธ์การตลาดก่อนจะไปด้วยถ้าให้แต่งต่อนะคะจะมีนักขายคนที่4อีกค่ะนะคะคือนายจ้างส่งไปเสร็จไปสำรวจเสร็จปุ๊บกลับมานะทุกคนคงเริ่มเดาได้นะนายนายโอกาสมีเยอะเลยนะคะเราต้องปรับให้เหมาะกับเขานะของเขาอ่ะต้องใส่รองเท้ายางเพราะเขาต้องย่ำขึ้นทะเลอยู่ตลอดแล้วนอกจากนี้นะครับนายนะตอนนี้ไปดูแล้วนะกฎระเบียบที่นั่นนะเราจะไปตั้งร้านนะเราต้องตั้งร้านขายอยู่ในเมืองเท่านั้นนะแล้วเราต้องไปติดต่อนะเขาจะมีในแง่ของนายอำเภอที่อยู่ในเกาะล้างนะเราต้องไปติดต่อก่อนนะเพื่อไปเปิดร้านขายโอ้โหบลาบลาบลาบลาค่ะคนที่4ต้องสำรวจมาละเอียดมากเพื่อที่จะได้ตัดสินใจในทุกเรื่องไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นค่ะแต่นี่ก็คือตัวอย่างค่ะก่อนเราจะทำอะไรสำรวจสภาพแวดล้อมให้ละเอียดค่ะนักการตลาดจริงๆแล้วสำรวจละเอียดมากค่ะจะมีทั้งสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมด้านประชากรค่ะ demographic ค่ะนะคะก็ไปสำรวจเลยค่ะนะคะถ้าเป็นเกาะล้างเมื่อกี้สำรวจเลยคนแก่คนหนุ่มคนสาวเป็นยังไงจำนวนเท่าไหร่นะคะการเติบโตของประชากรเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ไปดูเลยค่ะเรื่องของประชากรศาสตร์ค่ะนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเราทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนแก่อย่างเงี้ยเราก็ไปดูปริมาณคนแก่เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเราก็ไปดูวัยรุ่นเท่าไหร่บางทีเราไปดูก่อนจะคิดทำผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะอย่างที่บอกตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราไปดูสภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมาออกแบบว่างั้นเราทำผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุดีกว่านะคะมาที่อย่างที่สองค่ะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจค่ะแน่นอนค่ะเกี่ยวกับกำลังทรัพย์ในกระเป๋าค่ะนะคะอย่างที่บอกเราต้องการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะดังนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของกำลังซื้อนะคะเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะพวกนี้เกี่ยวข้องหมดค่ะเราสามารถเอาพวกนี้มาใช้ในการตัดสินใจการตลาดได้ค่ะอันที่3ค่ะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะนะคะ National Environment นะคะพวกนี้ก็เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการตลาดปัจจุบันเราเริ่มแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างในแง่ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเราไม่ทำการตลาดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยถูกไหมคะบางครั้งเราจะต้องมาคิดกลยุทธ์ว่าเราจะผลิตจากไหนนะคะผลิตที่นั่นเลยไหมจะเอาวัตถุดิบยังไงนะคะพวกนี้ก็ทำให้เราได้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะมาที่อีกอย่างนึงค่ะสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันสำคัญมากๆนะคะเราต้องดูว่าเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการขนส่งเทคโนโลยีการผลิตอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในตลาดนั้นเราก็ต้องมาเซอร์เวย์ดูค่ะว่ามันเอื้อโอกาสนะคะหรือมันเป็นความเสี่ยงภัยคุกคามกับเราหรือเปล่านะคะอันต่อไปค่ะสภาพแวดล้อมกฎหมายการเมืองค่ะ
แน่นอนค่ะอาจารย์บอกเสมอนะคะว่าอันนี้สำคัญนะคะเพราะเราทำธุรกิจทำการตลาดนะคะไม่ใช่แค่ทำแล้วรวยอย่างเดียวค่ะเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

ด้วยนะคะดังนั้นต้องดูเรื่องนี้ด้วยค่ะว่ากฎระเบียบการเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องมีความเข้าใจกับมันดีพอค่ะอย่าไปทำไปเข้าใจไปค่ะเป็นไปได้ศึกษาก่อนแล้วค่อยลงมือทำค่ะนะคะมาที่ต่อไปค่ะอีกอันนึงก็สำคัญมากๆค่ะสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะทำไมถึงว่าสำคัญคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของผู้คนคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าคนกรุงเทพเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กนะคะเริ่มชอบอาศัยในคอนโดนะคะใช้ชีวิตโดยการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะคะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลกันมากอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราจะหาผลิตภัณฑ์ไหนเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงนะคะเราจะทำให้ของเราเป็นที่รู้จักยังไงดังนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่คิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะต้องรู้เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะนี่คือสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะมาถึงสภาพแวดล้อมภายในค่ะอย่างที่บอกนะคะเวลาทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องรู้เขารู้เราค่ะนะคะสภาพแวดล้อมภายในคือรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงค่ะนะคะเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรเรามีกลยุทธ์อะไรเรามีความถนัดด้านไหนค่ะพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ต้องทราบแล้วนอกจากนี้ยังรวมถึงรู้เรื่องของคู่แข่งขันด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกึ่งภายนอกนิดนึงค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ค่ะว่าสภาพการแข่งขันเป็นยังไงค่ะนะคะอาจารย์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจะไปขายของในตลาดนัดนะเนาะเราก็ต้องรู้สภาพแวดล้อมภายนอกก็คือสภาพตลาดนัดนั่นเป็นยังไงนะคะมีการแข่งขันเยอะไหมมีกฎระเบียบเป็นยังไงคนเดินเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตั้งร้านตรงนั้นเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มาดูตัวเราค่ะเราถนัดอะไรทำอะไรแล้วไปสอดคล้องกับเขาบ้างนะคะนี่คือเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำกลยุทธ์การตลาดที่คุยไปแล้วไม่ว่าจะเป็น 4P 4C ยังจำกันได้อยู่ไหมคะนะคะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องของหน่วยแรกค่ะเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของบทนำด้านการตลาดค่ะมาที่เรื่องต่อไปค่ะที่เป็นเรื่องสำคัญมากในการตลาดค่ะเราเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะนะคะหรือ consumer behavior ค่ะนะคะชอบบอกอย่างนี้ค่ะคุณคิดจะทำการตลาดนะคะไม่ใช่แค่เราเก่งนะคะไม่ใช่แค่ของเราดีอย่างเดียวค่ะคุณต้องรู้ใจเขาก่อนค่ะว่าคนที่คุณจะขายเขาคือใครเขามีความต้องการอย่างไรเขามีพฤติกรรมยังไงค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำของให้ถูกใจเขาค่ะนะคะเวลาทำการตลาดไม่ใช่ถูกใจคนทำการตลาดนะคะถูกใจลูกค้าที่เราเล็งไว้ค่ะดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้แบบวิเคราะห์ที่สำคัญค่ะเพื่อทำให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นค่ะแบบวิเคราะห์แรกนะคะเขาเรียกว่า 5W1H ค่ะเป็นแบบวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาลูกค้าให้เข้าใจมากขึ้นนะตั้งแต่เขาเป็นใครนะคะทำอะไรนะคะซื้ออย่างไรนะคะซื้อทำไมนะคะใครมีส่วนร่วมในการซื้อบ้างโอ้อะไรพวกนี้ค่ะคำถามพวกนี้ค่ะที่เราต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ค่ะนะคะซึ่งถ้าเราตอบคำถามอย่างนี้ได้หมดนะคะก็เรียกว่าเราเข้าใจเขาระดับหนึ่งแล้วค่ะนะคะเขาเรียกว่าแบบเครื่องมือวิเคราะห์นะคะบางคนก็ใช้ 6W1H บางคนก็ใช้ 5W1H ใช้ได้เหมือนกันค่ะขอแค่คุณได้ถามสิ่งนี้คุณได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะเวลาถามสิ่งนี้บางทีก็ออกในรูปแบบของการไปเซอร์เวย์ไปเซอร์เวย์ถามลูกค้านะคะหรือสังเกตเอาลูกค้าที่มาเดินที่เนี่ย เขาเป็นใครเขาแต่งตัวยังไงเขามีฐานะยังไงเขามีการซื้อยังไงเขาพิจารณาการซื้อยังไงใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออะไรพวกนี้ค่ะนะคะหรือบางครั้งนะคะคุณก็อาจจะนั่งคุยกับเขาเลยค่ะถามนะคะพวกนี้เป็นรูปแบบที่เราทำได้เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะอีกอันนึงค่ะที่เราใช้กันอยู่ในพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าแบบจำลองกล่องดำค่ะใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะกล่องดำ black box ค่ะนะคะกล่องดำมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่เครื่องบินค่ะถามเองตอบเองเลยอยู่บนเครื่องบินค่ะเอาไว้ใช้ติดตามเรื่องการบินถูกไหมคะบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งไม่มีใครไปเปิดดูหรอกค่ะแต่มันถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาก็จะไปเปิดดูเพื่อบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบินคำนี้ก็เลยเอามาใช้ในพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะว่าผู้บริโภคมีกล่องดำของตัวเองค่ะก็คืออะไรก็ตามที่มันยุ่งเหยิงในตัวเองค่ะแต่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนะคะอย่างเช่นเราจะซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะมันไม่ตรงไปตรงมามันไม่ได้ซื้อน้ำเพราะหิวมันไม่ได้ซื้อข้าว
ไม่ได้ซื้อน้ำเพราะหิวน้ำไม่ได้ซื้อข้าวเพราะอย่างเดียวถูกไหมคะบางทีมันมีเรื่องของความไม่ตรงไปตรงมาอยู่ค่ะเช่นเราซื้อข้าวร้านนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าร้านนี้อร่อยเจ้าของใจดีประกอบกับเราหิวด้วยนะคะแล้วประกอบกับเดินใกล้ด้วยแล้วประกอบกับเราเป็นคนไทยเราชอบกินข้าวแกงด้วยเราก็เลือกร้านนี้ค่ะคุณเห็นไหมคะมันมีความซับซ้อนอยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละค่ะสิ่งที่เรียกว่ากล่องดำค่ะเวลาที่เราพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเราเลยคลี่มันออกมาค่ะเป็นทั้งปัจจัยภายในตัวเขาเองปัจจัยภายนอกแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อก็คือการเดินไปซื้อการถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้กินข้าวก็คือเดินไปกินแล้วหลังกินเราไปแนะนำต่อไปบอกต่ออะไรหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะกล่องดำนักศึกษาลองไปอ่านดูแล้วทำความเข้าใจกับมันค่ะแล้วเวลาที่เราคลี่พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะคลี่ผ่านกล่องดำนี้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะดูว่าในฐานะนักการตลาดเราจะไปกระตุ้นตรงไหนได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่มากินข้าวแกงเพราะว่ามันเร็วมันสะดวกมันคงความเป็นไทยมันเหมือนกับการกินในสมัยเด็กๆมันแบบให้ความรู้สึกว่าเอ้ยอบอุ่นเราก็ไปโปรโมทการกินข้าวแกงร้านเราแบบนี้ได้เลยค่ะว่าเป็นข้าวแกงร้านที่สะดวกนะคะรสชาติเหมือนมือแม่ที่บ้านนะคะขนาดเดียวกันก็กินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เอาตรงนี้ไปโปรโมทจากการที่เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะดังนั้นมีประโยชน์มากๆค่ะนะคะอาจารย์ชอบบอกว่าไม่รู้ใจลูกค้าก็ขายของยากค่ะนะคะทีนี้ปัจจัยที่อยู่ในกล่องดำก็ประกอบไปด้วยทั้งปัจจัยวัฒนธรรมถูกไหมคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วเนาะเป็นคนไทยก็ชอบกินอาหารไทยแบบนี้ค่ะหรือตอนนี้เรามีปัจจัยวัฒนธรรมว่าคนชอบแบบแนวเคป๊อปแนวเจป๊อปนะคะเราก็ชอบกินอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นก็เฟื่องฟูมากในประเทศไทยค่ะนี่คือปัจจัยวัฒนธรรมค่ะคือสิ่งที่เราดำเนินกันเป็นแนวทางเดียวกันหมดค่ะมีทั้งวัฒนธรรมใหญ่ระดับชาติวัฒนธรรมย่อยระดับกลุ่มนะคะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมย่อยเนาะมีกลุ่มแบบกลุ่มชอบเกาหลีนะคะมีกลุ่มแบบว่าวัฒนธรรมย่อยกลุ่มเด็กเนิร์ดกลุ่มเด็กฮิปอะไรพวกนี้นะคะโอ้นี่ก็วัฒนธรรมย่อยค่ะนี่คือปัจจัยวัฒนธรรมค่ะปัจจัยสังคมก็คือสังคมความเป็นอยู่เนี่ยแหละค่ะเราเป็นสังคมยังไงนะคะถ้าอย่างนนทบุรีหรือกรุงเทพเนี่ยค่ะบางทีเราจะเรียกว่าเราอยู่กันแบบสังคมเมืองใช้ชีวิตเร่งรีบอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเร่งรีบนิดนึงชอบความสะดวกนะทำอะไรก็กินรวดเร็วแคร์เรื่องเวลานะคะนี่ก็เป็นแบบสังคมเมืองค่ะนะคะนี่ก็คือปัจจัยทางสังคมค่ะเรายังมีเรื่องของชนชั้นทางสังคมด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะมีชนชั้นกลางชนชั้นล่างชนชั้นบนชนชั้นไฮโซซีเลบอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจซื้อค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะก็นี่แหละค่ะเรื่องข้างในเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายรายได้เท่าไหร่บุคลิกเป็นยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงก็ส่งผลต่อการซื้อของเราเหมือนกันค่ะนะคะมันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากเราคุยเรื่องแบ็กบ็อกซ์ไปแล้วนะคะมันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทำไมแบ็กบ็อกซ์มันถึงส่งผลต่อเรื่องของพฤติกรรมการซื้อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเพราะว่าทฤษฎีสำคัญยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์อย่างเงี้ยค่ะก็บอกเลยค่ะว่าการกระทำของเรามันเกิดจากจิตที่อยู่ข้างใต้ค่ะเพราะว่าซิกมันด์ฟรอยด์เป็นบิดาของจิตวิเคราะห์ค่ะเขาบอกทุกการกระทำของเราเกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในเราเนี่ยแหละค่ะเป็นแรงขับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาลูกค้าเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะนะคะแน่นอนค่ะคนที่ซื้อของแพงๆอย่างซื้อ Porsche ซื้อ Lamborghini ซื้อAmaze นะคะคงไม่ได้เกิดจากแค่ว่ารวยอย่างเดียวถูกไหมคะต้องมีจิตวิทยาอะไรบางอย่างค่ะนะคะถ้าเราคลี่กล่องดำเรื่องจิตวิทยาได้เราก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นค่ะนี่คือทฤษฎีของฟลอยด์ค่ะถ้าเกิดอยากจะเข้าใจทฤษฎีฟลอยด์มากขึ้นนะคะลองไปดูหนังเรื่อง Inside Out ค่ะพูดถึงเรื่องนี้เต็มๆเลยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันสนุกด้วยแล้วมันได้ความรู้ด้วยค่ะอีกทฤษฎีนึงค่ะเรียกว่าทฤษฎีความต้องการค่ะนะคะความต้องการของมาสโลว์ค่ะทฤษฎีนี้บอกว่าเราจะมีความต้องการเป็นขั้นๆเป็นบันไดค่ะบันได5ขั้นของมาสโลว์ค่ะนะคะเราจะทำทุกอย่างพฤติกรรมเราเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามเติมเต็มความต้องการของเราค่ะให้ความต้องการเรามันเต็มค่ะอย่างเวลาหิวเราทำไงคะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาถูกไหมคะหิวเมื่อไหร่ก็ต้องไปหาอะไรกินถูกไหมคะก็คือเราพยายามเติมเต็มความต้องการชั้นล่างสุดค่ะที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราค่ะก็คือหิวกระหายถูกไหมคะนอนหลับนะคะหรือเป็นโรคนะคะก็ต้องการยาพวกนี้เป็นปัจจัย4ค่ะเพื่อฟูลฟิลเพื่อเติมเต็มความต้องการล่างสุดค่ะ
บันไดขั้นที่2ค่ะเขาบอกว่าพอเราได้ปัจจัย4แล้วนะคะเราเริ่มต้องการสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยค่ะความมั่นคงความปลอดภัยค่ะนะคะที่เป็นบันไดขั้นที่2ค่ะเราเริ่มอยากมีบ้านอยากมีความรั้วรอบขอบชิดนะคะมีสังคมที่เรารู้สึกว่าเรามั่นคงมีการงานมั่นคงค่ะนี่คือ safety need ค่ะพอบันไดขั้นที่3ค่ะเราเริ่มต้องการสิ่งที่เรียกว่าความรักค่ะเราต้องการอยู่ในสังคมค่ะเราต้องการ social need ต้องการกลุ่มเพื่อนนะคะคนในครอบครัวความอบอุ่นความรักค่ะรู้สึกว่าเราเป็นที่เดียวกับใครสักคนหนึ่งค่ะนี่คือบันไดขั้นที่3ค่ะพอบันไดขั้นที่4เริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะเราเริ่มต้องการความภูมิใจค่ะ ego need ค่ะเราต้องการความภูมิใจความเป็นตัวของตัวเองความมีชื่อเสียงค่ะการยอมรับค่ะ ego need ค่ะพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเลยค่ะเราเรียกว่า self actualization นะคะหรือ self fulfillment ค่ะเราต้องการเติมเต็มตัวเองค่ะให้ฉันรู้สึกว่าโอ้ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนี่คือบันไดขั้นสูงสุดของมาสโลค่ะดังนั้นคุณจะเห็นบันได5ขั้นนี้ค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการตลาดตรงที่ว่าการตลาดก็พยายามสื่อสารค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเติมเต็มความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรถยนต์หรูระดับ Lexus Camry คงไม่ใช่แค่เติมเต็มความต้องการเบสิกนะคะขั้นล่างๆถูกไหมคะนะคะเพราะขั้นล่างๆขึ้นรถเมย์ก็ไปได้เหมือนกันนะคะหรือขั้น2อย่างเงี้ยค่ะนะคะขึ้นรถเมย์ขึ้นตุ๊กๆขึ้นแท็กซี่นะคะก็มั่นคงปลอดภัยได้เหมือนกันค่ะแต่รถหรูๆมันให้ความรู้สึกว่าเออตอบสนองอีโก้หรือกระทั่งความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะฉันสำเร็จในชีวิตฉันถึงมีรถระดับนี้ได้นะคะดังนั้นแน่นอนค่ะยิ่งบันไดขึ้นสูงราคายิ่งแพงค่ะเพราะมันตอบสนองสิ่งที่สูงสุดในชีวิตค่ะซึ่งมาสโลบอกเลยค่ะว่าคนเรานะคะจะถมบันไดทีละขั้นค่ะถ้าเรายังไม่ได้เบสิกนีดนะคะแน่นอนเราก็คงไม่ไปถึงเซฟตี้นีดค่ะนะคะคุณก็จะไม่เห็นนะคะแบบคนเร่ร่อนที่ไหนนะคะต้องการความมั่นคงปลอดภัยเพราะเขายังแค่หาอาหารกินประทังชีวิตไปวันๆถูกไหมคะนะคะดังนั้นเช่นเดียวกันค่ะคนที่ยังผ่อนบ้านไม่หมดนะคะคงไม่ลาออกจากงานเพียงเพราะว่าไม่ชอบสังคมที่ทำงานค่ะเพราะเรายังต้องการเซฟตี้นีดยังต้องการเรื่องเบสิกนีดอยู่ดังนั้นมาสโลบอกว่าคนเราจะไปทีละขั้นๆค่ะดังนั้นยิ่งคุณมี product ที่ตอบสนองขั้นสูงๆนะคะก็สามารถคิดราคาแพงๆได้ค่ะนี่คือเรื่องที่สำคัญของทฤษฎีความต้องการของมาสโลค่ะนอกจากนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะเรียกว่าการรับรู้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคบอกค่ะบอกว่าผู้บริโภคจะรับรู้ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะมีการบิดเบือนที่จะโปรเซสข้อมูลไปในสมองค่ะนะคะอาจารย์ชอบบอกว่าบางทีนักการตลาดก็เอาไปใช้นะคะพยายามทำให้คนรับรู้ได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะเราพยายามทำสื่อโฆษณาที่มันใหญ่ๆนะคะเพื่อทำให้เตะตานะคะทำให้ดึงดูดสายตาหรือใช้ดารามาร่วมในการโฆษณาเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าพอชอบดาราพอเห็นผลิตภัณฑ์ก็พลอยชอบไปด้วยค่ะนี่คือการเลือกรับรู้ของเราค่ะซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเราก็จะเห็นนะคะผู้บริโภคพอชอบดาราเห็นผลิตภัณฑ์นั้นก็พลอยไปซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยส่งผลต่อพฤติกรรมต่อไปค่ะดังนั้นทฤษฎีการรับรู้จะบอกเลยค่ะว่าบางครั้งเราไม่ได้รับรู้ความเป็นจริงตามสิ่งที่เป็นหรอกค่ะเรามีการบิดเบือนการเลือกรับรู้มากมายในสมองของเราค่ะนะคะซึ่งมันส่งผลต่อพฤติกรรมเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะเพื่อเราจะกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้มีเฉพาะผู้บริโภครายบุคคลเท่านั้นนะคะเรายังศึกษาผู้บริโภคที่เป็นธุรกิจด้วยค่ะเป็นสถาบันเป็นหน่วยงานด้วยค่ะซึ่ง2 อย่างนี้มันไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อตามสิ่งที่เขารู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2แกนค่ะแกนหนึ่งเขาเรียกว่าความที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์นะคะ involvement นะคะผลิตภัณฑ์นี้มันมีส่วนร่วมกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะอีกแกนหนึ่งคือเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์มากน้อยแค่ไหนค่ะทำให้เอาแกน2อันนี้มาจับทำให้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคได้4แบบค่ะ
นะคะโดยที่แบบแรกนะคะเราเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อแบบซับซ้อนค่ะผลิตภัณฑ์หลายอันอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็คือมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราเยอะโอ้ยฉันไม่ได้สิ่งนี้ฉันตายแน่หรือ

สิ่งนี้มันอยู่กับฉันตลอดเวลาขณะเดียวกันเขาเห็นความแตกต่างระหว่างแบรนด์ค่อนข้างมากค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็เป็นพวกบ้านรถคุ้นไหมคะประกันชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณเห็นว่ามันผูกพันกับเราอะค่ะหรือกระทั่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันผูกพันกับเราคือมันผูกพันไม่ใช่แบบเรารักหรืออะไรนะคะคือแบบเราต้องอยู่กับมันอะนะคะเราใช้เวลากับมันเยอะหรือมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สะสมมาทั้งชีวิตในการซื้อค่ะจนมีคำพูดว่าชีวิตหนึ่งเราซื้อบ้านได้แค่ครั้งเดียวนึกออกไหมคะดังนั้นโอ้มันส่งผลมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกับเราสูงค่ะขณะเดียวกันคุณเริ่มสังเกตว่าแต่ละแบรนด์มันมีความต่างกันเยอะนะคะคุณไม่ได้เชื่อใช่ไหมคะว่าบ้านยี่ห้อนี้ยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B มันจะเหมือนกันได้เป๊ะค่ะนะคะเราเลือกจากแบรนด์ค่อนข้างเยอะรถก็เหมือนกันถูกไหมคะเราก็เลือกจากแบรนด์ค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้พฤติกรรมการซื้อเราซับซ้อนมากค่ะความซับซ้อนมันคือคุณจะมีการหาข้อมูลเยอะมากๆคุณจะมีการซื้อแบบใช้เวลานานๆกับมันในการซื้อในการตัดสินใจคุณจะพยายามมีไครทีเรียมีเกณฑ์ต่างๆในการตัดสินใจเยอะค่ะนะคะเรียกว่าคงไม่มีใครซื้อบ้านเสร็จในวันเดียวถูกไหมคะส่วนใหญ่การซื้อบ้านจะเป็นเดือนเป็นปีการซื้อรถนะคะจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะหรือบางคนเป็นปีด้วยซ้ำนะคะพวกนี้คุณจะทำพฤติกรรมการซื้อเรียกว่าแบบซับซ้อนค่ะ complex buying behavior อีกแบบหนึ่งค่ะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคุณผูกพันกับมันเยอะเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับมันแต่คุณไม่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างแบรนด์ค่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างน้ำหอมอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะหรือรองเท้ากีฬาแบบเนี้ยค่ะเฮ้ยบางคนบอกรองเท้ากีฬาเนี่ยมีผลกับข้อเข่าเลยนะนะคะเราต้องเลือกให้ดีเลยนะมันเราต้องเอามาใช้เล่นกีฬาทุกวันบางคนเล่นกีฬาวันละชั่วโมง2ชั่วโมงต้องอยู่กับมันอะรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรามากแต่คุณไม่เห็นความแตกต่างแบรนด์มากนักค่ะนะคะคุณไม่ได้คิดว่าโอ้โหใส่แบรนด์นี้จะวิ่งมาราธอนได้มากกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะคะในราคาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นคุณจะใช้การซื้อแบบที่เรียกว่าลดความไม่ลงรอยค่ะ dissonance reducing buying behavior การซื้อแบบนี้คือคุณเลือกจากแบรนด์ที่คุณคุ้นเคยเลยค่ะรู้สึกว่าดีคุณก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะคุณจะมีความภักดีต่อแบรนด์สูงค่ะนะคะไม่รู้พวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งนะใช้น้ำหอมนะรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวตั้งแต่สาวจนแก่อ้าวพูดแก่เลยจะเทือนตัวเองเลยเนาะ นะคะดังนั้นนี่คือ dissonance buying behaviors ค่ะนะคะบางคนก็บอกว่ารองเท้ากีฬาฉันต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะใช้มากี่รุ่นก็ขอยี่ห้อนี้ค่ะไม่เคยต้องไปลองเปรียบเทียบกับยี่ห้อไหนก็มันใส่แล้วดีอยู่แล้วนี่เรารู้สึกว่ามันโอเคค่ะอีกแบบนึงค่ะอีกแบบนึงมันจะเป็นของที่แบบมันเกี่ยวกับเราน้อยลงอ่ะเออมันเกี่ยวกับชีวิตเราน้อยลงมันผูกพันน้อยลงมันเกี่ยวข้องกับเราน้อยลงหรือคุณรู้สึกว่ามันไม่แพงมากอะค่ะพวกนี้จะอยู่ใน low involvement ค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างแบรนด์สูงนะคะยกตัวอย่างค่ะแชมพูสำหรับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะนะคะสบู่อย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้อะมันแบบมันไม่ได้แพงมากค่ะแต่คุณรู้สึกว่าแบรนด์มันต่างกันเออยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้มันไม่เหมือนกันนะมันมีความต่างกันอยู่อะค่ะคุณจะใช้การซื้อแบบที่เรียกว่า variety seeking อะคุณจะเปรียบเทียบแล้วคุณจะแสวงหาความหลากหลายค่ะทดลองค่ะนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าแบรนด์มันแตกต่างกันดังนั้นคุณก็จะทดลองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนดีที่สุดค่ะมันไม่มีความเสี่ยงมากในการทดลองค่ะนะคะอีกแบบนึงค่ะเป็นแบบที่เฮ้ยแบรนด์มันก็ไม่มีความต่างกันนะยี่ห้อไม่ได้ต่างกันเลยอะขณะเดียวกันคุณก็ผูกพันกับมันต่ำมันเกี่ยวข้องกับเราต่ำราคาไม่แพงนะคะคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรในการเปลี่ยนค่ะพวกนี้คุณจะซื้อตามสะดวกค่ะยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่อย่างเงี้ยชิจู้อย่างเงี้ยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้อะบางทีอะก็ซื้อเอาตามสะดวกอะยี่ห้อไหนมีก็ได้อะนะคะซึ่งอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลนะคะต้องบอกก่อนนะคะบางคนก็เช็ดชู่ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นก็มีเช็ดชู่กลายไปเป็น dissonance reducing ก็มีนะคะเพราะบางคนแบบฉันแพ้ง่ายอะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่สามารถซื้อแบบตามสะดวกได้ก็มีค่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะสำหรับ4ประเภทนะคะของพฤติกรรมการซื้อนะคะมาที่กระบวนการซื้อบ้างค่ะนะคะผู้บริโภคที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดากระบวนการซื้อมี5ขั้นตอนค่ะนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนค่ะนะคะ
รับรู้ก่อนว่าฉันมีปัญหา

นะคะฉันมีความต้องการละนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกค่ะคุณรับรู้ก่อนนะคะซึ่งจะรับรู้เองหรือใครมากระตุ้นก็ได้เอออีเพื่อนมากระตุ้นเนาะเธอโอ้ยกระเป๋าใบใหม่สวยๆฉันก็เริ่มรับรู้แล้วค่ะว่าเอ้ยฉันน่าจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่บ้างละนะคะเห็นเพื่อนเอากระเป๋ามาโชว์นะคะนี่คือการรับรู้ปัญหาค่ะคุณจะรับรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันเริ่มมีความต้องการแล้วค่ะขั้นตอนที่2ค่ะคุณก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลค่ะเออแล้วฉันจะไปหาซื้อยังไงฉันควรซื้ออะไรดีไปหาซื้อที่ไหนอย่างไรนะคะคุณหาข้อมูลค่ะซึ่งยุคปัจจุบันนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีผลมากๆค่ะนะคะในการค้นหาข้อมูลแต่ก็ยังมีข้อมูลทางอื่นด้วยถูกไหมคะมันยังมีข้อมูลจากเพื่อนฝูงอ่ะเออถามเพื่อนฝูงเอาก็ได้นะคะหรือข้อมูลจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไปลื้อเอาโบชัวร์ต่างๆไปดู Facebook Fan Page ของแบรนด์ต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มประเมินค่ะช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกอะไรยี่ห้อไหนนะคะจะมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะว่าเอ๊ะจะเลือกเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นจะเลือกกระเป๋าเออฉันอยากเบาๆนะไม่หนักนะคะสีนี้นะคะราคาต้องประมาณนี้นะนะคะแล้วก็อยู่ในที่ฉันซื้อสะดวกนะเออเริ่มมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะแล้วก็ประเมินออกมาว่าเอองั้นเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ละกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจซื้อค่ะเปรียบเทียบกัน3ยี่ห้อจากเกณฑ์นี้ความเบาเออใบนี้เบาสุดเลยอ่ะเฮ้ยราคามันโอเคอ่ะเอองั้นเอาใบนี้แล้วกันคุณก็ตัดสินใจซื้อทันทีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพฤติกรรมหลังการซื้อแล้วค่ะพอซื้อแล้วใส่แล้วเป็นไงอ่ะเกิดใส่แล้วแบบเพื่อนชมว้าวสวยจังเลยอ่ะเธอซื้อจากที่ไหนมาฉันอยากได้บ้างอ่ะโอ๊ยกระเป๋านี่มันแบบเหมาะกับบุคลิกเธอเลยนะอะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะคุณก็เริ่มได้สิ่งที่เขาเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกแล้วค่ะคุณก็จะมีพฤติกรรมหลังการซื้อคือคุณก็จะไปบอกต่อชาวบ้านบอกต่อพี่สาวเฮ้ยเธอซื้ออย่างนี้สิฉันใช้แล้วมีแต่คนชมอ่ะหรือคุณก็กลับไปซื้อใหม่เอาอีกใบหนึ่งฉันได้สีดำแล้วฉันใส่แล้วฉันรู้สึกแบบกระเป๋าใบนี้ฉันมั่นใจขอไปซื้อสีขาวอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะนี่คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ5ขั้นตอนค่ะของกระบวนการการซื้อค่ะนี่คือผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะ individual ค่ะถามค่ะในประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบซับซ้อนนะคะการซื้อลดความไม่ลงรอยการซื้อแสวงหาความหลากหลายการซื้อตามสะดวกนะคะทั้ง4แบบนี้มันจะต้องเกิด5ขั้นตอนเหมือนกันหมดไหมคะนะคะหลายคนอาจจะตอบว่าไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าถ้าคุณซื้อตามความสะดวกแบบชิดชู่เงี้ยคุณคงไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลประเมินทางเลือกถูกไหมคะคุณก็ซื้อตามสะดวกเลยแต่แน่นอนถ้าซื้อแบบคอมเพล็กซ์เนาะแบบซับซ้อนอ่ะจะซื้อบ้านคุณอาจจะเกิด5ขั้นตอนนี้แบบเต็มๆนานๆเยอะๆด้วยนะคะดังนั้น5ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดในทุกการซื้อของเราค่ะเพียงแต่เป็น5ขั้นตอนมาตรฐานซึ่งมักจะเจอโดยเฉพาะการซื้อแบบคอมเพล็กซ์ค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตลาดธุรกิจค่ะ Business Buying Behavior ค่ะนะคะคำว่าตลาดธุรกิจก็คือว่าลูกค้าเราค่ะเป็นองค์การเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานเป็นสถาบันเป็นมูลนิธิเป็นโรงเรียนได้ไหมพวกนี้เขาเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่คนคนเดียวค่ะดังนั้นการซื้อของตลาดธุรกิจคือซื้อไปเพื่อใช้ในธุรกิจเองเพื่อผลิตก็ได้ค่ะเพื่อขายต่อก็ได้ค่ะดังนั้นจุดประสงค์ในการซื้อเนี่ยมันจะเป็นจุดประสงค์โดยอาชีพมากๆเลยค่ะมันไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อใช้เองกินเองในครัวเรือนเหมือนตลาดผู้บริโภคนะคะดังนั้นขั้นตอนการซื้อมันเหมือนกันหรือเปล่าอยากรู้จริงค่ะไปดูค่ะแน่นอนตลาดธุรกิจผู้ซื้อนะคะจำนวนไม่เยอะแน่นอนนะคะลองคิดดูตลาดผู้บริโภคก็เท่ากับจำนวนคนไทยนะสมมติว่า67ล้านคนถูกไหมคะตลาดธุรกิจนะคะจำนวนต้องน้อยกว่านั้นแน่นอนค่ะนะคะจำนวนธุรกิจแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเป็นสินค้าที่ขายเฉพาะบางธุรกิจจำนวนยิ่งน้อยลงค่ะผู้ซื้อมีน้อยรายค่ะนอกจากนี้ส่วนใหญ่มักจะมีภูมิศาสตร์ที่แน่นอนกระจุกกันค่ะอย่างเช่นนะคะสนใจตลาดผู้ซื้อที่เป็นโรงงานอย่างเงี้ยก็กระจุกกันอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะที่มีมาบตาพุทธมีอมตะนะคะมีปราจีนนะคะมีลาดกระบังก็กระจุกกันนะคะนะคะกระจุกกันตามภูมิศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะการทำธุรกิจนะคะมันไม่เหมือนกับผู้บริโภครายบุคคลค่ะคือความใกล้ชิดจะสูงค่ะเพราะตลาดธุรกิจเวลาซื้อทีเยอะๆค่ะดังนั้นความใกล้ชิดนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายจะใกล้ชิดกันเรียกว่าแทบจะรู้ข้อมูลรู้ความต้องการกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
อุปสงค์ก็มีต่อเนื่องค่ะเคยซื้อก็ซื้อต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นกับราคาคือราคาเปลี่ยนก็ยังซื้อนะคะขอให้เราตรงสเปคกับเขาพอนะคะแล้วแน่นอนค่ะมาที่กล่าวไว้แล้วนะคะคือซื้อเพื่อใช้ในธุรกิจนะคะใช้ในสำนักงานโรงงานหรือเพื่อผลิตหรือเพื่อขายต่อดังนั้นเป็นการซื้อโดยอาชีพโดยแท้ค่ะนะคะคนซื้อไม่ได้มีคนเดียวค่ะตลาดธุรกิจถ้าเราทำการตลาดกับตลาดธุรกิจนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าของตัดสินใจซื้อจบค่ะนะคะจะมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายวิศวกรรมนะคะฝ่ายผู้ใช้จริงๆนะคะหรือกระทั่งเจ้าของเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติเงินอะไรพวกนี้ค่ะโอ้จะเกี่ยวข้องกันหลายรายค่ะจนเราเรียกว่ามันเป็นกลุ่มผู้ซื้อค่ะหรือ buying center ค่ะหรือศูนย์กลางการซื้อเขาจะมีการเซตแบบนี้ขึ้นค่ะที่มีผู้ซื้อหลายรายมาเกี่ยวเนื่องกันค่ะเพื่อทำการซื้อค่ะดังนั้นประเภทนะคะประเภทของการซื้อในตลาดธุรกิจนะคะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกเขาเรียกว่าซื้อใหม่ค่ะคำว่าซื้อใหม่ก็คือว่าเป็นของที่ไม่เคยซื้อค่ะอาจารย์ชอบยกตัวอย่างนะคะโรงงานทำหมอนนะคะก็ต้องใช้แน่นอนต้องใช้ผ้ากับใช้นุ่นใช่ไหมคะใช้ผ้ากับใช้นุ่นโรงงานนี้ก็ต้องซื้อผ้าซื้อนุ่นเป็นประจำถูกไหมคะแต่วันดีคืนดีอยากจะผลิตหมอนขนเป็ดค่ะไอ้ตัวขนเป็ดเนี่ยไม่เคยซื้อตัวขนเป็ดนี้ก็ต้องทำการซื้อใหม่ค่ะเวลาทำการซื้อใหม่เป็นยังไงคะแน่นอนคิดเยอะตั้งสเปคใหม่ทำอะไรใหม่หมดค่ะดังนั้นขั้นตอนนานไหมคะนานค่ะยุ่งยากไหมคะยุ่งยากค่ะเพราะเป็นการเริ่มซื้อครั้งแรกค่ะนี่เขาเรียกว่าซื้อใหม่หรือ new task ค่ะแบบที่สองค่ะเขาเรียกว่าซื้อปรับปรุงค่ะยกตัวอย่างเดิมนะโรงงานทำหมอนนะคะโรงงานทำหมอนนะคะหมอนใส่นุ่นถูกไหมคะก็มีผ้ามีนุ่นนะคะก็ใช้ผ้าธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็นุ่นธรรมดานี่แหละค่ะยูยูเห็นนะคะว่าตลาดต้องการหมอนแบบที่ใช้ผ้าฝ้าย 100% นะคะดังนั้นผ้าเดิมที่เคยซื้ออาจจะไม่ฝ้าย 100% เนาะอาจจะฝ้าย 80 อะไรลินินอะไรผสมกันไปตอนนี้ต้องซื้อฝ้าย 100% ละแบบนี้ซื้อโรงงานผ้าเดิมได้ไหมคะโรงงานผ้าเดิมมีสิทธิ์ซื้อได้ถูกไหมคะดังนั้นไม่ต้องทำการซื้อใหม่ค่ะไปทำการซื้อปรับปรุงค่ะใช้ซัพพลายเออร์เดิมได้แค่ปรับปรุงสเปคเท่านั้นเองค่ะจะยากเท่าแบบซื้อใหม่ไหมคะแน่นอนยากน้อยกว่าค่ะนะคะเราแค่ปรับปรุงสเปคอาจจะใช้ซัพพลายเออร์เดิมได้นะคะก็เรียกว่าซื้อปรับปรุงค่ะ modify buying ค่ะแบบสุดท้ายค่ะแบบนี้แน่นอนค่ะโรงงานหมอนเหมือนเดิมมีผ้ามีนุ่นนะคะอันนี้เรียกซื้อซ้ำค่ะก็ซื้อผ้าซื้อนุ่นค่ะง่ายที่สุดเร็วที่สุดค่ะคุณตั้งซื้อให้มันเป็นรูทีนก็ได้ค่ะดังนั้นมี3ประเภทค่ะของพฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจค่ะนะคะมาดูขั้นตอนการซื้อบ้างค่ะเมื่อกี้จำได้ไหมคะตลาดบุคคลซื้อมีกี่ขั้นตอนคะตลาดธุรกิจมีเยอะกว่าค่ะตลาดธุรกิจหรือตลาดสถาบันมี8ขั้นตอนค่ะที่มันเยอะกว่าเพราะมันซื้อเยอะกว่าไงซื้อปริมาณเยอะกว่าถูกปะคนเกี่ยวข้องก็เยอะกว่าจำได้ไหมคะดังนั้นเวลาซื้อเนี่ยขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่านะคะมันต้องเริ่มจากโอ้โหรับรู้ปัญหาเหมือนกันค่ะอาจจะมีผู้ใช้มาแจ้งบอกว่าเอ้ยเราต้องการใช้อันนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือนักการตลาดมาแจ้งบอกเอ้ยต้องทำหมอนขนเป็ดแล้วนะเพราะว่าเพื่อรักษาสุขภาพให้กับคนนอนนะตลาดมีความต้องการเรารับรู้ปัญหาแล้วค่ะหลังจากนั้นเราเริ่มระบุสเปคค่ะดังนั้นเราต้องใช้สเปคอะไรบ้างนะคะตรงนี้คนที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะเพิ่มมาจากผู้ใช้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคัดเลือกค่ะใครจะเป็นซัพพลายเออร์บ้างแล้วก็เปิดรับข้อเสนอถูกไหมคะคัดเลือกซัพพลายเออร์ต้องมีการให้คะแนนมีการอุ้ยลงเกณฑ์ให้คะแนนกันยุ่งยากวุ่นวายเหมือนกันนะคะเปิดซอง e-bidding อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กำหนดคำสั่งซื้อพอเลือกได้นะคะพอเลือกได้กำหนดคำสั่งซื้อเสร็จก็ต้องมีหลังการซื้อถูกไหมคะต้องประเมินว่าเป็นยังไง8ขั้นตอนค่ะโอ้แน่นอนค่ะมันเป็นการซื้อโดยอาชีพมีคนเกี่ยวข้องหลายคนซื้อปริมาณมากๆดังนั้น8ขั้นตอนทำเถอะค่ะนะคะสำคัญค่ะถ้ามี3ประเภทในการซื้อนะคะซื้อใหม่นะคะซื้อปรับปรุงซื้อซ้ำประเภทไหนจะทำทั้ง8ขั้นตอนคะลองตอบดูค่ะนะคะดังนั้นนี่คือจบในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนทั้งผู้บริโภครายบุคคลผู้บริโภคแบบธุรกิจค่ะนะคะเห็นทั้งรูปแบบการวิเคราะห์โดยการใช้ 5W1H แล้วก็ใช้กล่องดำเห็นทั้งประเภท
นะคะพฤติกรรมการซื้อทั้งแบบบุคคลทั้งแบบธุรกิจค่ะเห็นทั้งนะคะกระบวนการการตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งแบบบุคคลมี5ขั้นตอนแบบธุรกิจมี8ขั้นตอนค่ะนะคะส่วนต่อไปค่ะการตลาดเป้าหมายค่ะนะคะหรือ target market ค่ะส่วนนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะการทำการตลาดค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำกับทุกคนค่ะไม่ใช่

เพราะถึงคุณอยากทำถึงคุณมีเงินถุงเงินถังนะเราเป็นแบบนามสกุลแบบไฮโซนะมีเงินทำการตลาดเป็นพันล้านก็เถอะค่ะแต่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะต้องการเราค่ะนะคะทุกคนมีความต้องการที่หลากหลายยิ่งในยุคปัจจุบันความต้องการลูกค้าหลากหลายมากนะคะถ้าสำรวจค่ะสำรวจนักศึกษามสท.นะคะสมมติว่ามาเรียนด้วยกันเนี่ยนะสำรวจว่าใช้โทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันไหมพนันกันล้านหนึ่งว่าคนละยี่ห้อแน่นอนชนะพนันแน่นอนค่ะเพราะว่าต่อให้คุณเป็นนักศึกษาที่แบบวัยใกล้กันทำงานที่เดียวกันนะคะมาเรียนมสท.สาขาเดียวกันนะคะก็ยังใช้คนละยี่ห้อค่ะเพราะความต้องการเรามันไม่เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเป็นสาเหตุทำให้การตลาดเราไม่เคยทำการตลาดทุกเพศทุกวัยไม่เคยทำการตลาดกับทุกคนค่ะเราต้องมีตลาดเป้าหมายค่ะนะคะแล้วก็สะท้อนมาอีกอย่างนึงคือเงินเรามักจะมีจำกัดด้วยทรัพยากรเรามักจะมีจำกัดด้วยคุณยิ่งต้องระบุเป้าหมายให้ชัดค่ะอาจารย์ชอบบอกว่ายิ่งคุณมีทรัพยากรจำกัดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเป็น SME นะคะเพิ่งเริ่มกิจการอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือเพิ่งวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ยิ่งต้องมีตลาดเป้าหมายที่ชัดที่เฉพาะเจาะจงมีขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนถึงวิธีการทำการตลาดเป้าหมายหรือ Target Market ค่ะรู้จัก3ตัวย่อนี้ก่อนค่ะ S T และ P ค่ะนะคะนี่คือ3ขั้นตอนของการทำการตลาดเป้าหมายค่ะคำว่า S ค่ะย่อมาจาก Segmentation ค่ะ Segmentation คือแบ่งมันเป็นส่วนๆก่อนค่ะนะคะแล้ว T ย่อมาจากTargeting ค่ะเลือกส่วนที่จะเป็นของเราค่ะแล้ว P ย่อมาจาก Positioning ค่ะเราวางตำแหน่งตัวเองให้เหมาะกับสิ่งที่เราเลือกค่ะเหมาะกับตลาดที่เราเลือกค่ะอาจารย์ชอบเปรียบเทียบเหมือนเค้กวันเกิดค่ะนะคะเคยไหมคะได้เค้กวันเกิดชิ้นใหญ่นะคะอุ๊ยอาจารย์ยังไม่เคยได้เลยเนาะถ้าใครจะให้ก็ยินดีนะคะให้มาใหญ่ๆเยอะๆมากๆค่ะนะคะลองคิดดูนะคะใหญ่เท่าโต๊ะนี้นะนะคะมันเปรียบเหมือนตลาดทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะคนไทย67ล้านคนเยอะไหมคะเยอะใหญ่นะคะกินคนเดียวหมดไหมคะอย่างที่บอกค่ะเรากินคนเดียวไม่หมดแล้วเราไม่มีกำลังจะกินด้วยนะคะเราทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการเราด้วยนะคะดังนั้นชิ้นนี้ใหญ่มากค่ะในชิ้นที่ใหญ่แบบนี้ถ้าคุณคิดจะเลือกคุณก็ต้องเริ่มจากเอามีดมาตัดก่อนถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือ segmentation ค่ะคุณกำลังจะเอามีดมาตัดเค้กตัดตลาดออกเป็นส่วนๆค่ะนี่คือการทำ segmentation ต้องมีมีดค่ะว่าเกณฑ์ไหนที่เราใช้แบ่งส่วนตลาดค่ะแล้วค่อยมาตัว T ค่ะ target เลือกค่ะว่าชิ้นไหนจะกินนะคะโอ้ยฉันชอบชิ้นนี้เนาะชิ้นนี้ฉันเป็นคนรักสุขภาพเนาะฉันชอบชิ้นนี้น้ำตาลน้อยครีมน้อยก็เลือกค่ะนะคะเลือกหลายชิ้นได้ไหมคะเลือกได้ค่ะถ้ามันเหมาะกับเราค่ะคุณจะเลือกทั้ง 2-3 ชิ้นจะเลือกชิ้นอยู่ใกล้กันชิ้นอยู่ห่างกันเลือกยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยวิธีการเลือกอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้น P ค่ะก็คือการกินเนี่ยแหละค่ะนะคะต้องทำให้เค้กมันสมยอมพร้อมใจกับเราด้วยถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องเหมาะกับเค้กชิ้นนั้นด้วยนะคะเป็นการวางตำแหน่งการตลาดให้มันเหมาะคล้องจองกันค่ะนะคะเขาต้องการเราเราก็เป็นที่ต้องการของเขาด้วยค่ะดังนั้นนี่คือขั้นตอน STP ค่ะที่ต้องทำต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดตลาดค่ะนะคะดังนั้นเริ่มที่ตัวแรกก่อนค่ะ segmentation ค่ะการเอามีดมาหั่นถูกไหมคะดังนั้นเกณฑ์ในการหั่นนะคะมีหลายเกณฑ์ค่ะเกณฑ์แรกเขาเรียกว่าแบ่งตามภูมิศาสตร์ค่ะคุณเลือกแบ่งหั่นตามภูมิศาสตร์เลยค่ะภูมิภาคที่อยู่นะคะเหนือออกกลางใต้นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับธุรกิจบริการค่ะนะคะคุณมักจะหั่นตามภูมิศาสตร์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะธุรกิจบริการคุณให้บริการได้ตามภูมิศาสตร์ค่ะนะคะนึกออกไหมคะคุณคงเป็นร้านซักรีดนนทบุรีคุณคงไม่ให้บริการที่เชียงใหม่ถูกไหมคะมานั่งส่ง EMS กันไปมันลำบากเนาะนะคะดังนั้นเราก็จะแบ่งตามภูมิศาสตร์กันค่ะนะคะยกตัวอย่างอย่างแบรนด์กาแฟสตาร์บัคอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดภูมิศาสตร์ตรงที่คนที่อยู่ในเขตเมืองเขตออฟฟิศนะคะเมืองหลวงเมืองใหญ่เป็นหลักเลยค่ะนี่คือการแบ่งแล้วเลือกตามภูมิศาสตร์ค่ะมาเกณฑ์2ค่ะเขาเรียกว่าแบ่งตามจิตตนิสัยค่ะจิตตนิสัยคือจิตวิทยาค่ะนะคะส่งผลต่อการแบ่งค่ะนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบใช้คนที่ชอบออกกำลังกายนะคะอยากมีบุคลิกสุขภาพดีนะคะคนที่เป็นคนที่รักการแต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวแบบแนวฟุ้ง

0: ฟิงมุ้งมิ้งสีหวานหวานแหววๆนะคะพวกนี้ค่ะคุณแบ่งตามจิตนิสัยค่ะจิตนิสัยอยู่ภายในค่ะนะคะบางทีนักการตลาดชอบลืมแบ่งไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันมองเห็นยากแต่เชื่อไหมคะถ้าเราเอาทฤษฎีฟรอยที่เราเรียนไปแล้วมาจับของที่อยู่ข้างในค่ะจิตนิสัยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะดังนั้นปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของภาพลักษณ์แนะนำว่าอย่าลืมนะคะเกณฑ์การแบ่งโดยจิตนิสัยสำคัญมากๆค่ะเพราะมันส่งผลต่อพฤติกรรมได้อย่างแท้จริงค่ะนะคะอีกอันนึงนะคะที่เรานิยมใช้นะคะแล้วค่อนข้างมีความสอดคล้องกันเยอะพอสมควรคือพฤติกรรมค่ะนะคะพฤติกรรมอย่างเช่นเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า5ชั่วโมงต่อวันนะคะก็คือแบ่งตามเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะหรือพฤติกรรมนะคะออกไปเดินเล่นตามห้างเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพฤติกรรมค่ะใช้บัตรเครดิตเป็นปริมาณมากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพฤติกรรมค่ะคุณเอามาแบ่งได้ค่ะนี่คือเรื่องของการตลาดตามเชิงพฤติกรรมค่ะอีกอันนึงนะคะเป็นง่ายที่สุดเลยนะคะใช้กันเยอะนะคะแต่มันบางทีไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเสมอไปนะคะคือประชากรศาสตร์ค่ะเพศอายุอาชีพรายได้ศาสนาการศึกษานึกออกไหมคะมันแบ่งง่ายไงคะเราก็เลยเอามาใช้กันเยอะแต่บางทีไม่ได้สอดคล้องกันถูกไหมคะยกตัวอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนาะนักศึกษามสทเรียนมสทเหมือนกันอายุใกล้เคียงกันยังชอบยี่ห้อสมาร์ทโฟนไม่เหมือนกันเลยบางทีแบ่งด้วยประชากรศาสตร์อย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมเท่าไหร่นะคะดังนั้นเสนอค่ะเราสามารถใช้หลายเกณฑ์ในการแบ่งได้ค่ะจะใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ผสมกับจิตนิสัยผสมกับพฤติกรรมคะเอามาแบ่งเค้กเป็นส่วนๆได้ค่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
12: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้ม

0: และแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: หลังจากนั้นนะคะเราแบ่งการตลาดเป้าหมายสำหรับบุคคลแล้วเราสามารถแบ่งการตลาดเป้าหมายสำหรับธุรกิจได้ด้วยตัวแปรในการแบ่งคล้ายกันค่ะมีประชากรศาสตร์แต่แน่นอนค่ะประชากรศาสตร์ของตลาดธุรกิจย่อมไม่เหมือนกับตลาดบุคคลถูกไหมคะมันคงไม่ใช่เพศอาชีพอายุถูกไหมคะเพราะว่าแบบธุรกิจมันไม่มีเพศถูกไหมคะแต่มันจะเป็นขนาดพนักงานธุรกิจที่ทำอย่างเงี้ยค่ะเงินลงทุนแบบนี้ค่ะเป็นประชากรศาสตร์ของตลาดธุรกิจค่ะแล้วก็รวมถึงตัวแปรการจัดการค่ะมีการจัดการแบบไหนแบบสมัยใหม่การจัดการแบบราชการการจัดการแบบรวมศูนย์ไม่รวมศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงความสามารถของลูกค้าค่ะนะคะว่าลูกค้าธุรกิจเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนนะคะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนวิธีการซื้อเป็นอย่างไรปัจจัยสถานการณ์เป็นอย่างไรค่ะนะคะเป็นสถานการณ์แบบลดต้นทุนนะคะหรือสถานการณ์แบบกำลังเติบโตนะคะแสวงหาคุณภาพมากที่สุดหรืออะไรแบบนี้ค่ะสถานการณ์ของเขามาแบ่งได้ค่ะนะคะรวมถึงลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อค่ะนะคะว่าคนที่มาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมีลักษณะบุคคลยังไงนี่ก็เป็นมีดที่ใช้แบ่งสำหรับตลาดธุรกิจค่ะมีความแตกต่างกับตลาดบุคคลเล็กน้อยนะคะแต่ก็ใช้ไครทีเรียที่คล้ายๆกันค่ะพอแบ่งเสร็จแล้วนะคะเป็นส่วนๆเสร็จแล้วทำไงต่อคะจำได้ไหมคะหลัง segmentation targeting ค่ะเลือกค่ะนะคะคุณจะเลือกชิ้นไหนมาเป็นของเราคุณจะเลือกตลาดส่วนไหนหรือบางทีเราเรียกว่า customer segment ไหนนะคะที่เราจะพุ่งเป้านะคะไปทำการตลาดค่ะเวลาเลือกก็มีเกณฑ์ในการเลือกง่ายๆค่ะคุณจะเลือกชิ้นไหนนะคะคุณก็ต้องเลือกว่าชิ้นนั้นน่ะมันต้องมีกำลังซื้อถูกไหมคะนะคะมีขนาดที่พอเหมาะไม่ใช่เล็กเกินไปเนาะเลือกไปเลือกมาเล็กจนเกินไปหรือใหญ่เกินไปจนคุณทำการตลาดไม่ไหวนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังเติบโตค่ะไม่ใช่เป็นการตลาดที่มันจะหดตัวลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะกว่าคุณจะทำการตลาดก็เป็นที่รู้จักมันหดตัวไปเรียบร้อยแล้วอดนะคะดังนั้นต้องเป็นการตลาดที่เติบโตไปเรื่อยๆนะคะมีขนาดที่พอเหมาะนะคะมีกำลังซื้อนะคะแล้วก็มีโครงสร้างตลาดที่มันเข้าถึงได้นะคะไม่ใช่มันเข้าถึงไม่ได้เลยนะคะโครงสร้างเซกเมนต์ส่วนนี้มันต้องแบบเข้าถึงได้เข้าไปทำการตลาดได้ค่ะนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะดูด้วยนะคะมันตรงกับวัตถุประสงค์กิจการเราไหมนะคะวัตถุประสงค์กิจการเราทรัพยากรเราที่มีอย่างที่จันบอกค่ะบางทีมันใหญ่เกินไปทรัพยากรเรามีจำกัดนะคะเราก็อย่าไปทำเราก็ทำการเลือกใหม่นะคะแล้วอีก

อย่างหนึ่งค่ะดูสภาพการแข่งขันด้วยนะคะว่าสภาพการแข่งขันมันเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันแข่งกันมากเราอาจจะลองตัดแล้วลองเลือกทาร์เก็ตใหม่ค่ะนะคะให้มันแบบเราพอจะสู้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกสนามในการแข่งขันได้จากการทําการตลาดเป้าหมายค่ะนะคะอย่าไปแข่งในที่ที่มันมีคนเก่งๆอยู่แล้วนะคะเขาเก่งการวิ่งมาราธอนเขามีแชมป์กันอยู่แล้วนะคะเราก็ไปเลือกสนามว่าจะไปแข่งอันนี้นะคะมันก็จะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเรดโอเชียนกับตรงนี้เนี่ยแหละค่ะนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงการเลือกค่ะเลือกแล้วประเมินว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างที่บอกเลือกชิ้นเดียวได้ไหมเลือกได้ค่ะชิ้นเล็กได้ไหมเลือกได้ค่ะชิ้นใหญ่ได้ไหมเลือกได้ค่ะนั่นคือกลยุทธ์ในการเลือกค่ะถ้าคุณเลือกชิ้นเล็กๆนะคะตลาดเล็กๆนะคะแต่คุณมองว่าเฮ้ยมันไม่มีใครแข่งกับเราเขามีกำลังซื้อตลาดนี้จะโตนะคะดังนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์แบบนี้ว่านิชค่ะคุณเลือกนิชทาร์เก็ตค่ะซึ่งแนะนำนะคะว่าหลายคนที่แบบอยากจะเริ่มธุรกิจเนี้ยเลือกแบบเนี้ยดีตรงที่ว่าคุณจะมีคู่แข่งขันน้อยแล้วมันจะเหมาะกับทรัพยากรในกระเป๋าเราค่ะนะคะอาจารย์มีลูกศิษย์ทำเนี่ยเนาะเสื้อกล้ามสำหรับทอมอย่างเงี้ยโอ้โหดังระเบิดเลยค่ะเพราะตอนที่ทำยังไม่มีใครทำนึกออกไหมคะหรือนะอย่างที่บอกนะกระเป๋านะคะอาจารย์เป็นคนแบบออฟฟิศซินโดรมนะต้องเอากระเป๋าเบาๆนะคะแล้วก็มีเจ้าหนึ่งมาทำเรื่องนี้จริงๆทำกระเป๋าสำหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรมซื้อเลยค่ะ 2-3,000 ก็ซื้อยี่ห้อไม่รู้จักก็ซื้อเพราะมันตอบโจทย์นิชมาร์เก็ตอย่างเราค่ะดังนั้นนี่เขาเรียกว่าการทำการตลาดแบบมุ่งส่วนเดียวมุ่งเฉพาะเจาะจงไปเลยค่ะอย่าไปกลัวบางทีนักการตลาดชอบแบบขวยเขินมันเล็กไปมันอายเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะยิ่งเล็กคุณยิ่งเจาะจงแล้วคุณเขาคนที่อยู่ในตลาดนั้นเขาจะรู้สึกว่าของเนี้ยเกิดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะโอกาสประสบความสำเร็จจะง่ายขึ้นค่ะนะคะดังนั้นนี่เขาจะเรียกว่า niche market ค่ะนอกจากนี้มันยังมีแบบที่เลือกหลายชิ้นได้จำได้ไหมคะเลือกหลายชิ้นนะคะได้ค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายตลาดที่มันเหมาะกับเราค่ะนะคะคุณก็จะใช้ทำการตลาดแบบที่เรียกว่าความชำนาญหลายส่วนนะคะหรือ differentiate market ค่ะยกตัวอย่างค่ะนะคะ Nivea Roll On อย่างเงี้ยยังมี for men for women เลือก2ตลาดเลยเนาะคนที่อยากจะใช้ roll on นะคะก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะคุณเลือก2ตลาดนี้ได้เลยนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคนที่ทำ differentiate นะคะอย่างเช่น Miss Teen อย่างเงี้ยทำปากกาเขียนคิ้วมาอย่างเงี้ยนะคะก็ทำการตลาดที่เขียนคิ้วทั้งผู้หญิงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ชายวัยรุ่นไม่อยากเชื่อเลยผู้ชายเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วนะก็เป็นการตลาดแบบชำนาญหลายส่วนค่ะตามเทรนด์นะคะถ้ามีตลาดที่มันเหมาะกับผลิตภัณฑ์ได้หลายส่วนนะคะหรือเลือกชิ้นใหญ่ค่ะถ้าเงินถุงเงินถังมาเองนะคะแล้วมองว่าของของเราเนี่ยลูกค้าแมสใช้ได้แน่นอนอันนี้เป็นแมสมาร์เก็ตค่ะคุณก็เลือกตลาดใหญ่ได้เลยค่ะนะลงทุนกับมันได้เลยค่ะนะคะเหมือนครั้งหนึ่งนะคะเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยนะคะเคยออกมานะคะก็ไม่ได้ออกมาเลือกเฉพาะตลาดคนชอบสาหร่ายเกาหลีอย่างเดียวค่ะลงทุนไปกับการขึ้นเชลไปที่เซเว่นเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงตลาดเด็กนะคะตลาดวัยรุ่นแมสเลยค่ะนะคะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดค่ะนะคะแน่นอนต้องใช้เงินเยอะต้องใช้กำลังเยอะทรัพยากรเยอะแล้วก็เดาได้เลยค่ะคนทำการตลาดแมสค่ะส่วนใหญ่จะโฆษณาทีวีบิลบอร์ดอะไรที่มันคนเห็นเยอะๆค่ะเพราะนี่คือแมสมาร์เก็ตค่ะมาที่ตัวสุดท้ายค่ะนะคะหลังจากเราทำ S segmentation ไปแล้วนะ T targeting ไปแล้วนะตัวต่อไปตัวอะไรคะตัว P ค่ะ positioning ค่ะคำว่า positioning แปลว่าการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะวางที่ไหนนะคะหลายคนบอกวางที่โต๊ะวางที่อะไรหรือเปล่าวางที่เชลวางที่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะวางในใจหรือวางในสมองผู้บริโภคค่ะนะคะเป็นการวางตำแหน่งในสมองผู้บริโภคหรือเราไม่เรียกผู้บริโภคแล้วดีกว่าค่ะเพราะเราทำการตลาดเป้าหมายเราเลือกเค้กไปแล้วเราเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายเลือก customer segment มาแล้วก็คือการวางตำแหน่งใน customer segment ที่เราเลือกเนี่ยแหละค่ะว่าผลิตภัณฑ์เราจะอยู่ในใจเขาแบบไหนค่ะเราเลยใช้ชื่อว่าวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะหลายคนงงวางตำแหน่งก็นึกว่าไปวางบนเชลไหนไปวางบนเซเว่นไปวางบนห้างไหนไม่ใช่ค่ะนะคะหมายถึงวางตำแหน่งในนี้ค่ะว่าให้เขารับรู้แบบไหนเราเรียนเรื่องทฤษฎีการรับรู้มาแล้วตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคอะค่ะนะคะบางทีเขาไม่ได้รับรู้ตามความเป็นจริงหรอกค่ะ

ขารับรู้ตามสิ่งที่เราสร้างขึ้นและให้เขาเก็บไว้ในสมองค่ะดังนั้นนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะค่ะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่เราเสนอคุณค่าของเราไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ค่ะแต่ก่อนจะเสนอผ่านกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะตัว P ที่เด่นๆคือตัว P โปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราต้องเขียนตำแหน่งการตลาดที่เราตั้งใจไว้ก่อนค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ทำช็อกโกแลตดำสมมุตินะคะดาร์กช็อกโกแลตอาจารย์ก็เขียนตำแหน่งการตลาดเลยค่ะว่าดาร์กช็อกโกแลตยี่ห้อโรยัลจะเป็นช็อกโกแลตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดโดยที่มีรสชาติดีคงต้นตำรับแบบยุโรปนะคะด้วยกระบวนการผลิตที่ทำด้วยมือนะคะแล้วก็นำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะรักสุขภาพชอบออกกำลังกายนะคะมีชีวิตอยู่ในเมืองชอบเข้าห้างใหญ่นะคะโดยที่แตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นยังไงนะคะอย่างเช่นแตกต่างจากเฮอร์ชี่แตกต่างจากลินส์แตกต่างจากอะไรตรงที่เราเป็นต้นตำรับยุโรปโดยใช้ผงช็อกโกแลตที่มีคุณภาพดีทำด้วยมือแล้วก็มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดนี่คือการเขียนตำแหน่งทางการตลาดค่ะคุณสามารถเขียนเป็นประโยคยาวๆก็ได้ค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณดีให้คุณค่ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างไรแล้วเช่นเดียวกันถ้าจะให้ดีต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดอย่างไรนะคะนี่คือการเขียนตำแหน่งการตลาดด้วยประโยคค่ะนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราเขียนเองถูกไหมคะเราประกาศเองถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเราต้องไปเช็คค่ะว่าผ่านการทำกลยุทธ์การตลาดการจัดการการตลาดไปแล้วระยะเวลาผ่านไปลูกค้าเขารับรู้สิ่งที่เราต้องการสื่อสารให้เขาหรือเปล่าเขารับรู้ตำแหน่งการตลาดแบบที่เราต้องการให้เขารับรู้หรือเปล่าค่ะโดยกระบวนการเช็คอันนี้ค่ะจะผ่านการทำสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยการตลาดค่ะให้ลูกค้าลองตอบแบบสอบถามนะคะหรือลองสัมภาษณ์ลองมาเข้าโฟกัสกรุ๊ปหรืออภิปรายกลุ่มแล้วมาดูว่าเขารู้สึกกับผลิตภัณฑ์เรายังไงนะคะเพื่อวางตำแหน่งการตลาดแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะคือเครื่องมือหนึ่งค่ะที่เราใช้วางตำแหน่งการตลาดนอกเหนือจากประโยคยาวๆที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เขาเรียกว่าแผนผังการรับรู้หรือ perceptual map ค่ะเราก็จะเป็นการวางตำแหน่งตลาดในแง่ของแกนก็คือแกนคือสิ่งที่มันสำคัญค่ะคุณสมบัติสำคัญที่เราต้องการสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้อย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะว่าอาจารย์วางแผนจะทำช็อกโกแลตดำดาร์กช็อกโกแลตอาจารย์วางแผนว่าช็อกโกแลตตัวนี้ต้องรับรู้เลยว่ามันดีกับสุขภาพมากๆค่ะนะกินแล้วมันเฮลตี้อ่ะนะคะดังนั้นแกนนึงต้องเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนะคะถ้ามีแกนไหนเสริมเพิ่มเติมก็ใส่ได้อย่างเช่นรสชาตินะคะหรือราคาค่ะขอให้เป็นแกนที่มันสำคัญกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเอามาใส่ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพล็อตตำแหน่งค่ะนะคะวิธีทำเราจะพล็อตเองก่อนค่ะตำแหน่งที่เราอยากให้เป็นแล้วขณะเดียวกันเราจะเช็คค่ะว่าสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขารู้สึกกับแบรนด์เราเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ตรงกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นไหมค่ะนะคะดังนั้นจะพล็อตกันทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนักการตลาดก็พล็อตเองไว้ในใจก่อนนะคะพล็อตเองไว้ทดไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันเราทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลองพล็อตค่ะแล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะว่ามันใกล้เคียงกันไหมถ้ามันไม่ใกล้เคียงกันล่ะคะเราอยากให้มันแบบลูกค้ารับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเขาไปวางเราไว้ต่ำต้อยเตี้ยดินนะคะแย่กว่าแบรนด์อื่นๆเลยเราต้องทำยังไงคะเราต้องทำการจัดการในส่วนของส่วนผสมการตลาดใหม่ค่ะเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเรามีประโยชน์ต่อสุขภาพทำได้หลายอย่างเลยนะคะทำผ่าน product ก็ได้ค่ะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเพิ่มคำว่า healthy snack หรืออะไรเข้าไปที่แพคเกจจิ้งไหมนะคะหรือนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายไหมในส่วนของ place นะคะเราอาจจะจัดจำหน่ายที่สถานที่ที่มันขายของเพื่อสุขภาพค่ะพวกออร์แกนิกช็อปต่างๆนะคะพวก healthy shop ต่างๆร้านใบเมี่ยงร้านแสงแดดอะไรพวกนี้ไหมนะคะหรือนะคะตรงส่วนของ selection ของ top ไหมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะหรือเราทำเรื่องส่งเสริมการตลาดค่ะอันนี้นิยมมากๆค่ะเราก็สื่อสารไปถึงลูกค้าค่ะว่าดียังไงนะคะอาจจะไปออกรายการเพื่อสุขภาพไปสปอนเซอร์รายการเพื่อสุขภาพลงโฆษณาค่ะว่าเราดีกับสุขภาพยังไงเรามีสารอาหารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะเพื่อยกระดับค่ะในเกณฑ์ของประโยชน์เพื่อสุขภาพขึ้นให้เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆค่ะเห็นไหมคะได้ประโยชน์ค่ะการวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ค่ะวางที่ไหนวางที่ใจลูกค้าค่ะนะคะดังนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องรีเช็คผ่านลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะว่าเขารับรู้สิ่งที่เราอยากสื่อสารหรือเปล่านะคะโดยที่เครื่องมือที่มาใช้นะคะจะมีตั้งแต่ตัวสเตทเมนต์ค่ะเขียนเป็นข้อความก็ได้หรือใช้แผนผังการรับรู้ก็ได้ค่ะพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะนี่ค่ะมีตัวอย่างนะคะนี่ก็ตัวอย่างจากเมืองนอกนะคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์รถยนต์ค่ะนะคะโดยใช้เรื่องของภาพลักษณ์นะคะระหว่างภาพลักษณ์ของความเป็นคลาสสิกนะคะกับความที่มันแบบเป็นรถยนต์ใช้ในบ้านนะคะคลาสสิกกับ practical นะคะหรือภาพลักษณ์ความที่รู้สึกว่าเป็นแบบโบราณ conservative หรือแบบแนวสปอร์ตนะคะแนวในแง่ของออกแนวแบบสมบุกสมบันนะคะแอดเวนเจอร์นักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะเห็นลูกค้าวางแบรนด์ไว้ตามที่ต่างๆค่ะนะคะสิ่งที่เราจะต้องจัดการคือกรณีที่เขาวางไม่ตรงตามที่เราคิดไว้หรือวางเราไว้ใกล้กับคู่แข่งมากเกินไปค่ะเราก็ต้องจัดการโดยที่ไปจัดการผ่านส่วนผสมทางการตลาด 4P ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของการตลาดเป้าหมายมีความสำคัญมากๆค่ะทำให้เราได้เลือกลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าสำคัญของเราแล้วขณะเดียวกันเราได้ทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจเราที่มันจะตรงใจลูกค้ามากขึ้นนะคะว่าเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ยังไงมีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงค่ะการตลาดวิ่งบนโมเมนตัมของความแตกต่างค่ะนะคะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์จะบอกไว้นะคะว่าเราทำการตลาดให้ลูกค้าจดจำได้ด้วยความแตกต่างเท่านั้นเองค่ะลูกค้าไม่สามารถจำแบรนด์ที่มันเหมือนกันได้แน่นอนค่ะทุกวันนี้นะคะแบรนด์พิซซ่าอาจารย์ก็ยังแยกไม่ออกเลยค่ะยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนถูกไหมคะถ้าความแตกต่างมันไม่มากพอนะคะแต่ถ้าคุณเป็นแบรนด์พิซซ่าแบรนด์ใหม่แล้วคุณทำแบรนด์พิซซ่าเผ็ดจัดนะคะที่เผ็ดแบบลืมโลกร้องขอชีวิตมาเลยคุณอาจจะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจำได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะรสชาติมันโคตรจะแตกต่างนะคะการตลาดการสร้างแบรนด์จึงเบสออนความแตกต่างเสมอค่ะซึ่งเครื่องมือในการทำ STP ช่วยให้คุณแสวงหาความแตกต่างที่มีคนต้องการได้ค่ะนะคะดังนั้นอย่าลืมใช้เครื่องมือนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์การตลาด 4P หรือ 4C ต่อไปนะคะดังนั้นบทเรียนในช่วงแรกนะคะที่เราเรียนกันในเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเป้าหมายนะคะถ้าเราลองดูนะคะมันจะเหมือนกลวยเลยค่ะคุณจะเรียนจากภาพกว้างนะคะลงมาแล้วก็เริ่มเจาะลึกมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งในโมดูลต่อไปสิ่งที่เรียนจะเป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งรับต่อเนื่องมาจากส่วนที่เป็นส่วนแรกค่ะหลังจากเรารู้การตลาดเป้าหมายของเราเรารู้แนวโน้มของการวางตำแหน่งการตลาดของเรานะคะเรามีลูกค้าที่ชัดเจนเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคละการดำเนินการตลาดในส่วน 4P ก็จะต้องมาสอดคล้องกับส่วนแรกค่ะว่าเราจะทำการตลาดยังไงเราจะจัดการส่วนผสมได้อย่างไรบ้างค่ะนะคะดังนั้นมีประโยชน์มากๆค่ะท่านนักศึกษาเข้าใจในส่วนของโมดูลแรกแล้วก็ไปเรียนต่อในโมดูล2นะคะคุณก็จะเข้าใจว่าการจัดการส่วนผสมของ 4P ให้มันสอดคล้องเนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างมีทางเลือกยังไงบ้างมีกลยุทธ์ยังไงบ้างค่ะนะคะสิ่งที่จะฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการเรียนการจัดการการตลาดคือนะคะเวลาที่เราเรียนนะคะเราต้องแสวงหาข้อมูลให้มากพอนะคะทั้งส่วนของสภาพแวดล้อมส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันที่มีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำ SWOT analysis นะคะการวิเคราะห์ SWOT นะคะก็เอามาช่วยค่ะหลังจากที่เราได้สภาพแวดล้อมการตลาดแล้วก็ได้เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะคะเราก็จะมาดูจุดเด่นจุดด้อยโอกาสความเสี่ยงค่ะนะคะเราก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาจับนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงการตลาดเป้าหมายนะคะเราก็จะมีขั้นตอนในการทำก็คือ STและ P ค่ะนะคะซึ่ง S เราก็จะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงประชากรศาสตร์เชิงพฤติกรรมเชิงจิตนิสัยเชิงภูมิศาสตร์ค่ะ4เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์สำคัญนะคะซึ่งสามารถเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือใช้หลายเกณฑ์ผสมกันก็ได้ค่ะแต่ข้อแนะนำในความเป็นจริงคือเราใช้หลายเกณฑ์ผสมกันค่ะนะคะเพราะการตัดสินใจซื้อเราซับซ้อนแบบเป็นแบ็คบ็อกซ์ค่ะไม่ใช่ว่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันถึงเลือกกระเป๋าแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันมีพฤติกรรมแบบนี้ฉันหิ้วของเยอะขณะเดียวกันฉันก็มีบุคลิกที่ต้องคล่องแคล่วว่องไวและขณะเดียวกันฉันก็มีออฟฟิศซินโดรมอยู่ที่จะต้องแบบหิ้วกระเป๋าให้

เอาเข้าไว้สุดท้ายฉันเลยเลือกยี่ห้อนี้นะคะดังนั้นเกณฑ์ต่างๆก็เป็นไปได้ก็ใช้มากกว่า1เกณฑ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกทาร์เก็ตค่ะทาร์เก็ตเนี่ยเช่นเดียวกันค่ะเลือกได้หลายแบบนะคะแบบเล็กหลายส่วนหรือแบบใหญ่เลยแบบแมสก็ได้ค่ะโดยเลือกจากความจูงใจต่างๆค่ะแรงจูงใจว่าทาร์เก็ตที่เราเลือกเนี่ยควรจะมีขนาดที่เหมาะสมกับกิจการตรงกับวัตถุประสงค์และทรัพยากรเช่นเดียวกันมีการเติบโตนะคะไม่ใช่เป็นตลาดที่หดไปเรื่อยๆมีการแข่งขันที่แบบไม่เยอะมากไม่รุนแรงนะคะเราพอจะเข้าไปแข่งขันได้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอทำโพซิชันนิ่งค่ะเราก็จะเริ่มวางตำแหน่งนะคะผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงใจของกลุ่มที่เราเลือกไว้นะคะดังนั้นโพชันนิ่งต้องแสดงออกให้เห็นนะคะถึงคุณสมบัติที่แบบมันถูกใจลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเป็นคุณสมบัติที่เขาต้องซื้อแล้วขณะเดียวกันแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือก็คือ positioning statement คือข้อความนะคะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วข้อความว่าเรามีคุณสมบัติโดดเด่นยังไงในกลุ่มลูกค้าไปและแตกต่างจากคู่แข่งยังไงหรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแผนผังการรับรู้ perceptual map เราวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเวลาผ่านไปเมื่อเราทำกลยุทธ์การตลาดการดำเนินการตลาดไปแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องรีเช็คว่าลูกค้ารับรู้สิ่งนั้นหรือเปล่านะคะผ่านแผนผังการรับรู้เนี่ยแหละค่ะนะคะนี่คือขั้นตอนในช่วงต้นของโมดูลนี้นะคะได้ทบทวนให้พวกเราฟังเกี่ยวกับแก่นไอเดียที่สำคัญแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญในส่วนแรกนะคะที่เราได้เรียนกันไปในโมดูลนี้นะคะจะมีตัวอย่างค่ะนะคะจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำเรื่องของสภาพแวดล้อมกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะลองดูค่ะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเร็วๆนี้นะคะเราเห็นอยู่เยอะแยะมากมายค่ะที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นนะคะ alibaba.com อย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะเจ้าของคือแจ็คหม่าค่ะนะคะแน่นอนค่ะแจ็คหม่าไม่ได้จบมาทางด้าน IT ค่ะไม่ได้จบเลยสักนิดค่ะถ้าไปดูประวัติเขานะคะเรียกว่าจบมาทางด้านภาษาด้วยซ้ำนะคะเป็นคนที่แบบไปเป็นมัคคุเทศแบบไปฝึกงานเป็นมัคคุเทศนะคะโดยฝึกฟรีๆนะคะโดยไปยืนตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้บริการด้านมัคคุเทศเพียงเพื่อที่เขาจะได้เก่งภาษามากขึ้นนะคะเขาดูสภาพแวดล้อมค่ะคนนี้โตมาได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างเดียวเลยค่ะโดยที่เขามองเห็นแล้วค่ะว่าประเทศจีนกำลังจะกลายเป็นโรงงานของโลกค่ะอีกหน่อยของที่จะผลิตจากประเทศจีนจะเป็นที่ต้องการของโลกนี้ใบนี้เลยทีเดียวค่ะเราจะเทิร์นกำลังผลิตจากอเมริกาจากยุโรปเข้าสู่ประเทศจีนเขาเล็งเห็นสิ่งนี้ค่ะแล้วเขาก็เล็งเห็นสภาพแวดล้อมนี้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีเราจะมีออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มหลักของการทำการซื้อขายในโลกนี้ค่ะแน่นอนค่ะแจ็คหม่าไม่ได้มีความรู้ด้านไอทีแต่เขาเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วเห็นโอกาสจากโอกาสตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เขาพัฒนาแพลตฟอร์มของ alibaba.com ขึ้นเพื่อใช้ทำให้โรงงานในจีนสามารถถูกติดต่อนะคะจากธุรกิจระดับโลกได้ค่ะแล้วไม่ได้จบแค่นี้ถูกไหมคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เขาทำนะคะในแง่ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างๆที่ผ่านจาก alibabaนะคะและล่าสุดก็มาซื้อ Lazada ของไทยไปแล้วเพราะเล็งเห็นว่า e-commerce เป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องโตต่อไปนะคะภายในโลกนี้แล้วก็ทั่วทั้งเอเชียค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่เรามีกิจกรรม e-commerce สูงมากๆค่ะดังนั้นเขาทุ่มทุนค่ะถ้ามาลั่งลงทุนนะคะเปิดนะคะ AliExpress หรือ alibaba.com ในบ้านเราคงไม่คุ้มแน่ๆดังนั้นก็ลงทุนในการซื้อ lazada.com ไปเลยดีกว่านะคะเพื่อให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซที่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่เห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกค่ะดูทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเทคโนโลยีรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆแล้วเอามาใช้ค่ะไม่ได้จบแค่อาลีบาบาค่ะนะคะเรายังมีผู้บริหารเก่งๆอีกหลายคนในโลกนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเจมส์เบซอสของ amazon.com ค่ะนะคะคุณคงเคยเห็น amazon.com แล้วนะคะว่าเติบโตตั้งแต่ยุคที่เป็นยุคเว็บค่ะนะคะที่เราใช้เว็บในการสื่อสารแล้ว Amazon ก็เป็นคนแรกๆที่เล็งเห็นว่าเราซื้อขายผ่านเว็บได้

ได้นะคะเขาเทิร์นการแข่งขันจากเดิมที่ต้องแข่งขันกับ Barnes & Noble นะคะซึ่งมีสาขามากมายในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาแข่งขันโดยที่เขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปใช้เป็นเทคโนโลยีเลยค่ะเราขายหนังสือผ่านเว็บแทนแล้วกันแล้วเราจะมีสต็อกหนังสือรายการหนังสือมากกว่า Barnes & Noble ได้อย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องมีสต็อกเลยสักนิดนะคะแล้วก็ทำให้ Amazon.com ประสบความสำเร็จจากการขายหนังสือเนี่ยแหละค่ะแล้วมาต่อยอดจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่า Amazon.com ขายตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณสามารถซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่ Amazon.com ได้อย่างแน่นอนค่ะจากการวิเคราะห์โอกาสและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะเล็งเห็นว่าผู้บริโภคในอเมริกาและในทั่วโลกนี้จะเปลี่ยนมาซื้อขายผ่านออนไลน์แล้วนอกจากนี้นะคะเขายังพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเขาจะชอบสินค้าแบบไหนชอบหนังสือแบบไหนเกิดรายการหนังสือแนะนำรายการสินค้าแนะนำนะคะทำให้การซื้อขายบนโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่สนุกนะคะรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือผู้บริหารที่พัฒนาธุรกิจจากการวิเคราะห์โอกาสค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการขายผ่านเว็บถูกไหมคะตอนนี้ amazon.com พัฒนาไปถึงการขายผ่านแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะรายได้หลักของ Amazon อีกรายได้หนึ่งคือเกิดจากการให้เช่านะคะคลาวด์ค่ะเพราะเล็งเห็นว่าคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่จะมารองรับการฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดค่ะดังนั้น Amazon ก็พัฒนาเรื่องของระบบ Cloud Server ทั้งหมดแล้วก็ได้รายได้จากส่วนนี้ค่ะเป็นปริมาณมหาศาลทำให้แบรนด์ Amazon.com นะคะก้าวขึ้นไปสู่อันดับท็อป5แบรนด์ในใจผู้บริโภคแล้วจากการวิเคราะห์โอกาสที่เห็นอยู่จากสภาพแวดล้อมค่ะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเน้นคือเวลาที่เขาวิเคราะห์โอกาสสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายอะไรต่างๆนะคะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จวิเคราะห์ไกลมากๆค่ะไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะคะเขามองล่วงหน้าไปถึง10ปีแล้วค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดบริษัทเทสลาถูกไหมคะบริษัทเทสลาพัฒนารถไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันไงซึ่งพัฒนามาตั้งแต่10ปีที่แล้วละเพราะเขาเล็งเห็นว่านี่คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราจะมีทรัพยากรน้ำมันน้อยลงราคาแพงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีซึ่งสามารถพัฒนาได้เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า 100% ได้นะคะดังนั้นเทสลามุ่งมั่นกับการพัฒนาสิ่งนี้ค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดขึ้นอีลอนมัสก์บอกเลยค่ะว่าเขาจะพัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมมาตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นแนวโน้มในอนาคตค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้พัฒนาแค่เทสลาค่ะยังพัฒนาลูปอีกใช่ไหมคะรถยนต์ไฮเปอร์ลูปที่อีกหน่อยเราจะนั่งจากกรุงเทพไปนิวยอร์กในเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นสภาพแวดล้อมมาเป็นโอกาสนะคะแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตลาดเป้าหมายค่ะแน่นอนค่ะมันต้องมีตลาดเป้าหมายมีพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะเป็นโอกาสทางการตลาดขึ้นนะคะกรณีศึกษาในบ้านเรามีไหมนะคะมีค่ะเรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะที่พัฒนามาตอบโจทย์นะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะลองดูค่ะปัจจุบันเราก็มีร้านที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพที่เติบโตมากขึ้นนะคะเนื่องจากการวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ที่เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องของรูปแบบชีวิตสังคมวัฒนธรรมที่เราจะใส่ใจในเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนะคะเราจะสนใจในเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามที่รักสุขภาพอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกนะคะจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเรื่องจากสภาพแวดล้อมแบบนี้และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มใส่ใจอาหารการกินนะคะอย่างที่คำที่เขาบอกว่า you are what you eat ถูกไหมคะดังนั้นก็เลยเกิดเป็นโอกาสการตลาดที่ทำให้มีหลายๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านเพื่อสุขภาพอย่างใบเมี่ยงแสงแดดหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นเยอะขึ้นค่ะไม่ว่าเป็นการผูกปิ่นโตอาหารเพื่อสุขภาพส่งตามบ้านแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองโอกาสและพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดเป้าหมายนะคะดังนั้น3ส่วนแรกเป็นส่วนสำคัญค่ะเป็นพื้นฐานหลักของการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจว่าเราเห็นโอกาสไหมนะคะเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคไหมแล้วเราเจาะจงตลาดเป้าหมายเพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ดีพอไหมค่ะนะคะมีคนถามค่ะว่าการทำวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะนะคะเราต้องหาข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถหาข้อมูลได้ในยุคปัจจุบันผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเป็น

ข้อดีมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนทําไม่ได้เมื่อก่อนเราต้องไปแบบไปวิจัยตลาดไปวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดหรือเราต้องซื้อข้อมูลนะคะแต่ปัจจุบันนะคะ information everywhere ค่ะเราหาข้อมูลได้ทั่วไปค่ะจากสื่ออินเทอร์เน็ตก็ตามจากข้อมูลศูนย์วิจัยที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตามการเข้าถึงสื่อออนไลน์นี่มันง่ายมากๆค่ะดังนั้นเปิดโอกาสให้เราทําการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นนะคะเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็มีบทวิเคราะห์มากมายค่ะที่ช่วยเราทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้งมากขึ้นเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะเราสามารถทำการสังเกตนะคะผ่านกล้องวงจรปิดนะคะหรือเราใช้ AI ในการคำนวณ Data ได้มากขึ้นนะคะเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคหรือกระทั่งตัวอาจารย์เองค่ะเข้าพันทิป .com เนี่ยแหละค่ะเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากค่ะจากสิ่งที่พูดกันอยู่บนสื่อพันทิปค่ะพวกนี้ช่วยเราได้จริงๆค่ะในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะนะคะดังนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะเราอย่าลืมนะคะสื่อที่เราไม่ควรพลาดเลยค่ะคือสื่อที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์ค่ะพวกนี้ทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะให้ลึกซึ้งมากขึ้นเราต้องวิเคราะห์แนวโน้มไปข้างหน้าค่ะเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถวางกลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคตค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะคะสำหรับเรื่องของการตลาดเป้าหมายที่ย้ำแล้วนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ใหญ่มากนะคะให้เราเฉพาะเจาะจงให้มากค่ะเป็น niche market ให้มากค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะบางคนคิดถึงการตลาดว่าสามารถทำแบบกลุ่มเล็กๆแบบ individual market ได้นะคะโดยเฉพาะการทำผ่านออนไลน์ค่ะนะคะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยที่ราคาไม่แพงเลยนะคะทำให้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้มากขึ้นเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดนะคะค่อนข้างแตกแฟกเมนต์มากๆค่ะเนื่องจากความที่เราอยู่กับข้อเสนอของการตลาดมาค่อนข้างมากทำให้การตลาดเนี่ยมันมีความต้องการที่มันหลากหลายมันละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถทำการตลาดที่มันเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกคือว่าข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญค่ะในการทำในส่วนแรกนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะเราต้องพิจารณานะคะว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำควรจะมีคุณสมบัตินะคะที่สำคัญนะคะอยู่5ประการค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาต้องอัปเดตทันสมัยนะคะแล้วขณะเดียวกันต้องมีความสมบูรณ์นะคะ complete นะคะแล้วก็ไม่ตกหล่นนะคะเวลาที่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะควรจะได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนนะคะอย่างเช่นได้ทั้งgrowthตลาดได้ทั้งขนาดตลาดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะควรจะมีการcorrect ค่ะคือเอาข้อมูลเนี่ยมา validate ค่ะว่ามันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะบางคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมไปหาข้อมูลจาก Facebook แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันต้องไปดูว่าถ้ามีข้อมูลจากกรมกระทรวงต่างๆก็สามารถช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลสภาพแวดล้อมเราได้ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะข้อมูลมันต้องสอดคล้องกันค่ะเวลาตลาดเนี่ยถ้าบอกว่าตลาดผู้สูงอายุโตนะคะจากสื่อหนึ่งอีกสื่อหนึ่งก็ควรจะบอกว่าตลาดผู้สูงอายุโตด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจค่ะว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องถูกต้องค่ะนะคะนี่คือหลักการในการหาข้อมูลจากสารสนเทศต่างๆเพื่อช่วยเราในการทำการตลาดในส่วนแรกค่ะนะคะหลังจากเราทำ3ส่วนนี้แล้วนะคะกลยุทธ์การตลาดโดยรวมก่อนจะเข้าถึงกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็มีนะคะอย่างเช่นเรามีกลยุทธ์แบบที่เรียกว่าผู้นำด้านต้นทุนค่ะหรือเรียกว่า cost leadership ค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ใหญ่กลยุทธ์หนึ่งค่ะที่เราใช้หลังจากเราได้ตลาดเป้าหมายเราได้ส่วนผสมการตลาดเราได้ตำแหน่งการตลาดแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าต่อไปนี้แบรนด์ของเรานะคะจะต้องมีต้นทุนต่ำนะคะเป็นผู้นำด้านต้นทุนเพื่อเสนอราคาที่มี value มากที่สุดให้กับลูกค้าค่ะนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ cost leadership ค่ะซึ่งมันใช้กันเยอะค่ะอย่างเช่นในแบรนด์แอร์ไลน์ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในยุคที่การแข่งขันเรื่องราคาจาก low cost airline นะคะแข่งขันกันเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะต้องการบินไปที่ไหนก็ได้นะคะต้องการท่องเที่ยวด้วยตัวเองซึ่งเป็นเทรนด์จริงๆค่ะตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอยากจะจองเองท่องเที่ยวเองไปเองนะคะที่เราเรียกว่าการเดินทางแบบอิสระนะคะดังนั้นโลคอสแอร์ไลน์ก็เป็นการสร้างกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนมาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะ
นะคะซึ่งกลยุทธ์นี้ก็จะส่งผลว่าอีกหน่อยส่วนผสมการตลาดนะคะ 4P เราก็จะทำเพื่อตอบสนองเรื่อง Cost Leadership ค่ะนะคะดังนั้นเห็นได้ชัดคือกลุ่ม Low Cost Airline นะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มRetail บางอันอย่างเช่นอีเกียแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะนำเสนอราคาที่ทุกคนรับได้กับของตกแต่งบ้านที่มีสไตล์มีการดีไซน์จากยุโรปแต่อยู่ในราคาที่ทุกคนรับได้แต่เราเป็นผู้นำด้านต้นทุนเกิดจากการที่เราจัดการโลจิสติกได้ถูกที่สุดค่ะเพราะของทุกอย่างมันแพ็คออกมาเล็กมากๆค่ะแล้วถ้าคุณไปที่อีเกียแน่นอนคุณต้องเลือกของเองไม่มีพนักงานนะถือของมาเองนะคะขนมาที่รถด้วยตัวเองแล้วก็ประกอบเองที่บ้านค่ะดังนั้นคอสการบริการต่ำมากๆค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคอสลีดเดอร์ชิพค่ะนะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์รวมที่เราใช้นะคะภายหลังจากที่เราได้ตำแหน่งเป้าหมายได้วางตำแหน่งทางการตลาดแล้วนะคะเราก็สามารถตั้งกลยุทธ์แบบนี้ได้เป็นที่นิยมแบบนึงค่ะอีกกลยุทธ์นึงค่ะเขาเรียกว่าผู้นำด้านคุณภาพค่ะ quality leadership ค่ะกลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ที่เราจะแสวงหาคุณภาพสูงสุดค่ะแน่นอนนะคะแบรนด์ที่อาศัยกลยุทธ์แบบนี้มักจะตั้งราคาแพงๆค่ะพอจะนึกออกไหมคะเราพอจะมีตัวอย่างไหมคะราคาแพงหูฉี่เลยถูกไหมคะเพราะว่าอยากให้คุณภาพสูงสุดค่ะนะคะดังนั้นพวกนี้จะใช้ของดีนะคะถ้าเป็นโรงแรมก็โรงแรม5ดาว7ดาวเลยค่ะนะคะอย่างโรงแรมที่ดูไบโรงแรมนึงนะคะเป็นโรงแรม7ดาวบอกเลยค่ะมีหมอนให้17บาเห็นนะมีห้องน้ำให้2ห้องนะคะเตียงหมุนได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีสามารถเสิร์ฟอาหารได้บนห้องมีลิฟต์ส่วนตัวนี่คือผู้นำด้านคุณภาพค่ะคุณเสนอคุณภาพบริการให้สูงสุดค่ะแนวโน้มคุณจะตั้งราคาสูงสุดอาจจะไม่ต้องขนาดโรงแรมที่ดูไบก็ได้นะคะตัวอย่างที่พื้นที่เราเจอกันอย่างกาแฟ Starbucks อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเลยค่ะเขาใช้เมล็ดกาแฟเขาจะคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันที่สุดบาริสต้ากว่าจะมาชง Starbucks ได้เนี่ยต้องผ่านการเทรนเป็นเดือนนะคะกว่าจะออกมาได้นะคะแล้วก็อะไรถ้าไม่ถูกใจนะคะล่าสุดอาจารย์ไป Starbucks เนาะลูกค้าสั่งร้อนแล้วบังเอิญชงเย็นกลับมาเนี่ยจะไม่มีการขยันขยอให้ลูกค้ารับค่ะทิ้งค่ะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะคุณภาพบริการต้องสูงสุดคุณจะไม่เคยไป Starbucks แล้วไปนั่ง 7-8 ชั่วโมงแล้วถูกไล่เลยนะคะเขาจะให้คุณนั่งได้นานที่สุดเท่าที่คุณอยากจะนั่งค่ะเพราะนี่คือ quality leadership ค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ากาแฟมันจะแพงนะคะเพราะคุณกำลังซื้อสิ่งที่เรียกว่า quality ค่ะนี่คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งแนวโน้มนะคะกลุ่มเป้าหมายของ quality leadership นะคะมักจะเป็นกลุ่มคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจเรื่องคุณภาพมีกำลังจ่ายนะคะมีกำลังซื้อนะคะเป็น high end นิดนึงนะคะกลุ่มนี้ก็จะทำด้วยกลยุทธ์แบบนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นสายการบินก็ต้องเป็นสายการบินแบบ full service นะคะบริการดีปูพรมแดงตลอดนะคะก็จะให้บริการแบบเป็น quality ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะคะก็นาฬิกาก็คงต้องเป็น Rolex อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนคงต้องเป็นกลุ่ม iPhone Apple พวกนี้ค่ะจะเน้น quality leadership ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ต้องใส่ใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเรื่องคนนะคะคุณภาพเรื่องสินค้านะคะคุณภาพเรื่องสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะต้องเอามาอยู่ในตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งแนะนำนะคะว่าเราเอาไปใช้ต่อในส่วนผสมการตลาดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์ที่เรียกว่านวัตกรรมค่ะคนที่เล่นกลยุทธ์แบบนี้นะคะจะมุ่งเน้นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มที่เป็นอินโนเวเตอร์ค่ะนะคะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นแบบพวกไฮเทคนะคะพวกที่เน้นความที่แบบทันสมัยนะคะดังนั้นแบรนด์ที่ทำกลยุทธ์นวัตกรรมนะคะจะต้องเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอค่ะทำยังไงก็ได้นะคะให้มีนวัตกรรมใหม่เป็นผู้นำตลาดนะคะของบางอย่างตลาดจะพร้อมรับไม่รับไม่รู้ล่ะแต่ฉันออกมาแล้วนะคะถ้าเป็นทีวีฉันต้องออกทีวีจอโค้งมาเป็นเจ้าแรกนะคะทีวีติด Wi-Fi มาเป็นเจ้าแรกนะคะตัวอย่างแบรนด์ที่ทำแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะ Google ค่ะนะคะ Google ต้องเน้นเลยค่ะว่าต้องมีพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมปีหนึ่งนะคะมากกว่า10อย่างค่ะ
นะคะคนที่ Google ปลูกฝังเลยค่ะว่าคุณต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าคุณทำงานที่ Google ไม่ต้องทำงานที่ออฟฟิศก็ได้นะคะไป

ทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะขอแต่ให้มีไอเดียใหม่ๆออกมาค่ะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้คงความเป็นบริษัทนวัตกรรมค่ะนะคะดูแค่โลโก้สิคะโลโก้ Google ยังเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยค่ะนะคะเพื่อทำให้ดูรู้สึกว่ามันมีความใหม่สดอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นของบางอย่างที่ Google ออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Map เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากใช่ไหมคะ Google Docs นะคะแล้วก็ยังรวมถึง Google Glass อย่างเงี้ยค่ะนะคะอนาคตก็จะมี Google Drive ด้วยนะคะเราไม่ต้องขับรถด้วยตัวเองค่ะอีกหน่อยจะมีรถที่ Google พาเราขับไปเลยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์รออยู่นะคะชอบมากนะคะ Google Watch Google ต่างๆค่ะออกมาเต็มเลยค่ะ Google Translate อย่างเงี้ยค่ะโอ้ทุกอย่างคิดค้นมาเพื่อคงความเป็นผู้นำนวัตกรรมค่ะจนหลายคนบอกเลยนะคะบอกว่ารัก Google แล้วตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีสิ่งใหม่ๆให้เราเสมอค่ะนะคะนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่คงความเป็นนวัตกรรมค่ะนะคะมีอีกหลายบริษัทที่พยายามใช้นโยบายแบบนี้เหมือนกันกลยุทธ์แบบนี้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นTesla แบบนี้ค่ะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเป็นบริษัทที่คงความเป็นนวัตกรรมค่ะขอทำสิ่งแรกของโลกค่ะนะคะได้ข่าวว่าอีลอนมัสก์ตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องพาหายานพาหนะที่พาผู้โดยสารไปเที่ยวดาวอังคารกันได้แบบสบายๆเร็วๆนี้นะคะก็รออยู่นะคะว่าค่าตั๋วโดยสารจะไหร่นะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึง full service airline low cost airline ค่ะเขาเป็น innovative airline แน่นอนค่ะนะคะยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่การตลาดเราก็ใช้บ่อยค่ะเรียกว่า differentiation strategy ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งแสวงหาความแตกต่างอย่างที่บอกค่ะการทำการตลาดได้ดีเรามุ่งอยู่บนโมเมนตัมของความแตกต่างค่ะดังนั้นถ้าใครยึดเอากลยุทธ์นี้จะทำสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะนะคะโดยที่แนวคิดที่ว่าความแตกต่างทำให้คนจดจำนะคะความแตกต่างเนี่ยทำให้คนชอบนะคะเพราะว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบชอบอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะดังนั้น differentiation strategy ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้กันทั่วไปเหมือนกันค่ะนะคะโดยการที่ดูว่าคู่แข่งขันมีอะไรเราก็จะเสนออะไรที่มันแตกต่างจากเขาค่ะอาจารย์ชอบพูดเสมอค่ะเหมือนกับว่าเราจะไปลงทุนในตลาดนัดใช่ไหมคะถ้าเขามีคนขายหมูปิ้งหมูย่างอยู่เยอะแล้วนะคะกรุณาอย่าไปเป็นเจ้าที่3ที่4นะคะเพราะเราจะขายไม่ได้ค่ะ differentiation strategy คือเน้นว่าเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากคนอื่นให้มากที่สุดค่ะถ้าเขามีหมูย่างอยู่เยอะแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นค่ะไปขายขนมจีนนะคะไปขายข้าวผัดแทนหรือกระทั่งไปขายหมูย่างก็ขายหมูย่างสมุนไพรค่ะบังเอิญฉันเกิดมาถนัดทำหมูปิ้งหมูย่างก็น่าแตกต่างค่ะหมูย่างสมุนไพรหมูย่างสีหมูย่างหมาล่าอะไรไปแทนค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่สร้างความประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดค่ะนะคะมีหลายแบรนด์ใช้อยู่ค่ะยกตัวอย่างนะคะเรายกตัวอย่างแอร์ไลน์มาตั้งแต่ต้นนะคะแอร์ไลน์ก็มีโลคอสแอร์ไลน์แข่งกับฟูลเซอร์วิสแอร์ไลน์ใช่ไหมคะดังนั้นแบรนด์แอร์ไลน์ที่จะเข้าไปแข่งอีกนะคะถ้าจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์แบรนด์ที่4ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นบางกอกแอร์เวย์เลยเสนอตัวเองว่าตัวเองเป็นบูติกแอร์ไลน์แทนแล้วกันค่ะโดยที่ราคาไม่ได้สูงเท่าฟูลคอสแต่ราคาก็ไม่ได้ต่ำเท่าโลคอสแต่ว่าเสนอความแตกต่างค่ะคือการเดินทางแบบมีไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณซื้อตั๋วคุณก็จะได้เลาส์เข้าเลาส์ทันทีนะคะแล้วเลาส์เนี่ยก็เป็นเลาส์ที่แบบยาย่ามาโปรโมทด้วยนะคะว่าเข้าไปแล้วจะมีความสุขมีอาหารการกินเจอหนุ่มหล่อๆนะคะที่สำคัญข้าวต้มมัดอร่อยนะคะจนกลายเป็นจุดจดจำค่ะนะคะล่าสุดอาจารย์จะบินไปสอนต่างจังหวัดนะคะเลขาก็ยังบอกว่าไปแบงกอกแอร์เวย์ดีไหมคะราคาไม่ต่างจากโลคอสมากแต่เขาต้มมัดอร่อยกลายเป็นจุดจดจำไปเลยค่ะดังนั้นนี่คือ differentiation strategy ค่ะเป็นที่นิยมใช้กันในการทำการตลาดเหมือนกันค่ะคุณสามารถเอา strategy เหล่านี้มาใช้ได้หลังจากคุณได้พบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะนะคะมันทำให้เราเกิดความแตกต่างที่โดดเด่นมากขึ้นค่ะและตอนที่ไปทำเรื่องของ 4P ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะนะคะดังนั้นโดยสรุปรวมนะคะก็จะมีกลยุทธ์การตลาดที่แนะนำนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์ low cost strategy นะคะเน้นต้นทุนต่ำส่งผลทำให้คุณเสนอราคาให้กับลูกค้าได้ต่ำหรือต้องบอกบางแบรนด์ก็ไม่เสนอราคาต่ำนะคะแต่เอากำไรที่ได้อะค่ะเอาไปขยายตลาดได้มากขึ้นขยายสาขาได้มากขึ้นค่ะลืมยกตัวอย่างอันนี้ไปค่ะอย่าง 7-Eleven อย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็น low cost strategy อย่างหนึ่งค่ะ

เพราะว่าเขาผูกในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่าง 7-Eleven ทำเองดังนั้นแน่นอนค่ะต้นทุนต่ำแน่นอนนะคะเพราะกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาถูกไหมคะทุกอย่างเราทำเองหมดนะคะเราไม่มีในแง่ของการขาดทุนให้คนอื่นเลยดังนั้นโลคอสแน่นอนแต่ราคาก็ไม่ได้ต่ำที่สุดถูกไหมคะแต่เขาเอากำไรที่ได้นี่แหละค่ะเอาไปใช้ในการขยายสาขาได้มากที่สุดค่ะตอนนี้เซเว่นมี 8,000 สาขาละนะคะรวมถึงขยายบริการด้วยค่ะอะไรๆก็ที่เซเว่นได้หมดค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของการจ่ายบิลนะคะกินกาแฟนะคะล่าสุดก็ส่งโลจิสติกส่งของผ่านเซเว่นได้ด้วยอนาคตเราอาจจะมีบาร์เบอร์ซักรีดอยู่ที่เซเว่นได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในโลคอสสตราทีจี้ค่ะแต่ไม่ได้เอามาใช้ในการให้ลดเป็นราคาให้แก่ลูกค้าค่ะแต่เอาไปใช้ในการทำการตลาดค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากโลคอสแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของที่เป็นควอลิตี้สตราทีจี้ค่ะคุณสามารถเป็นผู้นำด้านคุณภาพได้นะคะเป็นพรีเมียมสตราทีจี้บางคนก็เรียกอย่างนี้นะคะคือคุณดีที่สุดอะดีที่สุดในทั้งหมดนะคะbase in class อะค่ะดีที่สุดเลยถ้าเกิดนึกถึงอยากได้ของดีให้นึกถึงเจ้านี้ค่ะนะคะดังนั้นถ้าเป็นห้างคุณเป็นห้างแบบระดับ central embassy นะคะระดับพารากอนนะคะระดับ emporium นะคะถ้าเป็นแอร์ไลน์คุณคือ full service ชั้นดีค่ะระดับ singapore airline ระดับปรูพรมแดงเลยนะคะถ้าเป็นในแง่ของสินค้านะคะคุณก็เป็นระดับ rolex iphone นะคะระดับที่แพงที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นของสินค้าก็คือเป็นรุ่นนวัตกรรมรุ่นที่แบบควอลิตี้สูงสุดค่ะอันนี้คือควอลิตี้ลีดเดอร์ชิพค่ะนะคะอีกกลยุทธ์นึงนะคะคือกลยุทธ์ในแง่ที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมค่ะนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วนะคะอย่างเช่น Google นะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะว่าเน้นนวัตกรรมจริงๆมีนวัตกรรมออกใหม่มานะคะเป็น10อย่างนะคะหรือนะคะ Tesla นะคะก็เป็นบริษัทนวัตกรรมนะคะหรือกระทั่ง amazon.com ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เน้นนวัตกรรมค่ะนะคะล่าสุด Amazon ออก Amazon Dash อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นปุ่มนะคะให้คุณกดได้เลยถ้าของหมดเมื่อไหร่กดปุ๊บนะคะมันจะลงไปที่รถเข็นในมือถือได้เลยนะคะสั่งของได้ทันทีนะคะหรือ Amazon Go นะคะที่รีลั่นมากปีที่แล้วนะคะคือคุณสามารถเข้าไปที่ร้านค้าของ Amazon นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าคิวจ่ายเงินค่ะคุณหยิบของแล้วออกเลยค่ะโดยที่ตำรวจไม่จับนะคะหมอถ้าทำที่เมืองไทยไม่ได้นะคะหยิบไปเซเว่นหยิบของออกเลยตำรวจจับนะคะนะคะอันนี้คุณออกเลยตำรวจไม่จับเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณหยิบของปุ๊บเซ็นเซอร์ทำงานแล้วค่ะว่าของถูกหยิบนะคะเมื่อคุณเดินเข้าก่อนเมื่อคุณเดินเข้านะคะเซ็นเซอร์มันจะส่งไปที่มือถือค่ะว่าใครเดินเข้านะคะแล้วก็แอปพลิเคชันจะเปิดออกค่ะนะคะแล้วพอคุณหยิบของปุ๊บเซ็นเซอร์จะถูกดึงขึ้นมาค่ะว่าของไหนถูกหยิบนะคะแล้วก็จะยิงข้อมูลเข้าไปที่มือถือของเราค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราเดินออกค่ะเราก็จะผ่านตัวสแกนอีกทีนึงค่ะเพื่อเอาของที่ไปด้วยเนี่ยยิงใส่รถเข็นจ่ายเงินได้ทันทีค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นของ Amazon ค่ะนะคะอีกเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับธุรกิจที่เน้นการตลาดแบบนวัตกรรมค่ะโดยเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI Sensoring Location Based นะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมก็จะเลือกใช้วิธีนี้ค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์เน้นความแตกต่างค่ะอันนี้ทั่วไปเรามักจะใช้กันเลยค่ะเพราะเราเน้นความแตกต่างไม่เหมือนใครทำให้ลูกค้าจดจำค่ะนะคะยกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะบางกอกแอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นบูติกแอร์ไลน์นะคะคนอื่นจะแข่งราคาแข่งกันไปค่ะฉันไม่แข่งฉันแข่งที่ว่าเดินทางอยากมีไลฟ์สไตล์ให้มาเดินทางกับฉันนะคะหรือนะคะธุรกิจถ้าเป็นสินค้านะคะธุรกิจสินค้าก็อย่างเช่นนะคะ iPhone อะไรแข่งกันไปเลยค่ะนะคะหัวเว่ยเข้ามาค่ะแทนที่จะไปแข่งเรื่องคุณภาพนะคะแทนที่จะไปแข่งเรื่องมีรุ่นใหม่แบบใหม่เยอะแบบ Samsung ค่ะหัวเว่ยแข่งที่กล้องค่ะนะคะอยากได้กล้องดีให้มาเลือกฉันค่ะเพราะฉันใช้กล้องไลกาค่ะนี่คือ differentiation ค่ะแตกต่างจากคนอื่นเพราะคุณเห็นว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้เริ่มเน้นกล้องยังไม่มีใครมาจับเรื่องนี้ดังนั้นหัวเว่ยบอกว่ากล้องดีที่สุดอยู่ที่ฉันค่ะดังนั้นกลยุทธ์ differentiation strategy ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้ค่ะ
4กลยุทธ์นี้แนะนำนะคะหลังจากเรารู้เรื่องของการตลาดเป้าหมายแล้วเราลองดูค่ะว่าตัวเราเหมาะกับกลยุทธ์ไหนเพื่อตอบสนองการตลาดเป้าหมายค่ะแล้วเอามาประกอบในการเขียน positioning strategy ได้ค่ะว่าเราจะวางตำแหน่งเป้าหมายอย่างไรค่ะนะคะดังนั้นในโมดูลนี้จะเป็นส่วนแรกนะคะที่ทำให้เราเข้าใจนะคะทั้งการตลาดและเข้าใจทั้งตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อจะไปวางแผนการดำเนินการตลาดต่อไปนะคะการจัดการการตลาดเป็นสิ่งสำคัญค่ะต้องวางแผนนะคะอย่าทำการตลาดโดยไม่วางแผนค่ะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินทางไปโดยไม่พกแผนที่ไม่มีเข็มทิศ

สภาพแวดล้อมที่ไปเป็นอย่างไรนะคะและรวมถึงนะคะเรามีกลยุทธ์แบบไหนในการเดินทางไปให้ถึงจุดหมายค่ะนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะนะคะต้องเสียเวลากับการวางแผนสักนิดเสียเวลากับการศึกษาสภาพแวดล้อมสักนิดค่ะอย่าออกเดินทางโดยไม่มีอะไรเลยกระทั่งไม่รู้เลยค่ะว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะมีสิทธิ์เรือล่มแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากของการจัดการการตลาดค่ะแล้วส่วนหน้าเราค่อยมาล่องเรือกันค่ะมาดูว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะวางแผนการเดินทางยังไงการเดินทางจริงๆจะเป็นยังไงค่ะด้วย 4P นะคะหรือ 4C ที่เราเรียนไปแล้วนะคะถ้าทบทวนก็คือเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ product ค่ะผลิตภัณฑ์การจัดการผลิตภัณฑ์หรือในอีกมุมมองหนึ่งก็คือ customer need and want หรือที่อาจารย์แอดให้คือ customer value ค่ะอีกมุมมองหนึ่งคือเรื่องของ price ค่ะราคาค่ะหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้ราคาสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วก็ price ก็จะ reflect ออกในเชิงของมุมมองของ C ก็คือ customer cost ค่ะซึ่ง cost มีได้เยอะแยะมากมายค่ะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีเรื่องแต่ตัวเงินอย่างเดียวมีเรื่องเวลานะคะมีเรื่องของการออกแรงของลูกค้านะคะซึ่งเราจะได้คุยต่อไปนะคะว่าก็มาคิดเป็นเรื่องของราคาได้เหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็มี P ตัวที่3ค่ะP place ค่ะย้ำแล้วย้ำอีกนะคะ place แปลว่าการจัดจำหน่ายนะคะไม่ได้แปลว่าสถานที่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่มีสถานที่กันแล้วนะคะไม่ขายบนมีหน้าร้านก็ได้ค่ะนะคะดังนั้น place คือการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายกับการกระจายออกไปค่ะนะคะซึ่ง place ในมุมมองของลูกค้าก็คือ customer convenience ค่ะให้สะดวกที่สุดล่ะค่ะอาจารย์ชอบบอกว่ามันเป็นสะพานค่ะเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์เราให้ถึงมือลูกค้าค่ะนะคะจะใช้สะพานไหนก็ได้ค่ะจะสะพานออนไลน์สะพานออฟไลน์สะพานร้านหรืออะไรก็ได้ค่ะนะคะและ P ตัวสุดท้ายค่ะโปรโมชั่นค่ะส่งเสริมการตลาดค่ะก็คือการสื่อสารให้ลูกค้ารู้จักนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งบทบาทที่มีมากตอนนี้คือการสื่อสารออนไลน์ค่ะมีบทบาทจริงๆเลยเป็นที่นิยมจริงๆเลยเพราะว่าต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่มีข้อจำกัดค่ะนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้ถ้ามองในมุมมองของ C ก็คือ customer communication ค่ะเราสื่อสารถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะซึ่ง 4P นี้มันเกิดขึ้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะเราเดินเข้าไปที่ 7 ใช่ไหมคะเราก็เห็นโฆษณาของสินค้าเราก็เห็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าเราก็เห็นราคาแปะอยู่นะคะแล้วตรงนั้นก็อยู่ที่ 7 นั่นแหละค่ะมันเกิดที่เดียวกันค่ะเพียงแต่เรามาแยกองค์ประกอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการจัดตลาดได้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะนะคะดังนั้นโมดูลหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเราจะเริ่มล่องเรือกันออกไปแล้วค่ะว่านะสภาพแวดล้อมที่เรารู้จักนะคะนะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งณนะการตลาดเป้าหมายที่เราเลือกเจาะไว้แล้วนะคะวางเป้าไว้แล้วว่าเราจะไปถึงตรงไหนนะคะด้วยกลยุทธ์แบบไหนนะคะเราก็จะล่องเรือไปด้วยกันค่ะกับโมดูลหน้าค่ะการจัดการการตลาดโมดูล 2ค่ะขอบคุณค่ะ

ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ

0: ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
5: ่เอาครูไหนอ่ะ
4: ไม่รู้
5: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมโมกไปสักสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
6: น่ารัก
7: เมื่อไหร่จะเลิก
8: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: I returned here for just one reason I fell in love
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSGOU Channel

พียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

วาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับก็2สายพันธุ์เนี่ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกี Modify 6อะครับที่เราเรียกกันก็คือเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปอะครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบโชยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งเหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะคว้านกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับการตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในกลุ่มคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมาก

เรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน JP ก็คือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมการผลิตนะครับก็ของเราก็จะใช้วิธีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผลผลิตเราเยอะก็อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนที่เขาทำกันว่าเก็บผลผลิตสดๆจากไร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับกันที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ำว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทํากิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันธุ์ไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าเป็นมะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ภายในบ้านเขามันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโทรมแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นการโยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะโยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอย่างผักนี่ก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกโดยการเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วเรามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปในขวดปากขวดเลยแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเรียกพริกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลารดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกปล่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมๆลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดหนึ่งมีที่มีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นไอ้ปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำไปเรียนไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่ 2-3 สายพันธุ์จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกใส่กระถางแต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัสดุปลูกในการปลูกวัสดุนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้างปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุตัว2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเพชรด้วยผสมคลุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ1ไม่เรื่องใหญ่มาก เราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม้ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะยุบลงไปด้วยเค้าเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบกันแล้วเอาต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเติมพื้นที่ในกระถางอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบาดนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกอ่ะบนเชือกนั้นอีกทีระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและมีการปลูกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวนแบบเกษตร

0: แมลงเข้ามาในสวนเรามีทองหลางให้กินอร่อยกว่าทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

็คือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากตรงนี้นะครับเพราะว่า1ก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบคกลับมาให้เราว่าเขาทำแล้วนะตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเขาดีขึ้นปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบคกลับให้เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสุดความรู้เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำในฟาร์มของเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาจะบอกเราว่าอ่ะโอเคในถึงตรงเนี้ยที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคำติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยให้ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาหรือกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทำพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าในพื้นที่เนี้ยยังมีนะคนที่ทำการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทำการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกระเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกล้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เลยกลับมาใหม่ว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดการได้เองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่เราก็เลยมาปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับที่ได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมานะครับเพราะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มาก
เราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องผ่านระบบภาครัฐเป็นภาคของประชาสังคมเองจริงๆ

ุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับและเนื้อหาต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยก็จะมีบทบาทแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจากสังคมโลกนั่นเองนะครับยังไงบ้างนะครับ

เนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะพูดถึงการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญเราจะพูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติและเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนื้อหาการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าคำว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเมืองไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการกำเนิดระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรัฐสภาทั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นกลไกของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภามันก็คือไม่มีในประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐสภาก็แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพาพูดถึงระบบขั้วอำนาจในทางการเมืองโลกกับการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเราเวลาอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าถ้าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือมาพร้อมกับรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยแล้วแน่นอนก็คือว่าต้องมีระบบรัฐสภาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือกำเนิดของระบบรัฐสภาไทยกับความผันผวนทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่ากำเนิดของระบบรัฐสภานั้นมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ต้องมีรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวหรือเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาระบบรัฐสภาขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาหรือสภาของประเทศไทยในช่วงแรกๆก็จะมีลักษณะเป็นสภาเดียวนะครับก็คือมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับมีจำนวน70คนนะครับเริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2475นะครับเริ่มมีกลไกเข้าสู่กลไกหรือกระบวนการต่างๆนานาของประชาธิปไตยถูกไหมครับเริ่มมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับเริ่มมีนายกรัฐมนตรีคนแรกและนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือพญามโนปกรณ์นิติธาดาเห็นไหมครับทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภาทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนายกรัฐมนตรีพวกนี้ล้วนเป็นกลไกในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้า2475เราไม่มีนายกรัฐมนตรีเราไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีรัฐธรรมนูญเราไม่มีรัฐสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งก็อยู่ในช่วงของรัชกาลที่7นะครับรัชกาลที่7ก็เริ่มพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เพราะฉะนั้นทุกปีก็จะถือเอาวันที่10ธันวาเป็นวันรัฐธรรมนูญไม่งงนะครับฉบับแรกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นฉบับชั่วคราวนะครับเนี่ยนะครับ2475นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงปีเดียวกัน2475นะครับแต่ว่าเป็นเดือนธันวานะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนาถูกไหมครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกจริงๆแล้วเป็นฉบับชั่วคราวเพราะฉะนั้นถัดมานะครับในวันที่10ธันวา2475
ะครับรัชกาลที่7ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็เลยถือเอาวันที่10ธันวานั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยก็กำหนดให้มีสภาเดียวแต่สมาชิกมี2ประเภทก็คือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมแล้วก็มาจากการแต่งตั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรื่องของกำเนิดรัฐธรรมนูญอะไรแล้วเนี่ยเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยประเทศชาติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นทำไมถึงต้องเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินึกออกไหมครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกอย่างมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่เซตตัวถูกไหมครับเราเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นยุคแรกช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมันเป็นไปได้สูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองประเด็นแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือมันก่อให้เกิดการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2476ก็คือเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานนั่นเองนะครับก็เกิดการทำรัฐประหารละก็คือพูดง่ายๆเกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น2475ก็คือภายใต้การนำของพญาพหลหลวงพิบูลสงครามหลวงสุพัชราไสนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลนะครับพญามโนปกรณ์กับกลุ่มคณะราษฎรขัดแย้งกันในเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมนะครับซึ่งอาจจะถูกมองว่าไอ้เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์เนี่ยมีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมส่วนกลางอะไรนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าเป็นถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นถัดมาก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากบฏบวรเดชนะครับก็คือภายใต้การนำของพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็เชื้อพระวงศ์ข้าราชการทหารแล้วก็พลเรือนนะครับใช้ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนะครับก็คือสาเหตุก็เกิดจากความไม่พอใจรัฐบาลของพญาพหลที่เชิญหลวงประดิษฐ์มาช่วยงานอีกนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายกบฏนั้นแพ้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับแล้ววันที่2มีนาคมและที่7ก็ทรงสละราชสมบัติสาเหตุของการสละราชสมบัตินั้นในเอกสารเราเขียนไว้ชัดเจนแต่ก็ในที่นี้ก็ขออนุญาตว่าให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการที่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินั้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับนักศึกษาไปอ่านคงไม่พูดถึงในที่นี้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็คือหลังจากที่นะครับหลวงพิบูลสงครามหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกนะครับต่อจากพญาพหลเมื่อวันที่16ธันวาคม2481นะครับจอมพลป.เนี่ยก็ได้สร้างแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดชาตินิยมหรือสร้างชาตินั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาตินะครับเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยนะครับกำหนดนโยบายรัฐนิยม12ฉบับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อะไรต่างๆนานาเพื่อให้เข้ามีลักษณะเป็นสากลนั่นเองมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นภายใต้จอมพลป.พิบูลสงครามเราก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2โดยร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับแต่เมื่อสงครามยุติไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็คือฝ่ายอักษะหรือญี่ปุ่นแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเราไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็เนื่องจากว่าเรามีขบวนการเสรีไทยยังคงจำชื่อนี้ได้ถูกไหมครับซึ่งก็คือขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็คือคอยต่อต้านฝ่ายอักษะอย่างลับๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเราก็อ้างได้ว่าการที่เราต้องเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนั้นก็คือเพราะสภาพความจำเป็นนะครับแต่เราก็พูดง่ายเรามีเสรีไทยที่ต่อต้านฝ่ายอักษะอยู่นะครับก็เลยทำให้ไทยนั้นไม่ต้องตกเป็นประเทศที่แพ้สงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงมันก็ทำให้โลกแบ่งเป็น2ขั้วอำนาจก็คือขั้วอำนาจฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่มีสหรัฐเป็นแกนนำแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนนำสหภาพโซเวียตก็คือยุคนั้น

มัยนั้นนะครับปัจจุบันสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วนะครับทีนี้ไทยเราเนี่ยก็โน้มเอียงไปทางหรือพูดง่ายๆนะครับไปอยู่สังกัดค่ายของฝ่ายประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำซึ่งก็มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้ไทยนั้นอยู่ร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเนื่องจากว่าสหรัฐเคยให้ความช่วยเหลือไทยนะครับรวมไปถึงไทยก็มีนโยบายที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์มาอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเป็นไปได้ว่าไทยจะไปเข้าอยู่ในขั้วของฝ่ายคอมมิวนิสต์รวมทั้งผู้นำของประเทศไทยนะครับชนชั้นนำของประเทศไทยหลายๆคนก็ได้รับการศึกษาจากชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับก็เลยทำให้ไทยนั้นเลือกเข้าอยู่ฝ่ายของเสรีประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญครับถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยยุค3จอมพลนะครับสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างเนื้อหาอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการรัฐประหารพ.ศ. 2490ซึ่งถือว่าเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับพูดถึงการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการพูดถึงการปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมาดูถึงประเด็นแรกก่อนนะครับว่าทำไมการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490จึงถือเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับสาเหตุของการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490นะครับภายใต้การนำของเจาะพลโทผินชุนวัฒน์และก็พวกนะครับสาเหตุที่เกิดการทำรัฐประหารในครั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอันเป็นผลเมื่อจากสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้นนะครับจนทำให้เกิดปัญหาสังคมในหลายๆประการนะครับรวมไปถึงฝ่ายทหารก็รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือหมายความว่ากลุ่มเสรีไทยนะครับกลับได้รับการยกย่องมากกว่าฝ่ายทหารนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากการที่จะต้องตกไปเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับรวมไปถึงกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่8ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็กรณีนี้นะครับก็กลายเป็นเกมการเมืองที่ใช้โจมตีรัฐบาลนะครับของนายปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรัฐประหารเมื่อ2490นะครับมันก็เป็นผลกระทบต่อการเมืองไทยก็คือพูดง่ายๆมันเป็นการทำลายบรรยากาศของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2489เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะครับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยซึ่งก็จะมีหลายฉบับนี่นะฮะก็จะมีทั้งบางฉบับก็อาจจะถูกระบุว่าถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยบางฉบับก็อาจจะถูกมองว่ามีความเป็นประชาธิปไตยลดน้อยถอยลงไปนะครับประเด็นถัดมาก็คือเขาก็มองว่าเป็นการปูทางให้จอมพลป.เนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยทหารนะครับทีนี้ถัดมานะครับต่อเนื่องกันมานะครับเมื่อเป็นการปกครองโดยทหารก็เข้าสู่การเมืองไทยที่เรียกว่าการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการนี่ก็คือพูดง่ายเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นช่วงที่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการก็เพราะว่าใช้อำนาจตามมาตรา17ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับก็คือพูดง่ายมันเป็น เนื้อหาที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเราก็เคยมีมาตรา40นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงจอมพลสฤษดิ์แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องของตัวผู้นำนะครับสร้างระบบการปกครองที่เรียกว่าพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ก็จะอยู่ฐานะพ่อขุนคอยอุปถัมภ์คนไทยด้านนโยบายต่างประเทศดำเนินนโยบายอะไรต่างๆนานาให้สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้มาถึงยุคถัดมานะครับก็คือยุคที่เรียกว่า

การปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็หลังจากที่การถึงการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์นะครับผู้ที่มาสืบทอดอำนาจแทนก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับก็ขึ้นครองอำนาจแทนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารประเทศแทนนะครับแล้วก็ยังยึดถือนโยบายเดิมของจอมพลสฤษดิ์อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงใช้รัฐธรรมนูญการปกครองพ.ศ. 2502ต่อเนื่องต่อไปนะครับแต่อำนาจของจอมพลถนอมเนี่ยก็อาจจะยังไม่มั่นคงนักเมื่อเทียบกับจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของจอมพลถนอมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2511แทนรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับเกิดการปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือเกิดกระบวนการนักศึกษาประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับอันนำไปสู่เหตุการณ์เดือนตุลานั่นเองก็คือ14ตุลา16แล้วก็1ตุลาแล้วก็6ตุลา19นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยในยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติก็คือพูดง่ายเป็นยุคที่การเมืองไทยนั้นอาจจะมีความลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าอำนาจในทางการเมืองการปกครองนั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มนายทหารนั่นเองนะครับสืบทอดกันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่จอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ธนราชจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศของการเมืองไทยนั้นที่ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยรวมไปถึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์เดือนตุลาก็คือเหตุการณ์การปราบปรามนิสิตนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับ เกิดเหตุการณ์14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจำกันได้นะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นยุคของการตื่นตัวยุคของการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของการเมืองไทยนะครับในยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติซึ่งอิทธิพลของต่างชาติก็แน่นอนเราก็เห็นอิทธิพลของต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าผู้นำเราในยุคนั้นสมัยนั้นก็มักจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องไปกับชาติมหาอำนาจหรือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงระหว่างการเมืองไทยกับการเมืองโลกหรือสังคมโลกนะครับประเด็นแรกก็คือการเมืองไทยที่เขาเรียกว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายความตึงเครียดกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเด็นที่สองเราจะพูดถึงการรัฐประหารพ.ศ. 2534นะครับภาพรวมของความล้มเหลวในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของไทยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางความต่อเนื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกนะครับที่เขายึดถือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมองว่าการทำรัฐประหารมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันถอยหลังนะครับรวมไปถึงเราจะพูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540กับการปฏิรูปการเมืองทำไมเราต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สำคัญที่สุดเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมีเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วแต่จะเรียกนะครับพูดง่ายๆคือว่าน่าจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นมาดูยุคแรกก่อนนะครับการเมืองไทยยุคผ่อนคลายคำว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายกับอะไรผ่อนคลายอย่างไรก็คือผ่อนคลายกับ
โลกฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเทศไทยก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์บางช่วงบางตอนก็มีการผ่อนคลายกับคอมมิวนิสต์แล้วก็บางช่วงบางตอนก็กลับมาต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงช่วงที่การเมือง

ก็เพราะว่าท่านเริ่มเปิดสัมพันธ์กับจีนนะฮะก็คือเป็นผู้นำไทยคนแรกก็ว่าได้ที่เดินทางไปเยือนจีนนะครับเปิดสัมพันธภาพที่ดีกับจีนนั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับบางช่วงบางเวลาบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับจีนบางช่วงบางโทษบางช่วงบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์บางช่วงบางสมัยเราก็กลับมาผ่อนต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกนะครับทีนี้ถัดมารัฐบาลถัดมานะครับก็คือรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียรคราวนี้นะครับก็ได้รับการหนุนหลังนะครับจนกระทั่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับได้เข้ามาบริหารประเทศต่อจากนายธานินทร์นะครับก็มาบริหารงานประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับหรือข้าราชการประจำไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับทั้งการเมืองภายในแล้วก็ภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมมิวนิสต์นะครับต่อมาสมัยพลเอกเปรมก็เข้าสู่สมัยพลเอกเปรมแล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยมีนโยบายที่สำคัญอันนึงก็คือนโยบาย 66/23 แล้วก็ 66/25 นะครับเป็นนโยบายเพื่อการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าบางช่วงบางสมัยก็ผ่อนคลายบางช่วงบางสมัยก็ต่อต้านกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็เอานโยบายอันนี้มาต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์แต่เป็นนโยบายการต่อสู้ที่เรียกว่านำการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้อาวุธนะครับก็คือใช้วิธีทางด้านจิตวิทยาหรือใช้วิธีทางด้านการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับนโยบายดังกล่าวก็ทำให้นักนิสิตนักศึกษานะครับทยอยออกจากป่าวางอาวุธนะครับก็ถือเป็นชัยชนะเหนือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันก็ถือว่าไม่น่าจะมีแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงการทำรัฐประหารในช่วงพ.ศ. 2534ก็คือเป็นช่วงของพลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับพลเอกชาติชายก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็คงยังพอจำได้ก็คือเป็นรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีมากนะครับมีนโยบายอะไรต่างๆนานาเช่นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านโยบายอุตสาหกรรมใหม่หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่อะไรต่างๆนานาเป็นต้นนะครับทีนี้บริหารงานไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดความตึงเครียดหรือเกิดความขัดแย้งกับกองทัพหรือคณะนายทหารในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับจนนำไปสู่นะครับการทำรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2534นะครับโดยคณะรัฐประหารหรือคณะที่ออกมายึดอำนาจพลเอกชาติชายนั้นก็อ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ถูกมองว่ารัฐบาลสมัยพลเอกชาติชายนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงนะครับก็เลยเกิดกลุ่มคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ที่มีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และคณะก็คือพลเอกสุจินดาคาประยูรพลอากาศเอกเกษมโรจนนินทร์พลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีนะครับมายึดอำนาจและบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองจะไม่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรต่างๆนานาแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพลเอกสุจินดานะครับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละนะครับก็ถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับออกมาประท้วงเรียกร้องว่าทำไมผิดคำพูดนู่นนี่นั่นสารพัดถูกไหมฮะอันนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เพิ่งผ่านไปก็จะบอกว่าไม่นานก็ว่าได้นะครับก็เราพอจำได้นะครับก็คือเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกองทัพออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมขับไล่พลเอกสุจินดาและพวกนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอันนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านพ้นไปนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือมองว่าประเทศไทยนั้นควรมีรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นสมบูรณ์มีความประชาธิปไตยนะครับก็เลยเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความพิเศษนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยสูงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็เพราะว่าเน้นเรื่องสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชา

ชนเน้นเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจของนัดของรัฐเน้นเรื่องสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐนูลฉบับที่มีความสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งมีองค์กรอิสระต่างๆเกิดขึ้นนะครับภายใต้รัฐนูลฉบับนี้มีศาลรัฐนูลมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตามรัฐนูลฉบับนี้นะครับและถัดมาพูดถึงเนื้อหาแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและเราต้องรับมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยก็คือ1เราต้องเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในเวทีโลกที่เวทีโลกหรือประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมมาภิบาลก็คือไม่อยากให้มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงว่าการบริหารจัดการที่ดีนะครับหรือธรรมมาภิบาลเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นเรื่องการมีความสุจริตโปร่งใสเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นเรื่องการมีการเมืองที่ชอบธรรมเน้นเรื่องความยุติธรรมเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยขอโทษครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมโลกและในภูมิภาคนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเข้าเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

หน่วยถัดมานะครับก็เป็นหน่วยที่6นะครับก็คือชื่อหน่วยก็คือว่าครอบครัวกับสังคมมนุษย์หรือพูดง่ายๆหน่วยที่6เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงครอบครัวนั่นเองซึ่งถือเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสถาบันเริ่มแรกหรือเป็นสังคมเริ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสังกัดอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายของมันเลยนะครับเวลาพูดถึงความหมายของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับครอบครัวก็อาจจะมีคนให้ความหมายเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เยอะแยะมากก็คือหมายความว่าไปเปิดดูตำราเล่มอื่นหรือไปเปิดจากแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีการให้ความหมายของครอบครัวไว้เยอะแยะนะครับแต่ในเอกสารของเราก็บอกว่าครอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่2คนที่อาศัยอยู่รวมกันมีความรักความเอาใจใส่ต่อกันจะเกี่ยวพันธ์

ทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก็จะเปิดกว้างแม้แต่ไม่ใช่เกี่ยวพันทางสายโลหิตก็อาจจะถือเป็นครอบครัวได้นะครับโดยครอบครัวถือเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมนะเป็นที่ให้กำเนิดอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติเห็นไหมฮะก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้หน่วยเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าครอบครัวจะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติให้แก่สมาชิกผู้อ่อนวัยเห็นไหมฮะก็คือตั้งแต่เป็นทารกนั่นเองนะครับของสังคมด้วยความรักเอาใจใส่ซึ่งแต่ละสังคมจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสังคมก็ต้องปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติอะไรต่างๆนานาซึ่งบังเอิญว่าแต่ละสังคมก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปถูกไหมฮะเช่นในเรื่องของสังคมไทยก็ปลูกฝังกันอีกลักษณะหนึ่งสังคมตะวันตกก็ปลูกฝังอีกลักษณะหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกฝังความคิดความเชื่อหรืออบรมกฎเกณฑ์กติกาที่ต่างกันเราก็จะเห็นก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าายกตัวอย่างง่ายๆนะครับการทักทายของสังคมไทยเราถูกปลูกฝังมาก็ให้ยกมือไหว้ถูกไหมฮะสังคมตะวันตกนะครับการทักทายกันก็ถูกปลูกฝังว่าก็ต้องจับมือกันอะไรทำนองนี้นะครับความสำคัญแหมความสำคัญของครอบครัวนี่เกิดจะเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยก็ว่าได้เพราะเขามองว่าความสำคัญของสถาบันครอบครัวเนี่ยนะก็ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์แล้วก็เป็นรากฐานของระบบสังคมทำไมถึงเป็นรากฐานของระบบสังคมก็เพราะว่าทุกคนคนเราทุกคนจะต้องเกิดในครอบครัวและต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้นะครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรื่องของครอบครัวได้นะครับหรือจะบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีครอบครัวนะครับมีความผูกพันในสายเลือดนะครับกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับรูปแบบถัดมานะครับประเด็นถัดมาที่จะพูดถึงก็คือรูปแบบของครอบครัวหลักๆเราจะแบ่งครอบครัวเป็น3รูปแบบก็คือครอบครัวเดียวครอบครัวขยายแล้วก็ครอบครัวกลุ่มนะครับครอบครัวเดียวบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กนะครับก็คือประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับส่วนครอบครัวขยายบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยครอบครัวเดียวมากกว่า1ครอบครัวมาอาศัยอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าครอบครัวขยายเช่นอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ก็เรียกว่าครอบครัวขยายนะครับส่วนครอบครัวกลุ่มก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวที่เปิดโอกาสให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันเราสังคมไทยเราอาจจะรู้สึกแปลกๆเนาะก็คือหมายความว่าผู้ชาย1คนอาจจะยอมให้มีภรรยาได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันหรือผู้หญิง1คนอาจจะมีสามีได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เราฟังดูเราอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่บอกแล้วว่าโลกเหล่านี้มันใหญ่โตถูกไหมครับมีแต่ละที่แต่ละพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรื่องเหล่านั้นหมายถึงว่ามีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมและวัฒนธรรมนั้นเพราะว่าแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกรณีสังคมไทยชัดเจนว่ามีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวหรือพูดง่ายก็คือว่าคู่สมรสคนเดียวถูกไหมฮะแต่ว่าต่างวัฒนธรรมต่างสังคมอาจจะมีด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาต้องกำหนดรูปแบบของครอบครัวว่าอาจจะสามารถทำให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะทีนี้ถ้าเราจำแนกนะครับการจำแนกครอบครัวนะครับเราจำแนกตามอะไรเราจำแนกตามแบบแผนการสมรสนะครับเราจำแนกตามแบบแผนการสืบสายโลหิตแล้วก็เราจำแนกตามแบบแผนการอยู่อาศัยการจำแนกแบบแผนตามการอยู่อาศัยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บดูซิว่าย้ายไปอาศัยอยู่กับใครเช่นชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บรูปแบบแรกก็คือย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งลูกสะใภ้เข้าบ้านถูกไหมฮะอีกแบบหนึ่งก็คือชายหญิงแต่งงานกันแล้วนะครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งลูกเขยเข้าบ้านและแบบสุดท้ายที่คิดว่านิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันหรือสังคมสมัยใหม่ก็คือหลังจากที่ชายหญิงแต่งงานกันแล้วก็จะแยกออกมาอาศัยอยู่กันเองนะอย่างนี้คือว่าถือว่าเป็นการจำแนก

แบบแผนตามการอยู่อาศัยทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับว่าสถาบันครอบครัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือสนองความต้องการทางเพศถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องทะลึ่งหรืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับความต้องการทางเพศก็คือเป็นความต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลกเหล่านี้นะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เราเท่านั้นแหละช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีความต้องการทางเพศเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศได้อย่างทันทีถูกไหมครับจะต้องการความต้องการทางเพศก็ต้องมีการสร้างครอบครัวจำนองนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่สองคือปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะมีสมาชิกที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่อ่อนเยาว์หรือพูดง่ายๆเป็นเด็กถูกไหมครับเราก็ต้องปกป้องรวมไปถึงการสร้างรายได้และโภคทรัพย์ก็คือหารายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนั่นเองและการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในสังคมเด็กหรือสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสถานภาพทันทีเช่นเด็กที่เกิดมาก็จะมีสถานภาพใหม่ก็คือเป็นลูกถูกไหมครับนอกจากเด็กคนนั้นจะเป็นลูกแล้วคงไม่ใช่เป็นลูกอย่างเดียวก็อาจจะเป็นหลานได้ด้วยถูกไหมครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบทบาทของครอบครัวในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ส่วนบทบาทถัดมาอันนี้เกือบจะไม่ต้องขยายความเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นถูกไหมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับครอบครัวถือว่าจะต้องมีหน้าที่สำคัญในส่วนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการความรักเด็กตั้งแต่เกิดมาโดยธรรมชาติก็ต้องการความรักถูกไหมฮะโตขึ้นมานะครับเราไปต้องไปใช้ชีวิตนอกครอบครัวเช่นต้องออกไปทำงานในชีวิตประจำวันเจอสิ่งต่างๆนานาเลวร้ายนอกครอบครัวกลับมาในครอบครัวก็อาจจะต้องมาปรับทุกข์กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นและสุดท้ายอันนี้น่าจะเข้าใจได้พอเพิ่งพูดไปหยกๆก็คือในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมครอบครัวถือเป็นด่านแรกของการอบรมขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกในสังคมทุกคนให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสังคมอันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักก็คือหมายความว่าสังคมก็ประกอบไปด้วยจุดเล็กจุดกำเนิดเล็กๆหรือสังคมเล็กที่สุดก็คือครอบครัวหลังจากนั้นหลายๆครอบครัวรวมกันก็เป็นหมู่บ้านอะไรๆหมู่บ้านก็เป็นชุมชนแล้วก็ใหญ่โตสุดก็คือสังคมเพราะฉะนั้นเคยมีคำพูดว่าสังคมดีเริ่มต้นที่บ้านก็คือหมายความว่าถ้าทุกครอบครัวเข้มแข็งทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นความสามัคคีในครอบครัวมันก็จะทำให้สังคมโดยภาพรวมสมบูรณ์ดีตามไปด้วยนั่นเองไม่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไล่มาตั้งแต่ความหมายนะครับจนถึงรูปแบบลักษณะอะไรต่างๆนานาของครอบครัวครับครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะลงลึกในรายละเอียดก็คือหมายความว่าจะพูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็น เนื้อหาที่เป็นทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแต่พอเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในสังคมไทยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง เรื่องของครอบครัวก็คือหมายถึงว่าพูดถึงต่าลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครอบครัวในสังคมไทยเราจะพูดยังไงบ้างนะครับเราก็จะดูตั้งแต่ลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยตั้งแต่สมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง475นะฮะก็คืออาจจะมองว่าในอดีตนะครับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยเป็นยังไงก็คือสมัยก่อน2475ถูกไหมครับก็อาจจะลากยาวไปจนถึงสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับและหลัง2475เป็นต้นมาทำไมถึงเอา2475เป็นจุดตัดก็เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ความคิดความเชื่อความอ่านสภาพสังคมอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมส่งผลต่อลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยนั่นเอง

เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะแบบแผนของครอบครัวไทยในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นว่าประเด็นแรกอาจจะถูกมองว่าสังครอบครัวจะเป็นลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ถูกไหมฮะครอบครัวขนาดใหญ่ก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวขยายก็คือสมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมในอดีตครอบครัวในสังคมไทยจึงมีสมาชิกมากหรือพูดง่ายมีลูกมากก็เพราะว่าในอดีตนะครับสภาพอาชีพสภาพการดำรงชีพของมนุษย์เราเป็นภาคเกษตรกรรมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการมีลูกมากยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ได้แรงงานถูกไหมฮะบวกกับในอดีตนะครับคนเราแต่งงานตอนอายุน้อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานตอนอายุน้อยๆโอกาสที่จะมีลูกมากหรือพูดง่ายๆภาวะเจริญพันธุ์มันก็ยาวกว่าคนในปัจจุบันเพราะคนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแต่งงานตอนอายุเยอะนะครับ30กว่าขึ้นไปถึงเริ่มแต่งงานก็ด้วยเหตุผลหลากหลายถูกไหมครับเพราะว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาเป็นว่าในลักษณะและแบบแผนของความสัมพันธ์ของคนของครอบครัวในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็จะมีลักษณะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับและที่สำคัญก็คือว่า อาจจะเห็นลักษณะของครอบครัวที่มันแตกต่างกันณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพก็จะแตกต่างจากสมัยปัจจุบันนะครับอำนาจในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับฝ่ายชายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือก็คือพูดง่ายลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยในอดีตนั่นเองนะครับแต่พอมาในปัจจุบันขอใช้คำว่าปัจจุบันนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลัง2475เป็นต้นมาสภาพสังคมไทยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับมันมีการแบ่งแยกหรือให้เห็นภาพชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าสังคมชนบทกับสังคมเมืองมันมีความชัดเจนถูกไหมฮะเมื่อสภาพสังคมชนบทกับสังคมเมืองในสังคมไทยมีสภาพแบ่งแยกชัดเจนอย่างนี้มันก็ทำให้ลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองมันแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงนะครับก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงในช่วงเวลาเดียวกันก็คือหลัง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมันมีการแบ่งครอบครัวออกเป็นในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองถูกไหมฮะก็จะแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นก็คือว่าลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทก็อาจมีส่วนคล้ายหรือใกล้เคียงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่ในสังคมเมืองนะครับพอบอกแล้วว่าผลของการพัฒนาประเทศมันทำให้สังคมไทยแบ่งสภาพความเป็นสังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมเมืองก็จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนหรือครอบครัวในชนบทแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันประเด็นแรกขนาดของครอบครัวอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวในสังคมเมืองจะมีขนาดเล็กกว่าครอบครัวในชนบทหรือครอบครัวในอดีตถูกไหมฮะเพราะว่าจะอยู่กันเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยขนาดของครอบครัวแตกต่างกันอันที่สองความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก็ต้องแตกต่างกันพูดกันตามตรงก็คือว่าลักษณะความอบอุ่นในครอบครัวของสังคมเมืองจะมีน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของสมาชิกในครอบครัวต้องหมดไปกับการ

ประกอบอาชีพต้องหมดไปกับการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากเนื่องจากสภาพการจราจรมันติดขัดถูกไหมฮะนั่นก็คือประเด็นที่สองแล้วนะก็คือความอบอุ่นในครอบครัวนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวถูกไหมครับก็คือพูดง่ายๆพ่อแม่หรือว่าผู้ชายผู้หญิงตะกอนแน่นอนว่าหรือในครอบครัวในสังคมชนบทผู้ชายก็จะทำหน้าที่ในการหาเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวก็คือพูดง่ายนอกบ้านก็เป็นอาชีพก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายในบ้านก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่ปัจจุบันครอบครัวในสังคมเมืองคงแบ่งแยกอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็คือไม่ว่างานในบ้านหรืองานนอกบ้านทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนแชร์ในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าคงจะแบ่งแยกชัดเจนไม่ได้แล้วก็คือหมายความว่าผู้ชายเองก็คงจะต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านผู้หญิงเองก็ต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับในสมัยก่อนนะครับและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือหมายความว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่เนี่ยขอพูดรวบไปเลยไม่ว่าจะในสมัยก่อนหรือสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบทบาทหน้าที่ของครอบครัวก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันยังไงบ้างลองดูนะครับก็หนึ่งก็คือยังต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็ยังมีหน้าที่ในทางเศรษฐกิจก็ยังมีหน้าที่ในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมอาจจะเพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็คือบทบาทหน้าที่ทางศาสนาก็คือหมายความว่าอาจจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องของความคิดความเชื่อในทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมความดีความชั่วอะไรต่างๆนานาเวรกรรมอะไรต่างๆนานาให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทยนะครับครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมี2ประเด็นก็คือจะพูดถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงปัญหาของครอบครัวเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นปัญหาของครอบครัวในเมืองในสังคมเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทปัญหาสังคมผู้สูงอายุยังไงก็ต้องมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวถูกไหมครับเพราะว่าผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ในครอบครัวเพราะบอกแล้วว่าคนเราทุกคนนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละและที่สำคัญถือว่าเป็นปัญหาสมัยใหม่ในยุคนี้สมัยนี้ก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับก็คือหมายความว่าณปัจจุบันตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าแต่ละครัวเรือนอาจจะสร้างก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตทีนี้ถ้ามาพูดถึงปัญหาของครอบครัวในสังคมเมืองและก็ชนบทมีปัญหาอะไรบ้างนะครับในสังคมเมืองก็ตอนนี้พูดไปคร่าวๆแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสื่อมถอยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่อบอุ่นเท่าที่ควรถูกไหมครับเพราะว่าถูกแย่งเวลาถูกแย่งไปจากการประกอบอาชีพถูกไหมครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงบวกกับว่าสังคมเมืองก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กถูกไหมฮะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานลูกก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือไปอยู่กับสถานที่รับเลี้ยงเด็กต่างหากอะไรทำนองเนี้ยก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มันเสื่อมถอยมันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเมืองนะครับค่าครองชีพมันน่าจะสูงกว่าในชนบทนะฮะและในสังคมเมืองจะเกิดปัญหาการแต่งงานน้อยลงและการหย่าร้างสูงขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในเชิงสถิติตัวเลขเลยนะครับว่าการแต่งงานของคนเราเนี่ยมันน้อยลงในขณะเดียวกันการหย่าร้างเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอาจจะเรื่องของปัญหาต่างๆนานาที่รุมเร้านะครับภาระต่างๆนานาจะมากขึ้นถ้ามีการสมรสหรือการแต่งงานกันนะครับรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็น

ตัวฟ้องที่มาจากตัวเลขสถิตินะครับเราก็จะเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับในสังคมเมืองในปัญหาครอบครัวก็จะมีเรื่องของยาเสพติดอาจจะเนื่องมาจากว่าความตึงเครียดในชีวิตประจำวันหาทางออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปพึ่งพายาเสพติดอะไรทำนองนี้ส่วนในสังคมชนบทนะครับปัญหาของครอบครัวในชนบทก็อาจจะมีหลากหลายเช่นเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเช่นปัญหาเรื่องความยากจนแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสังเกตดูนะครับในสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมองเห็นถึงปัญหาความยากจนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีงานทำหรือการสร้างงานในชนบทมันก็อาจจะน้อยกว่าในเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนหนุ่มสาวในสังคมชนบทนั้นหาน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้าเมืองหรือพูดง่ายเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตได้ง่ายๆจากเทศกาลใหญ่ๆนะครับปีใหม่หรือสงกรานต์ถูกไหมครับกรุงเทพก็จะเงียบก็จะล้างเลยก็คือหมายความว่าคนก็จะออกต่างจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งอาจจะไปท่องเที่ยวแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติไปอะไรก็แล้วแต่นะครับและถัดมาเรื่องของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนะครับวัตถุนิยมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับส่วนบริโภคนิยมก็อาจจะมองในลักษณะที่เป็นการบริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยละแต่เป็นการบริโภคที่คำนึงไปถึงเรื่องของค่านิยมเรื่องของความหรูหราเรื่องของแฟชั่นเรื่องของยี่ห้อเรื่องของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ายาเสพติดก็น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญละเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวในสังคมเมืองแล้วก็ในชนบทยาเสพติดนี่เริ่มมีการระบาดมากขึ้นถูกไหมฮะและแนวโน้มนะตอนนี้ก็ถูกมองว่ายาเสพติดเนี่ยมันก็ราคาถูกลงนะครับทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวในสังคมชนบทก็คือว่าเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็คือหมายความว่าคนหนุ่มสาวนะครับก็จะจากบ้านเพื่อไปหางานทำมันก็ประหนึ่งว่าทำให้ในชนบทเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้นถูกไหมครับคนหนุ่มสาวก็ทำงานนะครับเข้าเมืองมาทำงานนะครับหางานทำแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของปัญหานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวทั้งในสังคมเมืองแล้วก็สังคมชนบทนะครับก็มีการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้นะครับเป็นหลักๆนะครับซึ่งเราก็พอจะนึกภาพออกเช่นอะไรบ้างล่ะประเด็นแรกก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระจายความเจริญสู่ชนบทนะครับก็มุ่งหวังว่าจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากนักระหว่างเมืองกับชนบทถูกไหมฮะถ้าเราสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็เหมือนกับหนึ่งมันก็เพิ่มทางเลือกมันก็เป็นการดึงไม่ให้คนหนุ่มสาวต้องจากบ้านเกิดมาถูกไหมฮะให้อยู่ในถิ่นของตัวเองอยู่ในบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิมของตัวเองถูกไหมแต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นภาพอยู่ถูกไหมฮะว่าหนุ่มสาวในทุกๆพื้นที่นะฮะสมมุติว่าสำเร็จการศึกษาแล้วจบการศึกษาแล้วถึงวัยที่เข้าสู่วัยแรงงานแล้วทุกคนก็มุ่งหน้ามาอยู่ที่ที่เดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพเพื่อมาหางานทำนั่นเองนะฮะมันก็ทำให้เกิดการแออัดในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็จะทำให้ความแออัดในกรุงเทพมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันความอบอุ่นในครอบครัวในชนบทก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพยายามที่จะมีการต่อต้านหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดนี่ชักจะแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทนะครับความรู้เรื่องของโทษของยาเสพติดเนี่ยเริ่มถูกเผยแพร่ออกไปมากขึ้นนะครับเพื่อให้ประชากรหรือคนเราทุกเพศทุกวัยเนี่ยรู้ถึงเรื่องโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด
นะครับอันจะเป็นการป้องกันหรือลดปัญหาเรื่องของยาเสพติดลงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือนโยบายเรื่องของการกระจายรายได้ของภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงจะสอดคล้องต่อเนื่องกับข้อแรกที่พูดถึงการกระจายความเจริญสู่ชนบทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลมีการกระจายรายได้นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆในชนบทหรือไปตามจังหวัดต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการช่วยสร้างความเจริญให้กับพื้นที่นั้นๆนะครับทำให้ไม่ต้องเกิดอพยพย้ายถิ่นเพื่อมาทำงานในเมืองหรือในกรุงเทพนั่นเองนะครับเสร็จแล้วปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องผู้สูงอายุอันนี้จริงๆเราก็พูดมาเยอะแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นปัญหาของผู้สูงอายุนั้นก็จะส่งผลต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมฮะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะไม่ใช่วัยที่ทำงานแล้วเป็นวัยที่พึ่งพาถูกไหมฮะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมนะทีนี้แนวทางในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุก็อาจจะดำเนินการช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุจะดำเนินการยังไงถึงจะมีความเหมาะสมลักษณะงานจะเป็นยังไงรายได้จะเป็นยังไงค่าตอบแทนจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเรื่องสวัสดิการอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเฉพาะสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยธรรมชาติสภาพร่างกายต้องอ่อนแอลงแน่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเรื่องสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้สูงอายุจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านสาธารณสุขสูงกว่าวัยอื่นๆแน่นอนเสร็จแล้วก็คือเวลาพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้ครัวเรือนณปัจจุบันก็คือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือโรคระบาดนะครับเราจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้อย่างไรก็ต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนรู้จักการบริหารจัดการเงินมีการส่งเสริมอาชีพและการสร้างงานมีการแก้ปัญหาหนี้ให้กับครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถึงแม้ณตอนนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มมีนโยบายอะไรต่างๆนานาออกมานะครับและก็การกำกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนั่นแหละนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ระดับหน่วย6นะครับทักษะการพูดนะครับหลังจากในครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาเรียนเรื่องทักษะการฟังมาแล้วนะครับปฏิกิริยาต่อมาของการฟังคือการพูดนะครับเมื่อฟังเสร็จเราก็ต้องพูดต่อไปนะครับเพื่อให้องค์ประกอบของการสื่อสารนั้นครบถ้วนนะครับดังที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1นะครับผู้ส่งสารเนี่ยเมื่อส่งสารไปยังผู้รับสารแล้วเนี่ยก็แน่นอนที่ต้องมีการสนองนะครับซึ่งการตอบสนองเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการตอบด้วยการพูดว่าเข้าใจไม่เข้าใจต้องทำตามหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นทักษะการพูดนั้นก็นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของเราทีเดียวนะครับเนื้อหาการสอนของหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกคือหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดตอนที่2การเตรียมการพูดและก็ตอนที่3คือการพูดตามวัตถุประสงค์ก็จะเห็นว่าการพูดเนี่ยทุกคนล้วนพูดเป็นนะครับแต่ถ้าจะพูดเป็นหลักการนะพูดให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมการพูดด้วยนะครับไม่ใช่คิดจะพูดใดก็พูดนะเพราะบางทีเนี่ยการพูดออกไปเนี่ยตอนก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราใช่ไหมครับถ้าเราพูดอะไรผิดออกไปแก้ไขลำบากครับแก้ไขแล้วบอกงานเขียนอีกเนาะงานเขียนยังจะไปลบลิควิดได้นะครับแต่คำพูดเนี่ยเมื่อเข้าไปในส่วนประสาทของคนฟังแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรลำบากนะครับมาดูหลักการทั่วไปการพูดนะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารด้วยการพูดนะครับเย้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการพูดนั้นทำให้การสื่อสาร1-1นั้นเป็นการสื่อสารแบบ2ทางก็คือมีผู้ฟังแล้วก็มีผู้พูดนะครับครบถ้วนองค์ประกอบของการสื่อสารการพูดยังสามารถทำให้เรานั้นโต้ตอบกันได้อย่างทันทีนะครับจะต่างจากการเขียนโดยว่าการเขียนเนี่ยเมื่อเราได้อ่านเสร็จเราต้องเขียนหนังสือตอบกลับมาหรือต้องพิมพ์หนังสือกลับมานะครับแต่การพูดเนี่ยจะเร็วกว่าเพราะว่าไม่ต้องอาศัยการไปพิมพ์หรือการไปเขียนการเรียบเรียงคำต่างๆนะครับจึงทำให้การสื่อสาร1-1นั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถามอะไรมาพูดอะไรไปอีกฝ่ายเข้าใจหรือไม่ถ้าเข้าใจก็ตอบว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ตอบไม่เข้าใจเพื่อการสื่อสารนั้นการเพื่อผู้ส่งสารนั้นสื่อสารกลับไปใหม่ได้ทำให้เป็นการประหยัดเวลาในการสื่อสารมากนะครับเพราะถามมาตอบไปได้เลยไม่ต้องมารอส่งจดหมายส่งไปรษณีย์รอสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแหละนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถเปลี่ยนเวลาการสื่อสารได้มากทีเดียวนะครับต่อมานะครับการพูดที่ดีนั้นนะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาของการพูดจิตวิทยานั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยจิตใจของคนนะครับว่าคนมีความแตกต่างกันนะดังนั้นการพูดในประโยคหนึ่งเนี่ยกับคนนึงอาจจะพูดได้ครับแต่คนหนึ่งอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนนะครับดังนั้นจิตวิทยาการพูดที่มีความสำคัญหลายประการคือทำให้เราเข้าใจผู้ฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงผู้ฟังที่เป็นผู้ชายจะมีความคิดที่แตกต่างกันในการรับฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีการรับรู้ที่ต่างกันนะครับการที่เราพอจะทราบเรื่องจิตวิทยาในการพูดเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้ฟังมากขึ้นเข้าใจผู้ฟังในด้านไหนบ้างนะครับเข้าใจศักยภาพในการรับรู้ของผู้ฟังด้วยนะครับและช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผู้หญิงอาจจะต้องมีสีสันภาพประกอบนะถ้าเป็นเด็กอาจต้องมีรูปประกอบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเนื้อหาต้องง่ายประมาณนี้นะครับทำให้จัดสภาพแวดล้อมได้ทำให้เราสามารถเตรียมการพูดได้อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุมสถานการณ์การพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหลักของจิตวิทยาการพูดนะครับมีจิตวิทยาอยู่2อย่างครับที่ง่ายๆก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์เรามาดูตัวแรกกันนะครับความแตกต่างระหว่างมนุษย์ระหว่างบุคคลนะครับมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเพราะว่าเรามีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะไปพูดนะครับคำที่เป็นคำไม่รื่นหูต่างๆนะเช่นไปทักทายคนว่าอ้วนผอมดำขาวอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันนะเพราะเราจะพูดไปเนี่ยพูดลอยๆมาเออเนี่ยคนอะไรดีคนผอมสวยจังคนอ้วนฟังก็จะโกรธอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรนำมาเป็นในการพูดนะครับคนเรามีอารมณ์ที่ต่างกันคนบางคนอารมณ์ขันง่ายเป็นคนเส้นตื้นพูดอะไรนิดนึงก็จะขำแล้วบางคนเส้นลึกเครียดนะเราก็อาจจะต้องใช้คำพูดอีกแบบนึงนะครับต้องคิดก่อนว่าใช้คำพูดแบบไหนคนเรามีสังคมที่ต่างกันออกไปสังคมอะไรดีสังคมแบบอ่ะ
สังคมแบบชาวบ้านสังคมแบบชาวเมืองสังคมแบบไฮโซสังคมแบบโลโซอะไรเงี้ยการพูดก็จะต่างกันไปด้วยนะครับจะไปพูดแบบว่ากินไข่คาเวียร์กับคนแบบชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจอะไรเราอย่างเงี้ยนะครับในอะไรไปพูดเรื่องแบบความยากจนให้คนรวยฟังก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์พวกนี้นะครับสติปัญญาที่แตกต่างกันก็เหมือนกันเราไม่สามารถพูดประโยคเดียวกันกับทุกคนได้ที่บอกครับพื้นความรู้คนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีความต้องการขั้นมูลฐานนะของมนุษย์5ขั้นของมาสโลนะครับมาสโลก็บอกว่าคนมนุษย์1คนเนี่ยนะครับจะมีความต้องการ5ด้านนะครับตามช่วงวัยที่ต่างกันออกไปนะมนุษย์ทุกคนอาจต้องการปัจจัย4นะครับเป็นการดำเนินชีวิตจากนั้นต้องการความปลอดภัยครับจากสังคมจากการการปกครองและกฎหมายนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจะเริ่มต้องการความต้องการทางสังคมคือเริ่มเข้าสังคมได้นะครับต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและต้องการความสำเร็จผลนะครับถ้าทฤษฎีการพูดเนี่ยเราอาจจะดูที่ขั้นที่3และ4เป็นหลักนะครับก็คือการที่เราไปคุยกับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมเนี่ยนะครับคือคนบางคนเนี่ยไม่ได้ไปคุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าแปลกแยกซึมเศร้าออกไปนะครับการไปพูดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งสังคมเขาจะกลับเข้ามาสังคมใหม่นะครับหรือในขั้นที่4เนี่ยอันนี้ใช้กับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านเนี่ยจะเริ่มต้องการที่คนมาชื่นชมบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตไปเยอะนะครับนั้นการพูดกับคนระดับผู้ใหญ่เนี่ยสัก 40-50 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องเริ่มชื่นชมท่านบ้างนะครับคือต้องเริ่มชื่นชมนะเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าอยากคุยต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็ที่เป็นจักรวิทยาง่ายๆครับในการสื่อสารกันนะครับต่อมาครับบุคลิกภาพบุคลิกภาพก็สำคัญมากในการพูดนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมีความหลายความหมายนะครับเอาความหมายง่ายๆเลยก็คือลักษณะอันเป็นนิสัยครับของบุคคลนั่นเองบุคลิกคนนี้เป็นยังไงอาจารย์เซนดาบุคลิกเป็นยังไงบุคลิกดีดูสง่าผ่าเผยก็ว่าไปบุคลิกวสันต์เป็นไงล็อกแรกเนี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพแต่ละคนซึ่งสามารถพัฒนาได้ครับเพื่อการพูดนะครับเช่นอะไรนะครับบุคลิกภาพในการพูดถ้าพูดกับบุคคลเพื่อนๆจะมาเนียบนิ่งคนเดียวแบบสวัสดีครับกับผมชื่อวสันต์ไม่ได้เลยเพื่อนๆแบบบ้าไปหรือเปล่าคนนี้นะไม่ได้เราก็ต้องสบายสบายแต่ถูกกาลเทศะนะครับในขณะเดียวกันถ้าพูดกับบุคคลในที่สาธารณะพูดกับคนไม่รู้จักเราก็ไม่ใช่ว่าทำตัวแบบมีกำแพงมากจะไปแบบเชิดๆเลิศๆใส่เขาจะพูดก็ไม่ได้ก็ต้องมีความเป็นกันเองนะสุภาพนิดนึงนะครับแต่ในกรณีถ้าเราไปพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการไปพูดกับผู้ใหญ่ไปพูดกับท่านนายกไปพูดกับท่านอธิการบดีโอ้จะไปตีซีกับท่านเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องมีความสำรวมนะมีความสุภาพและจริงจังนะครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อบีบบังคับเราเองนะครับว่าเราควรจะพูดแบบไหนนะครับซึ่งเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะทราบกันนะครับว่ามารยาทในการพูดมันมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเน้นย้ำเท่าไหร่นะครับการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นทฤษฎีค่อนข้างฝรั่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ปรับใช้ได้นะคือในสื่อเนี่ยจะพยายามมองว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองสักอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะพูดได้ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับการแต่งกายนะต้องมีใจนะว่าโอ้แต่งกายอย่างนี้ดูเท่มีคนชมแล้วโอ้โหหล่อจังเลยวันนี้แหมมีความมั่นใจไปพูดได้แน่นอนนะไปที่แต่งไปแล้วแบบอุ๊ยอาจารย์แต่งตัวอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวดูแย่จังไม่ทันจะไปไหนเลยก็เริ่มแย่แล้วจิตใจห่อเหี่ยวแล้วเงี้ยการพูดไม่สมความสำเร็จได้นะครับเริ่มต้นมาก็ทำตัวให้ดีมั่นใจตัวเองนะครับการใช้สีหน้าท่าทางกริยาการต่างๆก็ต้องสง่าผ่าเผยที่บอกไปนะครับไม่ใช่พูดไปสายหัวไปพูดไปแล้วสายหน้าไปพูดไปแล้วกระดิกตัวตลอดเวลาหลอกกรอกตาตลอดเวลาเงี้ยดูแล้วมันล็อกแรกเกินไปคนอาจฟังแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเราก็ได้นะครับรวมถึงการใช้สายตาครับถ้าขนาดพูดอยู่ตาลอยไปไหนไม่รู้พูดกับเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คนฟังก็จะงงพูดกับเราอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเคยเรียนมานานแล้วก็บอกว่าเวลาไปพูดเนี่ยการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ดีเวลาพูดเนี่ยควรพูดเป็นแบบพัดลมใส่หัวฮะพูดไปพูดแล้วก็พยายามขยับหัวไปด้วยว่ามองทั้งนี้ทีไม่ใช่มองแต่ตรงๆนะฮะเพราะว่าเด็กซ้ายขวาเราล่ะนักศึกษาซ้ายขวาเราก็กลายเป็นว่าครูไม่เห็นคุยกับผมเลยนะพยายามมองทุกคนในห้องนะฮะการมองในห้องเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาเงียบลงด้วยใช่ไหมเพราะอาจารย์จับจ้องมองตลอดเวลานะครับก็เป็นเทคนิคของการสอนนะครับการเดินการยืนการนั่งการใช้มือต่างๆก็ต้องเหมาะสมครับอันนี้เนี่ยความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลอีกนะ
ผมก็เป็นคนพูดเนี่ยไม่เคยใช้มือในการประกอบกริยาท่าทางเท่าไหร่นะแต่บางท่านก็จะใช้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับในเอกสารการสอนเนี่ยจะบอกเลยโอ้โหการเดินต้องเดินยังไงการยืนยืนยังไงการนั่งนั่งยังไงเอาเป็นว่าถ้าทำตามหนังสือได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงๆก็นั่งตามที่เราชอบนั่นแหละตามที่เราถนัดแต่ต้องสุภาพนะครับไม่ใช่ว่านั่งแบบแหกขาไม่นั่งไขว้ห้างอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกหรือยืนหรือเดินไม่ใช่ยืนไปแล้วแบบว่าเดินยืนเซยืนไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ดูไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแหละนะว่าทำแบบไหนที่จะดีนะแต่บางคนแบบยืนเกร็งใช่ไหมก็ไม่ได้นะก็ต้องผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับการใช้ถ้อยคำครับอันนี้เรียนไม่แต่หน่วย3แล้วนะเราต้องใช้ถ้อยคำให้สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์กระชับชัดเจนสุภาพไม่สอดเสียดหยาบคายนะครับคำบางคำเนี่ยยังบอกนะฮะว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะขนองปากเกินไปคำพูดบางคำเนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้คำเนี่ยนะตั้งแต่หน่วยที่2แล้วคิดก่อนพูดใช่ไหมคิดการใช้คำแล้วมาใช้คำที่ดีในหน่วยที่3นะครับก็มาใช้ตอบในหน่วยนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับน้ำเสียงฮะน้ำเสียงเนี่ยอันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะคนบางคนเสียงแหบแห้งคนบางคนเสียงแหลมคนบางคนเสียงทุ้มเอาเป็นว่าออกเสียงให้ถ้อยคำชัดเจนกันแล้วกันนะครับมีการเว้นจังหวะเน้นย้ำความนะไม่ใช่พูดแล้วโมโนโทนไปเรื่อยๆเขาจับประเด็นไม่ได้ครับว่าท่านจะพูดอะไรใช่ไหมหรือพูดแล้วเสียงดังหมดเลยไม่รู้เลยอันไหนควรเน้นอะไรไม่ควรเน้นก็ไม่ได้นะก็ต้องพูดน้ำเสียงให้ชัดเจนกันละกันมีพื้นความรู้ที่แน่นนะครับแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แต่คิดแล้วพูดออกมาเนี่ยบางอย่างก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถใช้อาวัจนภาษาประกอบการพูดได้การใช้มือสายตาอาการสัมผัสต่างๆนะครับที่เรียนไว้ในหน่วยที่1เลยนะครับส่วนการใช้คำนะครับอันนี้ก็นักศึกษากลับไปทบทวนหน่วยที่3เรื่องการใช้คำที่อาจารย์สมเกียรติท่านสอนไว้นะครับว่าใช้คำตามความหมายนะอย่าใช้คำผิดความหมายใช้คำที่ถูกต้องมีพลังมีศิลปะในการใช้ศิลปะในการใช้ภาษาไปเจออีกทีในครั้งที่5นะครับเรื่องของศิลปะการใช้ภาษาหน่วยที่2และก็การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์หน่วยที่3นะครับการใช้ประโยคครับหน่วยที่4อาจารย์เจษฎาว่าไปแล้วเนาะใช้ให้จบความถูกต้องตามสร้างใช้ประโยคสั้นจบความโดยเร็วใช้ประโยคหลักประโยคเสริมความอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละกันนะครับเน้นประเด็นสำคัญในการสื่อสารยกตัวอย่างประกอบจัดลำดับเรื่องราวให้ได้นะครับจะบอกว่าเอกสารการสอนวิชานี้เนี่ยเนื้อหาก็สัมพันธ์กันในทุกหน่วยนะครับไม่ใช่ว่าจบในหน่วยเดียวนะอย่างจัดลำดับเนื้อหาความคิดเนี่ยก็เจอหน่วยที่2ไปแล้วนักศึกษาก็กลับไปทบทวนหน่วยที่2ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดขั้นสูงหน่อยนะครับอาจจะมีการใช้วาหารการประพันธ์หรือวาหารพระพจน์เพื่อเรื่องที่พูดเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับวาหารการประพันธ์มีอะไรบ้างบรรยายวาหารพรรณนาวาหารอุปมาวาหารเทศนาวาหารสาธกวาหารนะครับถ้าพูดทั่วไปคือการบรรยายนะถ้าพูดแล้วได้แสงสีนะเสียงจะเป็นการพรรณนานะครับอุปมาเป็นการยกตัวเป็นการเปรียบเทียบนะครับเทศนาเป็นการสั่งสอนและก็สาธกเป็นการยกตัวอย่างหรือยกเหตุการณ์มาเพื่อประกอบการพูดนั้นนะครับบรรยายนะอย่างเช่นห้องเรียนเป็นห้องสี่เหลี่ยมทาด้วยสีขาวหน้าห้องมีกระดานดำอันนี้บรรยายทั่วไปถ้าพรรณนานะครับห้องเรียนนี้มีขนาดไม่กว้างไม่ใหญ่นักนะครับผนังทาด้วยสีขาวซึ่งสีราวกับเปลือกไข่มุกทีเดียวนะหน้าห้องมีกระดานดำซึ่งมีความเก่าค่ำคร่าเหมือนอายุผ่านใช้งานมานานปีแต่ก็ยังคงเขียนได้ดีอะไรเงี้ยนะเห็นภาพชัดมากกว่าแบบกระดานดำอยู่หน้าห้องใช่ไหมกระดานดำมีความเก่าอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของการพรรณนานะครับอุปมาก็เป็นการเปรียบที่บอกไปเมื่อสักครู่ส่วนคนเราจะส่วนมากนักศึกษาจะงงเรื่องพรรณนากับบรรยายมันต่างกันยังไงบรรยายคือบรรยายตามภาพพรรณนาคือใส่ความศิลปะต่างๆเข้าไปนะครับส่วนวาหารพระโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นอุปมาอุปลักษณ์อธิพจน์บุคลาธิสถานการอ้างถึงเนี่ยเย็นหน่วยที่12 13จะปรากฏอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆละกันอุปมาเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งครับนะงามเรากับนางฟ้านะขาวยังกะสำลีอย่างเงี้ยเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าอุปลักษณ์เนี่ยคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเท่ากับสิ่งหนึ่งเลยนะครับเช่นครูเป็นเรือจ้างทหารเป็นรั้วของชาติครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นเท่า1เท่ากับ1ไปเลย
นะครับอธิพจน์เป็นการกล่าวเกินจริงครับเช่นโอ้เนี่ยเสียใจมากน้ำตาเนี่ยแทบจะไหลท่วมโลกอยู่แล้วเนี่ยเวอร์น้ำตาที่ไหนมันจะไหลท่วมโลกได้เงี้ยเวอร์นะครับบุคลาธิสถานคือการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่คนให้กลายเป็นคนนะครับหมาร้องไห้เงี้ยสุนัขร้องไห้นะครับใบมะอะไรดีสายฝนเนี่ยร้องไห้ให้กับเราเงี้ยนะฟ้าร้องไห้เป็นฝนอะไรเงี้ยคือฟ้าไม่ได้ร้องไห้จริงๆแต่เป็นการเปรียบเทียบนะครับส่วนการอ้างถึงก็เป็นการอ้างถึงกับเรื่องอื่นๆเช่นความรักของฉันเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งประมอนยิ่งใหญ่พอๆกับสีดากับพระรามเลยนะเป็นการยกตัวอย่างหรืออ้างถึงตัวละครอื่นๆนะครับถ้าตอนนี้ปัจจุบันอาจจะเป็นแบบว่าความรักของเราสองคนเนี่ยน่ารักจังกาณเดชน์กับยาย่าก็ได้อะทันสมัยยิ่งขึ้นก็เป็นการอ้างถึงไปนะโยนไปว่าไปเปรียบกันเองละกันประมาณนี้นะครับข้อระมัดระวังครับอันนี้แน่นอนนะข้อเหล่านี้ระมัดระวังได้เลยนะใช้ภาษาไม่สุภาพกระทบความรู้สึกเนี่ยคำว่าแก่คำว่าอ้วนอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคำหยาบคายอย่าไปใช้นะครับคำที่ถูกบังคับคำชื่นชมทางลบนะฉลาดในเรื่องโง่ๆเงี้ยชื่นชมทางลบเงี้ยไม่ควรใช้ใช่ไหมครับคำโอ้อวดต่างๆนะคำพูดย่ำยีดูถูกชาวบ้านเขาอย่าไปใช้นะครับอุปกรณ์การพูดครับอันนี้ในหนังสือละเอียดมากนะเอาเป็นว่ามีควรใช้อะแต่ไม่ต้องซ้อมให้เป็นก็ได้นะครับอุปกรณ์เนี่ยไมโครโฟนใช้ยังไงเปิดยังไงปิดยังไงถ้าเกิดมันเกิดหอนขึ้นมาต้องทำยังไงก็ต้องเดินหนีไปอะไรเงี้ยหรือต้องปิดสวิตช์นะครับต้องรู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนไม่ใช่โอ้ไม่ดังแล้วก็ปล่อยมันดังไปเงี้ยไม่ได้นะทำให้เสียบุคลิกนะครับสื่อต่างๆถ้ามีก็จะดีครับ PowerPoint นะภาพประกอบเอกสารต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่เราพูดมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการเตรียมการพูดบ้างนะครับอย่างที่บอกการพูดที่ดีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวครับมีการเตรียมสถานที่เตรียมเวลาเตรียมผู้ฟังเตรียมเรื่องเตรียมวิธีการเตรียมสถานที่นี่คือต้องไปจัดห้องไม่ใช่นะไปดูก่อนครับว่าที่ห้องนั้นเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะอาจารย์ผมเนี่ยท่านนึงเนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาจะไปนำเสนอผลงานเนี่ยต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่งก่อนไปดูว่าห้องเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนั่งยังไงไมค์ตรงไหนไมค์เสียงดังไหมถ้าเปิดคลิปเนี่ยจะได้ไหมเสียงดังหรือเปล่าเขาต้องเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมเวลาครับพูดกี่นาทีอาจารย์วสันต์มีเวลาพูด30นาทีโอ้โหจะพูดหมดทั้งแผ่นดินนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องย่อความให้ได้ภายใน30นาทีนะครับเตรียมผู้ฟังครับผู้ฟังเป็นใครเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะเพราะว่าการพูดบางอย่างเนี่ยสมมติเราไปพูดเรื่องละครหลังข่าวนักศึกษาผู้ชายจะฟังแล้วงงอะไรวะไม่เคยดูเนี่ยนะแต่เป็นนักศึกษาผู้หญิงอาจจะฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นประมาณนี้เตรียมเรื่องที่จะพูดครับประเด็นสาระจะพูดวิธีการพูดเราจะพูดยังไงเขาเข้าใจนะครับบทพูดบางอย่างก็จำเป็นนะครับในการพูดอย่างเป็นพิธีการอย่างมาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาก็มีสคริปต์ให้อ่านเหมือนกันเนี่ยพูดได้อยู่ในสคริปต์ดีไม่หลุดไปจากนี้นะครับมีอุปกรณ์และสื่อประกอบการพูดด้วยก็จะทำให้การพูดสำเร็จผลมากขึ้นนะครับวิเคราะห์ผู้ฟังอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้ววิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอายุเพศอาชีพการศึกษาความสนใจเพราะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความแตกต่างกันนะครับทำให้พูดเรื่องหนึ่งๆเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะหมายถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีขีดการรับรู้ได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเตรียมบทพูดฮะก็ต้องเตรียมความรู้เรื่องที่จะพูดก่อนนะคือการเตรียมบทพูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพูดในระดับพิธีการนะเราก็จะต้องคือเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบทางการมากๆเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนบทเอาไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยพูดออกนอกเรื่องพูดไม่ตรงประเด็นที่เขาต้องการนะจะอยากรู้จากเรานะครับดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมบทพูดเอาไว้ว่าจะพูดประมาณไหนบ้างนะครับก็มีหลักคร่าวๆแค่นี้แหละครับเตรียมเนื้อหาเรียบเรียงแล้วก็ตรวจบทด้วยนะครับส่วนวิธีการเตรียมการพูดเนี่ยบางครั้งก็มีการเตรียมแบบไม่มีการเตรียมล่วงหน้าเลยใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเช่นอยู่ดีๆก็ขอเชิญไปอวยพรบ่าวสาวแต่งงานหน่อยเร็วเงี้ยโอ้ตายเราก็ต้องเตรียมสติระหว่างที่ก้าวเดินเป็นบนเวทีต้องคิดว่าจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรดีนะครับมีไปด้วยอันนี้ก็สำหรับบางท่านเนาะที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้โตแล้วเนี่ยเป็นเจ้าคนในคนแล้วเนี่ยต้องเตรียมสิ่งนี้ให้พร้อมเสมอนะครับบางอย่างถ้าเกิดเขาเตรียมเราไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็จดสคริปต์มาเจ้าบ่าวชื่ออะไรเจ้าสาวชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวหน่วย7เนี่ยอาจารย์เจษฎาคงพูดต่อแหละว่าเวลาไปเป็นพิธีกรในงานแต่งงานงานศพงานอะไรเงี้ยต้องพูดอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งเรามีสื่อประกอบไหมนะครับโอ้อาจารย์ปสทของเราเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นมากนะไปบางที่มี PowerPoint ให้เราเราก็ต้องเปิดหนังสือนะแล้วก็สรุปให้นักศึกษาฟังบางที่โอ้มีพอๆอย่างดีเราก็ใช้สื่อประกอบได้นะครับต้องดูด้วยนะว่ามีสื่อไหมอย่างที่บอก
ต้องไปสำรวจสถานที่ก่อนนะจะได้รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าการพูดตามสถานการณ์ครับอาจจะพูดจากต้นฉบับก็ได้หรืออ่านจากต้นฉบับก็ได้นะครับคือถ้าเก่งแล้วเนี่ยนะก็อาจจะใช้แบบวิธีการที่1ก็ได้คือไม่ต้องสดๆได้นะครับพวกผู้บริหารระดับสูงๆบางท่านเนี่ยทำได้ก็คือเราก็แค่ว่าเอาเชิญท่านมาเปิดงานท่านก็จะทำของท่านเองนะไม่ต้องมีสคริปต์นะแต่บางท่านก็อาจจะไม่มั่นใจก็ต้องมีสคริปต์ให้ท่านนิดนึงนะแต่อย่าให้เหมือนอ่านนะครับเวลาคือเป็นบทอ่านก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาพูดด้วยนี่เป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มาเปิดงานนี้แม้จะเป็นบทอ่านก็เถอะแต่ทำให้เป็นเสียงพูดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพูดตามต้นฉบับแหละแต่ไม่พูดทั้งหมดนะครับแล้วแต่สุดท้ายครับการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆอาจารย์

แนกไว้3ประเภทนะครับให้ความรู้โน้มน้าวใจและจันหลงใจนะครับการพูดความรู้ครับมีหลายอย่างเลยนะการปาฐกถาการบรรยายการเล่าเรื่องการพูดอภิปรายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดรายงานนำเสนอผลงานพวกนี้คือการให้ความรู้ทั้งสิ้นนะครับการพูดชี้แจงการพูดสาธิตเสวนารายงานค่ะ

0: ต้องครบถ้วนตรงประเด็นลำดับความดีมีการขยายความยุติอย่างประกอบพูดน้ำเสียงเป็นธรรมชาติพูดมีเหตุผลครับแน่นอนกับวิธีการพูดให้ความรู้ก็ต้องเรียงลำดับความให้ดีเนาะแล้วก็เนี่ยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยก็ดีและพูดอย่างมีเหตุผลก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับนมน้าวใจล่ะนะนมน้าวใจฟังสารนมน้าวใจไปแล้วหน่วยที่แล้วเนาะนมน้าวใจเนี่ยเป็นไอที่ต้องการให้เราเนี่ยคล้อยตามไปกับเขาด้วยนะเช่นการเชิญชวนการประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อปลุกใจปลอบใจเจรจาต่อรองเหล่านี้เป็นการพูดเพื่อนมน้าวใจนะครับกลวิธีการพูดนมน้าวใจต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงครับแชร์แม่มณีอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าโอ้ก็หนูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนิดนึงอย่าไปหลงเชื่อ ง่ายๆนะครับผู้ที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือครับเขาได้เชื่อใครตามเรามากขึ้นมีวาทศิลป์ได้ก็ดีนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหลักการพูดที่อย่างที่บอกต้องฝึกเสมอนะพูดให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยนะว่าเออเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะถ้าคุณสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ไม่คุณตายคนเดียวนะเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยคุณก็ได้รับควันพิษคุณไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเลิกเถอะนะเนี่ยเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเพื่อสังคมลดโลกร้อนนี่นะเนี่ยควันจากบุหรี่เนี่ยให้โลกร้อนนั้นแข็งคุณโลกละลายนะอะไรก็ว่าไปพูดยังไงก็ได้เขาเชื่อเราก็ได้นะครับมีเหตุผลที่เขาน่าเชื่อถือก็ได้นะครับสุดท้ายการพูดจะลงใจนะครับการพูดจะลงใจเป็นการพูดเพื่อความผ่อนคลายสบายๆจิตใจสงบเบิกบานนะครับการพูดจะลงใจก็อาจจะพูดในเรื่องของความเพลิดเพลินเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้ฟังเพื่อให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์นะครับหรือการพูดจะลงใจเพื่อความสุขสงบก็ได้นะธรรมะเทศนานะให้คนฟังนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการก็จะเป็นการพูดที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นเรื่องหนักเกินไปนะทำให้รู้สึกคือการผ่อนคลายหรือรู้สึกว่าเป็นความสุขสนานขึ้นมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับวิธีการพูดจะลงใจครับอันนี้ขอพูดแบบเรื่องตลกก็แล้วกันนะการพูดเล่าเรื่องเพลิดเพลินเนี่ยต้องพูดที่ต่อเนื่องครับไม่ติดขัดนะไม่ชิงขำก่อนอะไรเงี้ยนะบางทีจะปล่อยมุกขำก่อนเงี้ยเขาไม่ทันขำกับเราหรอกนะเขาก็แบบอะไรวะไปแล้วนะครับพูดให้สะสลวยครับใช้พลังทางวรรณศิลป์ให้เป็นประโยชน์อันนี้อาจจะใช้ในการพูดในเชิงธรรมะหรือเชิงสั่งสอนได้นะครับเนี่ยนะว่าเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้านะท่านจะตรัสรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหูวันเดียวตรัสรู้ได้นะท่านใช้เวลาทั้ง6ปีนะกว่าจะแบบหาความจริงได้ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยท่านมีความเพียรขนาดนั้นแล้วเราได้เราก็ต้องมีความเพียรเช่นนั้นเป็นเหมือนกันอะไรก็ว่าไปเงี้ยนะทำให้มีพลังวรรณศิลป์เล็กน้อยนะครับพูดให้เกิดอารมณ์คล้อยตามด้วยเรื่องที่พูดนะพูดเรื่องขำแต่เราทำหน้าเครียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขำตามไปด้วยประมาณนี้นะครับหรือพูดเรื่องเครียดโอ้เราหน้าเราขำไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเครียดได้อย่างไรนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าการพูดเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีการขั้นตอนต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับนักศึกษาเนาะคือนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาเนื้อหานะครับเบื้องต้นของหน่วยที่6เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานละกันนะครับแล้วต่อไปในหน่วยที่7เนี่ยอาจารย์เจษดาคงจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าการพูดในเชิงปฏิบัติการหรือการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมันทำด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับครับก็อย่างหน่วยนี้ที่บอกครับก็เป็นการเล่าทั่วไปนะเป็นหลักการทั่วไปหน่วย6กับหน่วย7เนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบแนบๆกันเลยนะก็คือเอาความรู้พื้นฐานที่หน่วย6เนี่ยไปใช้ในหน่วย7ได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์เวลาไปพูดอะไรมันก็ต้องใช้จิตวิทยาการพูดที่ว่า
1: ใช่แล้ว
0: ครับครับ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวน

0: อาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: I returned here for just one reason. I fell in love.
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในเนื้อหาช่วงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยภาพรวมนะคะจะกล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิดในแต่ละยุคนะคะว่ามีแนวคิดอะไรบ้างในการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงกล่าวถึงผลแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางแก้ไขด้วยค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะตอนที่1ที่เราจะมาพบกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งพัฒนาการของแนวคิดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน6ยุคด้วยกันนะคะในยุคแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนานมากๆเลยนะคะยุคต่อมานะคะจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยสังคมอยุธยานะคะในยุคต่อมาค่ะจะเปลี่ยนแปลงจากสมัยสยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ก็คือในช่วงที่มีการเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งนะคะก่อนหน้านั้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศเกี่ยวกับทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในช่วงการทำสนธิสัญญาบาริ่งจนถึงก่อนแผนพัฒนา

นาเศรษฐกิจและสังคมนะคะประมาณพ.ศ. 2503ในช่วงต่อมานะคะก็คือเราจะมาดูกันในยุคของการที่หลังจากใช้แผนพัฒนาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะก็คือตั้งแต่พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับพัฒนาการในยุคแรกเลยนะคะคือยุคก่อนประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมีแนวคิดพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนในยุคนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปอย่างช้านะคะทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากตัวเองนะคะก็คือสั่งสมภูมิปัญญาถ่ายทอดกันมานะคะแล้วก็เอามาปรับให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็แนวคิดเนี่ยอาจจะเพื่อนะคะให้เกิดความอยู่รอดนะคะเช่นเราต้องพัฒนาสังคมของเราละเพื่อทำยังไงให้เราอยู่รอดดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปนะคะอาจจะมีโครงสร้างทางสังคมมีหัวหน้าเผ่าหรืออะไรต่างๆแต่ลักษณะก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนทางด้านวัฒนธรรมในช่วงยุคนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะหรือเชื่อในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยุคต่อมานะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงยุคประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอยุธยานะคะแนวคิดของการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่รับแนวคิดจากศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนานะคะซึ่งมีผลแล้วก็มีอิทธิพลมากในช่วงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะว่าผลของมันคืออะไรค่ะต่อมานะคะความเปลี่ยนแปลงในยุคตั้งแต่สยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ซึ่งก็คือช่วงก่อนที่จะเซ็นสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะสังคมยุคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสังคมในยุคระยะการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตแบบดั้งเดิมนะคะเข้าสู่สังคมแบบใหม่นะคะที่พัฒนาเป็นแบบตะวันตกนะคะหรือว่าที่เรียกว่าแบบทันสมัยช่วงนี้นะคะหลายอย่างยังยึดจารีตแบบอยุธยาอยู่นะคะแต่ว่าก็กำลังจะเกิดแนวทางการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นนะคะต่อมานะคะโครงสร้างทางสังคมของยุคนี้นะคะจะเห็นชัดเลยว่ายังไม่เกิดแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนนะคะต่อมาค่ะแนวคิดของยุคการปรับประเทศในช่วงที่ทำสนธิสัญญาเบาริ่งแล้วจนถึงพ.ศ. 2503นะคะมีแนวคิดอะไรนะคะแนวคิดในยุคนี้นะคะหลังจากทำสนธิสัญญาเบาริ่งแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่นะคะกระบวนการทำให้ทันสมัยหรือที่เรียกว่าเรียนแบบนะคะฝรั่งตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำให้ทันสมัยของประเทศไทยนะคะเราจะไม่ได้ยึดนะคะแนวทางอย่างเช่นดำเนินแนวทางแบบอินเดียหรือแบบจีนแต่เราจะยึดแบบตะวันตกนะคะด้วยสาเหตุอะไรหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเรามองว่าตะวันตกคือภาพลักษณ์ของความเจริญนะคะจากการที่เขาเอาวิทยาการต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษานะคะหรือว่าการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรามองว่าแบบตะวันตกเนี่ยคือแบบที่เจริญแล้วนะคะสองเลยนะคะก็คือการยอมรับอิทธิพลของตะวันตกผ่านการศึกษาของปัญญาชนนะคะเราส่งลูกส่งหลานตอนนั้นนะคะช่วงนั้นไปเรียนแถบตะวันตกนะคะไม่ได้ส่งไปเรียนที่อื่นมากนักนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของตะวันตกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากถือว่าเป็นแนวคิดแบบทันสมัยในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะแนวคิดของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยในช่วงที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2504เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดแบบไหนพอเรามีแผนพัฒนาแล้วแน่นอนเลย 1. เรามีแนวคิดการพัฒนาให้เป็นแบบอุตสาหกรรมนะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงนี้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรนะคะเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมหลายๆคนนะคะไม่ทำแล้วนะคะเกษตรเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมเดินทางมาหางานในชุมชนเมืองนะคะซึ่งส่งผลอะไรนะคะแน่นอนเลยส่งผลต่อการขยายนะคะไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะในปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะความเป็นเมืองเนี่ยเกือบจะเท่ากับสังคมชนบทแล้วนะคะทุกที่นะคะเริ่มมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของในยุคที่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมนะคะแนวคิดตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาเนี่ยเรามีแนวคิดแบบไหนนะคะก็คือแนวคิดหลังสมัยใหม่ค่ะ
แนวคิดหลังสมัยใหม่นะคะเนื่องจากมองว่าหลังจากที่พัฒนาแนวคิดแบบเดิมแล้วพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมพัฒนาให้เป็นเมืองเกิดปัญหามากมายตามมานะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาได้ดังที่ใจต้องการนะคะเราก็เลยเริ่มมองมุมใหม่นะคะแนวคิด

หลังๆเนี่ยนะคะทั้งสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นแนวคิดหลังสมัยใหม่ซึ่งมองว่าไม่มีอะไรเป็นสากลหรือตายตัวนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในยุคหลังพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือแนวคิดบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมค่ะนะคะแน่นอนเลยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามองยุคนี้นะคะจะมองว่าทรัพย์สินอำนาจเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วทุกคนก็พยายามที่จะหาบริโภคเพื่อตอบสนองความสุขกับตัวเองอันนี้เป็นแนวคิดของยุคนี้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะในตอนที่1 นะคะก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะทั้ง6ยุคด้วยการเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะตอนที่2นี้นะคะจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งในตอนที่2เนี้ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาดูผลและปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนพุทธศักราช2398นะคะและอีกตอนนึงนะคะเราก็จะมาดูเรื่องผลของปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช2398ถึง2503นะคะโดยรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเราจะดูทั้งผลทางด้านสังคมแล้วก็ผลทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาหรือปรับปรุงประเทศนะคะทางด้านสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะ1เลยนะคะผลเนี่ยจากการปรับประเทศทางด้านสังคมข้อแรกด้านการจัดระเบียบทางสังคมค่ะแน่นอนเลยนะคะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการพยายามปรับประเทศในช่วงนี้นะคะสังคมนะคะในช่วงนี้มีการแบ่งสังคมออกเป็นหลายชนชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนนางไพร่แล้วก็ทาสนะคะโดยอิทธิพลของพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธดังที่กล่าวไปแล้วนะคะมีอิทธิพลมากในทางด้านการจัดระเบียบทางสังคมในยุคนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอิทธิพลของพุทธศาสนาแนวคิดแบบไตรภูมิเนี่ยนะคะส่งผลอะไรนะคะส่งผลทั้งทางด้านกฎหมายนะคะที่ออกมากฎหมายในอดีตนะคะจะมีกฎหมายเรียกว่าการดำน้ำลุยเพิงนะคะหรือว่าการให้สัตว์อธิษฐานนะคะว่าถ้าโกหกเนี่ยอาจจะต้องขอให้ตกนรกคำว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นแนวคิดนะคะของการจัดระเบียบทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาค่ะต่อมานะคะทางด้านการศึกษาเกิดอะไรขึ้นคะในยุคนี้นะคะผลจากการพยายามปรับประเทศนะคะทางด้านยุคนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะคะการศึกษายังไม่ได้เกิดแบบโรงเรียนแบบปัจจุบันขึ้นนะคะจะศึกษากันที่ว่าวัดหรือว่าบ้านนะคะบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดนะคะบ้านไหนเป็นทางด้านการรักษานะคะด้านการแพทย์ตำราการแพทย์ก็จะถ่ายทอดให้กับบุตรหลานนะคะส่วนวัดเนี่ยแน่นอนเลยนะคะเป็นศูนย์รวมของพิธีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางศาสนาหรือว่าเทศกาลลื่นเริงบันเทิงอะไรนะคะแล้วนอกจากนั้นวัดก็ได้สอนนะคะภาษาบาลีอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้คนด้วยนะคะต่อมาค่ะทางด้านสถาบันครอบครัวนะคะพบว่าในยุคนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวผู้ชายนะคะสถานภาพเนี่ยยังอยู่สูงกว่าผู้หญิงค่ะผลจากการปรับประเทศทางด้านวัฒนธรรมในสมัยก่อน2398เป็นยังไงคะเรามีทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเชื่อเรื่องสมมุติเทพเชื่อว่ากษัตริย์เป็นเทพนะคะที่ลงมาเพราะฉะนั้นการพูดการจากับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้คำราชาศัพท์นะคะอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะคะยุคนี้ก็เริ่มมีการใช้ราชาศัพท์เพื่อแสดงสถานภาพของพระมหากษัตริย์แล้วนะคะต่อมาค่ะการปรับประเทศด้านสังคมในสมัยก่อน2398นะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะคะปัญหาในยุคนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะหรือมูลนายกับไพร่หรือพระมหากษัตริย์กับขุนนางนะคะยกตัวอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะเกิดอะไรขึ้นพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนเลยนะคะท่านมีบารมีมีอำนาจนะคะที่จะปกครองพระสงฆ์นะคะในยุคนั้นนะคะมีพระสงฆ์บางรูปนะคะที่มีบารมีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะก็ทำให้เกิดความเกรงกลัวนะคะในอำนาจบารมีของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เลยเกิดความขัดแย้งนะคะในบางยุคบางสมัย

ายกับพระสงฆ์ที่มีอำนาจบารมีมากๆค่ะต่อมานะคะปัญหาระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยนะคะแน่นอนเลยนะคะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาดขวัญกำลังใจหรือเกิดความขัดแย้งความไม่เสมอภาคความเป็นธรรมในสังคมไทยนะคะซึ่งเกิดมาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่หลัง2398จนถึง2503นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูอันแรกนะคะผลจากการปรับประเทศนะคะทางด้านสังคมก่อนนะคะหนึ่งเลยในช่วงยุคนี้เนี่ยนะคะสังคมเกิดชนชั้นกลางขยายตัวค่ะตั้งแต่หลังทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะคะเริ่มมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มข้าราชการนะคะโดยชนชั้นกลางในระยะแรกนะคะไม่ได้เหมือนในปัจจุบันนะคะที่หลายๆคนเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมคะแต่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นกลางระยะแรกก็คือกลุ่มสามัญชนที่เป็นข้าราชการนะคะอันนี้คือยุคแรกยุคที่สองนะคะก็คือลูกหลานชาวจีนนะคะในรุ่นแรกๆนะคะต่อมานะคะสองเลยผลจากทางด้านสังคมนะคะเกิดการศึกษาแบบแผนใหม่นะคะหลายคนอ่านออกเขียนได้ในยุคนี้นะคะแล้วก็มีระบบโรงเรียนที่เกิดขึ้นทั้งในวัดหรือว่าโรงเรียนที่หลายคนพากันไปศึกษาที่ต่างประเทศนะคะได้ทุนศึกษาต่อมาค่ะ3เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวไทยนะคะโดยที่รัฐในยุคนี้ต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้เกิดแรงงานมากขึ้นก็จะมีนโยบายจูงใจต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุตรมากขึ้นนะคะมีการพระราชบัญญัติภาษีชายโสดนะคะใครเป็นโสดอาจจะโดนเก็บภาษีมากขึ้นในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้ต้องการยกสถานะของผู้หญิงด้วยนะคะให้เท่าเทียมกับผู้ชายเพราะว่ารับแนวคิดแบบฝรั่งตะวันตกเข้ามานะคะต่อมานะคะผลทางด้านวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะคือเริ่มเกิดคุณค่าเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนะคะหลายคนในอดีตนะคะผู้ชายอาจจะมีภรรยาได้หลายคนแต่ในยุคนี้นะคะเกิดคุณค่าใหม่ค่ะรับแบบแนวคิดตะวันตกเข้ามาซึ่งเขาจะยอมรับในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวนะคะเราก็รับเข้ามาเหมือนกันนะคะในยุคนี้รัฐบาลจอมพลป.นะคะมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมกำหนดวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวขึ้นเลยนะคะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีแล้วก็ลดสาเหตุปัญหาของการเกิดปัญหาครอบครัวในอนาคตนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่เกิดการรณรงค์จากนิตยสารหรือวารสารต่างๆในอดีตนะคะเช่นในสตรีไทยนะคะก็จะลงรูปของตาช่างบุรุษสองใจดังที่เห็นในภาพนี้นะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมความบันเทิงก็เปลี่ยนไปนะคะในยุคนี้จากเดิมเนี่ยเล่นกีฬาพื้นบ้านฟ้อนนะคะร้องเพลงฉ่อยเพลงอะไรก็แล้วแต่ยุคนี้นะคะวัฒนธรรมการบันเทิงของคนในสังคมเปลี่ยนค่ะนะคะเริ่มเกิดสวนสนุกสนามกีฬาโรงภาพยนตร์คลับคาเฟ่ชมรมสโมสรเป็นที่แฮงเอาท์กันนะคะคนไทยเริ่มสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เห็นตัวอย่างนะคะว่าวัฒนธรรมความบันเทิงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะต่อมานะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนค่ะในยุคนี้นะคะเดิมเนี่ยกินข้าวในบ้านหรือว่าภรรยาถ้าสามีไปนอกบ้านก็ทำกับข้าวออกไปให้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีการทานข้าวนอกบ้านนะคะตามภัตตาคารไปดินเนอร์กันนะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนนะคะมีการยกเลิกการทานหมากยกเลิกการทานจุบจิบให้บริโภคอาหารเป็นเวลา3มื้อซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะคะในอดีตกินกี่มื้อก็ได้นะคะค่ะความเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกายก็เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเลิกไว้ผมทรงมหาดไทยให้สวมเสื้อเข้าเฝ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะคะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาอบายมุขไม่ว่าจะเป็นการสูบฝิ่นบ่อนหวยนะคะปัญหาอาชญากรรมก็เกิดขึ้นตามมานะคะปัญหาการละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะว่ารับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามานะคะบางอย่างภูมิปัญญาสมุนไพรการรักษาโรคแบบไทยเนี่ยถูกละทิ้งไปนะคะปัญหาการมองโลกแบบปัจเจกนะคะในแบบตะวันตกที่ทำให้สู่การเห็นแก่ตัวหรือว่าการแข่งขันที่มากขึ้นโดยไม่สนใจธรรมชาติเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นผลและก็ปัญหาจากการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมใน2ช่วงที่กล่าวไปค่ะค่ะ
ค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะเราจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในตอนที่3ก็คือในช่วงสมัยพุทธศักราช2504นะคะหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะจนถึง2540แล้วก็พูดถึงผลและปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2540จนถึง2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลและปัญหาในช่วงของพุทธศักราช2504ถึง2540มีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูทางด้านสังคมก่อนนะคะเกิดผลอะไรบ้างจากการพัฒนาในยุคนี้นะคะหนึ่งเลยเกิดการพัฒนาแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยในทุกๆด้านเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วสังคมเนี่ยในยุคนี้พัฒนาด้านอะไรบ้างนะคะอ่ะพัฒนาด้านการคมนาคมการไฟฟ้าการประปานะคะมีถนนหนทางน้ำไหลทางสะดวกอะไรนะคะมีศูนย์การค้ามีห้างสรรพสินค้านะคะในยุคนี้เกิดความเจริญนะคะสองเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญแตกต่างกันระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยมีมากทำให้คนถูกดูดเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะคะสามเลยเกิดการจัดระเบียบทางสังคมแบบใหม่นะคะอย่างเช่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะก็มีการจัดการทางด้านสังคมหลายด้านเลยเช่นปราบปรามอัณฑพาลนะคะหรือเลิกการสูบฝิ่นเฮโรอีนยกเลิกจักรยานสามล้อทั้งในกรุงเทพแล้วก็ธนบุรีนะคะอันนี้เป็นการจัดระเบียบใหม่ทางด้านสังคมนะคะต่อมาเลยเกิดชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ค่ะเดิมชนชั้นกลางอาจจะเป็นข้าราชการหรือลูกหลานคนจีนนะคะแต่ปัจจุบันนะคะหมายถึงว่ายุคนี้นะคะต่อมาเนี่ยเกิดผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าอาชีพอิสระพนักงานบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่จัดว่าเป็นชนชั้นกลางด้วยกันทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลด้านวัฒนธรรมบ้างเกิดอะไรขึ้นในยุคนี้นะคะหลังจากการพยายามพัฒนาให้ทันสมัยหนึ่งเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุนะคะพวกไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาคารราชการบริษัทโรงงานนะคะนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนะคะสองการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะเช่นดนตรีนะคะศิลปะการแสดงนะคะคนไทยก็เริ่มนิยมนะคะวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปฟังเพลงของเอลวิสเพลสลีย์อะไรต่างๆนะคะหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคนี้นะคะก็เฟื่องฟูเหมือนกันนะคะในหมู่คนไทยต่อมานะคะทางด้านวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมอ่านออกเขียนได้ค่ะหลังจากที่คนได้รับการศึกษาอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะคะเกิดนิตยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสาระคนเศร้าคู่สร้างคู่สมการ์ตูนผีเล่มระบาดอะไรเงี้ยนะคะก็แพร่หลายแพร่กระจายในหมู่คนไทยนะคะต่อมาค่ะเกิดการยอมรับวัฒนธรรมสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายออกงานสังคมต่างๆนะคะในยุคนี้มีแพทเทิร์นว่าต้องแต่งตัวยังไงแต่งยังไงซึ่งจะสังเกตได้จากที่หน้าจอว่าอาจจะไม่ได้ใส่ผ้าไทยหรือชุดไทยแล้วนะคะในยุคนี้เป็นการยอมรับวัฒนธรรมแบบสากลค่ะค่ะต่อมานะคะเกิดความหลากหลายของไลฟ์สไตล์นะคะจากเดิมในอดีตเนี่ยถ้าอยากจะผ่อนคลายทำยังไงคะอาจจะต้องไปร้องเพลงฉ่อยอะไรต่างๆใช่ไหมคะไปดูมหรสพนะคะอาจจะเป็นโขนหรือการแสดงค่ะแต่ในยุคนี้เกิดหลักความหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามม้าสนามมวยคลับบาร์บอนอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยนะคะต่อมานะคะการปรับปัญหานะคะจากการปรับประเทศในช่วงหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแน่นอนเลยคือ1เกิดปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเบี่ยงเบนจากศีลธรรมอันดีของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของยาเสพติดนะคะเกิดอันธพาลคุมซ่องคุมบ่อนนะคะ2เกิดปัญหาครอบครัวนะคะจากการที่อพยพย้ายมาทำงานในเมืองเนี่ยบางทีทิ้งลูกไว้ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ครอบครัวอาจจะเกิดปัญหานะคะแตกแยกกัน3เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะในยุคนี้เกิดความเหลื่อมล้ำมากทั้งด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะคะความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ4เกิดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานอพยพนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคุ้นชื่อนะคะคำว่ายุคแรงงานนรกนะคะในยุคนี้เองเนี่ยเกิดปัญหาแรงงานเด็กที่เรียกว่าแรงงานนรกนะคะตอนหลังเนี่ยก็มีการปรับพัฒนานะคะไม่ให้ไปใช้แรงงานเด็กนะคะ
ต่อมาเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของพุทธศาสนานะคะแล้วก็สุดท้ายเกิดปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกนะคะรับวัฒนธรรมสากลมาแล้วก็ละทิ้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปนะคะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการกินอยู่การรักษาโรคนะคะภูมิปัญญาต่างๆก็สูญหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลการปรับประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่2540เป็นต้นมาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูผลทางด้านสังคมก่อนนะคะผลทางด้านสังคมเลยคือ1เกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยค่ะชนบทไทยนะคะในอดีตเนี่ยชนบทอาจจะเป็นสังคมเกษตรนะคะแต่สังคมสมัยใหม่เนี่ยชนบทเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโมเดิร์นความเป็นทันสมัยแล้วนะคะเนื่องจากมีเทคโนโลยีสามารถกระจายไปถึงชนบทได้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทย2เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะที่เรียกว่าภาคการเมืองเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนนะคะกลับมามีบทบาทอย่างมากแล้วก็เกิดองค์การพัฒนาเอกชนพวก NGO นะคะอันนี้มีบทบาทขับเคลื่อนทางสังคมอย่างมากในยุคนี้นะคะผลทางด้านวัฒนธรรมหลังพ.ศ. 2540นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1เกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมนะคะคนเนี่ยต้องการซื้อสินค้าใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นนะคะโทรทัศน์โทรศัพท์นะคะก็มีการผ่อนชำระนะคะมีการบริโภคเพื่อสื่อความหมายด้วยนะคะบ่งบอกถึงสถานะหรืออำนาจของตัวเองนะคะที่ได้สิ่งนี้มาครอบครองนะคะ2นะคะอันนี้เป็นภาพของวัฒนธรรมบริโภคนิยมนะคะต่อมานะคะเกิดค่านิยมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโซเชียลนะคะค่านิยมในการเสริมความงามอันนี้ก็เป็นค่านิยมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนเลยปัญหาอาชญากรรมนะคะมีการหลอกลวงกันเพราะว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยคนก็นิยมที่จะหวังรวยเร็วรวยทางลัดนะคะเกิดหลอกลวงกันเกิดปัญหาการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าเด็กค้าผู้ชายผู้หญิงหมดเลยนะคะปัญหาจากการใช้สื่อโซเชียลที่ขาดวิจารณญาณในปัจจุบันทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในสื่อโซเชียลแล้วก็เกิดภาวะความเครียดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่นะคะ4ปัญหาการครอบงำทางวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายๆอย่างเนี่ยต้านวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมแบบใหม่นะคะก็ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะสูญหายไปค่ะอันนี้ก็เป็นในตอนที่3นะคะค่ะในตอนที่4นะคะเราจะพูดถึงแนวโน้มและแนวทางแก้ไขการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะแล้วมีแนวทางอะไรนะคะที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยเราจะพูดถึงแนวโน้มก่อนนะคะแนวโน้มในการปรับประเทศของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะคือเขาบอกว่า1เลยนะคะสังคมเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะสูงวัยของประชากรมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอัตราการตายเนี่ยลดลงด้วยความที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าการแพทย์ทันสมัยนะคะจำนวนประชากรเนี่ยสัดส่วนนะคะของผู้สูงอายุจะมีมากแต่คนที่เกิดใหม่นะคะหรือวัยแรงงานเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีแรงงานที่จะไปกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจหรือพัฒนาสังคมในอนาคตเนี่ยลดลงนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องคำนึงถึง2เลยนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะนะคะแนวโน้มความเหลื่อมล้ำก็ยังมีมากอยู่นะคะทั้งเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาทางด้านเพศแล้วก็ทางด้านการเข้าถึงการแพทย์หรือสาธารณสุขนะคะอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกยังประสบอยู่นะคะต่อมานะคะปัญหาที่3คือปัญหาความยากจนนะคะในสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะคนรวยมีแนวโน้มที่จะรวยมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเองมีทุนที่จะไปต่อยอดนะคะคนจนเนี่ยพบว่าจะยิ่งจนลงนะคะเพราะว่าขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาเข้าถึงทางเศรษฐกิจและเข้าถึงทางด้านอื่นๆนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะแนวโน้มจะเกิดปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่นะคะทั่วโลกทุกภูมิภาคปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะว่าส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆในสังคมตามมานะคะถ้าบุคคลที่ติดยาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปอาชญากรรมนะคะฆ่าปล้นจี้ต่างๆพวกนี้นะคะก็เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาเราต้องขจัดเรื่องปัญหายาเสพติด
ให้หมดไปนะคะ5แนวโน้มเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยค่ะค่ะต่อมาแนวโน้มทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยเขาบอกว่าจะเกิดแนวคิดนะคะการครอบงำผ่านวาทกรรมการพัฒนานะคะซึ่งนะคะประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะมีแนวทางอย่างไรเราเองที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ต้องพยายามคล้อยตามการพัฒนาในแบบที่เขาเสนอมาหรือในแบบที่เขาต้องการนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีโลก2นะคะเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลาย

0: เพศความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าหรืออะไรต่างๆนะคะ3เลยนะคะแนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์นะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าของตัวเองดีนะคะก็อาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น4นะคะเกิดความตระหนักในคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสังคมปัจจุบันเนี่ยเริ่มตระหนักมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมต่างๆนะคะทำให้พวกเรามาร่วมมือกันนะคะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของทุกคนทั่วโลกดีขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางแก้ไขกันนะคะว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมนะคะแนวคิดแรกเลยเขาบอกว่าให้การศึกษาแน่นอนอยู่แล้วนะคะการศึกษาจะลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนหรือการกระจายรายได้ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ2นะคะคือการสร้างการตระหนักร่วมกันนะคะของส่วนรวมทุกคนนะคะควรจะตระหนักว่าปัญหาที่ตัวเองสร้างเนี่ยกระทบต่อส่วนรวมนะคะรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น3นะคะใช้สันติวิธีค่ะอยู่บนพื้นฐานของการเมตตาเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะต้องใช้สันติวิธีนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงของสังคมได้นะคะต่อมาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะจากเดิมนะคะเป็นแบบท็อปดาวน์รัฐบาลสั่งลงมาแต่ปัจจุบันจะเป็นแบบบอททอมอัพคือให้ชาวบ้านบอกว่าอยากได้อะไรนะคะอันนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไขทางด้านวัฒนธรรม2นะคะเรื่องท้องถิ่นนิยมนะคะแนวคิดนี้ในยุคหลังๆเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะในตอนที่4ก็ได้พูดถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ดีครับนักศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับก็คือว่าในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์เราและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็เป็นตัวที่สะท้อนหรือบ่งบอกให้เห็นถึงการนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของอะไรต่างๆนานาในเรื่องของด้านธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกๆด้านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความรู้หรือเรื่องของงานวิชาการอะไรต่างๆนานาก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็จะพูดถึงในเนื้อหาต่างๆนานาก็คือในตอนที่1เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารรวมไปถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็คงจะมีคนให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่ก็ได้มีการให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารไว้นะครับแต่โดยรวมนะครับในเอกสารของเราเนี่ยก็ได้ประมวลออกมาว่าแล้วก็ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือว่าคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุเสียงวิทยุโทรทัศน์

ทรศัพท์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบเครือข่ายแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆระบบดาวเทียมรวมทั้งการจัดการข้อมูลทั้งการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือจะเห็น2มิติด้วยกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองและเรื่องของการสื่อสารก็คืออุปกรณ์การสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญยังไงนะครับในประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงมองในเชิงวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของสังคมเนี่ยก็มาถึงยุคที่ปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมสารสนเทศและก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดจากความเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าความสำคัญหรือจุดเน้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสังคมสารสนเทศหรือเรื่องราวของสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นถัดมาก็คือว่าความสำคัญของมันก็คือว่ามันทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแล้วมันมีเรื่องของระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงไม่ได้จำกัดตัวอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งแหละมันก็เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายในเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าโลกทั้งใบก็เชื่อมโยงถึงกันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับถัดมาก็คือเขาก็มองว่าทำให้องค์กรเนี่ยมีลักษณะของการผูกพันกันในหน่วยงานภายในนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กันบนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าทำให้องค์กรเนี่ยเกิดลักษณะผูกพันของคนภายในองค์กรนะครับทำให้เกิดการทำงานที่เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการทำในลักษณะที่เป็นเครือข่ายนั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้างองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือระดับขั้นสายการบังคับบัญชาลักษณะเครือข่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวราบมากขึ้นนั่นเองนะครับหน่วยธุรกิจก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็คือมีเรื่องของระบบเครือข่ายเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับก็ไม่มีความจำเป็นว่าหน่วยธุรกิจจะต้องมีระบบที่ใหญ่โตนะครับถัดมาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบสุนทรียสัมผัสก็คือหมายความว่าสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้นะครับหมายความว่ายังไงเช่นในอดีตเมื่อเราต้องการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์นี่ก็จำเป็นต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือพูดง่ายๆต้องไปที่โรงภาพยนตร์แต่ณปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถมีช่องทางในการเปิดรับสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยในหลากหลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกที่แล้วก็ทุกเวลาก็คือหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่และทำที่ไหนก็ได้นะครับนั่นคือแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คงจะพอเห็นภาพแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างน้อยก็ทำให้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่และเวลาไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอีกต่อไปก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยในเรื่องของการทำงานเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทำงานจากบ้านหรือที่เรียกว่า work from home นะครับก็คือเอามาตัวช่วยในการที่จะป้องกันหรือก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคติดต่อได้ด้วยนะครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึง

ความสำคัญอะไรต่างๆนานาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งในอีกด้านหนึ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบนะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากยุคที่เรียกว่าอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโรบอติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานของมนุษย์เราด้วยนะครับผลกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยก็คือหมายความว่ามาสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยก็เกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมานะครับในประเด็นแรกนะครับที่เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการสูญเสียการเป็นส่วนตัวในที่นี้ก็หมายความว่าเนื่องจากว่า เมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาหรือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแน่นอนว่าอาจจะถูกแทรกแซงนะครับหรืออาจจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลอื่นก็อาจจะมาสืบสอบข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเมื่อเป็นระบบเรื่องของเครือข่ายต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานานะครับของมนุษย์เราแต่ละคนณปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่ได้เก็บไว้เป็นส่วนตัวละนะครับก็อาจจะต้องอยู่บนระบบเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะถูกล่วงละเมิดได้นะครับอีกลักษณะนึงก็คือเรื่องของการจารกรรมของข้อมูลนะครับก็อาจจะเกิดการจารกรรมของข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในชีวิตประจำวันให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการจารกรรมข้อมูลส่วนตัวนั่นเองรวมไปถึงมีเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการส่งข้อความอาจจะมีการส่งรูปภาพหรืออะไรต่างๆนานาที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการด่าทอกันด้วยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเกิดผลกระทบต่างๆนานาที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่ามีลักษณะอะไรบ้างในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลลิเทเรซีนะครับก็คือหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็คือจะต้องมีทักษะความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ย้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันก็คือหมายความว่าเราคงต้องปลูกฝังเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่าสรุปง่ายๆคือว่าใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางปฏิบัติงานใช้ในการสื่อสารเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือก็ทำหรือใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งทุกคนควรจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้นั่นเองถัดมานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเนี่ยใช้งานหรือใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่เอาไปใช้ในทางลบนั่นเองทีนี้ใช้ในทางไม่นอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยนอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ในทางสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้ให้ได้ความรู้ใช้ความรู้ได้ในทีมากกว่าแค่ความบันเทิงหรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมนะครับมันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องที่เรียกว่าดิสรัปทีฟเทคโนโลยีนะครับก็คือหมายความว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างตลาดแล้วก็มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมได้รับผลกระทบจนต้องสิ้นหรือปิดกิจการไปก็คือ

หมายความว่าเมื่อเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีเดิมที่จะต้องล้มหายตายจากไปนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดสั้นๆของสิ่งที่เรียกว่าdisruptive technology นะครับก็คือหมายความว่ามีการนำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือทันสมัยกว่าเมื่อนำมาใช้แล้วก็อาจจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพิ่มคุณภาพของสินค้ามากกว่าลดต้นทุนการผลิตมากกว่าก็เลยต้องทำให้เทคโนโลยีเดิมต้องสูญสิ้นไปสูญหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นเรื่องของกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มก็จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอลนะครับนะฮะนั่นก็คือชี้ให้เห็นผลกระทบคร่าวๆ ของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนานารวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการป้องกันมาตรการในการป้องกันก็ประกอบไปด้วยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องดิจิตอลลิทเทอเรซีและเรื่องของdisruptive technology นั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็คือถ้าเรารู้เท่าทัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างมีประโยชน์นั่นเองครับในตอนถัดมาตอนที่3เนี่ยก็จะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆจะพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแน่นอนว่าเรามีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจำวันในใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ก็จริงแต่ในอีกด้านนึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้นะครับซึ่งเราก็เห็นในสภาพสังคมปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์หรือมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดเรื่องของอาชญากรรมขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเทคโนโลยีเรียนแล้วว่ามีประโยชน์ก็จริงนะครับเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้กับชีวิตมนุษย์เราก็จริงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือพูดง่ายนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้ในทางที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับนั่นก็คือในเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านก็ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือพูดง่ายเป็นการกระทำผิดทางอาญาในระบบคอมพิวเตอร์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำผิดอาญานะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของการทำลายเปลี่ยนแปลงหรือขโมยข้อมูลต่างๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์มีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือ1เป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับในเรื่องของโปรแกรมอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่จะถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็คือกระทำต่อระบบข้อมูลเพราะฉะนั้นกระทำต่อระบบข้อมูลก็คือเรื่องของการประมวลกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งการสร้างส่งรับแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่ามีการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาอันที่สองมีการกระทำต่อระบบข้อมูลก็คือระบบข้อมูลต่างๆนานานะครับเรื่องของการส่งข้อมูลรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะครับหรือทำให้ข้อมูลบิดเบือนไปอันที่สามก็คือการกระทำต่อระบบเครือข่ายนะครับก็คือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3ลักษณะถ้าพูดถึงว่ามีการกระทำผิดต่อเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาจะต้องทบทวนให้ดีว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์

เรื่องของข้อมูลแล้วก็เครื่องของระบบเครือข่ายนะครับเพื่อสมมุติว่ายกตัวอย่างในข้อสอบนะครับอาจจะถามว่าการลักขโมยหรือการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่านักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องของการขโมยหรือการลักทรัพย์อันนั้นเป็นเข้าข่ายแค่การลักทรัพย์นะครับไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันเดี๋ยวนักศึกษาจะสับสนเพราะฉะนั้นฟังดูอาจจะแม้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจอในข้อสอบเนี่ยข้อสอบอาจจะสอบถามว่าหรืออาจจะถามว่าถ้านายกขโมยคอมพิวเตอร์หรือขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนายขอถือเป็นการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าข่าย3ลักษณะที่บอกมาก็คือไม่ได้เป็นการโจมตีต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจารกรรมข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองและไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าการกระทำผิดต่ออาชญากรรมหรือถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงระบบเครือข่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระบบเครือข่ายนี่ก็อาจจะแบ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบปิดแล้วก็ระบบเครือข่ายแบบเปิดระบบเครือข่ายแบบปิดเนี่ยก็คือหมายความว่าให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาสามารถเข้าใช้ได้นะครับจะต้องเฉพาะสมาชิกจะต้องมีการสมัครสมาชิกจะต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆคือว่าไม่ใช่ระบบเครือข่ายที่เป็นระบบเปิดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่าระบบเครือข่ายแบบเปิดก็คือหมายความว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้นะครับที่เข้ามาใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบการติดต่อสื่อสารไอ้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็อาจจะเป็นเช่นระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนานานะครับที่สามารถทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่านักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยหรืออาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถเข้ามาถึงตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้และที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นหมายความถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ใน3ลักษณะนะครับก็คือต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนั้นนะเมื่อก่อให้เกิดหรือเมื่อมีการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องปรามหรือในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับกฎหมายตัวนี้ก็เพิ่งถือว่าน่าจะเป็นกฎหมายใหม่อ่ะเนาะเพราะว่าก็เพิ่งปี2550ก็คือเมื่อ10กว่าปีมานี้เองนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะประเทศไทยเองก็อาจจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับการกระทำผิดนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องใช้กฎหมายอื่นพูดง่ายๆนะครับใช้ได้แค่กฎหมายอื่นเช่นกฎหมายอาญาที่มีความใกล้เคียงในแต่ละกรณีมาบังคับใช้นะครับทำให้การเอาผิดต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถทำได้อย่างชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นพระราชบัญญัติ
การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายหลักพูดง่ายๆนะครับที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกฎหมายตัวนี้ขึ้นนะครับกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2560นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆ

0: กระทำผิดนะครับ อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายตัวนี้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในมาตราที่5ถึง10มาตราที่17ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทำในลักษณะใดถือเป็นความผิดและที่สำคัญมีบทลงโทษชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยถือว่าให้มีการระบุว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษทางอาญานั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคงไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่มาตราที่5ถึงมาตราที่17นะครับแต่ยกตัวอย่างบางมาตราเช่นมาตราที่5นะครับเขาบอกว่าถ้ามีคนผู้ใดมีพฤติกรรมดังนี้ก็คือหมายความว่านำเข้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนก็คือพูดง่ายๆลักลอบเข้าไปนั่นแหละนะครับมาตรานี้กำหนดโทษไว้อย่างนี้ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะที่ปรากฏในมาตรา5ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดในทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์พูดง่ายๆนะครับในมาตรา6นะครับก็ยกตัวอย่างอีกพฤติกรรมหนึ่งเช่นถ้าผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่จะนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือพูดง่ายเข้าถึงระบบของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นั่นเองนะครับโดยมิชอบนั่นเองการกระทำอย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือมาตรา6นะครับก็คือได้ระบุพฤติกรรมเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลเห็นไหมฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนนะฮะใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะมีโทษเมื่อมีความผิดก็ต้องมีโทษโทษก็คือว่าต้องจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอีกมาตราหนึ่งยกตัวอย่างนะครับผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายลักลอบเข้าไปนะครับมีความผิดนะครับมีโทษนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะนั่นก็คือหมายความว่านะฮะการกระทำอะไรที่เข้าข่ายรบกวนต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายตามที่เมื่อกี้พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกถึงลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏเป็นข้อบทลงโทษนะครับในกฎหมายตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือว่านักศึกษาต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วนั่นก็คือพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550นะครับและถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาก็คือหมายความว่าระบุให้การกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาพฤติกรรมต่างๆนานานั้นมีความผิดและมีบทลงโทษและโทษที่ปรากฏนั้นก็เป็นโทษทางอาญาก็คือมีทั้งจำคุกและปรับนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของเนื้อหาที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเอง
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

0: เมนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
1: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
2: ยากได้ภาษาค่ะ
0: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
4: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
5: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
0: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: หน่วยที่12นะครับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราปรับประเทศให้ทันสมัยแน่นอนว่าก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติในลักษณะที่มีความเคารพอ่อนน้อมแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติก็คือหมายความว่าเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกควบคุมโดยสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือหมายความว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของเทพเจ้านะครับปกปักรักษาเราก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาป่าไม้ต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาก็จะมีเรื่องของเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะมีแม่คงคาเทพาอารักษ์อะไรต่างๆนานาปกปักอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยมีความเคารพแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาด้วยนั่นเองนะครับจนกระทั่งภายหลังเนี่ยนะฮะเรื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือหมายความว่าเรื่องความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มที่จะเชื่ออะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเริ่มที่จะเชื่ออะไรภายใต้พื้นฐานแนวความคิดหรือความก้าวหน้าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือพูดง่ายเชื่อในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานาที่อยู่เหนือสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือพูดง่ายๆความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอะไรที่ดูแลปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะหมดไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความทำลายนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าเมื่อลดความเคารพยำเกรงแล้วเนี่ยหรือมีความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงกว่าในอดีตนั้นก็เลยส่งผลให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งก่อให้เกิดขึ้นได้ยากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะฮะจนกระทั่งนะครับมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับทำให้อำนาจหรือความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับก็ยิ่งส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจนมาถึงในเรื่องของระบบแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในช่วง7แผนแรกเนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่า แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นแบบประจักษ์นิยมก็คือหมายความว่าความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นลักษณะความเชื่อเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาแทนที่ก็เป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แบบที่เป็นประจักษ์นิยมก็คือต้องสามารถที่พิสูจน์ได้ทดสอบได้นั่นเองนะครับเห็นจริงได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์นิยมก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับระบบนิเวศอะไรต่างๆนานาถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้ระบบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าเริ่มมีแนวคิดในการที่จะต้องอนุรักษ์แหละนะครับก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางหมดไปนะครับแต่พอมาถึงแผน8เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเกิดความตระหนักแล้วว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานามีโอกาสที่จะหมดไปสูญสลายไปนั่นเองก็เลยเกิดแนวความคิดในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงระบบนิเวศเช่นก่อเลยก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการรักโลกเช่นแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคสีเขียวนะครับรวมไปถึงแนวคิดเช่นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็คือพูดง่ายๆในช่วงแบ่งออกเป็นช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ระหว่างใช้แผนนะครับทีนี้ระหว่างก่อนใช้แผนกับระหว่างที่ใช้แผนเนี่ยในหรือพูดง่ายๆในช่วงต้นเนี่ยอาจจะมีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ไปรบกวนกับระบบนิเวศไปทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมสูญสลายไปหรือหมดสิ้นไปนะครับจนกระทั่งแผน8เป็นต้นมาเริ่มเกิดความตระหนักเริ่มให้ความสำคัญมนุษย์หลักให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาจะเห็นว่าเรามีแนวคิดต่างๆนานาในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเยอะแยะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองในตอนที่2นะครับเราก็จะพูดถึงผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยนะครับก็จะมองว่าในสังคมไทยเนี่ยระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างต่อระบบนิเวศและก็ระบบสิ่งแวดล้อมของไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็แนวคิดของระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถ้าพูดถึงผลกระทบเนี่ยในช่วงก่อนนะครับก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่หลังสนธิสัญญาเบาลิ่งเป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับต่อสังคมไทยรวมไปถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยผลของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทำความสมัยภายใต้การลงนามในสนธิสัญญาเบาลิ่งเนี่ยอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยั่งชีพเป็นผลิตเพื่อการส่งออกก็คือพูดง่ายระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพหรือพูดง่ายการระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกก็ต้องผลิตในจำนวนที่มากนะครับเมื่อผลิตในจำนวนที่มากก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศเพราะว่าจะต้องถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็เลยส่งผลต่อการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองนะฮะผลกระทบอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปัญหาความสกปรกแล้วก็ขยะมูลฝอยก็เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับขยะมูลฝอยอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งที่เหลือจากการ สิ่งที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคก็จะเป็นขยะหมุนฝอยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานั้นลดจำนวนลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำสัตว์ป่าอะไรต่างๆนานาก็จะลดจำนวนลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงผลกระทบนะครับนั่นก็คือช่วงก่อนนะครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระหว่างที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่ายังต่อเนื่องกันมาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาป่าไม้เพราะว่าป่าไม้นะครับหรือไม้ก็ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับในการนำมาใช้เพื่อผลิตวัตถุดิบต่างๆนานานะครับเพื่อระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาที่ดินก็จะเกิดกรณีปัญหาที่ดินนะครับการแย่งชิงที่ทำกินอะไรต่างๆนานาปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเนื่องจากกระบวนการรวมไปถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาก็จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายนะครับทางชีวภาพรวมไปถึงปัญหาเรื่องของขยะแล้วก็สารพิษนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องผลิตในจำนวนที่เยอะๆผลิตในจำนวนที่มากนะครับก็เลยส่งผลต่อก่อให้เกิดสิ่งที่เหลือจากการผลิตนะครับเหลือและสิ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือขยะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือผลกระทบด้านระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมในสังคมไทยหรือก็คือพูดง่ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะพยายามพัฒนาประเทศหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยนะครับก็มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นผลของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นนั้นก็ส่งผลกระทบในแง่ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ระบบนิเวศทำให้ระบบทรัพยากรธรรมชาติทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมนะครับความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยถอยลงไปนะครับนอกจากลดน้อยถอยลงไปแล้วสิ่งที่กระทบตามมาของการผลิตเพื่อการส่งออกหรือผลิตเพื่อการค้าก็คือว่าก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตนะครับของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของขยะนะครับแล้วก็มลพิษต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราผลิตแล้วนะครับขยะก็ถือเป็นของที่เหลือจากกระบวนการผลิตและการบริโภคยิ่งผลิตมากยิ่งบริโภคมากก็เท่ากับว่าเราส่งเสริมให้เกิดปัญหาขยะมากขึ้นตามมานั่นเองนอกจากปัญหาขยะตามมาแล้วอีกทอดหนึ่งของผลกระทบของปัญหาขยะก็คือส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมาด้วยนั่นเองเพราะว่าแน่นอนว่าขยะส่วนใหญ่นั้นคงไม่ใช่ขยะที่มีผลดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับขยะจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเลยหรือต้องใช้เวลานานมากเช่นเรื่องของโฟมเอ่ยพลาสติกเอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ธรรมชาติหรือเผยแพร่ไปสู่ธรรมชาติหรือแพร่ไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็เห็นว่าเห็นตามข่าวอยู่นะครับว่ามีสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับกินพลาสติกเข้าไปนะครับก็ทำให้เสียชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเรื่องผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยตอนที่3นะครับก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่เสนอแนะแนวคิดหรือแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมไว้เยอะแยะมากนะครับแต่ในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับที่เป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจะแบ่งอธิบายเป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในระดับสากลนั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในเวทีโลกอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าในเวทีโลกเนี่ยเห็นให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีวางการวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับ ถือว่ามันเป็นเรื่องของพันธะกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกเลยก็ว่าได้นะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องพันธะกรณีด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็คือหมายความว่าในเวทีโลกในระดับโลกในสังคมโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับพันธะกรณีแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบรรยากาศโลกพันธะกรณีถัดมาก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับต้องการส่งเสริมให้เกิดการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้การดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือพันธะกรณีด้านสารเคมีและของเสียอันตรายนี่ก็คือมีการพูดถึงบ่อยมากนะครับเริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานาเริ่มมีการรณรงค์อะไรต่างๆนานาเพื่อลดในเรื่องของการใช้สารเคมีเพราะแน่นอนว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมานะครับอย่างน้อยมันเกิดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมันเกิดของเสียจากกระบวนการที่เรานำสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างในทางการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับณปัจจุบันก็เกิดการตื่นตัวในการที่จะงดใช้สารเคมีในทางการเกษตรเพราะว่าการเกษตรก็คืออาหารของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศไทยนะครับหรือในสังคมไทยเนี่ยมีการกระทำอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของหลักการ3ห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วก็2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้และคุณธรรมก็คือหมายความว่า3ห่วงดังกล่าวนั้นจะประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับก็ต้องมีพื้นความรู้และเรื่องของคุณธรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่าการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้ลดปัญหาเรื่องของมลพิษได้นะครับเพราะว่าบริโภคอย่างพอประมาณบริโภคอย่างมีเหตุผลเมื่อบริโภคอย่างพอประมาณเมื่อบริโภคอย่างมีเหตุผลแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับทีนี้จะบริโภคแต่พอประมาณได้นะครับจะบริโภคอย่างมีเหตุผลได้นะครับก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความรู้นะครับความรู้ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าบริโภคอย่างไม่บรรยะบรรยังบริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่ายบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติระบบนิเวศเรานั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อเนื่องอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับและพูดถึงระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนะครับระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเขาก็มองว่ามันจะเป็นระบบที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคมลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือพูดง่ายเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงธุรกิจหรือในเรื่องของการผลิตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็พูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรภายใต้แนวคิดพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นก็คือหมายความว่าเป็นแนวความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับในสังคมเมืองนั่นเองนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยหลักๆมีการปรับกระบวนทัศน์มีการปรับแนวความคิดอะไรต่างๆนานาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการบริโภคเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็คือจะพูดถึงว่าแนวโน้มเนี่ยในการมองหรือแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการมองสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเป็นการมองแบบองค์รวมก็คือมองธรรมชาติต่างๆนานาแบบองค์รวมเป็นก็คือหมายความว่าในอนาคตจะต้องมีการมองธรรมชาติร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมนั่นเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะมนุษย์มองสรรพสิ่งแบบเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าพอพัฒนาขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมนุษย์มีความพัฒนาแนวคิดอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแนวคิด

แบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่นะครับคำว่าแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ก็คือหมายความว่าเริ่มเป็นการมองสรรพสิ่งแบบแยกส่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงพัฒนาสังคมด้านต่างๆแบบแยกกันโดยไม่สนใจความสมดุลอื่นๆเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นตอนต้นยุคต้นของการพัฒนาเราเลยมีการพัฒนาแบบแยกส่วนก็คือหมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆประกอบกันไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศการพัฒนาสังคมในยุคแรกๆเราเลยให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเป็นหลักเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็คือมองว่าการพัฒนานั้นถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีหมดก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีก็ถือว่าทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าพัฒนาแล้วเศรษฐกิจดีก็จริงแต่มันทำให้เรื่องอื่นๆด้อยคุณภาพไปเช่นระบบธรรมชาติระบบสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาเกิดมลพิษเกิดปัญหาสังคมตามมาแต่ว่าเป็นการตระหนักในยุคหลังๆถัดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในยุคแรกๆนั้นเราเป็นการพัฒนาแบบที่แยกส่วนนะครับก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของความสมดุลด้านอื่นๆเลยนะครับถัดมาเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพราะนั้นก็คือหมายความว่าในแนวโน้มถัดไปเนี่ยจะต้องมีการพยายามที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับความรู้ในทางสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นมากำจัดความเป็นพิษของสสารก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องมาจากตอนแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราคงไม่ใช่ใช้ความรู้หรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งละในการทำความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และในเรื่องของสังคมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องประยุกต์กันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับถัดมานะครับเริ่มที่จะต้องให้ความสนใจเริ่มที่จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของจริยธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าจะต้องมีหลักคิดจะต้องมีหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความถูกต้องดีงามความถูกต้องตามหลักคุณธรรมความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเห็นว่าสิ่งแวดล้อมถ้ามีผลกระทบก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษก็จะส่งผลเสียผลกระทบต่อมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวโน้มนะครับถ้าพูดถึงแนวโน้มของระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกในอนาคตก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วมนุษย์เราจะต้องมีความตระหนักต่อเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีการให้ความสำคัญต้องมีการมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนานั่นเองพัฒนาอย่างไรไม่ให้มีการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่จะมีขึ้นหรือที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับส่วนในตอนที่5ก็จะเป็นแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะว่าจะต้องมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญเลยประเด็นแรกก็จะต้องมีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าสังคมนะครับสังคมไทยประเทศไทยคงจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปแต่การพัฒนาต่อเนื่องไปนั้นเนี่ยในสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสังคมและก็เศรษฐกิจแบบสีเขียวก็คือหมายความว่าพัฒนาไปภายใต้ความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อมนุษย์เรานั่นเองสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของภาคเศรษฐกิจนั้นนะครับก็แหล่งที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้

0: คือภาคทางทะเลนะครับเพราะว่าภาคทะเลนั้นนอกจากทะเลจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรหรือเป็นต้นกำเนิดหรือบ่อเกิดของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลรวมไปถึงก๊าซหรือพลังงานธรรมชาติทางทะเลนั่นเองนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจทางภาคทะเลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศก็คือหมายความว่าเราจะสร้างความเติบโตยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนั่นเองรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็คือหมายความว่าในเรื่องของมิติในเรื่องของพื้นที่ในเขตเมืองนะครับพื้นที่ในเขตชนบทการเกษตรรวมไปถึงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือพูดง่ายก็จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับแต่หมายความว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนะครับไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารบกวนหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาความมั่นคงทางน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพัฒนาความมั่นคงทางน้ำเนี่ยก็คือพูดง่ายแหล่งน้ำต่างๆนานานะครับแหล่งน้ำอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีความสำคัญนอกจากจะเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญที่หลากหลายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะใช้เป็นในช่องทางในการก่อให้เกิดพลังงานนะครับก็คือพลังงานทางน้ำอะไรก็แล้วแต่หรือพลังงานจากแหล่งน้ำหรือพลังงานจากต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งน้ำนะครับก็ถือเป็นความมั่นคงที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดทรัพยากรน้ำรวมไปถึงส่งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรักษาความสะอาดนะครับความบริสุทธิ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นเองอาจจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะถ่ายเทหรือเทของเสียลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองนะครับรวมไปถึงยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศนะครับก็คือกระบวนทัศน์ก็คือแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดกระบวนทัศน์อะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องสอดคล้องที่มันสร้างความสมดุลนะครับระหว่างการพัฒนากับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือไม่ให้มีการรบกวนกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะครับกระบวนทัศน์นี้จะต้องทำให้สองสิ่งนี้นั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนั่นเองก็คือประเทศก็พัฒนาภายใต้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนั่นก็คือแนวโน้มของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกเพราะก็คือหมายความว่ากระบวนการพัฒนาในสังคมไทยนะครับจะต้องไปยังไงหรือจะต้องดำเนินการยังไงจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่พูดในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องพยายามสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านที่มันสมบูรณ์และมันสมดุลกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องเน้นความสิ่งที่เรียกว่าองค์รวมของการพัฒนานะครับเราคงไม่พัฒนาเพื่อเห็นความสำคัญเพื่อให้ความเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ละเลยเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นการพัฒนาปฏิเสธไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าการพัฒนายิ่งขึ้นไปของประเทศและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนี้ก็คือแนวโน้มโดยภาพรวมนะครับของระบบนิเวศและสังคมในระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีความสอดคล้องกันนั่นเองก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้การพัฒนานั้นนะครับไม่ไปรบกวนต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
13: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองไกล
14: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงวิเคราะห์คำถามกันนะคะในหน่วยของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะค่ะโดยข้อแรกนะคะถามว่าแนวคิดใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังจากสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยานะคะก็ไก่นะคะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมขอไข่แนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามนะคะขอควายนะคะศาสนาพราหมณ์ความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็อิสลามงองูนะคะแนวคิดพุทธศาสนาศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาพราหมณ์จอจานนะคะศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามค่ะแนวคิดไหนคะที่มีอิทธิพลส่งผลในประเทศไทยสมัยยุคประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยาคะตอบอะไรกันดีข้อนี้นะคะเฉลยก็คือนะคะก็ไก่ค่ะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณนิยมพวกนี้นะคะส่วนคริสต์อิสลามต่างๆเหล่านี้เข้ามาทีหลังนะคะอันนี้เป็นในข้อที่1นะคะต่อมาค่ะในข้อที่2ถามว่าเพราะเหตุใดนะคะในยุคหลังทำสนธิสัญญาบาวริงจนถึงก่อนแผนพัฒนาเนี่ยนะคะจึงมองว่าความทันสมัยคือการทำให้เป็นแบบตะวันตกนะคะกอไก่มีค่านิยมว่าประเทศตะวันออกเนี่ยเช่นจีนและอินเดียคือภาพลักษณ์ความเจริญขอไข่ประเทศตะวันตกนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่และคนไทยนับถือจำนวนมากขอควายประเทศตะวันตกนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นการปลูกฝีหรือการผ่าตัดเข้ามางองูนะคะคนไทยทุกชนชั้นตอนนั้นส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกทำให้ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าจอจานเพราะประเทศตะวันตกนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแพร่และคนไทยก็นับถือเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากนะคะข้อนี้ถามว่าทำไมคะถึงเราถึงอยากทำให้ทันสมัยในความคิดที่เป็นแบบตะวันตกคำตอบนะคะก็คือเพราะว่าประเทศตะวันตกนะคะนำความเจริญนำวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามานะคะเช่นเรื่องการปลูกฝีการผ่าตัดนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะอย่างเช่นข้องงูเนี่ยทุกชนชั้นส่งลูกหลานไปเรียนไม่ใช่นะคะมีเฉพาะบางชนชั้นเท่านั้นนะคะในสังคมไทยที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่เมืองนอกได้นะคะต่อมานะคะในข้อที่3นะคะข้อใดนะคะถามว่าเป็นผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกหลังสนธิสัญญาบาวริงคะก็ไก่กษัตริย์เปลี่ยนจากสถานะจากพ่อนะคะเป็นเทพการปกครองแบบเทวราชาขอไข่ความคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นที่รับรู้กว้างขวางมีผลต่อการจัดระเบียบทางสังคมข้อควายการเลื่อนชนชั้นเป็นไปได้ยากสืบทอดผ่านสายโลหิต

โลหิตเท่านั้นงองูนะคะกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นและจอจานกฎหมายลักษณะดำน้ำลุยเพิงซึ่งบทบัญญัติกฎเกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดนะคะถูกสาบานตนต้องสาบานตนเนี่ยถูกนิยมใช้อย่างแพร่หลายข้อไหนคะที่คิดว่าเป็นผลจากการปรับประเทศหลังสนธิสัญญาเบาลิ่งนะคะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือมีกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากทำสนธิสัญญาเบาลิ่งอย่างที่บอกไปนะคะในยุคแรกกลุ่มชนชั้นกลางนะคะที่ขยายตัวก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นข้าราชการนะคะแล้วก็กลุ่มชนชั้นลูกหลานชาวจีนในรุ่นแรกนะคะก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาด้านวัฒนธรรมจากการปรับประเทศในช่วงหลังสนธิสัญญาเบาริ่งจนถึง2500นะคะก็ไก่ยึดเอาวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่กั่นกองนะคะจนดูถูกวัฒนธรรมตัวเองอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่2ความขัดแย้งการแย่งชิงอำนาจการระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมนะคะคอควายนะคะทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลทำให้เกิดการแข่งขันสูงทำลายสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันงองูเกิดแนวคิดการมองโลกแบบปัจเจกที่นำไปสู่การเห็นแก่ตัวขาดความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวและจอจานเกิดการมองโลกแบบเครื่องจักรข้อใดไม่ใช่นะคะข้อที่4นี้นะคะข้อที่ไม่ใช่คำตอบนะคะก็คือขอไข่นะคะอันเนี้ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าพระสงฆ์หรือว่ามูลนายกับพร่ายนะคะหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งในชนชั้นของกษัตริย์กับขุนนางเองเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคในอดีตแล้วนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูถูกวัฒนธรรมตัวเองนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านวัฒนธรรมในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการข้อที่5นะคะถามว่าข้อใดนะคะคือแนวโน้มด้านสังคมจากการปรับประเทศของไทยในอนาคตนะคะก็ไก่ค่ะอายุเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงประชากรวัยเด็กมีเพิ่มมากขึ้นขอไข่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจะหมดสิ้นไปคอควายช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนจะหายไปงองูปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคมและจอจานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะหมดไปข้อใดที่เป็นแนวโน้มนะคะทางด้านสังคมของไทยในอนาคตนะคะจากการที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าคำตอบนะคะก็คือข้ององูค่ะว่าปัญหาสังคมทางด้านยาเสพติดยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งปัญหายาเสพติดเองเนี่ยนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะซึ่งประเทศไทยก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีนะคะค่ะที่จบไปทั้ง5ข้อนะคะก็เป็นการวิเคราะห์คำถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้แล้วจะตอบถูกนะคะทุกข้อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอจบการวิเคราะห์คำถามแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยก็จะเป็นการวัดนักศึกษาว่าเท่าที่นักศึกษาได้ติดตามรายการมาหรือเท่าที่นักศึกษาได้อ่านเอกสารมาเนี่ยนักศึกษามีความรู้พอที่จะตอบข้อคำถามที่เรายกตัวอย่างมานี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในแง่ของการที่นักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกนี่จะเป็นข้อคำถามที่ถามในหน่วยที่11ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำถามถามว่าข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะฉะนั้นจากโจทย์อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการวัดตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษา

สามารถตอบได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อคำตอบนะครับก็กอไก่ในกอใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและทำการจัดการกับข้อมูลต่างๆขอไก่ในกอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกอควายในกอประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งองูในกอลักลอบนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็จอจานในกอใช้โปรแกรมต่างๆในการทำการศึกษาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนึกย้อนกลับไปนักศึกษานึกย้อนทบทวนกลับไปในเรื่องของช่วงที่อธิบายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นและการสื่อสารนั้นก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่นะครับโทษเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับส่วนข้ออื่นนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อกอไก่เพราะว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันก็เกี่ยวข้องมิตินึงก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการข้อมูลนั่นเองไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับตัวเรื่องของข้อมูลนั่นเองรวมไปถึงทําให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศก็ถือเป็นข้อนี้มีความที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยส์คำตอบอื่นๆนะครับข้อที่2นี่ก็จะถามเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือก็คือดิจิตอลลิเทอเรซีนั่นเองนะครับหมายถึงข้อใดนะครับก็การมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมก็การมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ต่างธุรกิจก็ควายการถ่ายทอดความรู้และใช้เทคโนโลยีที่ต้องแก่คนรุ่นหลังก็งูการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีที่ต้องเพื่อความมั่นคงแก่ประเทศและจอจานการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีที่ต้องเพื่อพัฒนาประเทศนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกต้องเนื่องจากว่านะครับเวลาเราพูดถึงการรู้เท่าทันดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องมีความรู้เรื่องของดิจิตอลและใช้มันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมไม่ได้ใช้มันเพื่อในทางลบไม่ได้ใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นหรือต่อสังคมเพราะฉะนั้นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนั่นเองข้อที่3นะครับก็จะถามถึง disruptive technology นะครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างข้อคำถามก็คือข้อกอไก่ในกอขายอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงขอไข่ในกอชอบฟังเพลงจากแผ่นเสียงเพราะได้ความรู้สึกที่ดีกอควายในกอมักถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์งองูในกอมักใช้โปรโมชั่นโทรฟรีจอจานในกอมักจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งความรู้บนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อคำถามข้อนี้ก็คือข้อคอควายนะครับนายกอมักจะถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขาเรียกว่าอีเมลนะครับข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกก็เนื่องจากว่ามันชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า disruptive technologyท่านนักศึกษายังจำได้ที่ตอนส่วนเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องนี้หรือท่านนักศึกษาอ่านเจอเรื่องของ disruptive technology ก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีเดิมหรือเรื่องของเดิมนั้นอาจมาถูกแทนที่เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์นั้นอาจจะเรียกว่าไม่เป็นที่นิยมหรือไม่มีคงไม่มีใครทำอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันช้าพูดง่ายๆนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะติดต่อสื่อสารการผ่านสิ่งที่เรียกว่าอีเมลนั่นเองก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเพราะมันสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะครับลองคิดถึงสภาพการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์กว่าจะไปส่งนะครับต้องใช้เวลากว่าคนรับ

อ่านแล้วถ้าตอบมาด้วยวิธีการเดิมคือใส่ซองติดสแตมป์เหมือนกันก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับแต่ถ้าใช้อีเมลแอดเดรสเนี่ยก็อาจจะทันทีทันใดเลยนะครับ4ผลกระทบทีนี้เขาพูดถึงผลกระทบของ disruptive technology ว่าคือข้อใดนะครับตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับก็กไก่คนไทยหันมาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดคอควายปัจจุบันบริษัทผลิตฟิล์มถ่ายรูปเลิกกิจการไปแล้วคอควายโรคระบาด ทำให้ธุรกิจต่างๆต้องเลิกกิจการงองูภาคเกษตรรณรงค์เลิกการใช้สารเคมีในการผลิตจอจานแก๊สโซฮอล์ถูกนำมาใช้แทนที่น้ำมันเบนซินนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับถึงผลกระทบของdisruptive technology ก็คือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อนี้ถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องมากกว่าข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าข้อนี้นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนถึงผลกระทบของ disruptive technology ก็คือเทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมทำให้ของเดิมนั้นหมดความสำคัญลงนะครับหรือต้องเลิกกิจการไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปอันนี้เห็นชัดเจนถึงสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology ก็คือกล้องดิจิตอลนะครับหรือแม้แต่ตัวกล้องเองเราก็จะเห็นว่าก็เริ่มที่จะไม่ได้รับความนิยมและการถ่ายรูปด้วยกล้องเนี่ยนะเพราะว่าแต่ทุกคนนะตอนนี้ก็คือมีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำหน้าที่แทนกล้องถ่ายรูปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความสำคัญของเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็ลดความสำคัญลงไปนั่นเองข้อ5นายกเข้าไปขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าเป็นประจำตรงกับข้อใดนะครับอันนี้โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยมันก็สื่อว่ากำลังจะถามเพื่อถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็กไก่บอกว่าถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผิดกฎอาญาข้อหาลักทรัพย์ขอไข่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลคอควายถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญางองูถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และต้องรับโทษทางอาญาคือจำคุกจอจานไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะยอมความได้เพราะฉะนั้นข้อคำถามนี้จริงๆแล้วก็คือต้องการถามเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าซึ่งก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบโจมตีหรือการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลนั่นเองเพราะข้อนี้ทำไมถึงถูกก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มันต้องเกี่ยวข้องกับ3ลักษณะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลและระบบเครือข่ายการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นคดีอาญาคดีลักทรัพย์ธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามของหน่วยที่12นะครับก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับข้อ1ถามว่าข้อใดกล่าวถึงแนวคิดระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะอันนี้เขาถามเกี่ยวกับแนวคิดในอดีตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ระบบนิเวศนะครับกอไก่แม่น้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์คือเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในอดีตขอไก่เพื่อพัฒนาประเทศต้องสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศขอควายความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่คู่สังคมไทยอย่างยาวนานงองูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพรักษ์ข้อจอจานป่าไม้ชายฝั่งทะเลคือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพรักษ์ข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกต้องก็เนื่องจาก

ว่ามันสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมในอดีตที่อยู่ภายใต้ความเชื่อก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาในอดีตนั้นได้รับการเชื่อถือได้รับการเคารพยำเกรงก็เนื่องจากว่ามีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าดูแลปกปักรักษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างข้อคำถามหรือข้อคำตอบข้อนี้นั้นถูกต้องใกล้เคียงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ดีที่สุดนั่นเองข้อต่อมานะครับข้อ2ก่อนทำสนธิสัญญาเบาริ่งสังคมไทยมองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดนะครับนะฮะช้อยคำตอบแรกระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์มากขอไข่เป็นวัตถุดิบที่ดีทำให้ชาติตะวันตกเกิดความต้องการข้อควายเป็นเหตุให้ไทยตกเป็นอาณานิคมงองูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องจอจานทุกสรรพสิ่งล้วนต้องเน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็คล้ายหรือใกล้เคียงกับข้อเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าในข้อ2นี้มีการกำหนดเรื่องของเงื่อนเวลาก็คือก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแต่ข้อแรกก็คือเป็นการพูดถึงในอดีตซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับสังคมไทยก็มองในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือมองว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีเรื่องของเทพเจ้าหรือพูดง่ายมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็คือมีเทพเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งต่างๆนั้นนะครับแตกต่างกันออกไปอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของเทพเจ้าต่างๆนานาเช่นเมื่อกี้ที่แม่โพศกเอ่ยก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะครับปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอะไรแม่คงคาเอ่ยเทพารักษ์เอ่ยอะไรต่างๆนานานะครับข้อ3นะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องหลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาลิ่งอันนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากข้อที่2นะครับขอไก่ชาติตะวันตกยอมรับความเชื่อของไทยขอไข่ไทยสูญเสียเอกราชขอควายอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปงองูจุดหมายของการปกครองเปลี่ยนแปลงไปจอจานการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าก็ต้องเข้าใจว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งมันมีผลอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนประเทศไทยรวมทั้งสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งนั้นก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าเป็นตัวทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับประเทศให้ทันสมัยการที่จะปรับประเทศให้ทันสมัยได้เนี่ยความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นแค่ความเชื่อเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้แล้วจะต้องเป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นความเชื่อแบบเป็นเหตุเป็นผลความเชื่ออะไรต่างๆนานาต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและความเป็นจริงเชิงประจักษ์ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ยอมรับกันนะครับแต่ต้องเป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลความจริงเชิงประจักษ์ที่สามารถสัมผัสได้นั้นถูกเข้ามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยนั่นเองทีนี้ข้อ4ผลกระทบที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งคือข้อใดนะครับกอกไก่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอันนี้เราถามช่วงก่อนนะครับผลกระทบช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งกอกไก่ทรัพยากรธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นคอควายเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติงองูเกิดแนวคิดทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนจอจานการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือ

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิงนะครับเรายังไม่มีเหตุผลความจำเป็นนะครับในการพัฒนาประเทศการดำรงชีวิตของคนส่วน

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตในจำนวนมากๆเพราะไม่ได้เป็นวิถีชีวิตแบบการค้าไม่ได้ผลิตมาเพื่อมุ่งการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆการที่เรายิ่งผลิตเยอะๆผลิตมากๆนั้นมันยิ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการผลิตวิถีการดำรงชีวิตมันเป็นแบบดั้งเดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่กันอย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอดีตจึงมีน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยเช่นเรื่องของความก้าวหน้าของเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักด้วยการทำลายมันก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหลังทำสนธิสัญญาบาวลิงคือข้อใดนะครับก็กายเกิดปัญหาโรคระบาดขอไก่เกิดเศรษฐกิจถดถอยก็ควายเกิดปัญหาจราจรโทษนะครับงองูเกิดการค้ามนุษย์แล้วก็จอจานเกิดปัญหาความสกปรกขยะมูลฝอยครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานเกิดปัญหาความสกปรกและขยะมูลฝอยทำไมข้อนี้นะครับจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำสนธิสัญญาบาวลิงแล้วนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตการดำรงชีวิตวิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ดำรงชีวิตแค่เลี้ยงตัวเองแล้วเป็นการดำรงชีวิตแบบค้าขายแบบต้องสร้างความมั่งคั่งเพราะงั้นก็ต้องผลิตเยอะเมื่อผลิตเยอะมันก็จะเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและของเหลือจากการบริโภคเพราะฉะนั้นของเสียจากการผลิตและของที่เหลือใช้จากการบริโภคมันก็เลยก่อให้เกิดความสกปรกและขยะมูลฝอยนั่นเอง

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนและศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำ

0: ทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเดียนะครับหน้าด้วยดีเทพกันนะครับนักในแนวการศึกษาและอาชีพจากฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาน้องเดียสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เ
0: ซอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วน้องว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนเวลาที่เจอเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตนะทีนี้นะครับอยากจะให้ทั้งเดียเนี่ยแชร์หน่อยว่าเราเคยมีประสบการณ์อะไรหรือว่าเคยมีปัญหาอะไรไหมที่มันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะคร
1: ับ ย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปตอนมหาลัยเลยจริงๆอ่ะเดียก็เป็นคนแบบที่พี่จีเห็นใช่ไหมแบบเอ้ยชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สดใสแล้วเลยตลอดเวลา
1: เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเนาะเราแบบจากที่เราอยากจะคุยกับคนอยากเจอคนอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะไม่อยากเจอใครเลยอยากอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเพื่อนชวนก็ไม่ไปมันก็เลยทําให้เราสึกว่ามันเริ่มมีแหละแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมันก็มีเหตุการณ์ที่ลองออกไปเจอผู้คนหลังจากความคิดที่แบบไม่อยากเจอใครเราเกิดอาการแพนิคเราสั่นเลยเราไม่อยากเข้าไปหาผู้คนเรารู้สึกว่าเรากลัวคนไปเลยนะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดจนมันเหมือนแบบมันสะสมมากกว่าค่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้อ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบมีความคิดค่อนข้างเนกาทีฟเยอะแล้วเราไม่สามารถทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้เราเลยมองว่าเราต้องการผู้คนช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญเราก็เลยตั้งใจจะไปพบจิตแพทย์ค่ะก็ไปพบจิตแพทย์มาค่ะก็ได้รับหมอก็ให้กินยาอะไรอย่างงี้มาก็ทานยาอยู่ประมาณปีนึงมั้งถ้าที่
0: 1ปีเลย
1: ประมาณนั้นนะคะเราพยายามแบบว่าทําตามที่หมอบอกเนาะเราไม่อยากจะหยุดยาเองซึ่งมันก็ห้ามหยุดยาเองเนาะไม่อยากให้ใครหยุดยาเองเรากินยาตามที่หมอสั่งจนหมอบอกว่าสามารถที่จะเลิกยาได้แล้วระหว่างที่เราทานยาค่ะเราก็สังเกตได้ว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นนะเรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะออกไปเจอผู้เจอคนมากขึ้นพฤติกรรมเดิมๆของเราเริ่มกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือผลของการที่เราเห็นเรียกว่าเห็นว่าตัวเองไม่โอเคแล้วเราต้องไปหาใครที่จะช่วยเราได้ประมาณนี้ในตอนน
0: ั้นและตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่เราตัดสินใจไปพบแพทย์เนา
1: ะ
0: คนรอบข้างมองเราอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าในสังคมของเราเนี่ยมันจะมีภาพจําว่าถ้าใครไปแบบว่าพบจิตแพทย์หรือว่าคุณต้อง1คุณต้องจิตแพทย์หรือเปล่า2หรือถ้าพูดกันแบบบ้านๆแล้วก็คือคนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าณตอนนั้นเนี่ยเราคนรอบข้างเรามองเรายังไงบ้าง
1: เดียอาจจะบอกว่าด้วยความที่เราเรียนในสาขาที่เป็นจิตวิทยาเนาะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเพื่อนทุกคนที่เราบอกว่าเราจะไปพบจิตแพทย์ทุกคนโอเคท
0: ุ
1: กคนแบบอ๋อแบบถามว่าไปพบหมอมาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้มีกันไม่ได้มีภาพจําว่าไปเจอหมอไม่ดีไม่ดีหรือว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแล้วก็เราตัดสินใจบอกที่บ้านที่บ้านก็โอเคว่าแบบไปหาตอนไหนอะไรยังไงซึ่งก็ไม่ได้มีพฤติกรรมว่าไปทําไมหรือว่าทําไมถึงไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีคําถามแบบนี้ซึ่งเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะไปซึ่งทุกคนก็เลยแบบเหมือนแบบเราเจอคนที่ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้จัดเรามากกว่าว่าหรือบอกว่าเฮ้ยไปเป็นบ้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่มีค่ะณตอนนั้น
0: อาจจะเป็นความโชคดีของน้องเดียที่คนรอบข้างรู้สึกเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยทางด้านจิตเราก็ควรไปพบจิตแพทย์เนาะเหมือนกันเวลาที่เราไม่สบายเราก็ไปพบหมอเพื่อจะรักษาแบบนั้นเหมือนกันก็โชคดีที่เราเจอคนที่แบบรอบข้างเข้าใจนะครับในบริบทที่เราเป็นอยู่แล้วหลังจากที่เรากินยาจนเราสึกว่าโอเคดีแล้วหมอให้หยุดยามันมีอาการแบบนั้นกลับมาอีกไหม
1: มันมีมันมีกลับมาแต่ว่าเราเรียนรู้ที่ว่าเราจัดการตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าแต่เราไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะไม่ไปหาหมออีกแล้วนะไม่มีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยเราแฮนเดิลไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปหาหมออยู่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยหรือว่าปัจจุบันหรือว่าช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีอาการที่มันกลับมาบ้างแต่ว่าเราสามารถจัดการมันได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งสําคัญเนาะในสิ่งที่เดียอยากจะบอกหลายๆคนอยู่เหมือนกันว่าเราจะโดนคําถามว่าเฮ้ยเราทําแบบเนี้ยเนี่ยเราแปลกมั้ยเราเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเราแปลกหรือเปล่าเราปกติป่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทําใครเดือดร้อนไม่ได้ทําตัวเองเดือดร้อนไม่ได้แบบว่าไม่กินข้าวนอนไม่ได้ไม่กระทบชีวิตประจําวันมันคือปกติมันถือว่าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายจิตใจเรามันไม่โอเคอ่ะมันดิ่งมันดาวมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวอันเนี้ยอาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะปรึกษาพูดคุย ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ในส่วนของขั้นตอนตอนที่น้องเมียไปปรึกษาจิตแพทย์มันมีขั้นตอนยังไงบ้างอยากจะให้แชร์สักนิดนึง
1: ถ้าเป็นณตอนนั้นใช่มั้ยคะเดียก็ด้วยที่มหาลัยของเดียก็จะมีโรงพยาบาลเนาะซึ่งก็มีการที่จะไปที่ฝ่ายเป็นแผนกจิตเวชแล้วก็ไปจะมีพี่พยาบาลซักประวัติอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าการรอคิวมันค่อนข้างที่จะนานด้วยความที่เป็น
0: พอเราพูดถึงโรงพยาบาลเนาะมันหลีกหนีไม่ได้ในเรื่อง
1: ของหลีกหนีไม่ได้เรื่องของการรอคิวนานตอนนั้นเดียกี่เดือนน่าจะเดือน2เดือนเดียจําไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่าเรารอเพราะว่าเราอยากจะพบคุณหมอจริงๆแล้วก็มันก็พอไปถึงแล้วก็จะมีใบนัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็รอเวลาที่จะหมอเรียกพบอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ใช่
0: ในส่วนของพี่เองเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองแต่ว่าเราก็จะมีคนรอบข้างของเราที่เขาอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับก็ขั้นตอนก็น่าจะคล้ายๆกันอย่างพี่นี่ก็ไปโรงพยาบาลของรัฐเหมือนกันเนาะก็จะเข้าไปนะครับซักประวัติโดยพยาบาลก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเป็นอะไรมาเป็นอย่างงี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของการพบแพทย์นะครับแล้วก็จะได้ยากลับม
1: า
0: ซึ่งโดยปกติขั้นตอนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ
1: ใช้เวลานานมั้ยคะ
0: นานเหมือนกันของพี่ใช้เวลานานเหมือนกันคือทั้งไปเนี่ยคือทั้งวันเหมือนกัน
1: ใช่พี่จีเดียไปแบบทั้งวันเลยแล้วก็มานานอีกในช่วงของการรอรับยา
0: ถูกต้องทําไมถึงรู้แบบ
1: เป็นเหมือนกันใช่มั้ย
0: ทีนี้แล้วถ้าพูดถึงสําหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเค้าเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องมีอยากจะแนะนํายังไงบ้างสํารวจตัวเองเบื้องต้นยังไงก่อนเพื่อที่เราจะได้เรียกได้ว่ารู้ได้หรือว่าเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ากําหนดได้ว่าอันเนี้ยเราเป็นหรือเราไม่เป็น
1: อ๋อถ้าเป็นในเรื่องของการรู้จักตัวเองเดียวว่าเราต้องตระหนักรู้ในตัวเองด้วยว่าประเมินตัวเองเบื้องต้นว่าสมมุติว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอย่างงี้ใช่มั้ยคะอย่างที่เราไม่เคยส่วนตัวเดียวเนาะอาจจะประสบการณ์ตัวเองด้วยที่ว่าจากที่เราไม่เคยเป็นแบบเนี้ยทําไมเรารู้สึกว่าเรามีความคิดพฤติกรรมที่มันเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเหมือนแบบมันเหนื่อยมันดิ่งมันดาวอยู่ตลอดเลยแบบเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองดีๆว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงซึ่งมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควร

0: ที่จะทำอะไรต่
1: อ mm-hmm.
0: แต่ว่าอยากให้ยอมรับตัวเองมากกว่าสิ่งสำคัญคือเมื่อไหร่ที่ถ้าเราปฏิเสธว่าไม่ใช่หรอก
1: mm-hmm.
0: ไม่เป็นหรอกไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะไม่ได้มีการพบคุณหมอ
2: คือหลายๆคนอาจจะยังไม่กล้านะที่จะออกไปเพื่อที่จะพบแพทย์หรืออะไรเงี้ยยังคงเรียกได้ว่าบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็น
0: ใช่
2: ฉันแค่อาจจะมีภาวะเครียดหรืออะไรแค่นั้นเนาะ
0: ใช่
2: แต่น้องเดียเองเนี่ยเลือกตัดสินใจเลยแล้วณตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้ระบุไหมว่าเราเป็นอะไร
0: ณตอนนั้นอาจจะเหมือนคุยกับคุณหมอก็ได้แจ้งอยู่ว่าแบบเราก็อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องแล้วก็มีการย้ำคิดย้ำทำอะไรนี้ด้วยซึ่งก็ใช่เพราะว่าเราก็สังเกตตัวเองได้ว่าที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รักษาตามที่อาการแต่ว่าที่สำคัญเนาะสภาพแวดล้อมสำคัญต่อตัวเราด้วย
2: ณตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์กับเราเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงบ้างมันกดดันหรือว่ามัน
0: มีเรื่องเรียนเข้ามาเรื่องเรียนเป็นเรียนออนไลน์แล้วก็
2: ช่วงโควิดใช่ไหม
0: โควิดใช่ค่ะที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเหมือนแบบมันก็ส่งผลให้เราแบบไม่ได้ออกไปเจอผู้เจอคนแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกเรียกว่าไงท้อด้วยมั้งในการเรียนออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆจนทำให้เราแบบมีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นปัญหาเรื่องการนอนด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยพอเราไปหาคุณหมอก็จะแบบว่าเรื่องของการนอนก็เป็นแบบถ้าเรายังแบบไม่สามารถปรับได้เนี่ยมันก็ยังจะนอนดึกหรือว่าไม่หลับอยู่อะไรอย่างงี้ต่อซึ่งมันก็เป็นปัญหาตรงที่เราก็ทํางานตอนกลางคืนด้วยหมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันจะมาในช่วงตอนกลางคืนใช่มั้ยคะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเราด้วยให้มันแบบสามารถที่จะดีขึ้นอะไรใช
2: ่ตอนนั้นเราเลือกใช้ชีวิตกลางคืนเราใช้คําว่าใช้ชีวิตกลางคืนใช่มั้ยทําทุกอย่างในตอนกลางคืนเพราะด้วยเรานอนดึก
0: กว่าจะ
2: นอนก็เช้าแล้วบางทีใช่มั้ยมันก็จะทบเวลาทําให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตตอนดึกมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆจนมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา
0: แต่ว่าตอนนั้นก็คือมีตัวยาที่คุณหมอให้มาก็ช่วยให้เราพักผ่อนได้มากเพิ่มขึ้นตอนนั้นก็โอเคแต่ว่าหลังๆมาช่วงที่แบบว่ามีแบบเหมือนดีขึ้นก็มีช่วงที่กลับมานอนดึกบ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นแต่เราสามารถจัดการตัวเองได้แล้วเหมือนเราดีขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะใช่
2: ก็คือพอที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วเราสามารถจัดการตัวเองเรารู้เราเริ่ม
0: รู้ที่จะเรียนรู้
2: แล้วเริ่มมี
0: ภ
2: ูมิต้านทานแล้วใช่มั้ยว่าโอเคถ้าทําอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไหน
0: ใช่
2: และที่สําหรับใครที่ยังเรียกได้ว่าอย่างที่เรากล่าวไปว่าใครอาจจะยังไม่ได้จัดตัวเองว่าฉันเป็นหรือฉันไม่เป็นเนี่ยอยากจะให้เริ่มสํารวจตัวเองยังไงก่อนบ้าง
0: ถ้าเป็นในเรื่องของความเครียดที่เจอได้บ่อยๆกับหลายๆคนใช่มั้ยคะแน่นอนว่าบางทีเรามองข้ามตัวเองว่าพฤติกรรมเหล่านี้คงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ความเครียดมันมาแบบเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับพฤติกรรมเหล่านี้มันก็เริ่มที่ทําให้ร่างกายเราสึกเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ต้องประเมินแล้วว่าตอนเนี้ยมันมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันยังไม่เคลียร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราค่อยๆเรียนรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราเจออะไรมาแล้วเราสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าจัดการมันไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่สะสมมาเรื่อยๆด้วยซึ่งเดียก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเนาะว่าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนอยู่แล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสามารถจัดการกับมันยังไงได้บ้างถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบกินอิ่มนอนหลับสบายดีโอเคอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไหร่ที่มีรู้สึกว่าเหนื่อยล้ารู้สึกแบบนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการหงุดหงิดวีนเวียงวีนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าเรามีเรื่องอะไรในใจเราหรือเปล่าใช่เงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: แล้วสำรวจตัวเองมีวิธีการหรือว่ามีเรียกได้ว่าขั้นตอนอะไรไหมที่จะเริ่มในเรื่องการสำรวจตัวเองว่าเรามีภาวะที่แบบว่าป่วยทางสุขภาพจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ถ้าพูดถึงถ้าจากตัวเดียวเนาะคือเดียวไม่รู้หรอกว่าตอนที่เรามีอาการพฤติกรรมเนี้ยเราจะเป็นอะไรหรือเราไม่เป็นอะไรเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ระบุว่าอุ๊ยสิ่งนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยสิ่งนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยแต่เราจะรู้ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีความคิดแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยที่มันอยู่กับเราแล้วเราไม่สามารถจัดการมันได้ซึ่งบางทีเราหลายๆคนก็อาจจะมีแนวทางการจัดการที่มันแตกต่างกันบางคนก็เรียนรู้ได้ว่าเอ้ยปกติฉันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมันผิดปกติแล้วหรือเปล่าจะต้องปรับถามใครแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปพบใครแล้วหรือเปล่าพบหมอแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการหรือว่าการที่เราจะรู้จักตัวเองเดียวมองว่ามันเราต้องรู้จักเราต้องแบบเห็นว่าปกติตัวเราเป็นแบบไหนแล้ว

0: แล้วตอนเนี้ยเราเป็นแบบนั้นอยู่เราคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้แล้วณตอนนั้นเนี่ยตอนที่น้องเดียเริ่มหาหมอเนี่ยครับมันส่งผลอะไรบ้างส่งผลอะไรบ้างส่งผลต่อการเรียนมั้ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตมั้ยผลกระทบที่มันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นมันเป็นยังไงบ้าง
0: ถ้าตอนนั้นสถานการณ์ตอนที่ยังไม่ได้พบหมอส่งผลต่อการเรียนเลยเดียรู้สึกว่ามันส่งผลจริงๆเราแบบเหมือนเราเหนื่อยตลอดเวลาเรารู้สึกว่าร่างกายเราแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วเกี่ยวกับการตื่นนอนการนอนหลับเวลาอะไรเงี้ยมันส่งผลจริงๆค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราพบหมอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้แบบที่เราเคยใช้ได้ดียิ่งขึ้น
1: อาจจะไม่ได้ 100%
0: อาจจะยังไม่ 100% แต่รู้สึกได้ว่าเรากลับมาเราเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ามาตอนก่อนที่เรารู้สึกว่าอาการเราไม่โอเคอะไรเงี้ยมันส่งผลจริงๆใช่ค่ะ
1: ส่งผลต่อเรื่องของการเรียนแล้วหลังจากที่เราได้พบหมอแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นที่มันส่งผลกระทบยังมีอยู่มั้ย
0: หลังจากที่พบคุณหมอแล้วทานยาแล้วก็เหมือนว่าเราปรับพฤติกรรมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีขึ้นเดี๋ยวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือผลของการที่เราดูแลสุขภาพจิตตัวเองอ่ะแบบว่าถ้าเรายังไม่ได้ตัดสินใจไปหาหมอแล้วเราปฏิเสธตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงอยู่นะมันเหมือนว่าการตอนที่เราให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตแล้วเราแบบตัดสินใจที่จะไปพบหมอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือว่าการทําอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทําเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วมันก็ส่งผลต่อการเรียนของเราด้วยว่าเราเริ่มรู้สึกแบบต่อให้มันยากนะแต่มันดีกว่าตอนที่เราเป็นก่อนหน้าเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันดีมากจริงๆกับการที่เราให้ความสําคัญกับมันใช่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยส่งผลต่อน้องเดียมาก
0: มาก
1: นอกจากในเรื่องของสุขภาพจิตที่เราจะต้องไปพบหมอแล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมั้ยที่เข้ามารุมเรานอกจากในเรื่องของโควิด
0: โอ๊ยมันพอมันเหมือนว่าเรารู้สึกไม่โอเคแล้วอะหลายๆอย่างมันก็อาจจะเหมือนแบบไม่โอเคกับเราด้วยแบบอาจจะเป็นเรื่องแบบคนรอบตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นแบบว่าคนอื่นจะเห็นเราชัดเจนเลยว่าเราอะมีอารมณ์ที่ไม่โอเคเขาก็จะเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราก็จะปฏิเสธไปว่า
1: ไม่ได้เป็น
0: อย่างนั้นเลยไม่ได้เป็นอะไรแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบมันยอมรับเลยอะมันเป็นอะมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเราก็เลยตัดสินใจบอกที่บ้านไปว่าเราจะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ซึ่งคนรอบตัวเนี่ยจะมองเห็นเราก่อนต้องไหม
0: คนรอบตัวจะม
1: องเห
0: ็
1: นก่อนว่าเราจะมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอารมณ์ที่มันอาจจะแปรปรวนมากขึ้นเนาะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเตือนเราแล้วเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาสำรวจตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเหมือนกันอย่างช่วงที่พี่ได้เรียกว่าประสบเหตุอันนี้ประสบเหตุเองเอ
0: า
1: ประสบเหตุเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปหาคุณหมออะไรขนาดนั้นเนาะก็ในช่วงของที่คนรอบข้างที่เขาป่วยหนักๆนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเครียดเราจัดการกับความเครียดของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเองเราใช้ชีวิตลำบากขึ้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคนรอบข้างเนี่ยก็อย่างที่น้องเนียบอกคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเปลี่ยนไปนะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราก็พยายามว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเรายังเป็นปกติเราใช้ชีวิตได้ปกติแต่จริงๆคนรอบข้างจะมาบอกว่าเราเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมต่างๆด้วยการใช้ชีวิตต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน
0: ซึ่งนี่เป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการสังเกตประเมินคือคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างที่สนิทกับเราอ่ะเขาจะเห็นเราก่อนเลยว่าเอ้ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเราก็จะได้สะท้อนเห็นตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราเปลี่ยนไปเราหรือว่าเราแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปฏิเสธอ่ะมันจะยิ่งทําให้เราห่างไกลกับการรักษามากยิ่งขึ้นใช่อ
1: ย่างน้อยให้ยอมรับก่อนว่าเราอาจจะเป็นหรือเราอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างน้อยให้ได้ผู้เชี่ยวชาญก่อน
0: หรือว่าเราอาจถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยคนรอบตัวคนที่เราสบายใจเราอาจจะคุยก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางทีเราได้พูดได้คุยเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นเรียกมองว่าแบบแต่ละคนเนาะการจัดการตัวเองแตกต่างกันบางคนก็ฉันขอพูดหน่อยฉันพูดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นเองปัญหาไม่แก้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอพูดก่อนมันจะเป็นประมาณนี้หรือบางคนเขาก็อยากจะช่วยหน่อยมีเรื่องในใจอ่ะช่วยหน่อยอย่าทำยังไงให้มันรู้สึกดีขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป
1: ในเรื่องของวิธีการจัดการต่างๆเนาะบางคนอาจจะขอแค่ได้พูดได้ระบายออกมาหรือบางคนอาจจะขอปรึกษาหน่อยเถอะอาจจะคำตอบอาจจะไม่โดนใจก็ได้แต่ว่าขอปรึกษาหน่อย
0: ขอเล่าหน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสำหรับคนที่เขากำลังคิดว่าอยากจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มต้นตัวเองยังไงบ้าง
0: ถ้าหมายถึงว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีอะไรอย่างเงี้ยใช่

0: ไหมคะคือแสดงว่าเขาอาจจะต้องมีเรื่องที่เขารู้สึกไม่โอเคอยู
1: ่
0: ถูกต้องไหมคะถ้าคนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับสภาพจิตใจแล้วเราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างโอเคอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีปัญหาซึ่งปัญหานั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแต่ละคนไม่เท่ากันเราอาจจะลองปรึกษาคนรอบข้างก่อนก็ได้ว่าปัญหาแบบเนี้ยมันจะทำยังไงดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่สบายใจเราแล้วมันยังมีปัญหาอยู่มันไม่เคลียร์ลองไปพบกับจิตแพทย์ก็ได้หรือว่าจะพบกับนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ได
1: ้
0: ซึ่งก็การพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสะท้อนเห็นตัวเราได้มากเพิ่มขึ้นว่าเราคิดรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เราจะแก้ปัญหาตัวเรายังไงดีใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าตอนนั้นเนี่ยน้องเดียเองมีความกลัวไหมในส่วนของตอนที่เราไปพบแพทย์เนี่ยเรากลัวมีความกลัวอยู่ในใจเล็กๆไหม
0: ถ้าตอนนั้นก็แอบกังวลใช่แอบกังวลด้วยความที่เป็นคนขี้กังวลเนาะจะรู้สึกว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคุณหมอจะว่ายังไงสมมติถ้าเราเล่าไปแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมหรือเราจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนเรากังวลว่าเราจะเป็นยังไงกับอย่างนั้นแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้เล่าให้กับจิตแพทย์ฟัง 100% แต่คุณหมอคือเขาจะมีการซักประวัติอะไรอยู่ในก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาก็จะพอทราบว่ามีอาการอะไรยังไงด้วยความที่ว่าโรงพยาบาลอ่ะเนาะคนเยอะคุณหมออาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งฟังเราแบบ 100% หรือว่าอะไรอย่างนั้นมันก็เลยจะเป็นการที่คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วก็ให้ทานยาซึ่งพอตอนนั้นเนี่ยเดียก็รู้สึกกังวลนะทำไมเดียไม่ได้เล่าว่ะเดียอยากเล่าเดียเตรียมเรื่องมาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบแต่ก็เข้าใจในมุมของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งที่คุณหมอบอกมาก็รู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยยามันช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยหยุดที่ตัวเราด้วย
1: ทีนี้น้องเดียพูดถึงในเรื่องของการเล่าเหตุการณ์ให้คุณหมอฟังขั้นตอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้ารับการรักษาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอน
0: อ๋อถ้าขั้นตอนก็ตอนแรกที่ไปก็คือครูพี่พยาบาลนะคะเขาจะต้องซักประวัติเราอยู่แล้วว่าเรามีอาการยังไงเราอะไรยังไงบ้างทีนี้เราก็จะแจ้งไปแล้วก็จะได้วันนัดมาแล้วก็เข้าพบคุณหมอแต่ในส่วนของเดียไม่ได้เล่าเรื่องราวว่ามันมีอะไรในความคิดเราอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคุณหมอก็ถามเบื้องต้นแล้วก็เหมือนวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของการกินยาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราแบบว่าเอ้ยเรามีเรื่องเล่าแต่ว่าเราไม่ได้เล่าแต่ว่าด้วยความที่คนมันเยอะเนาะคุณหมอก็แจ้งอยู่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจก็เลยแบบจังจังก็ทานยาตามที่คุณหมอนัดก็จะนัด2เดือนครั้งเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของตามนัดก็ประมาณ2ถึง3เดือนครั้งใช่มั้ย
0: ค่าข้อของเดียตอนแรกจะเหมือนจะเป็น1เดือน1ครั้งหลังๆมาจะเป็นประมาณ2เดือน1ครั้งประมาณนี้นะคะถ้าต้องไม่ผิดแล้ว
1: นานแล้วเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดในช่วงของ
0: เดียคิดว่าน่าจะประมาณปีนึงในการที่แบบพบคุณหมอหรืออาจจะไม่ถึงปีหรืออาจจะเกินปีมานิดๆคือด้วยความที่ไม่ได้นับเวลาเลยว่าเราเจอนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มสังเกตตัวเองด้วยแหละว่าหลังจากที่เราพบคุณหมอที่เราดีขึ้นนะแล้วคุณหมอก็เหมือนสังเกตเห็นเราด้วยว่าเฮ้ยเราโอเคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีว่าเออว่ะเราโอเคขึ้นหลังจากที่เราได้รับการรักษา
1: ทีนี้อยากให้น้องเดียฝากอะไรคนที่เขากำลังเผชิญเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในฐานะของคนที่เราก้าวผ่านมันมาแล้วเนาะเราประสบความสําเร็จในการก้าวผ่านมันมาแล้วแต่บางคนเนี่ยเค้ายังอยู่กับเหตุการณ์นั้นอยู่กับสิ่งที่เค้าเป็นอยู่อยากจะฝากอะไรมา
0: ก็สําหรับเดียเนาะเดียก็อยากฝากว่าอย่างแรกเลยถ้าเรารู้สึกหรือเราไม่โอเคไงเราอยากให้เรายอมรับในตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกอะไรมันจะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกถ้าเมื่อไหร่ที่เราปฏิเสธมันเราจะไม่สามารถไปขั้นอื่นๆได้เลยเพราะฉะนั้นการยอมรับตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเดียเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้เรามีความคิดแบบเนี้ยแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วเดี๋ยวขอเล่าให้คนอื่นฟังหน่อยแล้วมันดีขึ้นโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เล่าแล้วเรายังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันจัดการตัวเองไม่ได้มากกว่านี้แล้วเราไม่สามารถทําอะไรแล้วรู้สึกดีขึ้นได้เลยก็อยากจะให้ลองไปพบกับจิตแพทย์ดูเราอาจจะต้องก้าวข้ามความแบบมุมมองจากคนอื่นที่มองมาก่อนเนาะว่าเขาจะมองเรายังไงอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาจะมองเราไงเราจะทํายังไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นซึ่งเดียก็อยากจะให้ความสําคัญกับว่าถ้าไม่โอเคก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนใช่ค่ะ
1: ปรึกษาดูก่อนเนาะถ
0: ้
1: าเหตุการณ์ณตอนนี้เนี่ยเรากําลังเป็นอยู่ใช่มั้ยครับปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าจริงๆนะเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อาจจะมีแค่ภาวะเครียดเฉยๆก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะตอนนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นกังวลอยู่นะ

0: ว่าท่านอาจจะป่วยนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะครับหรือว่าอย่างน้อยนะครับในเรื่องของการเรียนเองนะครับถ้ากำลังเครียดถึงเรื่องของการเรียนเนี่ยโทรมาสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะนำการศึกษาของเราที่เบอร์025047631-7ก็จะมีนักแนะนำการศึกษาและอาชีพนะครับคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนเองหรือในเรื่องของอาจจะบางท่านอาจจะในเรื่องของทุนการศึกษาก็มีนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเรียนทางไกลกับมสทเนี่ยโดดเดี่ยวเราก็มีในเรื่องของชมรมนักศึกษามีกิจกรรมนักศึกษาให้ท่านได้ว่าได้เข้าร่วมชมรมกันด้วยซึ่งท่านต้องเรียนเองนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเองก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมที่ช่วยให้เราก้าวผ่านมาได้
1: ใช่ค่ะเพื่อนสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องคนรอบตัวดีมันก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันใช่
0: เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเรียนกับมสทเนี่ยโดดเดี่ยวนะครับลองมานะครับโทรมาที่ฝ่ายแนะนำของเราดูนะครับเราจะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการเข้าชมรมซึ่งในส่วนของชมรมนักศึกษาเองเนี่ยเรามีทั่วประเทศเลยนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งในแต่ละชมรมเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเพื่อนๆหรือว่ามีรุ่นพี่เนี่ยหลากหลายสาขาหลากหลายเรียกได้ว่าหลักสูตรนะครับที่รวมตัวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียนอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากังวลว่าถ้าเรียนกับมสทของเราแล้วจะโดดเดี่ยวไม่ใช่เลยนะครับทีนี้อยากจะให้น้องเนียฝากสักนิดนึงสำหรับผู้ชมของเรานะครับอยากจะสมัครมาเป็นนักศึกษาของมสทนะครับเชิญชวนในเรื่องของการรับสมัครเรียนหน่อยครับ
1: ค่ะก็ถ้าหากใครสนใจเนาะก็จะมีการทั้งสมัครทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มาสมัครที่มหาลัยได้หรือว่าสูตรทั้ง12สูตรของเรานะคะแล้วก็หากใครสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะมาเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะที่สวช.ที่ท่านนะคะอาศัยอยู่ได้เลยที่แบบว่าสวช.ที่ดูแลจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยค่ะ
0: นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับในเรื่องของการรับสมัครต่างๆนะครับที่น้องเนียบอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสมัครออนไลน์นะครับหรือว่าจะสมัครตามสวช.นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็อย่างที่น้องเนียได้บอกไปนะครับสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทบทวนดูนะครับว่าณตอนปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะครับเรามีความสบายใจไหมนะครับหรือว่าเรามีความเครียดสะสมหรือเปล่าลองสำรวจตัวเองดูนะครับยิ่งเป็นนักศึกษาของมสทเนี่ยท่านอาจจะต้องแบ่งเวลานะครับในเรื่องของการทำงานและก็เรื่องของการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาวะความเครียดสะสมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอยากให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูแต่ถ้ารู้สึกว่าสำรวจตัวเองแล้วมันอาจจะหนักเกินไปนะครับลองโทรนะครับไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับโทรมาสอบถามกับเราก่อนได้นะครับที่ฝ่ายในการศึกษาเราอาจจะได้ส่งต่อนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญว่าท่านเรียกได้ว่ามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับส่วนในวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมรายการนี้เนี่ยเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนวันนี้เราจะมาเริ่มหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในชุดนี้ของในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี้วิทยุกระจายเสียงก็เป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในหน่วยที่6นี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงซึ่งนักศึกษาถ้าได้อ่านแล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปสาระสำคัญนะคะไม่ยาวมากนักสำหรับหน่วยที่6นี้นะคะวิทยุกระจายเสียงเราก็จะมาเริ่มจากพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงนะคะเริ่มจากของโลกเลยนะคะคือตั้งแต่คริสตศักราช1871เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ก็ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะต่อมาก็เฮลิชเฮิร์สพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะคะจากนั้นมาร์โคนีก็ได้สร้างเครื่องมือส่งรหัสมอร์สไปกับคลื่นวิทยุเรียกว่าวิทยุโทรเลขค่ะจากนั้นนะคะเฟรมมิงก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์แยกคลื่นเสียงออกจากคลื่นวิทยุเรียกว่าเฟรมมิงวาวแล้วก็เฟสเซนเดนก็ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุนะคะดร.ลีเดอร์ฟอเรสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงได้ประดิษฐ์หลอดสุญญากาศแล้วก็ทำหน้าที่แยกคลื่นเสียงจากคลื่นวิทยุและมีการทดลองส่งกระจายเสียงจากหอไอเฟลนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดอุปกรณ์จากโรงละครในนิวยอร์กการทดลองในระยะนั้นเรียกว่า

วิทยุโทรศัพท์ค่ะซึ่งดร.ลีเดอฟอเรสต์เป็นผู้ดำเนินการนะคะในส่วนพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกายุคบุกเบิกก็คือคริสตศักราช1909ถึง1920นะคะก็มันจัดตั้งสถานีวิทยุแห่งแรกนะคะชื่อสถานีวิทยุ KCBS เมืองซานโฮเซอันนี้จำให้ดีๆนะคะก็คือศาสตราจารย์ชาญเดวิดเฮอโรเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสถานีวิทยุ WHA ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแล้วก็สถานีวิทยุ WWJ ที่เมืองดีทรอยต์มีหนังสือพิมพ์ดีทรอยต์นิวส์เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็สถานีวิทยุ1ใน4ของรุ่นแรกของอเมริกาก็คือ KDKA ที่เมืองพิตสเบิร์กนะคะมีดร.แฟรงค์คอราดวิศวกรของบริษัทเวสติงเฮาส์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นสถานีวิทยุการค้าแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุแห่งอเมริกา Radio Corporation of America หรือ RCA ของบริษัท GE Westinghouse และ AT&T นะคะโดยเดวิดซานอฟเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อพยพนะคะชาวรัสเซียมาเป็นประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเป็นผู้บริหาร RCA แล้วก็พัฒนาวิทยุกระจายเสียงให้เป็นสื่อมวลชนนี่การที่วิทยุกระจายเสียงจะเป็นสื่อมวลชนได้ผู้ฟังก็ต้องได้ฟังด้วยท่านก็เลยประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุชื่อ Radio Music Box ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการโฆษณาสินค้าในวิทยุนะคะจากนั้นก็มีการสนับสนุนท่านก็สนับสนุนให้มีการควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็มีการจัดตั้ง National Broadcasting Company หรือ NBC เป็นระบบเครือข่ายวิทยุแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นนะคะสถานีวิทยุในอเมริกาก็มีสถานีวิทยุเพื่อการค้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุที่ไม่ใช่เพื่อการค้าก็เป็นสถานีเพื่อการศึกษาแล้วก็สถานีเพื่อบริการสาธารณะค่ะและมีสถานีของรัฐบาลเพื่อส่งกระจายเสียงไปต่างประเทศนะคะเป็นคลื่นสั้นก็คือ Voice of America หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า VOA แล้วก็มีการส่งกระจายเสียง40ภาษาซึ่งก็มีภาษาไทยด้วยนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการสื่อสารของรัฐบาลกลางนะคะหรือ Federal Communication Commission ซึ่งเรารู้จักกันเรียกกันว่า FCC นะคะก็ถ้าเปรียบของไทยก็เหมือนกสทช.ค่ะเป็นผู้ควบคุมกิจการการสื่อสารตามกฎหมายของอเมริกานะคะพัฒนาการวิทยุกระจายเสียงของอังกฤษนะคะก็ขอเริ่มตั้งแต่คริสตศักราช1920ก็มีการเริ่มทดลองวิทยุกระจายเสียงแล้วก็จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงลอนดอนในคริสตศักราช1922ต่อมาในคริสตศักราช1927นะคะก็คือ5ปีต่อมาก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งอังกฤษหรือ BBC ค่ะแล้วก็มีการส่งกระจายเสียง2ภาคภาคในประเทศไม่มีการโฆษณาและภาคบริการโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็เก็บภาษีนะคะเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์นะคะจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเขาก็จะไม่มีการโฆษณาแล้วก็จะมี IBM ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการวิทยุและโทรการค้าในประเทศอังกฤษค่ะพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะก็เริ่มเมื่อพุทธศักราช2471มีการจัดตั้งสถานีวิทยุ 4PJ นะคะโดยนายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งท่านเป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงของไทยนะคะคำว่า PJ นั้นย่อมาจากบุรชัดชัยยากรนะคะ
ในพุทธศักราช2473มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานีเป็นสถานีวิทยุกรุงเทพที่ศาลาแดงนะคะซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการแล้วก็ในพุทธศักราช2482ก็โอนกิจการวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการพุทธศักราช2483นะคะสำนักงานโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนสถานีวิทยุกรุงเทพเป็นชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและมีการตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อพุทธศักราช2498นี่ก็เป็นสรุปสั้นๆของพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะในส่วนของพัฒนาการด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายในประเทศไทยนะคะก็จะมีทางด้านกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งรับลูกต่อมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยขึ้นอยู่กับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8เขตค่ะต่อมาก็จะเป็นกองทัพบกนะคะก็จะมีสถานีวิทยุทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นเดียวกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะและหน่วยราชการอื่นๆค่ะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ปี2551นะคะก็คือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551นะคะตรงนี้นี่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือที่เราเรียกว่าโทรทัศน์นั่นนะคะก็คือมีการอนุญาตนะคะให้จัดตั้งสถานีได้ทั้งรัฐและเอกชนนะคะและองค์กรไม่แสวงกำไรโดยใบอนุญาตแบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนแล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เป็นผู้ดูแลนะคะส่วนพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะคะของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีระบบวิทยุกระจายเสียงนะคะ AM FM ตอนนี้ก็มีในระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็มีระบบการออกอากาศเป็นระบบภาคพื้นดินระบบดาวเทียมแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้ที่มีในปัจจุบันส่วนพัฒนาการด้านรายการนะคะรูปแบบรายการแต่แรกเลยเนี่ยก็จะเป็นข่าวนะคะเพลงซะส่วนใหญ่นะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาการมานะคะมีทั้งรายการพูดคุยนะคะรายการสนทนานะรายการสัมภาษณ์นะคะการอภิปรายแล้วก็มีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ14รูปแบบรายการนะคะละครวิทยุสาระละครนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบรายการเนี่ยตามความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางสถานีเนี่ยจะนำเสนอรูปแบบรายการข่าวอย่างเดียวหรือบางสถานีก็ข่าวและเพลงนะคะหรือบางสถานีก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาการด้านรูปแบบรายการมานะคะแล้วก็มีการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้ฟังกับสถานีมากยิ่งขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะลำบากเพราะว่าการสื่อสารเรายังไม่มีเทคโนโลยีมากพอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็
สำหรับปัจจุบันนี้ก็มีการสื่อสารสองทางมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพัฒนาการด้านการดำเนินกิจการนั้นนะคะก็จะมีในลักษณะที่หน่วยงานของรัฐนะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถานีวิทยุของรัฐสภานะคะหรือหน่วยงานของรัฐให้สัมปทานเวลาอันนี้อย่างเช่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคลื่นนะคะภาครัฐเอกชนประชาชนองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นเจ้าของสถานีได้อันนี้ก็ตามใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสำนักงานกสทช.ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดเนี่ยนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมดนะคะก็จะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะนี่สิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงก็คือว่าเกี่ยวกับการแบ่งแถบความถี่นะคะในการแบ่งแถบความถี่นั้นเนี่ย ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะแบ่งอย่างนี้ค่ะเขตภูมิภาคที่1ก็คือประเทศในทวีปยุโรปแอฟริการัสเซียเขตภูมิภาคที่2ก็คือประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เขตภูมิภาคที่3ก็คือประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในเขตภูมิภาคที่3นะคะนี่ในส่วนการแบ่งช่วงความถี่อันนี้นักศึกษาคุณจะต้องจำให้ได้นะคะการแบ่งช่วงความถี่ในการใช้งานคลื่นวิทยุเราก็แบ่งตั้งแต่3ถึง30กิโลเฮิรตซ์นะคะตรงนี้นี่เรามาดูนะคะวิทยุ AM แบ่งตรงไหนแบ่งตรง300ถึง 3,000 กิโลเฮิรตซ์เป็นช่วง MF หรือ Medium Frequency นะคะเรียกว่าความถี่ปานกลางอันนี้ก็ใช้กับวิทยุกระจายเสียง AM นะคะส่วนวิทยุกระจายเสียงในส่วนของ AM ใช้อีกคลื่นหนึ่งนะคะอีกช่วงความถี่หนึ่งนะคะก็จะเป็น3ถึง30เมกะเฮิรตซ์นะคะและ FM ล่ะใช้คลื่นไหนนะคะในช่วงความถี่ใดก็คือ30ถึง300เมกะเฮิรตซ์อันนี้วิทยุระบบ FM แล้วก็มีการส่งวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะมี300ถึง 3,000 เมกะเฮิรตซ์นะคะจนถึง30ถึง300จิกะเฮิรตซ์เลยนะคะการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงในเอกสารการสอนชุดวิชาในหน่วยที่6เนี่ยก็จะมีการอธิบายรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่คลื่นวิทยุคลื่นเสียงการผสมคลื่นในระบบ AM ในระบบ FM นะคะแต่ตอนนี้ขอสรุปเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงค่ะในการที่เราดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะหรือว่าจะอยู่ในห้องส่งหรือว่านอกห้องส่งนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะที่จะส่งรับนะคะในรับเสียงของเราเนี่ยนะคะผ่านเครื่องควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ที่สถานีวิทยุแล้วก็ส่งไปที่เครื่องส่งวิทยุออกอากาศนะคะตามรูปภาพนะคะในนี้จากคลื่นวิทยุเนี่ยก็จะแปลงสัญญาณนะคะเข้าไปในเครื่องรับวิทยุนะออกลำโพงออกมาแล้วก็ผู้ฟังตามที่ต่างๆก็จะได้รับฟังเกี่ยวกับรายการวิทยุนั้นๆ นะคะการแพร่คลื่นวิทยุกระจายเสียงอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องทราบการแพร่คลื่นทางพื้นโลกนะคะการแพร่คลื่นทางพื้นโลกอันนี้ก็มีการแพร่คลื่นดินนะคะการแพร่คลื่นฟ้าแล้วก็การแพร่คลื่นดินคลื่นฟ้าแล้วก็คลื่นตรงนะคะคลื่นดินก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในระบบ AM นะคะคลื่นตรงก็ FM นะคะคลื่นฟ้าก็พวกคลื่นสั้นค่ะอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรรู้ก็คือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังในส่วนการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะว่า
เราใช้นะดาวเทียมนะในความถี่ต่างๆนะคะ

ช่องต่างๆแล้วดาวเทียมนั้นก็เหมือนเป็นตัวที่ตัวกลางนะคะส่งสัญญาณกลับมาอย่างโลกซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนของเสียงด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะพัฒนาการในการกำเนิดวิทยุกระจายเสียงประวัติวิทยุกระจายเสียงสั้นๆในประเทศต่างๆและก็ในประเทศไทยนะคะอันนั้นก็เหมือนจะเป็นฮาร์ดแวร์ทีนี้มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งพวกเราที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ก็คือเรื่องการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะนี่ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนมากเราจะใช้ผิดกันก็คือเราจะใช้ว่าไปจัดรายการกันนะคะแต่จริงๆแล้วการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยความหมายก็คือการวางแผนรายการการเลือกสรรรายการนะคะการเลือกที่จะนำรายการใดจะลงช่วงเวลาใดนะคะจากนั้นก็คือการจัดตารางการกระจายเสียงนะคะซึ่งตารางการกระจายเสียงเนี่ยหรือผังรายการเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รายการเนี่ยได้รับความนิยมหรือไม่ค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเมื่อเรารู้ว่าเขาจัดผังเนี่ยช่วง7 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีเนี่ยเป็นรายการข่าว7 นาฬิกา 30 นาทีถึง8 นาฬิกาเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวอันนี้สมมุตินะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการต้องรับลูกมานะคะถ้าเราต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราได้โจทย์มาแล้วว่าต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเพราะความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะคะว่าเราจะมีวิธีที่จะทำให้เกิดแนวคิดนะคะความคิดอย่างไรที่จะสร้างสรรค์รายการออกมาเนี่ยให้คนสนใจเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจนะคะน่าติดตามนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการเนี่ยนอกจากมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องดูประเภทและรูปแบบต่างๆตามที่ผังรายการกำหนดนะคะแล้วก็ดูว่ารายการที่เราจะผลิตนั้นถ้าเป็นสัมภาษณ์จะออกอากาศสดไหมหรือถ้าเป็นสารคดีเราต้องการที่จะบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าอย่างไรนะคะจะดำเนินการอย่างไรนะนี้ความสำคัญของการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะด้านการจัดรายการก็คือการนำนโยบายของสถานีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือว่าสถานีเนี่ยมีนโยบายอย่างไรนะคะจะเป็นข่าวนะคะหรือจะเป็นรายการบันเทิงหรือลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วก็เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินงานของสถานีนะคะอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดรายการในส่วนของความสำคัญอีกข้อนึงก็คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสถานีเป็นการสร้างนิสัยการฟังของผู้ฟังนะคะว่าโมงหนึ่งเจอกันนะฟังข่าวแล้วก็เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของการบริหารสถานีนั่นก็คือว่าถ้าผังรายการดีคนก็ติดตามชมนะคะนี่ในส่วนการผลิตรายการก็คือเมื่อมีผังรายการเราก็ต้องทำให้มีรายการออกอากาศแล้วรายการนั้นก็เป็นที่ตอบสนองต่อสังคมนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานีแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้ฟังส่วนขั้นตอนของการจัดและผลิตรายการนะคะในส่วนของการจัดรายการเนี่ยเราต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรบ้างเช่นว่านโยบายสถานีนะคะวัตถุประสงค์ของสถานีบุคลากรของสถานีงบประมาณอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วางแผนจัดรายการเลือกสรรรายการที่เหมาะสมกับนโยบายนะของสถานีแล้วก็วางผังรายการวางผังรายการแบบคล็อกหรือแบบโปรแกรมล็อกนะคะแบบคล็อกก็คือแบบวงกลมนะคะแบบโปรแกรมล็อกก็คือเป็นเวลาลงมานะคะโปรดดูตัวอย่างในหน่วยที่6นะคะในส่วนขั้นตอนการผลิตรายการก็มีขั้นเตรียมการผลิตรายการนะคะก็ตั้งแต่การคิดเรื่องคิดประเด็นนะคะการเขียนบทการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีมงานการประสานงานแล้วมาขั้นผลิตรายการก็คือการฝึกซ้อมและผลิตรายการในสตูดิโอหรือผลิตรายการนอกสถานที่
จนถึงขั้นหลังการผลิตรายการนั่นก็คือการตรวจสอบรายการและการประเมินรายการค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งขอให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านรายละเอียดในเอก

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: ารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็การบริหารผลงานนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนั้นเนี่ยนะคะเป็นมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการประเมินผลงานนะคะตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ตามแนวคิดตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้นะคะตามกรอบการวิเคราะห์งานที่ได้ดำเนินการไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็หมายถึงเป็นการวัดผลงานของบุคคลแล้วก็การเปรียบเทียบผลงานของบุคคลกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในหน่วยงานนะคะเวลาที่เราทำงานเป็นประจำทุกๆปีนะคะผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะเช่นนะคะบางหน่วยงานก็จะประเมินกันในทุกๆ6เดือนบางหน่วยงานก็จะประเมินกันในรอบ1ปีเป็นต้นนะคะซึ่งองค์การเนี่ยนะคะก็จะได้มีการนำผลประเมินการปฏิบัติงานเนี้ยนะคะไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะเพื่อความก้าวหน้าอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะคะนอกจากนั้นค่ะก็อาจจะไปสู่ของการพิจารณาต่อสัญญาจ้างนะคะหรืออาจจะนำไปสู่การจัดสรรนะคะเงินเดือนนะคะการจัดสรรเงินรางวัลนะคะเป็นเรื่องของการนำข้อบกพร่องของบุคลากรนะคะไปสู่การพัฒนาบุคลากรนะคะหรืออาจจะนำไปสู่คุณสมบัตินะคะอื่นๆต่อไปนะคะเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการได้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับองค์การนะคะและอย่างน้อยที่สุดผู้บริหารก็จะได้เห็นว่าบุคลากรใดนะคะมีความรู้ความสามารถมีความถนัดด้านใดและควรจะส่งเสริมให้เหมาะสมนะคะมีความก้าวหน้าที่จะดำรงในตำแหน่งใดนะคะนี่ก็จะเป็นความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและการนำผลการประเมินนั้นเนี่ยไปสู่การบริหารของผู้บริหารต่อไปค่ะในส่วนของการบริหารผลงานนะคะก็จะเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในภายหลังนะคะคือโดยปกติแล้วเวลาที่บุคลากรเนี่ยได้ทำงานนะคะปฏิบัติงานแล้วมีการประเมินว่าการปฏิบัติงานของเขานั้นเนี่ยมีความเป็นไปตามเกณฑ์นะคะอย่างไรก็จะต้องมีเกณฑ์ในการชี้วัดนะคะอาจจะมีการให้คะแนนนะคะมีระดับของการประเมินนะคะแล้วการผลการบริหารผลงานเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่นำนะคะผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยไปสู่การดำเนินงานในอนาคตต่อไปนะคะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีการวางแผนนะคะมีเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานนะคะมีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั้นนะคะและก็จะต้องมีการประเมินผลของการปฏิบัติงานนะคะในแต่ละรอบแต่ละรอบที่ได้มีการดำเนินการไว้นะคะทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการนะคะของบุคลากรเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การนะคะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สอดคล้องกันดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเชื่อมโยงกันนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จึงมีความสำคัญนะคะที่บุคลากรทุกคนและองค์การเนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างแท้จริงนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายก่อนละกันนะคะความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะตามที่นักวิชาการได้มีการกำหนดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการวัดนะคะผลงานและคุณสมบัติอื่นๆเราจะเห็นว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะจะแบ่งเป็นการประเมินในส่วนของภาระงานบทบาทหน้าที่ที่เรารับผิดชอบและคุณสมบัติอื่นๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะความรู้ความสามารถพิเศษหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์ที่แบ่งเป็นสัดส่วนนะคะแต่เกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นนะคะมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนของการประเมินบุคลิกลักษณะทั่วไปนะคะก็อาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็โดยปกติก็จะมีสัดส่วนนะคะตั้งแต่ประมาณ60 40 70 30 80 2090 10นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยต้องการที่จะวัดในเชิงของความรู้ความสามารถหรือเรื่องของคุณสมบัติอื่นนะคะที่เป็นสัดส่วนนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะกับเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่งนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะความสำคัญของการประเมินนะคะก็คือจะช่วยให้นะคะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะพิจารณาคัดเลือกนะคะบุคลากรนะคะสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยควรจะได้รับการพัฒนานะคะหรือนำไปสู่การวางแผนเส้นทางอาชีพนะคะให้เขามีความก้าวหน้าในเส้นทางสายใดก็ทั้งหมดเนี่ยมันบุคคลเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การวางแผนบุคลากรในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการพิจารณาเกี่ยวกับความดีความชอบนะคะหรือการที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อทำรงรักษาบุคลากรนั้นไว้กับหน่วยงานนะคะขั้นตอนและวิธีของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายขั้นตอนทีเดียวนะคะแต่ขั้นตอนที่สำคัญนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราควรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าบุคคลตำแหน่งนั้นเนี่ยนะคะเราจะประเมินเขาไปเพื่ออะไรนะคะคุณสมบัติใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ก็จะนำมาสู่กระบวนที่2นะคะในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการนะคะแล้วก็เทคนิคในการประเมินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วก็เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนะคะแล้วก็ส่วนในข้อที่3นะคะก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเราจะต้องมีการหาสัดส่วนของวิธีการประเมินตั้งแต่เรื่องของความรู้และพฤติกรรมต่างๆนะคะก็จะผ่านไปสู่ที่ขั้นที่4นะคะเราก็จะมาดูกันว่าจะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและช่วงเวลาในการประเมินที่เหมาะสมนะคะเช่นจะแบ่งเป็นการประเมินในช่วง6เดือนนะคะหรือว่าประมาณ1ปีนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อจะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนแล้วก็จะต้องแจ้งบุคลากรให้ทราบด้วยนะคะว่าเราจะประเมินเขาช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็จะได้มีการวางแผนในการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นค่ะเราก็จะมีการกำหนดบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะใครจะเป็นผู้ประเมินใครเป็นผู้ออกแบบเอกสารของการประเมินการปฏิบัติงานนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ต้องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องชี้แจงหรือสร้างความเข้าใจกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับตามเกณฑ์ที่เราได้มีการกำหนดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะดำเนินการนะคะแล้วก็ควบคุมการดำเนินงานของการประเมินเนี่ยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานนะคะเมื่อเรามีการประเมินผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลด้วยนะคะเมื่อเราได้มีการดำเนินงานเราได้มีการให้การประ

เมินแล้วเราก็ควรจะแจ้งผลการประเมินนี้นะคะให้กับบุคลากรได้ทราบด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสบุคลากรก็จะได้ทราบว่าตนเองเนี่ยมีผลการปฏิบัติงานแบบใดนะคะแล้วก็ควรจะปรับปรุงอะไรนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นความเห็นชอบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะผู้บริหารก็จะนำผลการประเมินนี้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็อาจจะกระทำได้หลายวิธีนะคะโดยวิธีแรกนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการประเมินตนเองนะคะในบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็อาจจะให้เรามีการประเมินนะคะตามเกณฑ์ไปก่อนว่าเราคิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเราก็ประเมินตนเองไปนะคะการประเมินที่2นะคะก็อาจจะเป็นการประเมินโดยผู้บังคับบัญชานะคะประเภทที่3ก็อาจจะเป็นการประเมินโดยผู้ร่วมงานอันนี้ก็เราถือว่าเราให้เพื่อนลองประเมินดูซินะคะว่าเราเนี่ยทำงานด้วยกันเพื่อนคิดว่าเราทำงานเป็นอย่างไรนะคะแบบที่4นะคะเป็นการประเมินโดยใช้ผู้บังคับบัญชานะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะโดยแล้วผู้บังคับบัญชาก็มักจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประเมินนะคะบุคคลใต้บังคับบัญชานั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินโดยคณะกรรมการนะคะก็อาจจะมีตั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีฟังความคิดเห็นอันนี้ก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบที่ดีที่สุดนะคะเราคิดว่ารอบด้านที่สุดเราเรียกว่าเป็นการประเมิน360องศานะคะก็คือเราอาจจะให้บุคคลนะคะที่เป็นเราประเมินตนเองผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้ร่วมงานประเมินนะคะแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาประเมินและอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากเราเป็นผู้ประเมินด้วยค่ะเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะมีการแบ่งรูปแบบเป็นได้หลายวิธีนะคะเช่นในการประเมินแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการจัดลำดับผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการกำหนดมาตรวัดคะแนนนะคะที่แสดงคุณสมบัติของผลการปฏิบัติงานนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการจับคู่เปรียบเทียบนะคะคือนำผลการปฏิบัติงานของบุคคล2คน3คนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อที่จะประเมินว่าใครเนี่ยได้รับการประเมินในระดับสูงสุดใครได้ประเมินในระดับต่ำนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญในการประเมินนะคะก็จะนำมาสู่การพิจารณาด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดตามอัตราการกระจายของกลุ่มนะคะก็อาจจะมาดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีร้อยละของผลการปฏิบัติงานเท่าใดนะคะจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติงานดีหรือคนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะนำไปสู่การพัฒนาขององค์การต่อไปนะคะเทคนิคที่เราเรียกว่าเทคนิคมาตรวัดประมาณค่านะคะเชิงพฤติกรรมนะคะก็จะดูจากพฤติกรรมโดยรวมกับผลการปฏิบัติงานนะคะและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็นเทคนิคโดยการบริหารโดยยึดตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะดูว่าการดำเนินงานของบุคลากรนั้นเนี่ยนะคะเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเปล่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารผลงานนะคะอย่างที่รับทราบไปแล้วนะคะว่าการบริหารผลงานเป็นส่วนในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะความหมายของการบริหารผลงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการนะคะที่ภายหลังจากการที่เราได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานมาแล้วนะคะก็จะนำไปสู่กระบวนการในการวางแผนการปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะเป็นการบูรณาการเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การโดยหลักการนะคะการบริหารผลงานเนี่ยจะเป็นผู้บริหารนะคะที่จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการที่จะบริหารผลงานนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการนำประโยชน์ของบุคลากรนั้นเนี่ยนะคะไปใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขององค์การด้วยนะคะเพราะนั้นผลของการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะควรจะนำไปสู่การทำงานนะคะในรูปแบบใดหรือไปทำงานกับส่วนงานใดหรือจะดึงความรู้ความสามารถและทักษะนะคะของบุคลากรนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างไรต่อองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะความสำคัญของการบริหารผลงานเนี่ยสามารถจะสรุปได้ดังนี้นะ

คะก็คือเป็นเรื่องของความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะเมื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทราบว่านะคะผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นอย่างไรอยู่ใดใดนะคะก็หรือว่าผู้บริหารเนี่ยนำผลงานของตนเองเนี่ยไปใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานก็คือเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความก้าวหน้าในการทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้พัฒนานะคะหรือว่ามีความจงรักภักดีกับหน่วยงานนะคะมีความผูกพันกับหน่วยงานแล้วก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายขององค์การจากความมุ่งมั่นทำงานของบุคลากรนั้นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นความสำคัญต่อผู้บริหารด้วยนะคะคือผู้บริหารก็จะได้รู้ว่าบุคคลใดเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดีสามารถที่จะช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนนะคะหรือว่ามีประโยชน์กับองค์การในแง่มุมไหนนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมนะคะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานหรือมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยผลักดันองค์การได้อย่างต่อไปนะคะส่วนความสำคัญข้อที่3นะคะก็คือช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นหรือทำได้ดีขึ้นนะคะฝ่ายที่เป็นฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะได้รู้ว่าบุคคลใดควรจะได้รับพัฒนาต่อยอดนะคะในแต่ละตำแหน่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากรแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นความสะดวกของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะพัฒนาบุคคลได้แล้วไม่เกิดความผิดพลาดนะคะสุดท้ายปลายทางค่ะก็เป็นความสำคัญต่อองค์การนะคะเพราะว่าองค์การเนี่ยในที่สุดเมื่อได้มีการพัฒนาบุคลากรหรือบริหารผลงานจากบุคลากรที่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะช่วยทำให้องค์การเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ค่ะนะคะในเรื่องของขั้นตอนการบริหารผลงานนะคะก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือขั้นแรกต้องมีการวางแผนนะคะการปฏิบัติงานนะคะขั้นที่2จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานนะคะว่าปฏิบัติงานเป็นอย่างไรในแต่ละปีแต่ละรอบประเมินเนี่ยนะคะมีการดำเนินงานนะคะตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือเปล่านะคะ3ค่ะจะต้องมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานนะคะจากเดิมที่เราอาจจะมีการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ดีอาจจะทำให้ต้องมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะต้องไปสู่ในเรื่องของการทำคำรับรองการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของแนวทางการพัฒนาผลจากทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็จะทำให้การบริหารผลงานเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะและส่วนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้มีการพัฒนาหรือบริหารผลงานของบุคลากรก่อนไปแล้วนะคะเทคนิคในการบริหารผลงานนะคะที่เรามักจะพบกันประจำนะคะก็ตามขั้นตอนนะคะก็คือต้องมีการกำหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าจะต้องมีเกณฑ์นะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการกำหนดว่าเป้าหมายที่เราต้องการของผลการปฏิบัติงานนี้เนี่ยคืออะไรนะคะก็ขั้นที่2ค่ะพอเรารู้ตามเกณฑ์เรารู้เป้าหมายของการปฏิบัติงานแล้วนะคะเราจะต้องมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์หลักนะคะเช่นอาจจะมีการกำหนดร้อยละความสำเร็จของงานจำนวนนะคะหรือปริมาณชิ้นงานคุณภาพของงานที่ต้องการนะคะอันนี้เพื่อจะได้นำไปสู่การประเมินที่ดีต่อไปนะคะและส่วนเทคนิคที่3นะคะก็คือเราจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักในแต่ละตำแหน่งนะคะบุคลากรเนี่ยจะมีหน้าที่ภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานนั้นนะคะในการปฏิบัติงานของแต่ละแห่งหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดของแต่ละภารกิจงานหลักนั้นน่ะเราจะกำหนดอะไรนะคะเพราะนั้นในตัวชี้วัดเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้วัดในเชิงของคุณภาพตัวชี้วัดในเชิงของปริมาณตัวชี้วัดในเชิงของพฤติกรรมนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะนำไปสู่ว่าการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะเป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆที่เราได้มีการตั้งไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะนำไปสู่การบริหารผลงานที่ทำให้เกิดความประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวที่4นะคะเราก็ต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายนะคะค่าเป้าหมายเนี่ยก็ต้องดูความสำเร็จ
ขององค์การนะคะแล้วก็ความคาดหวังของหน่วยงานความคาดหวังของผู้บริหารด้วยนะคะเพราะนั้นค่าเป้าหมายเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะคะก็คือมีทั้งค่าเป้าหมายในเชิงของปริมาณและค่าเป้าหมายในเชิงของคุณภาพค่ะแล้วก็ส่วนเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการถ่ายทอดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานนั้นก็แสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลงานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดค่าเป้าหมายของการบริหารผลงานสอดคล้องกับผลของการปฏิบัติงานนะคะอันนั้นก็จะถือว่าองค์การก็จะเป็นถือว่าเป็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการตั้งค่าขององค์การนั่นเองค่ะค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนะคะหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคในเรื่องของการบริหารผลงานของภาครัฐเนี่ยนะคะเราได้มีแนวคิดหรือแนวทางวิธีการขั้นตอนอย่างไรแล้วนะคะทีนี้ในหน่วยงานของภาครัฐเองนะคะมีการนำแนวทางนี้นะคะก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยนะคะก็ได้มีการกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญนะคะออกมาดังนี้นะคะก็คือจะเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงานนะคะคำว่าผลสัมฤทธิ์ของงานก็คือเมื่อเราทำงานแล้วเกิดความสำเร็จในการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นในรูปของการได้ตัวผลการปฏิบัติงานออกมานะคะเป็นเรื่องของความพึงพอใจอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานปริมาณงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะคะและส่วนที่สองนะคะก็องค์ประกอบที่สำคัญที่สองเนี่ยก็คือพฤติกรรมของการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐนะคะอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะเราเรียกว่าเป็นการสร้างพฤติกรรมค่านิยมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรนะคะแล้วตัวที่สามนะคะองค์ประกอบที่สามเนี่ยนะคะก็คือองค์ประกอบอื่นๆขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนงานนะคะอันนี้ก็ได้แก่อะไรเช่นอัตราการคอร์รัปชันนะคะหรือว่าความสำเร็จในงานนะคะหรือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปและน่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยุทธศาสตร์ของแต่ละปีด้วยนะคะดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะที่แต่ละหน่วยงานกำหนดเนี่ยก็อาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆละกันนะคะนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เรามักจะพบนะคะจากการที่สำนักงานกพ.นะคะได้มีการกำหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานค่ะปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะและการบริหารผลงานนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะเราก็จะพบบ่อยๆก็คือปัญหาด้านผู้บริหารนะคะก็คือปัญหาด้านผู้บริหารเนี่ยเช่นบางทีผู้บริหารเนี่ยนะคะมาจากฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเองหรืออาจจะมีทัศนคตินะคะในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ผู้บริหารปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการได้รับการประเมินนะคะที่ผิดพลาดไปนะคะบางทีอาจจะผู้บริหารเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ตามที่ตั้งเป้าไว้กับยุทธศาสตร์ของที่เป็นเป้าหมายของการประเมินเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเหลื่อมกันนะคะในการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งและในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันที่สองนะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นนโยบายต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตัวชี้วัดในแต่ละการดำรงตำแหน่งนะคะอาจจะแตกต่างกันไปได้เช่นกันนะคะเช่นมีนโยบายใหม่อาจจะเกิดตัวชี้วัดใหม่อาจจะเกิดการตั้งค่าเป้าหมายใหม่นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะมีสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนกันไปได้นะคะปัญหาที่3นะคะจะเป็นปัญหาในด้านการประเมินนะคะซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของการกำหนดเกณฑ์นะคะการกำหนดคณะกรรมการในการประเมินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการประเมินนะคะที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ปฏิบัติงานนะคะนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยๆนะคะ
แล้วก็ปัญหาของการประเมินนะคะก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัญหาในด้านอื่นๆอีกนะคะเช่นองค์การภาครัฐเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การประเมินของหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่นำไปสู่การเข้าใจผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเช่นอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นการรางวัลอย่างเงี้ยค่ะรางวัลหรือว่าการตั้งผลสำเร็จนะคะหรือว่าสิ่งที่จะเป็นค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานให้กับบุคลากรของภาครัฐนะคะอาจจะมีน้อยกว่าของเอกชนนะคะก็อาจจะทำให้สิ่งเสริมแรงจูงใจนะคะให้กับบุคลากรภาครัฐเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านะคะหรืออาจจะเป็นภาระงานนะคะนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่กับความสำเร็จในการดำเนินงานที่แตกต่างกันได้เช่นกันนะคะในการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะการประมวลผลข้อมูลการบูรณาการข้อมูลนะคะการวัดผลต่างๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนนะคะก็เลยทำให้การประเมินต่างๆเนี่ยนะคะข้อมูลหรือฐานข้อมูลต่างๆในลักษณะของระบบสารสนเทศของทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะไม่ได้มีการจัดเก็บแบบเป็นระบบนะคะอันนี้ก็จะนำไปสู่การประเมินผลและการบริหารผลงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอควรนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยนะคะเช่นบางทีบุคลากรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนโยบายหรือเป้าประสงค์ของผู้บริหารนะคะที่อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็บางทีก็ยังไม่ได้รับรู้รับทราบนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนองค์การต่อไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องปฏิบัติงานอะไรบ้างนะคะไม่ทราบว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผลจากการที่สื่อสารไม่ชัดเจนนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ทันให้รอบรู้ครบถ้วนได้ตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้องค์การได้เข้าสู่การพัฒนาได้นะคะและในบางกรณีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองในองค์การนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของการอคติหรือทัศนคติเชิงลบหรือการใช้ระบบอุปถัมภ์นะคะต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วทำให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานนะคะก็เกิดการที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะคะปัจจัยเพื่อสร้างความสำเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานนะคะสิ่งที่ควรจะมีก็คือเรื่องปัจจัยการสนับสนุนของฝ่ายบริหารนะคะอันนี้ก็ที่สำคัญเลยคือผู้บริหารเนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงานจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะคะที่จะให้บุคลากรเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์หรือความคาดหวังขององค์การนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของปัจจัยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรนะคะอันนี้อาจารย์เชื่อว่าการที่บุคลากรเห็นความสำคัญของการประเมินเขาก็จะทำให้ทราบว่าเขาควรจะมีทิศทางในการที่จะมีความก้าวหน้าได้อย่างต่อไปอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้เป็นไปตามเกณฑ์หรือความคาดหวังของหน่วยงานนะคะอันนี้ถ้าผู้บริหารชี้แจงชัดเจนบุคลากรเข้าใจชัดเจนเกิดการสร้างค่านิยมในการมุ่งมั่นทำงานนะคะอันนี้ก็จะทำให้องค์การเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานนะคะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็ผู้บริหารเนี่ยจะต้องเป็นตัวผลักดันนะคะที่จะทำให้หน่วยงานทางมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสร้างทุนมนุษย์นะคะที่มีคุณค่าให้กับองค์การต่อไปค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6เนี่ยเป็นเรื่องของหลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดีนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะมาศึกษากันก็จะเป็นเรื่องของคำพิพากษาแล้วก็คำสั่งของศาลนะคะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อคดีเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยก็จะพ้นไปจากศาลนั้นๆเนี่ยก็จะมีเหตุด้วยกัน2ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ประการแรกเนี่ยศาลต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วนะคะตามมาตรา131อนุ2และก็มาตรา133นะคะในกรณีที่2ก็คือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีตามมาตรา132นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คดีนั้นเนี่ยจะพ้นไปจากศาลนั้นๆ นะคะก็จะมีสาเหตุด้วยกันด้วยกัน2ประการอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งของศาลเนี่ยนะคะตามมาตรา131นะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปเนี่ยให้เปิดประมวลไปด้วยนะคะลองดูรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะตามมาตราต่างๆที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะในรายละเอียดนะคะตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณาเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและในเรื่องของการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเมื่อคดียื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติให้ศาลเนี่ยต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปนะคะที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา131ตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณานะคะในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะและในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา131อนุ1คำสั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำแต่ว่าถ้าคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคู่ความยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีแต่ว่าหากเป็นคำสั่งตามมาตรา131อนุ2ถือว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับประเด็นนั้นได้อีกต้องใช้สิทธิอุทธรณ์สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะคะนี้นักศึกษาก็ลองดูข้อแตกต่างระหว่างอนุ1กับอนุ2นะคะมันก็จะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาในเรื่องของกระบวนการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือดีว่าฎีกานะคะต่อไปเนี่ยนะคะเราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะซึ่งว่าเรามาดูซิว่ามันมีข้อพิจารณาอะไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131เนี่ยมีข้อพิจารณาดังนี้ก็คือ1กรณีคำขอนะคะซึ่งคู่ความได้ยื่นนะคะในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันจะมีผล

ำให้แพ้ชนะกันได้นะคะโดยทำเป็นคำร้องนะคะหรือว่าคำขอด้วยวาจาคำขอต่างๆในระหว่างพิจารณาซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีเนี่ยที่เป็นข้อแพ้ชนะกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำเป็นคำร้องคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือยกเสียคำซึ่งคำขอดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีแรกกรณีที่2เป็นกรณีที่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาลจะต้องมีการวินิจฉัยโดยทำเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1วินิจฉัยโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือว่า2วินิจฉัยโดยทำเป็นคำสั่งนะคะในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของ เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีที่เป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะต่อมาเรามาดูมาตรา132ปอนะคะเปิดประมวลไปด้วยนะคะนักศึกษาคำสั่งจำหน่ายคดีที่เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วแต่มีเหตุต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะก็ศาลเนี่ยก็ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำการพิจารณาอีกต่อไปซึ่งไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็เสร็จไปจากศาลฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์และก็ฎีกาต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขของการอุทธรณ์และฎีกานะคะอันนี้เป็นเรื่องของคำสั่งจำหน่ายคดีเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เพราะฉะนั้นคดีก็จะเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นที่ทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่ทำการพิจารณาต่อไปนะคะต่อมาเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจำหน่ายคดีนะคะจำหน่ายคดีเนี่ยตามมาตรา132นะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะในมาตรา132เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าคำสั่งจำหน่ายคดีจะต้องไม่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะหมายความว่ายังไงนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีต้องไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีเนี่ยถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้นะคะแต่จะต้องเป็นคำพิพากษาหรือว่าเป็นคำสั่งเท่านั้นนะคะก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปไม่ได้นะคะการจำหน่ายคดีตามมาตรา132เรามาดูสาเหตุหรือว่าเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยสามารถที่จะแยกได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4มีอะไรบ้าง1โจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือว่าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณานะคะตามมาตรา174 175แล้วก็มาตรา193ทวินะคะการทิ้งฟ้องมี2กรณีกรณีแรกก็คือตามมาตรา174อนุ1โจทก์เพิกเฉยนะคะไม่ยอมส่งหมายเรียกให้แก้คดีไม่ส่งหมายเรียกให้แก้คดีไปให้จำเลยภายใน7วันนับแต่วันยื่นฟ้องและกรณีที่2ก็คือตามมาตรา174อนุ2ซึ่งโจทก์ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการถอนฟ้องการถอนฟ้องคือโจทก์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาอีกต่อไปโดยที่โจทก์เนี่ยสามารถจะถอนฟ้องได้2ช่วงระยะเวลาด้วยกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา175นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการไม่มาศาลในวันพิจารณาตามมาตรา193ทวินะคะนักศึกษาเปิดประมวลไปด้วยนะคะการไม่มาศาลในวันที่ศาลพิจารณานะคะหมายถึงการไม่มาศาลในคดีมโนสาเร่นะคะไม่ว่าจะเป็นนัดใดนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการนัดพิจารณาแรกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนัดใดเนี่ยนะคะก็ไม่มาศาลก็ถือว่าก็ศาลเนี่ยจะมีคำสั่งจำหนายได้นะคะกรณีที่2เป็นเรื่องของโจทก์ไม่หาประกันนะคะตามมาตรา253แล้วก็มาตรา288แล้วก็เป็นเรื่องของคู่ความขาดนัดตามมาตรา198มาตรา200แล้วก็มาตรา201นะคะในเรื่องของโจทก์ไม่หาประกันเนี่ยหมายถึงว่าจบกรณีที่โจทก์เนี่ยไม่มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ในราชอาณาจักรและก็ไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือโจทก์เนี่ยมีพฤติการ

ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ในหลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเมื่อแพ้คดีจำเลยก็อาจจะขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกันเพื่อชำระค่าริชาธรรมเนียมค่าใช้จ่ายได้นะคะและเมื่อโจทก์ไม่มาวางเงินที่ศาลศาลก็สามารถที่จะสั่งจำหน่ายคดีได้นะคะหรือว่าเป็นอีกกรณีนึงก็คือโจทก์ไม่หาประกันตามมาตรา288หมายถึงกรณีที่ตามมาตรา288อนุ1คือเจ้าหนี้เนี่ยตามคำพิพากษาเห็นว่าคำร้องขัดทรัพย์ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อเป็นการประวิงเวลาไปวิงการบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยสามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์เนี่ยวางเงินได้นะคะและหากไม่วางเงินตามที่ศาลบอกเนี่ยศาลก็สามารถที่จะจำหน่ายคดีได้อีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่คู่ความขาดนัดตามมาตรา198 200แล้วก็201นะคะแก้ไขใหม่โดยที่ศาลสามารถมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้เฉพาะกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามมาตรา201และกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา202เว้นแต่จำเลยจะขอพิจารณาต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจบในการบรรยายของตอนที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในตอนที่ไปค่ะตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มนะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีนะคะตามมาตรา132นะคะหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์แรกก็คือการสั่งจำหน่ายคดีเป็นดุลพินิจของศาลการที่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่นั้นกฎหมายเนี่ยให้เป็นอำนาจของศาลที่ให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจนะคะว่าจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะคะบทบัญญัติแห่งมาตรา132เนี่ยบังคับศาลว่าเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วเนี่ยศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจได้นะคะว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์ที่2ก็คือศาลคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยศาลจะต้องสั่งในเรื่องค่าริชาธรรมเนียมตามสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าริชาธรรมเนียมนะคะนี่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ของการสั่งจำหน่ายคดีนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะผลนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีต่อไปเพราะฉะนั้นคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีโจทก์ก็เลยสามารถที่จะนำกลับมาฟ้องใหม่ได้นะคะไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือว่าฟ้องซ้ำนะคะนี่เป็นผลนะคะของการจำหน่ายคดีนะคะจำไว้นะคะว่ามันก็เป็นถ้าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่เป็นกรณีที่ถ้าเราเป็นฟ้องซ้ำนะคะหรือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอีกหัวข้อนึงก็คือตามมาตรา134ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีไม่ได้เมื่อศาลเนี่ยนะคะมาตรา134เมื่อศาลเนี่ยไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ต้องวินิจฉัยก็ต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทหรือคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดีโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีไม่ได้บทกฎหมายที่จะยกมาปรับแห่งคดีก็ต้องวินิจฉัยคดีไปตามจารีตประเพณีท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีจารีตประเพณีดังกล่าวก็ต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งศาลก็จะต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยนะคะจะไม่สั่งจำหน่ายคดีก็จะต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทนะคะหรือว่าทำคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลปฏิเสธบอกว่าไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยกกฎหมายอื่นนะคะหรือว่ายกจารีตประเพณีหรือว่ายกกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือว่ายกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาพิจารณาคดีได้นะคะศาลจะปฏิเสธไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา134นะคะนี้กรณีต่อไปการชำระหนี้เป็นเรื่องของการชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษานะคะมันจะมีเป็น2กรณีกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการวางเงินก่อนมีคำพิพากษา
การวางเงินก่อนที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเลยเนี่ยจะให้มีการเลิกคดีเพื่อระงับข้อโต้แย้งที่จำเลยเนี่ยยอมรับผิดและไม่ประสงค์ที่จะทำการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นการวางเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากเงินตามมาตรา135ถึงมาตรา137เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่สามารถที่จะช่วยลดคดีที่ค้างในสาระบบได้วิธีหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคู่ความนะคะที่จะต้องมาใช้จ่ายในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตรา137เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ 1. คดีเรียกร้องให้ชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินกรณีที่2ก็คือจำเลยขอชำระหนี้นั้นโดยแจ้งให้ศาลทราบในคำให้การหรือแถลงโดยหนังสือเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก3ก็คือการที่ถ้าโจทยอมรับการชำระหนี้นั้นเนี่ยเป็นที่พอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้วเนี่ยก็ให้ศาลเนี่ยพิพากษาคดีไปตามนั้นและคำพิพากษานั้นเนี่ยให้เป็นที่สุดนะคะ4ก็คือถ้าโจทย์ไม่พอใจในการชำระหนี้เช่นว่านั้นเนี่ยโจทย์ชอบที่จะดำเนินคดีต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระหนี้อย่างอื่นนะคะก็เป็นการหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตราตามมาตรา137นะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดไปเรามาดูซิว่าหลักเกณฑ์ของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยมียังไงบ้างนักศึกษาลองเปิดที่มาตรา138วรรค1และวรรค2เจตนารมณ์นะคะของมาตรา138เนี่ยนะคะในเรื่องของการประนีประนอมยอมความเนี่ยก็คือว่าศาลเนี่ยให้ศาลเนี่ยพยายามไก่เกี่ยคู่ความนะคะให้ตกลงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายที่จะนำมาใช้ถ้าคดีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คู่ความเนี่ยจะตกลงกันในการในระหว่างพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในชั้นที่รอคำพิพากษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามเมื่อหากคู่ความเนี่ยสามารถที่จะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ก็ควรจะอนุญาตให้ทำการประนีประนอมยอมความกันนะคะเพราะว่าการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยเป็นกรณีที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งศาลเองทั้งคู่ความเองนะคะตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะคะการตกลงหรือว่าประนีประนอมยอมความนั้นเนี่ยก็สามารถที่กระทำกันได้ทั้งในศาลแล้วก็นอกศาลแต่การตกลงหรือประนีประนอมยอมความที่จะกล่าวต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเฉพาะที่ในศาลนะคะการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือว่า1ศาลเนี่ยต้องรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลศาลก็ต้องรับนะคะศาลก็ต้องสั่งรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลหมายความว่าคดีที่จะตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันนั้นได้นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะโดยศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องรับอุทธรรับฎีกาของคู่ความไว้พิจารณาแล้วการตกลงกันหรือว่าประนีประนอมยอมความกันคู่ความจึงสามารถทำได้ในทุกชั้นศาลหรือในระหว่างการบังคับคดีคู่ความก็ยังสามารถที่จะตกลงกันไม่ให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่2ก็คือเป็นการตกลงกันระหว่างคู่ความในคดีการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันในชั้นศาลนี้เนี่ยผู้ที่สามารถทำการตกลงหรือทำการประนีประนอมยอมความได้จะต้องเป็นคู่ความในคดีบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำการตกลงได้บุคคลที่แม้จะเคยเป็นคู่ความหากขณะที่ทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันไม่ได้มีฐานะเป็นคู่ความแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่สองก็คือเป็นการตกลงระหว่างคู่ความในคดีนะคะหลักเกณฑ์ที่3ก็คือต้องตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา138วรรค1เนี่ยมีได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือคู่ความตกลงกันซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ความตกลงยอมรับข้อเท็จจริงกันในระหว่างพิจารณาในการวินิจฉัยศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงจะตามที่คู่ความตกลงรับกันนั้นนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือการประนีประนอมยอมความกันในทางปฏิบัติ
คู่ความมักจะพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความมาให้ศาลพิจารณานะคะหรือแถลงข้อตกลงกันนะคะแล้วให้ศาลทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลซึ่งศาลก็จะต้องดูว่าคู่ความหรือทนายเนี่ยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ข้อความในสัญญาชัดเจนหรือไม่แล้วก็คู่ความได้ลงลายมือชื่อในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะคะที่บอกว่าต้องต้องตกลงหรือประนีประนอมยอมความในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยให้รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดีนะคะก็สามารถที่จะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ด้วยเพราะคำพิพากษาตามยอมไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอย่างคดีธรรมดานะคะจึงไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา142ซึ่งห้ามไม่ให้พิพากษาเกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏอยู่ในฟ้องคงบังคับไว้แต่เพียงว่าต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านั้นและคำพิพากษาตามยอมเนี่ยจะย่อมผูกพันคู่ความตามมาตรา145ส่วนข้อตกลงที่ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษาตามยอมย่อมบังคับกันไม่ได้นะคะหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะคะก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหมายความรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะการไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาก็ได้ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปในหัวข้อต่อไปเรามาดูของผลของคำพิพากษาตามยอมนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตามสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะแล้วก็คำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะเรามาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาตามยอมมีอะไรบ้างนะคะข้อผูกพันคู่ความในคดีผลแห่งการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยมีผลผูกพันคู่ความในคดีเช่นเดียวกับคำพิพากษาในกรณีปกติข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลงกันนั้นเนี่ยแม้จะมีการกล่าวถึงหรือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกและก็ศาลได้พิพากษาตามยอมไปก็ไม่ทำให้มีผลกระทบถึงบุคคลภายนอกนะคะไม่สามารถจะใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกคดีได้การพิพากษาตามยอมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างความสำคัญผิดมาเป็นเหตุให้เพิกถอนคำพิพากษานะคะตามยอมไม่ได้นะคะและไม่สามารถจะนำกลับมาฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เพราะอาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำได้นะคะในข้อที่2ก็คือว่าการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามคำพิพากษาตามยอมอันนี้ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเมื่อศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยคู่ความไม่สามารถที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าคำพิพากษาไม่ชอบต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามหลักเกณฑ์ของเรื่องการอุทธรณ์ฎีกาและตามเงื่อนไขตามมาตรา138วรรค2นะคะบทบัญญัติของมาตรา138วรรค2เนี่ยก็คือห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138วรรค1แต่ว่ามีข้อยกเว้นไว้3ประการที่กฎหมายเนี่ยยอมให้อุทธรณ์ได้ก็คือว่า1เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่อฉนนะคะกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่อฉนคืออ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้อุบายหลอกลวงนะคะโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ฝ่ายที่อ้างหลงผิดทำข้อตกลงหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องการสำคัญผิดหลงผิดเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการสำคัญผิดหรือหลงผิดเองเนี่ยไม่ถือว่าทำโดยการถูกหลอกจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยไม่รวมถึงการข่มขู่ด้วยนะคะอีกกรณีหนึ่งที่ข้อยกเว้นที่ทำให้อุทธรณ์ได้ก็คือเมื่อคำพิพากษานั้นเนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะในกรณีที่คำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นก็คือการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมเป็นโมฆะหรือเรื่องของอำนาจฟ้องนั่นเองข้ออ้างกรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะคะเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยก่อนที่ศาลท่านเนี่ยจะพิพากษาตามยอมศาลก็จะตรวจดูแล้วว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่นะคะกรณีที่3นะคะเมื่อคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะเมื่อ
นะคะคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะก็โอกาสที่คำพิพากษาตามยอมจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยศาลก็จะต้องพิจารณาข้อตกลงหรือว่าข้อสัญญา

นะคะให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อเป็นไปตามเจตนาและถูกต้องตรงกันแล้วก็ศาลก็จะพิพากษาไปตามข้อตกลงหรือนะคะสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นนะคะทำให้กฎหมายเนี่ยให้อุทธรณ์ได้นะคะก็จะมี3ข้อด้วยกันในช่วงท้ายเนี่ย

คำถามข้อแรกก็คือศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารระบบความในกรณีใดบ้างลองตอบดูนะคะคำตอบก็คือว่ากรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนี่ยโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยมีบัญญัติไว้ในมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4ซึ่งก็คือว่าข้อที่1เมื่อโจททิ้งฟ้องถอนฟ้องไม่มาในวันพิจารณาวันนัดพิจารณานะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา132อนุ1ข้อที่2โจทไม่หาประกันนะคะหรือว่าคู่ความขาดนัดนะคะตามมาตรา132อนุ2ข้อที่3ก็คือคู่ความมรณะนะคะโดยไม่มีใครนะคะเข้ามาแทนที่นะคะตามมาตรา132อนุ3ข้อที่4ก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือแยกกันซึ่งทำให้ต้องโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งนะคะตามมาตรา132อนุ4นะคะซึ่ง4กรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นได้นะคะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STO

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

วาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับก็2สายพันธุ์เนี่ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกี Modify 6อะครับที่เราเรียกกันก็คือเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบโชยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งเหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะคว้านกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับการตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมากเรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีการอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน JP ก็คือการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมการผลิตนะครับก็ของเราก็จะใช้วิธีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผลผลิตเราเยอะก็อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนที่เขาทำกันว่าเก็บผลผลิตสดๆจากไร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คำว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทำกิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าพันธุ์มะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ภายในบ้านเขามันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโทรมแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นการโยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะโยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอันนี้ก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนสารเคมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกเลยกันเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วเรามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปในขวดปากขวดเลยแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเรียกพริกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลาลดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกปล่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมๆลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดหนึ่งมีที่มีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นเอ้ยปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำไปเรียนไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่2 3สายพันธุ์จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกใส่กระถางแล้วแต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัสดุปลูกในการปลูกวัสดุนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุตัว2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเป็ดด้วยผสมคลุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ1ไม่ต้องใหญ่มาก
เราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม้ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะยุบลงไปด้วยเค้าเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไป

0: ปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบกันแล้วเอาต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเปลืองพื้นฐานอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบาดนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกบนเชือกนั้นอีกทีระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินผสมไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับผม
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและมีการปลูกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวนแบบเกษตรแบบอินทรีย์ก็คืออยู่ที่ตัว

0: แมลงเข้ามาในสวนเราอ่ะมีทองหลางให้กินอร่อยกว่าทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากตรงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราว่าเขาทำแล้วนะตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเขาดีขึ้นเขาได้ปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบ็กกลับให้เราเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสุดความรู้เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำในฟาร์มของเราเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาจะบอกเราว่าอ่ะโอเคในสิ่งตรงเนี้ยที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคำติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยให้ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาหรือกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราอาจจะบอกว่าเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงจุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทำพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าในพื้นที่เนี้ยยังมีนะคนที่ทําการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทําการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกะเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกร้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เลยมากลับมาใหม่ว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดการได้เองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่ปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วในภาพรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมาเพราะฉะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มาก
ราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมและมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องผ่านระบบภาครัฐเป็นภาคของประชาสังคมเองจริงๆ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วนะครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ครับและเนื้อหาต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยก็จะมีบทบาทแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจากสังคมโลกนั่นเองนะครับยังไงบ้างนะครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะพูดถึงการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญเราจะพูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติและเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนื้อหาการเมืองในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าคำว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเมืองไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการกำเนิดระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรัฐสภาทั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นกลไกของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภามันก็คือไม่มีในประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐสภาก็แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพาพูดถึงระบบขั้วอำนาจในทางการเมืองโลกกับการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเราเวลาอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าถ้าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือมาพร้อมกับรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยแล้วแน่นอนก็คือว่าต้องมีระบบรัฐสภาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือกำเนิดของระบบรัฐสภาไทยกับความผันผวนทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่ากำเนิดของระบบรัฐสภานั้นมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ต้องมีรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวหรือเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาระบบรัฐสภาขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาหรือสภาของประเทศไทยในช่วงแรกๆก็จะมีลักษณะเป็นสภาเดียวนะครับก็คือมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับมีจำนวน70คนนะครับเริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2475นะครับเริ่มมีกลไกเข้าสู่กลไกหรือกระบวนการต่างๆนานาของประชาธิปไตยถูกไหมครับเริ่มมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกก็คือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับเริ่มมีนายกรัฐมนตรีคนแรกและนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือพญามโนปกรณ์นิติธาดาเห็นไหมครับทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภาทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนายกรัฐมนตรีพวกนี้ล้วนเป็นกลไกในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้า2475เราไม่มีนายกรัฐมนตรีเราไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีรัฐธรรมนูญเราไม่มีรัฐสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งก็อยู่ในช่วงของรัชกาลที่7นะครับรัชกาลที่7ก็เริ่มพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เพราะฉะนั้นทุกปีก็จะถือเอาวันที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญไม่งงนะครับฉบับแรกจริงๆแล้วก็คือเมื่อเป็นฉบับชั่วคราวนะครับเนี่ยนะครับ2475นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงปีเดียวกัน2475นะครับแต่ว่าเป็นเดือนธันวา
นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนาถูกไหมครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกจริงๆแล้วเป็นฉบับชั่วคราวเพราะฉะนั้นถัดมานะครับในวันที่10ธันวาคม2475นะครับรัชกาลที่7ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็เลยถือเอาวันที่10ธันวาคมนั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยก็กำหนดให้มีสภาเดียวแต่สมาชิกมี2ประเภทก็คือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมแล้วก็มาจากการแต่งตั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรื่องของกำเนิดรัฐธรรมนูญอะไรแล้วเนี่ยเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยประเทศชาติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นทำไมถึงต้องเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินึกออกไหมครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกอย่างมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่เซตตัวถูกไหมครับเราเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นยุคแรกๆช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมันเป็นไปได้สูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองประเด็นแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือมันก่อให้เกิดการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2476ก็คือเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานนั่นเองนะครับก็เกิดการทำรัฐประหารละก็คือพูดง่ายๆเกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น2475ก็คือภายใต้การนำของพญาพหลหลวงพิบูลสงครามหลวงสุพัชราสัยนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลนะครับพญามนุปกรณ์กับกลุ่มคณะราษฎรขัดแย้งกันในเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมนะครับซึ่งอาจจะถูกมองว่าไอ้เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์เนี่ยมีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมส่วนกลางอะไรนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าเป็นถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นถัดมาก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากบฏบวรเดชนะครับก็คือภายใต้การนำของพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็เชื้อพระวงศ์ข้าราชการทหารแล้วก็พลเรือนนะครับใช้ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนะครับก็คือสาเหตุก็เกิดจากความไม่พอใจรัฐบาลของพญาพหลที่เชิญหลวงประดิษฐ์มาช่วยงานอีกนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายกบฏนั้นแพ้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับแล้ววันที่2มีนาคมรัชกาลที่7ก็ทรงสละราชสมบัติสาเหตุของการสละราชสมบัตินั้นในเอกสารเราเขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าในที่นี้ก็ขออนุญาตว่าให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการที่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินั้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับนักศึกษาไปอ่านคงไม่พูดถึงในที่นี้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็คือหลังจากที่นะครับหลวงพิบูลสงครามหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกนะครับต่อจากพญาพหลเมื่อวันที่16ธันวาคม2481นะครับจอมพลป.เนี่ยก็ได้สร้างแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดชาตินิยมหรือสร้างชาตินั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาตินะครับเปลี่ยนชื่อประเทศยามาเป็นประเทศไทยนะครับกำหนดนโยบายรัฐนิยม12ฉบับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อะไรต่างๆนานาเพื่อให้เข้ามีลักษณะเป็นสากล นั่นเองมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงการ

้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้จอมพลป.พิบูลสงครามเราก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองโดยร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับแต่เมื่อสงครามยุติไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็คือฝ่ายอักษะหรือญี่ปุ่นแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเราไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็เนื่องจากว่าเรามีขบวนการเสรีไทยยังคงจำชื่อนี้ได้ถูกไหมครับซึ่งก็คือขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็คือคอยต่อต้านฝ่ายอักษะอย่างลับๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเราก็อ้างได้ว่าการที่เราต้องเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนั้นก็คือเพราะสภาพความจำเป็นนะครับแต่เราก็พูดง่ายเรามีเสรีไทยที่ต่อต้านฝ่ายอักษะอยู่นะครับก็เลยทำให้ไทยนั้นไม่ต้องตกเป็นประเทศที่แพ้สงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงมันก็ทำให้โลกแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจก็คือขั้วอำนาจฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่มีสหรัฐเป็นแกนนำแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนนำสหภาพโซเวียตก็คือยุคนั้นสมัยนั้นนะครับปัจจุบันสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วนะครับทีนี้ไทยเราเนี่ยก็โน้มเอียงไปทางหรือพูดง่ายๆนะครับไปอยู่สังกัดค่ายของฝ่ายประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำซึ่งก็มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้ไทยนั้นอยู่ร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเนื่องจากว่าสหรัฐเคยให้ความช่วยเหลือไทยนะครับรวมไปถึงไทยก็มีนโยบายที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์มาอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเป็นไปได้ว่าไทยจะไปเข้าอยู่ในขั้วของฝ่ายคอมมิวนิสต์รวมทั้งผู้นำของประเทศไทยนะครับชนชั้นนำของประเทศไทยหลายๆคนก็ได้รับการศึกษาจากชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับก็เลยทำให้ไทยนั้นเลือกเข้าอยู่ฝ่ายของเสรีประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญครับถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยยุค3จอมพลนะครับสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างเนื้อหาอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการรัฐประหารพ.ศ. 2490ซึ่งถือว่าเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับพูดถึงการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการพูดถึงการปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมาดูถึงประเด็นแรกก่อนนะครับว่าทำไมการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490จึงถือเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับสาเหตุของการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490นะครับภายใต้การนำของเจาะพลโทผินชุนวันและก็พวกนะครับสาเหตุที่เกิดการทำรัฐประหารในครั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอันเป็นผลเมื่อจากสงครามโลกครั้งที่สองรวมไปถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้นนะครับจนทำให้เกิดปัญหาสังคมในหลายๆประการนะครับรวมไปถึงฝ่ายทหารก็รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือหมายความว่ากลุ่มเสรีไทยนะครับกลับได้รับการยกย่องมากกว่าฝ่ายทหารนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากการที่จะต้องตกไปเป็นประเทศผู้สงครามนะครับรวมไปถึงกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่8ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็กรณีนี้นะครับก็กลายเป็นเกมการเมืองที่ใช้โจมตีรัฐบาลนะครับของนายปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรัฐประหารเมื่อ2490นะครับมันก็เป็นผลกระทบต่อการเมืองไทยก็คือพูดง่ายมันเป็นการทำลายบรรยากาศของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2489เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะครับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยซึ่งก็จะมีหลายฉบับนี่นะฮะก็จะมีทั้งบางฉบับก็อาจจะถูกระบุว่าหรือถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยบางฉบับก็อาจจะถูกมองว่ามีความเป็นประชาธิปไตยลดน้อยถอยลงไปนะครับประเด็นถัดมาก็คือเขาก็มองว่าเป็นการปูทางให้จอมพลป.เนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยทหารนะครับทีนี้ถัดมานะครับต่อเนื่องกันมานะครับเมื่อเป็นการปกครองโดยทหารก็สู่

เข้าสู่การเมืองไทยที่เรียกว่าการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการนี่ก็คือพูดง่ายๆเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นช่วงที่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการก็เพราะว่าใช้อำนาจตามมาตรา17ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็น เนื้อหาที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเราก็เคยมีมาตรา40นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงจอมพลสฤษดิ์แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องของตัวผู้นำนะครับสร้างระบบการปกครองที่เรียกว่าพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ก็จะอยู่ฐานะพ่อขุนคอยอุปถัมภ์คนไทยด้านนโยบายต่างประเทศดำเนินนโยบายอะไรต่างๆนานาให้สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้มาถึงยุคถัดมานะครับก็คือยุคที่เรียกว่าการปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็หลังจากที่การถึงการอสัญญกรรมของจอมพลสฤษดิ์นะครับผู้ที่มาสืบทอดอำนาจแทนก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับก็ขึ้นครองอำนาจแทนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารประเทศแทนนะครับแล้วก็ยังยึดถือนโยบายเดิมของจอมพลสฤษดิ์อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงใช้รัฐธรรมนูญการปกครองพ.ศ. 2502ต่อเนื่องต่อไปนะครับแต่อำนาจของจอมพลถนอมเนี่ยก็อาจจะยังไม่มั่นคงนักเมื่อเทียบกับจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของจอมพลถนอมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2511แทนรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับเกิดการปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือเกิดกระบวนการนักศึกษาประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับอันนำไปสู่เหตุการณ์เดือนตุลานั่นเองก็คือ14ตุลา16แล้วก็1ตุลาแล้วก็6ตุลา19นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยในยุคสามจอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติก็คือพูดง่ายๆเป็นยุคที่การเมืองไทยนั้นอาจจะมีความลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าอำนาจในทางการเมืองการปกครองนั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มนายทหารนั่นเองนะครับสืบทอดกันอย่างยาวนานตั้งแต่จอมพลปพิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติขจรนะครับก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศของการเมืองไทยนั้นที่ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยรวมไปถึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์เดือนตุลาก็คือเหตุการณ์การปราบปรามนิสิตนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับ เกิดเหตุการณ์14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจำกันได้นะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นยุคของการตื่นตัวยุคของการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของการเมืองไทยนะครับในยุคสามจอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติซึ่งอิทธิพลของต่างชาติก็แน่นอนเราก็เห็นอิทธิพลของต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าผู้นำเราในยุคนั้นสมัยนั้นก็มักจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องไปกับชาติมหาอำนาจหรือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงระหว่างการเมืองไทยกับการเมืองโลกหรือสังคมโลกนะครับประเด็นแรกก็คือการเมืองไทยที่เขาเรียกว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายความตึงเครียดกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเด็นที่สองเราจะพูดถึงการรัฐประหารพ.ศ. 2534นะครับภาพรวมของความล้มเหลวในกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตยของไทยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางความต่อเนื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกนะครับที่เขายึดถือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมองว่าการทำรัฐประหารมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันถอยหลังนะครับรวมไปถึงเราจะพูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540กับการปฏิรูปการเมืองทำไมเราต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สำคัญที่สุดเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมีเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วแต่จะเรียกนะครับพูดง่ายๆคือว่าน่าจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นมาดูยุคแรกก่อนนะครับการเมืองไทยยุคผ่อนคลายคำว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายกับอะไรผ่อนคลายอย่างไรก็คือผ่อนคลายกับโลกฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเทศไทยก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์บางช่วงบางตอนก็มีการผ่อนคลายกับคอมมิวนิสต์แล้วก็บางช่วงบางตอนก็กลับมาต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงช่วงที่การเมืองไทยมีความผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ต้องพูดถึงบุคคลท่านนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็น่าจะถือว่าเป็นบุคคลท่านแรกที่เริ่มทำให้นำในสิ่งที่เรียกว่าผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็เพราะว่าท่านเริ่มเปิดสัมพันธ์กับจีนนะฮะก็คือเป็นผู้นำไทยคนแรกก็ว่าได้ที่เดินทางไปเยือนจีนนะครับเปิดสัมพันธภาพที่ดีกับจีนนั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับบางช่วงบางเวลาบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับจีนบางช่วงบางโทษบางช่วงบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์บางช่วงบางสมัยเราก็กลับมาผ่อนต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกนะครับทีนี้ถัดมารัฐบาลถัดมานะครับก็คือรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียรคราวนี้นะครับก็ได้รับการหนุนหลังนะครับจนกระทั่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับได้เข้ามาบริหารประเทศต่อจากนายธานินทร์นะครับก็มาบริหารงานประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับหรือข้าราชการประจำไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับทั้งการเมืองภายในแล้วก็ภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมมิวนิสต์นะครับต่อมาสมัยพลเอกเปรมก็เข้าสู่สมัยพลเอกเปรมแล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยมีนโยบายที่สำคัญอันนึงก็คือนโยบาย 66/23 แล้วก็ 66/25 นะครับเป็นนโยบายเพื่อการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าบางช่วงบางสมัยก็ผ่อนคลายบางช่วงบางสมัยก็ต่อต้านกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็เอานโยบายอันนี้มาต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์แต่เป็นนโยบายการต่อสู้ที่เรียกว่านำการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้อาวุธนะครับก็คือใช้วิธีทางด้านจิตวิทยาหรือใช้วิธีทางด้านการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับนโยบายดังกล่าวก็ทำให้นักนิสิตนักศึกษานะครับทยอยออกจากป่าวางอาวุธนะครับก็ถือเป็นชัยชนะเหนือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันก็ถือว่าไม่น่าจะมีแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงการทำรัฐประหารในช่วงพ.ศ. 2534ก็คือเป็นช่วงของพลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับพลเอกชาติชายก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็คงยังพอจำได้ก็คือเป็นรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีมากนะครับมีนโยบายอะไรต่างๆนานาเช่นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านโยบายอุตสาหกรรมใหม่หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่
อะไรต่างๆนานาเป็นต้นนะครับทีนี้บริหารงานไปได้อยู่สักระยะหนึ่งก็เกิดความตึงเครียดหรือเกิดความขัดแย้งกับกองทัพหรือคณะนายทหารในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับจนนำไปสู่นะครับการทำรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2534นะครับโดยคณะรัฐประหารหรือคณะที่ออกมายึดอำนาจพลเอกชาติชายนั้นก็อ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ถูกมองว่ารัฐบาล

นะครับมายึดอํานาจและบอกว่าจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองจะไม่ทําไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรต่างๆนานาแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพลเอกสุจินดานะครับมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพอเข้ามารับตําแหน่งนายกเท่านั้นแหละนะครับก็ถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับออกมาประท้วงเรียกร้องว่าทําไมผิดคําพูดนู่นนี่นั่นสารพัดถูกมั้ยฮะอันนําไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เพิ่งผ่านไปก็จะบอกว่าไม่นานก็ว่าได้นะครับก็เราพอจำได้นะครับก็คือเหตุการณ์รุนแรงออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมขับไล่พลเอกสุจินดาและพวกนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอันนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านพ้นไปนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือมองว่าประเทศไทยนั้นควรมีรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นสมบูรณ์มีความประชาธิปไตยนะครับก็เลยเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความพิเศษนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยสูงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็เพราะว่าเน้นเรื่องสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจของนัดของรัฐเน้นเรื่องสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งมีองค์กรอิสระต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีศาลรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและถัดมาพูดถึงเนื้อหาแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและเราต้องรับมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยก็คือ1เราต้องเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในเวทีโลกที่เวทีโลกหรือประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลก็คือไม่อยากให้มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงว่าการบริหารจัดการที่ดีนะครับหรือธรรมาภิบาลเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นเรื่องการมีความสุจริตโปร่งใสเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นเรื่องการมีการเมืองที่ชอบธรรมเน้นเรื่องความยุติธรรมเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยขอโทษครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมโลกและในภูมิภาคนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านนะครับพบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ครับหน่วยถัดมานะครับก็เป็นหน่วยที่6นะครับก็คือชื่อหน่วยก็คือว่าครอบครัวกับสังคมมนุษย์หรือพูดง่ายๆหน่วยที่6เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงครอบครัวนั่นเองซึ่งถือเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสถาบันเริ่มแรกหรือเป็นสังคมเริ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสังกัดอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายของมันเลยนะครับเวลาพูดถึงความหมายของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับครอบครัวก็อาจจะมีคนให้ความหมายเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เยอะแยะมากก็คือหมายความว่าไปเปิดดูตำราเล่มอื่นหรือไปเปิดจากแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีการให้ความหมายของครอบครัวไว้เยอะแยะนะครับแต่ในเอกสารของเราก็บอกว่าครอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่2คนที่อาศัยอยู่รวมกันมีความรักความเอาใจใส่ต่อกันจะเกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก็จะเปิดกว้างแม้แต่ไม่ใช่เกี่ยวพันทางสายโลหิตก็อาจจะถือเป็นครอบครัวได้นะครับโดยครอบครัวถือเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมนะเป็นที่ให้กำเนิดอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติเห็นไหมฮะก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้หน่วยเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าครอบครัวจะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติให้แก่สมาชิกผู้อ่อนวัยเห็นไหมฮะก็คือตั้งแต่เป็นทารกนั่นเองนะครับของสังคมด้วยความรักเอาใจใส่ซึ่งแต่ละสังคมจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสังคมก็ต้องปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติอะไรต่างๆนานาซึ่งบังเอิญว่าแต่ละสังคมก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปถูกไหมฮะเช่นในเรื่องของสังคมไทยก็ปลูกฝังกันอีกลักษณะหนึ่งสังคมตะวันตกก็ปลูกฝังอีกลักษณะหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกฝังความคิดความเชื่อหรืออบรมกฎเกณฑ์กติกาที่แตกต่างกันเราก็จะเห็นนี่ก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับการทักทายของสังคมไทยเราถูกปลูกฝังมาก็ให้ยกมือไหว้ถูกไหมฮะสังคมตะวันตกนะครับการทักทายกันก็ถูกปลูกฝังว่าก็ต้องจับมือกันอะไรทำนองนี้นะครับความสำคัญแหมความสำคัญของครอบครัวนี่เกิดจะเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยก็ว่าได้เพราะก็มองว่าความสำคัญของสถาบันครอบครัวเนี่ยนะก็ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์แล้วก็เป็นรากฐานของระบบสังคมทำไมถึงเป็นรากฐานของระบบสังคมก็เพราะว่าทุกคนคนเราทุกคนจะต้องเกิดในครอบครัวและต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้นะครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรื่องของครอบครัวได้นะครับหรือจะบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีครอบครัวนะครับมีความผูกพันในสายเลือดนะครับกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับรูปแบบถัดมานะครับประเด็นถัดมาที่จะพูดถึงก็คือรูปแบบของครอบครัวหลักๆเราจะแบ่งครอบครัวเป็น3รูปแบบก็คือครอบครัวเดียวครอบครัวขยายแล้วก็ครอบครัวกลุ่มนะครับครอบครัวเดียวบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กนะครับก็คือประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับส่วนครอบครัวขยายบางทีก็เรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยครอบครัวเดียวมากกว่า1ครอบครัวมาอาศัยอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าครอบครัวขยายเช่นอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าครอบครัวขยายนะครับส่วนครอบครัวกลุ่มก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวที่เปิดโอกาสให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันเราสังคมไทยเราอาจจะรู้สึกแปลกๆเนาะก็คือหมายความว่าผู้ชาย1คนอาจจะยอมให้มีภรรยาได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันหรือผู้หญิง1คนอาจจะมีสามีได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เราฟังดูเราอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่บอกแล้วว่าโลกเหล่านี้มันใหญ่โตถูกไหมครับมีแต่ละที่แต่ละพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรื่องเหล่านั้นหมายถึงว่ามีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมและวัฒนธรรมนั้นเพราะว่าแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกรณีสังคมไทยชัดเจนว่ามีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สมรสคนเดียว

นะแต่ว่าต่างวัฒนธรรมต่างสังคมอาจจะมีด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาต้องกำหนดรูปแบบของครอบครัวว่าอาจจะสามารถทำให้มีคู่สมรสได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันนะทีนี้ถ้าเราจำแนกนะครับการจำแนกครอบครัวนะครับเราจำแนกตามอะไรเราจำแนกตามแบบแผนการสมรสนะครับเราจำแนกตามแบบแผนการสืบสายโลหิตแล้วก็เราจำแนกตามแบบแผนการอยู่อาศัยการจำแนกแบบแผนตามการอยู่อาศัยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บดูซิว่าย้ายไปอาศัยอยู่กับใครเช่นชายหญิงแต่งงานกันปุ๊บรูปแบบแรกก็คือย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายอย่างนี้ก็เรียกว่าแต่งลูกสะใภ้เข้าบ้านถูกไหมฮะอีกแบบหนึ่งก็คือชายหญิงแต่งงานกันแล้วนะครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่งลูกเขยเข้าบ้านและแบบสุดท้ายที่คิดว่านิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันหรือสังคมสมัยใหม่ก็คือหลังจากที่ชายหญิงแต่งงานกันแล้วก็จะแยกออกมาอาศัยอยู่กันเองนะอย่างนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นการจำแนกแบบแผนตามการอยู่อาศัยทีนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับว่าสถาบันครอบครัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือสนองความต้องการทางเพศถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องทะลึ่งหรืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราถูกไหมครับความต้องการทางเพศก็คือเป็นความต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลกเหล่านี้นะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เราเท่านั้นแหละช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีความต้องการทางเพศเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศได้อย่างทันทีถูกไหมครับจะต้องการความต้องการทางเพศก็ต้องมีการสร้างครอบครัวจำนองนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่สองคือปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะมีสมาชิกที่หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่อ่อนเยาว์หรือพูดง่ายเป็นเด็กถูกไหมครับเราก็ต้องปกป้องรวมไปถึงการสร้างรายได้และโภคทรัพย์ก็คือหารายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนั่นเองและการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในสังคมเด็กหรือสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสถานภาพทันทีเช่นเด็กที่เกิดมาสถานภาพใหม่ก็คือเป็นลูกถูกไหมครับนอกจากเด็กคนนั้นจะเป็นลูกแล้วคงไม่ใช่เป็นลูกอย่างเดียวก็อาจจะเป็นหลานได้ด้วยถูกไหมครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบทบาทของครอบครัวในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ส่วนบทบาทถัดมาอันนี้เกือบจะไม่ต้องขยายความเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นถูกไหมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับครอบครัวถือว่าจะต้องมีหน้าที่สำคัญในส่วนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการความรักเด็กตั้งแต่เกิดมาโดยธรรมชาติก็ต้องการความรักถูกไหมฮะโตขึ้นมานะครับเราไปต้องไปใช้ชีวิตนอกครอบครัวเช่นต้องออกไปทำงานในชีวิตประจำวันเจอสิ่งต่างๆนานาเลวร้ายนอกครอบครัวกลับมาในครอบครัวก็อาจจะต้องมาปรับทุกข์กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรักความอบอุ่นและสุดท้ายอันนี้น่าจะเข้าใจได้พอเพิ่งพูดไปหยกๆก็คือในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมครอบครัวถือเป็นด่านแรกของการอบรมขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกในสังคมทุกคนให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสังคมอันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะก็คือหมายความว่าสังคมก็ประกอบไปด้วยจุดเล็กจุดกำเนิดเล็กๆหรือสังคมเล็กที่สุดก็คือครอบครัวหลังจากนั้นหลายๆครอบครัวรวมกันก็เป็นหมู่บ้านอะไรๆหมู่บ้านก็เป็นชุมชนแล้วก็ใหญ่โตสุดก็คือสังคมเพราะฉะนั้นเคยมีคำพูดว่าสังคมดีเริ่มต้นที่บ้านก็คือหมายความว่าถ้าทุกครอบครัวเข้มแข็งทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นความสามัคคีในครอบครัวมันก็จะทำให้สังคมโดยภาพรวมสมบูรณ์ดีตามไปด้วยนั่นเองไม่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไล่มาตั้งแต่ความหมายนะครับจนถึงรูปแบบลักษณะอะไรต่างๆนานาของครอบครัวครับครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะลงลึกในรายละเอียดก็คือหมายความว่าจะพูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทย
พราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นเนื้อหาที่เป็นทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแต่พอเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในสังคมไทยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง เรื่องของครอบครัวก็คือหมายถึงว่าพูดถึงตาลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครอบครัวในสังคมไทยเราจะพูดยังไงบ้างนะครับเราก็จะดูตั้งแต่ลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยตั้งแต่สมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะฮะก็คืออาจจะมองว่าในอดีตนะครับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยเป็นยังไงก็คือสมัยก่อน2475ถูกไหมครับก็อาจจะลากยาวไปจนถึงสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับและหลัง2475เป็นต้นมาทำไมถึงเอา2475เป็นจุดตัดก็เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ความคิดความเชื่อความอ่านสภาพสังคมอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมส่งผลต่อลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลักษณะแบบแผนของครอบครัวไทยในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นว่าประเด็นแรกอาจจะถูกมองว่าสังครอบครัวจะเป็นลักษณะครอบครัวขนาดใหญ่ถูกไหมฮะครอบครัวขนาดใหญ่ก็คือหมายความว่าเป็นครอบครัวขยายก็คือสมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมในอดีตครอบครัวในสังคมไทยจึงมีสมาชิกมากหรือพูดง่ายๆมีลูกมากก็เพราะว่าในอดีตนะครับสภาพอาชีพสภาพการดำรงชีพของมนุษย์เราเป็นภาคเกษตรกรรมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการมีลูกมากยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ได้แรงงานถูกไหมฮะบวกกับในอดีตนะครับคนเราแต่งงานตอนอายุน้อยน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานตอนอายุน้อยๆโอกาสที่จะมีลูกมากหรือพูดง่ายๆภาวะเจริญพันธุ์มันก็ยาวกว่าคนในปัจจุบันเพราะคนในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแต่งงานตอนอายุเยอะนะครับ30กว่าขึ้นไปถึงเริ่มแต่งงานก็ด้วยเหตุผลหลากหลายถูกไหมครับเพราะว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาเป็นว่าในลักษณะและแบบแผนของความสัมพันธ์ของคนของครอบครัวในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็จะมีลักษณะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอาจจะเห็นลักษณะของครอบครัวที่มันแตกต่างกันณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพก็จะแตกต่างจากสมัยปัจจุบันนะครับอำนาจในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับฝ่ายชายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือก็คือพูดง่ายลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยในอดีตนั่นเองนะครับแต่พอมาในปัจจุบันขอใช้คำว่าปัจจุบันนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลัง2475เป็นต้นมาสภาพสังคมไทยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับมันมีการแบ่งแยกหรือให้เห็นภาพชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าสังคมชนบทกับสังคมเมืองมันมีความชัดเจนถูกไหมฮะเมื่อสภาพสังคมชนบทกับสังคมเมืองในสังคมไทยมีสภาพแบ่งแยกชัดเจนอย่างนี้มันก็ทำให้ลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองมันแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงนะครับก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงในช่วงเวลาเดียวกันก็คือหลัง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมันมีการแบ่งครอบครัวออกเป็นในสังคมชนบทกับในสังคมเมืองถูกไหมฮะก็จะแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นก็คือว่าลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมชนบทก็อาจจะยังมีส่วนคล้ายหรือใกล้เคียงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่ในสังคมเมืองนะครับเพราะบอกแล้วว่าผลของการพัฒนาประเทศมันทำให้สังคมไทยแบ่งเป็น
แบ่งสภาพความเป็นสังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างชัดเจน

เพราะฉะนั้นลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมเมืองก็จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยสมัยก่อนหรือครอบครัวในชนบทแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันประเด็นแรกขนาดของครอบครัวอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวในสังคมเมืองจะมีขนาดเล็กกว่าครอบครัวในชนบทหรือครอบครัวในอดีตถูกไหมฮะเพราะว่าจะอยู่กันเป็นลักษณะพ่อแม่ลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยขนาดของครอบครัวแตกต่างกันอันที่สองความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก็ต้องแตกต่างกันพูดกันตามตรงก็คือว่าลักษณะความอบอุ่นในครอบครัวของสังคมเมืองจะมีน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของสมาชิกในครอบครัวต้องหมดไปกับการประกอบอาชีพต้องหมดไปกับการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากเนื่องจากสภาพการจราจรมันติดขัดถูกไหมฮะนี่ก็คือประเด็นที่สองแล้วนะก็คือความอบอุ่นในครอบครัวนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวถูกไหมครับก็คือพูดง่ายๆพ่อแม่หรือว่าผู้ชายผู้หญิงตะกอนแน่นอนว่าหรือในครอบครัวในสังคมชนบทผู้ชายก็จะทำหน้าที่ในการหาเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวก็คือพูดง่ายนอกบ้านก็เป็นอาชีพก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายในบ้านก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่ปัจจุบันครอบครัวในสังคมเมืองคงแบ่งแยกอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็คือไม่ว่างานในบ้านหรืองานนอกบ้านทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนแชร์ในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าคงจะแบ่งแยกชัดเจนไม่ได้แล้วก็คือหมายความว่าผู้ชายเองก็คงจะต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านผู้หญิงเองก็ต้องมีบทบาททั้งในบ้านและนอกบ้านเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะครับในสมัยก่อนนะครับและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือหมายความว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่เนี่ยขอพูดรวบไปเลยไม่ว่าจะในสมัยก่อนหรือสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบทบาทหน้าที่ของครอบครัวก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันยังไงบ้างลองดูนะครับก็หนึ่งก็คือยังต้องมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศก็ยังมีหน้าที่ในทางเศรษฐกิจก็ยังมีหน้าที่ในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่ก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการอบรมขัดเกลาทางสังคมอาจจะเพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็คือบทบาทหน้าที่ทางศาสนาก็คือหมายความว่าอาจจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องของความคิดความเชื่อในทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมความดีความชั่วอะไรต่างๆนานาเวรกรรมอะไรต่างๆนานาให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงลักษณะแบบแผนบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทยนะครับครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมี2ประเด็นก็คือจะพูดถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยนะครับเวลาพูดถึงปัญหาของครอบครัวเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นปัญหาของครอบครัวในเมืองในสังคมเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทปัญหาสังคมผู้สูงอายุยังไงก็ต้องมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวถูกไหมครับเพราะว่าผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ในครอบครัวพอบอกแล้วว่าคนเราทุกคนนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวไปตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละและที่สำคัญถือว่าเป็นปัญหาสมัยใหม่ในยุคนี้สมัยนี้ก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับก็คือหมายความว่าณปัจจุบันตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าแต่ละครัวเรือนอาจจะสร้างก่อหนี้เพิ่มมากเองซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตทีนี้ถ้ามาพูดถึงปัญหาของครอบครัวในสังคมเมืองและก็ชนบทมีปัญหาอะไรบ้างนะครับในสังคมเมืองก็อันนี้พูดไปคร่าวๆแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสื่อมถอย
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่อบอุ่นเท่าที่ควรถูกไหมครับเพราะว่าถูกแย่งเวลาถูกแย่งไปจากการประกอบอาชีพถูกไหมครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงบวกกับว่าสังคมเมืองก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กถูกไหมฮะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานลูกก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือไปอยู่กับสถานที่รับเลี้ยงเด็กต่างหากอะไรทำนองเนี้ยก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มันเสื่อมถอยมันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเมืองนะครับค่าครองชีพมันน่าจะสูงกว่าในชนบทนะฮะและในสังคมเมืองจะเกิดปัญหาการแต่งงานน้อยลงและการหย่าร้างสูงขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในเชิงสถิติตัวเลขเลยนะครับว่าการแต่งงานของคนเราเนี่ยมันน้อยลงในขณะเดียวกันการหย่าร้างเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอาจจะเรื่องของปัญหาต่างๆนานาที่ลุมเร้านะครับภาระต่างๆนานาจะมากขึ้นถ้ามีการสมรสหรือการแต่งงานกันนะครับรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นตัวฟ้องที่มาจากตัวเลขสถิตินะครับเราก็จะเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับในสังคมเมืองในปัญหาครอบครัวก็จะมีเรื่องของยาเสพติดอาจจะเนื่องมาจากว่าความตึงเครียดในชีวิตประจำวันหาทางออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปพึ่งพายาเสพติดอะไรทำนองนี้ส่วนในสังคมชนบทนะครับปัญหาของครอบครัวในชนบทก็อาจจะมีหลากหลายเช่นเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเช่นปัญหาเรื่องความยากจนแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเราไปสังเกตดูนะครับในสังคมชนบทเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมองเห็นถึงปัญหาความยากจนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีงานทำหรือการสร้างงานในชนบทมันก็อาจจะน้อยกว่าในเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนหนุ่มสาวในสังคมชนบทนั้นหาน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้าเมืองหรือพูดง่ายเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตได้ง่ายๆจากเทศกาลใหญ่ๆนะครับปีใหม่หรือสงกรานต์ถูกไหมครับกรุงเทพก็จะเงียบก็จะล้างเลยก็คือหมายความว่าคนก็จะออกต่างจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งอาจจะไปท่องเที่ยวแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติไปอะไรก็แล้วแต่นะครับและถัดมาเรื่องของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนะครับวัตถุนิยมก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุมากกว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับส่วนบริโภคนิยมก็อาจจะพ้องในลักษณะที่ว่าเป็นการบริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยละแต่เป็นการบริโภคที่คำนึงไปถึงเรื่องของค่านิยมเรื่องของความหรูหราเรื่องของแฟชั่นเรื่องของยี่ห้อเรื่องของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ายาเสพติดก็น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญละเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวในสังคมเมืองแล้วก็ในชนบทยาเสพติดนี่เริ่มมีการระบาดมากขึ้นถูกไหมฮะและแนวโน้มนะตอนนี้ก็ถูกมองว่ายาเสพติดเนี่ยมันก็ราคาถูกลงนะครับทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวในสังคมชนบทก็คือว่าเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็คือหมายความว่าคนหนุ่มสาวนะครับก็จะจากบ้านเพื่อไปหางานทำมันก็ประหนึ่งว่าทำให้ในชนบทเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้นถูกไหมครับคนหนุ่มสาวก็ทำงานนะครับเข้าเมืองมาทำงานนะครับหางานทำแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของปัญหานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวทั้งในสังคมเมืองแล้วก็สังคมชนบทนะครับก็มีการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้นะครับเป็นหลักๆนะครับซึ่งเราก็พอจะนึกภาพออกเช่นอะไรบ้างล่ะประเด็นแรกก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระจายความเจริญสู่ชนบทนะครับก็มุ่งหวังว่าจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากนักระหว่างเมืองกับชนบทถูกไหมฮะถ้าเราสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็เหมือนกับหนึ่งมันก็เพิ่มทางเลือกมันก็เป็นการดึงไม่ให้คนหนุ่มสาวต้องจากบ้านเกิดมาถูกไหมฮะให้อยู่ในถิ่นของตัวเองอยู่ในบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง
ถูกไหมแต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นภาพอยู่ถูกไหมฮะว่าหนุ่มสาว

ขาวในทุกๆพื้นที่นะฮะสมมุติว่าสำเร็จการศึกษาแล้วจบการศึกษาแล้วถึงวัยที่เข้าสู่วัยแรงงานแล้วทุกคนก็มุ่งหน้ามาอยู่ที่ที่เดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพเพื่อมาหางานทำนั่นเองนะฮะมันก็ทำให้เกิดการแออัดในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกระจายความเจริญสู่ชนบทได้มันก็จะทำให้ความแออัดในกรุงเทพมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันความอบอุ่นในครอบครัวในชนบทก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพยายามที่จะมีการต่อต้านหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดนี่ชักจะแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทนะครับความรู้เรื่องของโทษของยาเสพติดเนี่ยเริ่มถูกเผยแพร่ออกไปมากขึ้นนะครับเพื่อให้ประชากรหรือคนเราทุกเพศทุกวัยเนี่ยรู้ถึงเรื่องโทษหรือพิษภัยของยาเสพติดนะครับอันจะเป็นการป้องกันหรือลดปัญหาเรื่องของยาเสพติดลงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือนโยบายเรื่องของการกระจายรายได้ของภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงจะสอดคล้องต่อเนื่องกับข้อแรกที่พูดถึงการกระจายความเจริญสู่ชนบทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลมีการกระจายรายได้นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆในชนบทหรือไปตามจังหวัดต่างๆนะครับมันก็จะเป็นการช่วยสร้างความเจริญให้กับพื้นที่นั้นๆนะครับทำให้ไม่ต้องเกิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อมาทำงานในเมืองหรือในกรุงเทพนั่นเองนะครับเสร็จแล้วปัญหาถัดมาก็คือปัญหาเรื่องผู้สูงอายุอันนี้จริงๆเราก็พูดมาเยอะแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นปัญหาของผู้สูงอายุนั้นก็จะส่งผลต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมฮะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะไม่ใช่วัยที่ทำงานแล้วเป็นวัยที่พึ่งพาถูกไหมฮะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมนะทีนี้แนวทางในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุก็อาจจะดำเนินการช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุจะดำเนินการยังไงถึงจะมีความเหมาะสมลักษณะงานจะเป็นยังไงรายได้จะเป็นยังไงค่าตอบแทนจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเรื่องสวัสดิการอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเฉพาะสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยธรรมชาติสภาพร่างกายต้องอ่อนแอลงแน่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเรื่องสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้สูงอายุจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านสาธารณสุขสูงกว่าวัยอื่นๆแน่นอนเสร็จแล้วก็คือเวลาพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้ครัวเรือนณปัจจุบันก็คือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือโรคระบาดนะครับเราจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้อย่างไรก็ต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนรู้จักการบริหารจัดการเงินมีการส่งเสริมอาชีพและการสร้างงานมีการแก้ปัญหาหนี้ให้กับครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถึงแม้ณตอนนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มมีนโยบายอะไรต่างๆนานาออกมานะครับและก็การกำกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนั่นแหละนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทยครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สำหรับหน่วย6นะครับทักษะการพูดนะครับหลังจากในครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาเรียนเรื่องทักษะการฟังมาแล้วนะครับปฏิกิริยาต่อมาของการฟังคือการพูดนะครับเมื่อฟังเสร็จเราก็ต้องพูดต่อไปนะครับเพื่อให้องค์ประกอบของการสื่อสารนั้นครบถ้วนนะครับดังที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1นะครับผู้ส่งสารเนี่ยเมื่อส่งสารไปยังผู้รับสารแล้วเนี่ยก็แน่นอนที่ต้องมีการตอบสนองนะครับซึ่งการตอบสนองเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการตอบด้วยการพูดว่าเข้าใจไม่เข้าใจต้องทำตามหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นทักษะการพูดนั้นก็นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของเราทีเดียวนะครับเนื้อหาการสอนของหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกคือหลักทั่วไปเกี่ยวกับการพูดตอนที่2การเตรียมการพูดและก็ตอนที่3คือการพูดตามวัตถุประสงค์ก็จะเห็นว่าการพูดเนี่ยทุกคนล้วนพูดเป็นนะครับแต่ถ้าจะพูดเป็นหลักการนะพูดให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมการพูดด้วยนะครับไม่ใช่คิดจะพูดใดก็พูดนะเพราะบางทีเนี่ยการพูดออกไปเนี่ยตอนก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราใช่ไหมครับถ้าเราพูดอะไรผิดออกไปแก้ไขลำบากครับแก้ไขแล้วบอกงานเขียนอีกเนาะงานเขียนยังจะไปลบลิควิดได้นะครับแต่คำพูดเนี่ยเมื่อเข้าไปในส่วนประสาทฟังแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรลำบากนะครับมาดูหลักการทั่วไปการพูดนะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารด้วยการพูดนะครับยัยผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการพูดนั้นทำให้การสื่อสาร1-1นั้นเป็นการสื่อสารแบบ2ทางก็คือมีผู้ฟังแล้วก็มีผู้พูดนะครับครบถ้วนองค์ประกอบของการสื่อสารการพูดยังสามารถทำให้เรานั้นโต้ตอบกันได้อย่างทันทีนะครับจะต่างจากการเขียนโดยว่าการเขียนเนี่ยเมื่อเราได้อ่านเสร็จแล้วต้องเขียนหนังสือตอบกลับมาหรือต้องพิมพ์หนังสือกลับมานะครับแต่การพูดเนี่ยจะเร็วกว่าเพราะว่าไม่ต้องอาศัยการไปพิมพ์หรือการไปเขียนการเรียบเรียงคำต่างๆนะครับจึงทำให้การสื่อสาร1-1นั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถามอะไรมาพูดอะไรไปอีกฝ่ายเข้าใจหรือไม่ถ้าเข้าใจก็ตอบว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ตอบไม่เข้าใจเพื่อการสื่อสารนั้นการเพื่อผู้ส่งสารนั้นสื่อสารกลับไปใหม่ได้ทำให้เป็นการประหยัดเวลาในการสื่อสารมากนะครับเพราะถามมาตอบไปได้เลยไม่ต้องมารอส่งจดหมายส่งไปรษณีย์รอสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแหละนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถเปลี่ยนเวลาการสื่อสารได้มากทีเดียวนะครับต่อมานะครับการพูดที่ดีนั้นนะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาของการพูดจิตวิทยานั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยจิตใจของคนนะครับว่าคนมีความแตกต่างกันนะดังนั้นการพูดในประโยคหนึ่งเนี่ยกับคนนึงอาจจะพูดได้ครับแต่คนหนึ่งอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนนะครับดังนั้นจิตวิทยาการพูดที่มีความสำคัญหลายประการคือทำให้เราเข้าใจผู้ฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงผู้ฟังที่เป็นผู้ชายจะมีความคิดที่แตกต่างกันในการรับฟังนะครับผู้ฟังที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีการรับรู้ที่ต่างกันนะครับการที่เราพอจะทราบเรื่องจิตวิทยาในการพูดเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้ฟังมากขึ้นเข้าใจผู้ฟังในด้านไหนบ้างนะครับเข้าใจศักยภาพในการรับรู้ของผู้ฟังด้วยนะครับและช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับผู้หญิงอาจจะต้องมีสีสันภาพประกอบนะถ้าเป็นเด็กอาจต้องมีรูปประกอบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเนื้อหาต้องง่ายประมาณนี้นะครับทำให้จัดสภาพแวดล้อมได้ทำให้เราสามารถเตรียมการพูดได้อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุมสถานการณ์การพูดได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือหลักของจิตวิทยาการพูดนะครับมีจิตวิทยาอยู่2อย่างครับที่ง่ายๆก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์เรามาดูตัวแรกกันนะครับความแตกต่างระหว่างมนุษย์ระหว่างบุคคลนะครับมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเพราะว่าเรามีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะไปพูดนะครับคำที่เป็นคำไม่รื่นหูต่างๆนะเช่นไปทักทายคนว่าอ้วนผอมดำขาวอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันนะหรือแม้ว่าเราจะพูดไปเนี่ยพูดลอยๆมาเนี่ยคนอะไรดีคนผอมสวยจังคนอ้วนฟังก็จะโกรธอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับ

ร่างกายต่างๆก็ไม่ควรนำมาเป็นในการพูดนะครับคนเรามีอารมณ์ที่ต่างกันคนบางคนอารมณ์ขันง่ายเป็นคนเส้นตื้นพูดอะไรนิดนึงก็จะขำแล้วบางคนเส้นลึกเครียดนะเราก็อาจจะต้องใช้คำพูดอีกแบบนึงนะครับต้องคิดก่อนว่าใช้คำพูดแบบไหนคนเรามีสังคมที่ต่างกันออกไปสังคมอะไรดีสังคมแบบสังคมแบบชาวบ้านสังคมแบบชาวเมืองสังคมแบบไฮโซสังคมโลโซอะไรเงี้ยการพูดก็จะต่างกันไปด้วยนะครับจะไปพูดแบบว่ากินไข่คาเวียร์กับคนแบบชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจอะไรเราอย่างเงี้ยนะครับในอะไรพี่พูดเรื่องแบบความยากจนให้คนรวยฟังก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์พวกนี้นะครับสติปัญญาที่แตกต่างกันก็เหมือนกันเราไม่สามารถพูดประโยคเดียวกันกับทุกคนได้ที่บอกครับพื้นความรู้คนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีความต้องการขั้นมูลฐานนะของมนุษย์5ขั้นของมัสโลนะครับมัสโลก็บอกว่าคนมนุษย์1คนเนี่ยนะครับจะมีความต้องการ5ด้านนะครับตามช่วงวัยที่ต่างกันออกไปนะมนุษย์ทุกคนอาจต้องการปัจจัย4นะครับเป็นการดำเนินชีวิตจากนั้นต้องการความปลอดภัยครับจากสังคมจากการการปกครองและกฎหมายนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจะเริ่มต้องการความต้องการทางสังคมคือเริ่มเข้าสังคมได้นะครับต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและต้องการความสำเร็จผลนะครับถ้าทฤษฎีการพูดเนี่ยเราจะดูที่ขั้นที่3และ4เป็นหลักนะครับก็คือการที่เราไปคุยกับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมเนี่ยนะครับคือคนบางคนเนี่ยไม่ได้ไปคุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าแปลกแยกซึมเศร้าออกไปนะครับการไปพูดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งสังคมเขาจะกลับเข้ามาสังคมใหม่นะครับหรือในขั้นที่4เนี่ยอันนี้ใช้กับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านเนี่ยจะเริ่มต้องการที่คนมาชื่นชมบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตไปเยอะนะครับนั้นการพูดกับคนระดับผู้ใหญ่เนี่ยสัก 40-50 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องเริ่มชื่นชมท่านบ้างนะครับคือต้องเริ่มชื่นชมนะเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าอยากคุยต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็ที่เป็นจักจุยง่ายๆครับในการสื่อสารกันนะครับต่อมาครับบุคลิกภาพบุคลิกภาพก็สำคัญมากในการพูดนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมีความหลายความหมายนะครับเอาความหมายง่ายๆเลยก็คือลักษณะอันเป็นนิสัยครับของบุคคลนั่นเองบุคลิกคนนี้เป็นยังไงอาจารย์เซนดาบุคลิกเป็นยังไงบุคลิกดีดูสง่าผ่าเผยก็ว่าไปบุคลิกวาสัยเป็นไงล็อกแรกเนี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพแต่ละคนซึ่งสามารถพัฒนาได้ครับเพื่อการพูดนะครับเช่นอะไรนะครับบุคลิกภาพในการพูดถ้าพูดกับบุคคลเพื่อนๆจะมาเนียบนิ่งคนเดียวแบบสวัสดีครับกับผมชื่อวสันต์ไม่ได้เลยเพื่อนๆแบบบ้าไปหรือเปล่าคนๆนี้นะไม่ได้เราก็ต้องสบายๆแต่ถูกกาลเทศะนะครับในขณะเดียวกันถ้าพูดกับบุคคลในที่สาธารณะพูดกับคนไม่รู้จักเราก็ไม่ใช่ว่าทำตัวแบบมีกำแพงมากจะไปแบบเชิดๆเลิศๆใส่เขาจะพูดก็ไม่ได้ก็ต้องมีความเป็นกันเองนะสุภาพนิดนึงนะครับแต่ในกรณีถ้าเราไปพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการไปพูดกับผู้ใหญ่ไปพูดกับท่านนายกไปพูดกับท่านอธิการบดีโอ้จะไปตีซีกับท่านเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องมีความสำรวมนะมีความสุภาพและจริงจังนะครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อบีบบังคับเราเองนะครับว่าเราควรจะพูดแบบไหนนะครับซึ่งเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะทราบกันนะครับว่ามารยาทในการพูดเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเน้นย้ำเท่าไหร่นะครับการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นทฤษฎีค่อนข้างฝรั่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ปรับใช้ได้นะคือในสื่อเนี่ยจะพยายามมองว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองสักอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะพูดได้ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับการแต่งกายนะต้องมีความมั่นใจนะว่าโอ้แต่งกายอย่างนี้ดูเท่มีคนชมแล้วโอ้โหหล่อจังเลยวันนี้มีความมั่นใจไปพูดได้แน่นอนนะไปที่แต่งไปแล้วแบบอุ๊ยอาจารย์แต่งตัวอะไรมาเนี่ยดูแย่จังไม่ทันจะไปไหนเลยก็เริ่มแย่แล้วจิตใจห่อเหี่ยวแล้วเงี้ยการพูดไม่สมความสำเร็จได้นะครับเริ่มต้นมาก็ทำตัวให้ดีมั่นใจในตัวเองนะครับการใช้สีหน้าท่าทางกริยาการต่างๆก็ต้องสง่าผ่าเผยที่บอกไปนะครับไม่ใช่พูดไปสายหัวไปพูดไปแล้วสายหน้าไปพูดไปแล้วกระดิกตัวตลอดเวลาเลาะกรอกตาตลอดเวลาเงี้ยดูแล้วมันล็อกแรกเกินไปคนอัดฟังแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเราก็ได้นะครับรวมถึงการใช้สายตาครับถ้าขนาดพูดอยู่ตาลอยไปไหนไม่รู้พูดกับเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้คนฟังก็จะงงพูดกับเราอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเคยเรียนมานานแล้วก็บอกว่าเวลาไปพูดเนี่ยการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ดีเวลาพูดเนี่ยควรพูดเป็นแบบพัดลมใส่หัวพูดไปพูดแล้วก็พยายามขยับหัวไปด้วยว่ามองทั้งนี้ทีไม่ใช่มองแต่ตรงๆนะฮะเพราะว่าเด็กซ้ายขวาเราล่ะนักศึกษาซ้ายขวาเราก็

0: กลายเป็นว่าอ้าวครูไม่เห็นคุยกับผมเลยนะพยายามมองทุกคนในห้องนะฮะการมองในห้องเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาเงียบลงด้วยใช่ไหมเพราะอาจารย์จับจ้องมองตลอดเวลานะครับก็เป็นเทคนิคของการสอนนะครับการเดินการยืนการนั่งการใช้มือต่างๆก็ต้องเหมาะสมครับอันนี้เนี่ยความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลอีกนะผมก็เป็นคนพูดเนี่ยไม่เคยใช้มือในการประกอบกิริยาท่าทางเท่าไหร่นะแต่บางท่านก็จะใช้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับในเอกสารการสอนเนี่ยจะบอกเลยโอ้โหการเดินต้องเดินยังไงการยืนยืนยังไงการนั่งนั่งยังไงเอาเป็นว่าถ้าทำตามหนังสือได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงๆก็นั่งตามที่เราชอบนั่นแหละตามที่เราถนัดแต่ต้องสุภาพนะครับไม่ใช่ว่านั่งแบบแหกขาไม่นั่งไขว้ห้างอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกหรือยืนหรือเดินไม่ใช่ยืนไปแล้วแบบว่าเดินยืนเซยืนไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ดูไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแหละนะว่าทำแบบไหนที่จะดีนะแต่บางคนแบบยืนเกร็งใช่ไหมก็ไม่ได้นะก็ต้องผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับการใช้ถ้อยคำครับอันนี้เรียนไม่แต่หน่วย3แล้วนะเราต้องใช้ถ้อยคำให้สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์กระชับชัดเจนสุภาพไม่สอดเสียดหยาบคายนะครับคำบางคำเนี่ยยังบอกนะฮะว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะขนองปากเกินไปคำพูดบางคำเนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้คำเนี่ยนะตั้งแต่หน่วยที่2แล้วคิดก่อนพูดใช่ไหมคิดการใช้คำแล้วมาใช้คำที่ดีในหน่วยที่3นะครับก็มาใช้ตอบในหน่วยนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับน้ำเสียงฮะน้ำเสียงเนี่ยอันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะคนบางคนเสียงแหบแห้งคนบางคนเสียงแหลมคนบางคนเสียงทุ้มเอาเป็นว่าออกเสียงให้ถ้อยคำชัดเจนกันแล้วกันนะครับมีการเว้นจังหวะเน้นย้ำความนะไม่ใช่พูดแล้วโมโนโทนไปเรื่อยๆเขาจับประเด็นไม่ได้ครับว่าท่านจะพูดอะไรใช่ไหมหรือพูดแล้วเสียงดังหมดเลยไม่รู้เลยอันไหนควรเน้นอะไรไม่ควรเน้นก็ไม่ได้นะก็ต้องพูดน้ำเสียงให้ชัดเจนกันละกันมีพื้นความรู้ที่แน่นนะครับแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แต่คิดแล้วพูดออกมาเนี่ยบางอย่างก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถใช้อาวัจนภาษาประกอบการพูดได้การใช้มือสายตาอาการสัมผัสต่างๆนะครับที่เรียนไว้ในหน่วยที่1เลยนะครับส่วนการใช้คำนะครับอันนี้ก็นักศึกษากลับไปทบทวนหน่วยที่3เรื่องการใช้คำที่อาจารย์สมเกียรติท่านสอนไว้นะครับว่าใช้คำตามความหมายนะอย่าใช้คำผิดความหมายใช้คำที่ถูกต้องมีพลังมีศิลปะในการใช้ศิลปะในการใช้ภาษาไปเจออีกทีในครั้งที่5นะครับเรื่องของศิลปะการใช้ภาษาหน่วยที่2และก็การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์หน่วยที่3นะครับการใช้ประโยคครับหน่วยที่4อาจารย์เจษฎาว่าไปแล้วเนาะใช้ให้จบความถูกต้องตามโครงสร้างใช้ประโยคสั้นจบความโดยเร็วใช้ประโยคหลักประโยคเสริมความอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละกันนะครับเน้นประเด็นสำคัญในการสื่อสารยกตัวอย่างประกอบจัดลำดับเรื่องราวให้ได้นะครับจะบอกว่าเอกสารการสอนวิชานี้เนี่ยเนื้อหาก็สัมพันธ์กันในทุกหน่วยนะครับไม่ใช่ว่าจบในหน่วยเดียวนะอย่างจัดลำดับเนื้อหาความคิดเนี่ยก็เจอหน่วยที่2ไปแล้วนักศึกษาก็กลับไปทบทวนหน่วยที่2ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดขั้นสูงหน่อยนะครับอาจจะมีการใช้วาหารการประพันธ์หรือวาหารพจน์พจน์เพื่อเรื่องที่พูดเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับวาหารการประพันธ์มีอะไรบ้างบรรยายวาหารพรรณนาวาหารอุปมาวาหารเทศนาวาหารสาธกวาหารนะครับถ้าพูดทั่วไปคือการบรรยายนะถ้าพูดแล้วได้แสงสีนะเสียงจะเป็นการพรรณนานะครับอุปมาเป็นการยกตัวเป็นการเปรียบเทียบนะครับเทศนาสั่งสอนและก็สาธกเป็นการยกตัวอย่างหรือยกเหตุการณ์มาเพื่อประกอบการพูดนั้นนะครับบรรยายนะอย่างเช่นห้องเรียนเป็นห้องสี่เหลี่ยมทาด้วยสีขาวหน้าห้องมีกระดานดำอันนี้บรรยายทั่วไปถ้าพรรณนานะครับห้องเรียนนี้มีขนาดไม่กว้างไม่ใหญ่นักนะครับผนังทาด้วยสีขาวซึ่งสีราวกับเปลือกไข่มุกทีเดียวนะหน้าห้องมีกระดานดำซึ่งมีความเก่าค่ำคร่าเหมือนอายุผ่านใช้งานมานานปีแต่ก็ยังคงเขียนได้ดีอะไรเงี้ยนะเห็นภาพชัดมากกว่าแบบกระดานดำอยู่หน้าห้องใช่ไหมกระดานดำมีความเก่าอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของการพรรณนานะครับอุปมาก็เป็นการเปรียบที่บอกไปเมื่อสักครู่ส่วนคนเราจะส่วนมากนักศึกษาจะงงเรื่องพรรณนากับบรรยายต่างกันยังไงบรรยายคือบรรยายตามภาพพรรณนาคือใส่ความศิลปะต่างๆเข้าไปนะครับส่วนวาหารพระโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นอุปมาอุปลักษณ์อธิพจน์บุคลาธิสถานการอ้างถึงเนี่ยเย็นหน่วยที่12 13จะปรากฏอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆละกันอุปมาเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งครับ นะงามราวกับนางฟ้านะขาวยังกะสำลีอย่างเงี้ยจะเป็นการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าอุปลักษณ์เนี่ยคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเท่ากับสิ่งหนึ่งเลยนะครับเช่นครูเป็นเรือจ้างทหารเป็นรั้วของชาติครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นเท่าหนึ่งเท่ากับหนึ่งไปเลยนะครับอัติพจน์เป็นการกล่าวเกินจริงครับเช่นโอ้เนี่ยเสียใจมากน้ำตาเนี่ยแทบจะไหลท่วมโลกอยู่แล้วเนี่ยเวอร์น้ำตาที่ไหนมันจะไหลท่วมโลกได้เงี้ยเวอร์นะครับบุคลาธิสถานที่การสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่คนให้กลายเป็นคนนะครับหมาร้องไห้เงี้ยสุนัขร้องไห้นะครับใบมาอะไรดีสายฝนเนี่ยร้องไห้ให้กับเราเงี้ยนะฟ้าร้องไห้เป็นฝนอะไรเงี้ยคือฟ้าไม่ได้ร้องไห้จริงๆแต่เป็นการเปรียบเทียบนะครับส่วนการอ้างถึงก็เป็นการอ้างถึงกับเรื่องอื่นๆเช่นความรักของฉันเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งประมาณยิ่งใหญ่พอๆกับสีดากับพระรามเลยนะเป็นการยกตัวอย่างหรืออ้างถึงตัวละครอื่นๆนะครับถ้าตอนนี้ปัจจุบันอาจจะเป็นแบบว่าความรักของเราสองคนเนี่ยน่ารักจังกาณเดชน์กับยาย่าก็ได้อ่ะทันสมัยยิ่งขึ้นก็เป็นการอ้างถึงไปนะโยนไปว่าไปเปรียบกันเองละกันประมาณนี้นะครับข้อระมัดระวังครับอันนี้แน่นอนนะข้อเหล่านี้ระมัดระวังได้เลยนะใช้ภาษาไม่สุภาพกระทบความรู้สึกเนี่ยคำว่าแก่คำว่าอ้วนอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคำหยาบคายอย่าไปใช้นะครับคำที่ถูกบังคับคำชื่นชมทางลบนะฉลาดในเรื่องโง่ๆเงี้ยชื่นชมทางลบเงี้ยไม่ควรใช้ใช่ไหมครับคำโอ้อวดต่างๆนะคำพูดย่ำยีดูถูกชาวบ้านเขาอย่าไปใช้นะครับอุปกรณ์การพูดครับอันนี้ในหนังสือละเอียดมากนะเอาเป็นว่ามีควรใช้อะแต่ไม่ต้องซ้ำให้เป็นก็ได้นะครับอุปกรณ์เนี่ยไมโครโฟนใช้ยังไงเปิดยังไงปิดยังไงถ้าเกิดมันเกิดหอนขึ้นมาต้องทำยังไงก็ต้องเดินหนีไปอะไรเงี้ยหรือต้องปิดสวิตช์นะครับต้องรู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนไม่ใช่โอ้ไม่ดังแล้วก็ปล่อยมันดังไปเงี้ยไม่ได้นะทำให้เสียบุคลิกนะครับสื่อต่างๆถ้ามีก็จะดีครับ PowerPoint นะภาพประกอบเอกสารต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่เราพูดมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการเตรียมการพูดบ้างนะครับอย่างที่บอกการพูดที่ดีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวครับมีการเตรียมสถานที่เตรียมเวลาเตรียมผู้ฟังเตรียมเรื่องเตรียมวิธีการเตรียมสถานที่นี่คือต้องไปจัดห้องไม่ใช่นะไปดูก่อนครับว่าที่ห้องนั้นเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะอาจารย์ผมเนี่ยท่านนึงเนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาจะไปนำเสนอผลงานเนี่ยต้องไปล่วงหน้าวันนึงก่อนไปดูว่าห้องเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนั่งยังไงไมค์ตรงไหนไมค์เสียงดังไหมเนี่ยถ้าเปิดคลิปเนี่ยจะได้ไหมเสียงดังหรือเปล่าเขาต้องเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมเวลาครับพูดกี่นาทีอาจารย์วสันต์มีเวลาพูด30นาทีโอ้โหจะพูดหมดทั้งแผ่นดินนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องย่อความให้ได้ภายใน30นาทีนะครับเตรียมผู้ฟังครับผู้ฟังเป็นใครเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะเพราะว่าการพูดบางอย่างเนี่ยสมมติพูดเรื่องละครหลังข่าวนักศึกษาผู้ชายจะฟังแล้วงงอะไรวะไม่เคยดูเนี้ยนะแต่เป็นนักศึกษาผู้หญิงอาจจะฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นประมาณนี้เตรียมเรื่องที่จะพูดครับประเด็นสาระจะพูดวิธีการพูดจะพูดยังไงเขาเข้าใจนะครับบทพูดบางอย่างก็จำเป็นนะครับในการพูดอย่างเป็นพิธีการอย่างมาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาก็มีสคริปต์ให้อ่านเหมือนกันเนี่ยพูดได้อยู่ในสคริปต์นี้ไม่หลุดไปจากนี้นะครับมีอุปกรณ์และสื่อประกอบการพูดด้วยก็จะให้การพูดสำเร็จผลมากขึ้นนะครับมีข้อผู้ฟังอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วมีข้อกลุ่มเป้าหมายอายุเพศอาชีพการศึกษาความสนใจเพราะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความแตกต่างกันนะครับทำให้พูดเรื่องหนึ่งๆเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะหมายถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีขีดการรับรู้ได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเตรียมบทพูดฮะก็ต้องเตรียมความรู้เรื่องที่จะพูดก่อนนะคือการเตรียมบทพูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพูดในระดับพิธีการนะเราก็จะต้องคือเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบทางการมากๆเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนบทเอาไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยพูดออกนอกเรื่องพูดไม่ตรงประเด็นที่เขาต้องการนะจะอยากรู้จากเรานะครับดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมบทพูดเอาไว้ว่าพูดประมาณไหนบ้างนะครับก็มีหลักคร่าวๆแค่นี้แหละครับเตรียมเนื้อหาเรียบเรียงแล้วก็ตรวจบทด้วยนะครับส่วนวิธีการเตรียมการพูดเนี่ยบางครั้งก็มีการเตรียมแบบไม่มีการเตรียมล่วงหน้าเลยใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเช่นอยู่ดีๆก็ขอเชิญไปอวยพรบ่าวสาวแต่งงานหน่อยเร็วเงี้ยโอ้ตายเราก็ต้องเตรียมสติระหว่างที่ก้าวเดินเป็นบนเวทีต้องคิดว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรดีนะครับมีไปด้วยอันนี้ก็สำหรับบางท่านเนาะที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้โตแล้วเนี่ยเป็นเจ้าคนในคนแล้วเนี่ยต้องเตรียมสิ่งนี้ให้พร้อมเสมอนะครับบางอย่างถ้าเกิดเขาเตรียมเราไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็จัดสคริปต์มาเจ้าบ่าวชื่ออะไรเจ้าสาวชื่ออะไรนะครับเยอะหน่วย7เนี่ยอาจารย์เจษฎาคงพูดต่อแหละว่าเวลาไปเป็นพิธีกรในงานแต่งงานงานศพงานอะไรเงี้ยต้องพูดอย่างไรบ้างนะครับ บางครั้งเรามีสื่อประกอบไหมนะครับโอ้อาจารย์ปสทของเราเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นมากนะไปบางที่ไม่มี PowerPoint ให้เราอ่ะเราก็ต้องเปิดหนังสือนะแล้วก็สรุปให้นักศึกษาฟังบางที่โอ้มี PowerPoint อย่างดีอ่ะเราก็ใช้สื่อประกอบได้นะครับต้องดูด้วยนะว่ามีสื่อไหมอย่างที่บอกต้องไปสำรวจสถานที่ก่อนนะจะได้รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าการพูดตามสถานการณ์ครับอาจจะพูดจากต้นฉบับก็ได้หรืออ่านจากต้นฉบับก็ได้นะครับคือถ้าเก่งแล้วเนี่ยนะก็อาจจะใช้แบบวิธีการที่1ก็ได้คือไม่ต้องสดๆได้นะครับพวกผู้บริหารระดับสูงๆบางท่านเนี่ยทำได้ก็คือเราก็แค่ว่าเอาเชิญท่านมาเปิดงานท่านก็จะทำของท่านเองนะไม่ต้องมีสคริปต์นะแต่บางท่านก็อาจจะไม่มั่นใจก็ต้องมีสคริปต์ให้ท่านนิดนึงนะแต่อย่าให้เหมือนอ่านนะครับเวลาคือเป็นบทอ่านก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาพูดว่านี่เป็นเกียรติยิ่งยิ่งครับที่ได้มาเปิดงานนี้แม้จะเป็นบทอ่านก็เถอะแต่ทำให้เป็นเสียงพูดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพูดตามต้นฉบับแหละแต่ไม่พูดทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่สุดท้ายครับการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆอาจารย์ก็จำแนกไว้3ประเภทนะครับให้ความรู้โน้มน้าวใจและจันหลงใจนะครับการพูดความรู้ครับมีหลายอย่างเลยนะการปาฐกถาการบรรยายการเล่าเรื่องการพูดอภิปรายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดรายงานนำเสนอผลงานพวกนี้คือการให้ความรู้ทั้งสิ้นนะครับการพูดชี้แจงการพูดสาธิตเสวนารายงานข่าวสุนทรพจน์และแนะนำตัวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเภทของการพูดให้ความรู้นะครับมีไงบ้างนะครับต้องครบถ้วนตรงประเด็นลำดับความดีมีการขยายความยุติอย่างประกอบพูดน้ำเสียงเป็นธรรมชาติพูดมีเหตุผลครับแน่นอนกับวิธีการพูดให้ความรู้ก็ต้องเรียงลำดับความให้ดีเนาะแล้วก็เนี่ยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยก็ดีแล้วพูดอย่างมีเหตุผลก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับโน้มน้าวใจล่ะนะโน้มน้าวใจฟังสารโน้มน้าวใจหน่อยที่แล้วเนาะโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นไอที่ต้องการให้เราเนี่ยคล้อยตามไปกับเขาด้วยนะเช่นการเชิญชวนการประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อปลุกใจปลอบใจเจรจาต่อรองเหล่านี้เป็นการพูดเพื่อโน้มน้าวใจนะครับกลวิธีการพูดโน้มน้าวใจต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงครับแชร์แม่มณีอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าโอ้ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เงี้ยต้องให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนิดนึงอย่าไปหลงเชื่อ ง่ายๆนะครับผู้ที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือครับเขาได้เชื่อใครตามเรามากขึ้นมีวาทศิลป์ได้ก็ดีนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหลักการพูดที่อย่างที่บอกต้องฝึกเสมอนะผู้ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยนะว่าเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะถ้าคุณสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ไม่คุณตายคนเดียวนะเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยคุณก็ได้รับพันพิษคุณไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเลิกเถอะนะเนี่ยเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเพื่อสังคมลดโลกร้อนนี่นะเนี่ยควันจากบุหรี่นะให้โลกร้อนนั้นแข็งคุณโลกละลายนะอะไรก็ว่าไปพูดยังไงก็ได้เขาเชื่อเราก็ได้นะครับมีเหตุผลที่เขาน่าเชื่อถือก็ได้นะครับสุดท้ายการพูดจะลงใจนะครับการพูดจะลงใจเป็นการพูดเพื่อความผ่อนคลายสบายๆจิตใจสงบเบิกบานนะครับการพูดจะลงใจก็อาจจะพูดในเรื่องของความเพลิดเพลินเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้ฟังเพื่อคนฟังรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์นะครับหรือการพูดจะลงใจเพื่อความสุขสงบก็ได้นะธรรมะเทศนานะให้คนฟังนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการก็จะเป็นการพูดที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นเรื่องหนักเกินไปนะทำให้รู้สึกเกิดการผ่อนคลายหรือรู้สึกว่าเป็นความสุขสนานขึ้นมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับวิธีการพูดจะลงใจครับอันนี้ขอพูดแบบเรื่องตลกก็แล้วกันนะการพูดเล่าเรื่องเพลิดเพลินเนี่ยต้องพูดที่ต่อเนื่องครับไม่ติดขัดนะไม่ชิงขำก่อนอะไรเงี้ยนะบางทีจะปล่อยมุกขำก่อนเงี้ยเขาไม่ทันขำกับเราหรอกนะเขาก็แบบอะไรวะไปแล้วนะครับพูดให้สะสลวยครับใช้พลังทางวรรณศิลป์ให้เป็นประโยชน์อันนี้อาจจะใช้ในการพูดในเชิงธรรมะหรือเชิงสั่งสอนได้นะครับเนี่ยนะว่าเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้านะท่านจะตรัสรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหูวันเดียวตรัสรู้ได้นะท่านใช้เวลาทั้ง6ปีนะกว่าจะแบบหาความจริงได้ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยท่านมีความเพียรขนาดนั้นแล้วเราได้เราก็ต้องมีความเพียรเช่นนั้นเป็นเหมือนกันอะไรก็ว่าไปเงี้ยนะทำให้มีพลังวรรณศิลป์เล็กน้อยนะครับพูดให้เกิดอารมณ์คล้อยตามด้วยเรื่องที่พูดนะพูดเรื่องขำแต่เราทำหน้าเครียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขำตามไปด้วยประมาณนี้นะครับหรือพูดเรื่องเครียดโอ้เราหน้าเราขำไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเครียดได้อย่างไรนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าการพูดเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีการขั้นตอนต่างที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับนักศึกษาเนาะคือนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาเนื้อหานะครับเบื้องต้นในหน่วยที่6เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานละกันนะครับแล้วต่อไปในหน่วยที่7เนี่ยอาจารย์เสดาคงจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าการพูดในเชิงปฏิบัติการหรือการพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยมาทำด้วยวิธีการใดบ้างแล้วก็ มีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับครับก็อย่างหน่วยนี้ที่บอกครับก็เป็นการเล่าทั่วไปนะเป็นหลักการทั่วไปซึ่งหน่วย6กับหน่วย7เนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นกันเลยนะก็คือเอาความรู้พื้นฐานที่หน่วย6เนี่ยไปใช้หน่วย7ได้ด้วยใช่มั้ยอาจารย์เวลาไปพูดอะไรมันก็ต้องใช้จิตวิทยาการพูดที่ว่า
1: ใช่แล้ว
0: ครับครับ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
8: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: I returned here for just one reason. I fell in love.
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนเมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็น

0: ามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอิร์ธ 1-6 ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอิร์ธ 7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอิร์ธ 7แมทขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห้วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืน
อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดหนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท Associate at Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาการอ่าน
และเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNVพิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เงินลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อย
2: อ
1: ๋
2: อเ

0: อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
0: be
6: eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนวันนี้เราจะมาเริ่มหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในชุดนี้ของในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี้วิทยุกระจายเสียงก็เป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในหน่วยที่6นี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงซึ่งนักศึกษาถ้าได้อ่านแล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปสาระสำคัญนะคะไม่ยาวมากนักสำหรับหน่วยที่6นี้นะคะวิทยุกระจายเสียงเราก็จะมาเริ่มจากพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงนะคะเริ่มจากของโลกเลยนะคะคือตั้งแต่คริสตศักราช1871เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ก็ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะต่อมาก็เฮลลิชเฮิร์สพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะคะจากนั้นมาร์โคนีก็ได้สร้างเครื่องมือส่งรหัสมอร์สไปกับคลื่นวิทยุเรียกว่าวิทยุโทรเลขค่ะจากนั้นนะคะเฟรมมิงก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์แยกคลื่นเสียงออกจากคลื่นวิทยุเรียกว่าเฟรมมิงวาวแล้วก็เฟสเซนเดนก็ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุนะคะดร.เดอร์ฟอเรสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงได้ประดิษฐ์หลอดสุญญากาศแล้วก็ทำหน้าที่แยกคลื่นเสียงจากคลื่นวิทยุและมีการทดลองส่งกระจายเสียงจากหอไอเฟลนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดอุปกรณ์จากโรงละครในนิวยอร์กการทดลองในระยะนั้นเรียกว่าวิทยุโทรศัพท์ค่ะซึ่งดร.ลีเดอร์ฟอเรสเป็นผู้ดำเนินการนะคะในส่วนพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกายุคบุกเบิกก็คือคริสตศักราช1909ถึง1920นะคะก็มีการจัดตั้งสถานีวิทยุแห่งแรกนะคะชื่อสถานีวิทยุ KCBS เมืองซานโฮเซอันนี้จำให้ดีๆนะคะก็คือศาสตราจารย์ชานเดวิดเฮโรเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสถานีวิทยุ WHA ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแล้วก็สถานีวิทยุ WWJ ที่เมืองดีทรอยต์มีหนังสือพิมพ์ Detroit News เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็สถานีวิทยุ1ใน4ของรุ่นแรกของอเมริกาก็คือ KDKA ที่เมืองพิตสเบิร์กนะคะมีดร.แฟรงค์คอราดวิศวกรของบริษัท Westinghouse เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นสถานีวิทยุการค้าแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุแห่งอเมริการadio corporation of america หรือ rca ของบริษัท ge westinghouse และ at&t นะคะโดยเดวิดซานอฟเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อพยพนะคะชาวรัสเซียมาเป็นประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเป็นผู้บริหาร rca แล้วก็พัฒนาวิทยุกระจายเสียงให้เป็นสื่อมวลชนนี่การที่วิทยุกระจายเสียงจะเป็นสื่อมวลชนได้ผู้ฟังก็ต้องได้ฟังด้วยท่านก็เลยประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุชื่อ Radio Music Box ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการโฆษณาสินค้าในวิทยุนะคะจากนั้นก็มีการสนับสนุนท่านก็สนับสนุนให้มีการควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็มีการจัดตั้ง National Broadcasting Company หรือ NBCเป็นระบบเครือข่ายวิทยุแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นนะคะสถานีวิทยุในอเมริกาก็มีสถานีวิทยุเพื่อการค้านะคะแล้วก็สถานีวิทยุที่ไม่ใช่เพื่อการค้าก็เป็นสถานีเพื่อการศึกษาแล้วก็สถานีเพื่อบริการสาธารณะค่ะและมีสถานีของรัฐบาลเพื่อส่งกระจายเสียงไปต่างประเทศนะคะเป็นคลื่นสั้น

ก็คือ Voice of America หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า VOA แล้วก็มีการส่งกระจายเสียง40ภาษาซึ่งก็มีภาษาไทยด้วยนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการสื่อสารของรัฐบาลกลางนะคะหรือ Federal Communication Commission ซึ่งเรารู้จักกันเรียกกันว่า FCC นะคะก็ถ้าเปรียบของไทยก็เหมือนกสทช.ค่ะเป็นผู้ควบคุมกิจการการสื่อสารตามกฎหมายของอเมริกานะคะพัฒนาการวิทยุกระจายเสียงของอังกฤษนะคะก็ขอเริ่มตั้งแต่คริสตศักราช1920ก็มีการเริ่มทดลองวิทยุกระจายเสียงแล้วก็จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงลอนดอนในคริสตศักราช1922ต่อมาในคริสตศักราช1927นะคะก็คือ5ปีต่อมาก็มีการจัดตั้งบรรษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งอังกฤษหรือ BBC ค่ะแล้วก็มีการส่งกระจายเสียง2ภาคภาคในประเทศไม่มีการโฆษณาและภาคบริการโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็เก็บภาษีนะคะเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์นะคะจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเขาก็จะไม่มีการโฆษณาแล้วก็จะมี IBM ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการค้าในประเทศอังกฤษค่ะพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะก็เริ่มเมื่อพุทธศักราช2471มีการจัดตั้งสถานีวิทยุ 4PJ นะคะโดยนายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งท่านเป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงของไทยนะคะคำว่า PJ นั้นย่อมาจากบุรชัดชัยยากรนะคะในพุทธศักราช2473มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานีเป็นสถานีวิทยุกรุงเทพที่ศาลาแดงนะคะซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการแล้วก็ในพุทธศักราช2482ก็โอนกิจการวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการพุทธศักราช2483นะคะสำนักงานโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนสถานีวิทยุกรุงเทพเป็นชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและมีการตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อพุทธศักราช2498นี่ก็เป็นสรุปสั้นๆของพัฒนาการสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยนะคะในส่วนของพัฒนาการด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายในประเทศไทยนะคะก็จะมีทางด้านกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งรับลูกต่อมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยขึ้นอยู่กับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8เขตค่ะต่อมาก็จะเป็นกองทัพบกนะคะก็จะมีสถานีวิทยุทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นเดียวกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะและหน่วยราชการอื่นๆค่ะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางด้านการตั้งสถานีและเครือข่ายนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ปี2551นะคะก็คือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551นะคะตรงนี้นี่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือที่เราเรียกว่าโทรทัศน์นั่นนะคะก็คือมีการอนุญาตนะคะให้จัดตั้งสถานีได้ทั้งรัฐและเอกชนนะคะและองค์กรไม่แสวงกำไรโดยใบอนุญาตแบ่ง

อนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนแล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เป็นผู้ดูแลนะคะส่วนพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะคะของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีระบบวิทยุกระจายเสียงนะคะ AM FM ตอนนี้ก็มีในระบบดิจิทัลนะคะแล้วก็มีระบบการออกอากาศเป็นระบบภาคพื้นดินระบบดาวเทียมแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะอันนี้ที่มีในปัจจุบันส่วนพัฒนาการด้านรายการนะคะรูปแบบรายการแต่แรกเลยเนี่ยก็จะเป็นข่าวนะคะเพลงซะส่วนใหญ่นะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาการมานะคะมีทั้งรายการพูดคุยนะคะรายการสนทนานะรายการสัมภาษณ์นะคะการอภิปรายแล้วก็มีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ14รูปแบบรายการนะคะละครวิทยุสาระละครนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้มีการนำเสนอรูปแบบรายการเนี่ยตามความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางสถานีเนี่ยจะนำเสนอรูปแบบรายการข่าวอย่างเดียวหรือบางสถานีก็ข่าวและเพลงนะคะหรือบางสถานีก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาการด้านรูปแบบรายการมานะคะแล้วก็มีการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้ฟังกับสถานีมากยิ่งขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะลำบากเพราะว่าการสื่อสารเรายังไม่มีเทคโนโลยีมากพอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สำหรับปัจจุบันนี้ก็มีการสื่อสาร2ทางมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพัฒนาการด้านการดำเนินกิจการนั้นนะคะก็จะมีในลักษณะที่หน่วยงานของรัฐนะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถานีวิทยุของรัฐสภานะคะหรือหน่วยงานของรัฐให้สัมปทานเวลาอันนี้อย่างเช่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคลื่นนะคะภาครัฐเอกชนประชาชนองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นเจ้าของสถานีได้อันนี้ก็ตามใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสำนักงานกสทช.ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดเนี่ยนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมดนะคะก็จะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะนี่สิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงก็คือว่าเกี่ยวกับการแบ่งแถบความถี่นะคะในการแบ่งแถบความถี่นั้นเนี่ยITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะแบ่งอย่างนี้ค่ะเขตภูมิภาคที่1ก็คือประเทศในทวีปยุโรปแอฟริการัสเซียเขตภูมิภาคที่2ก็คือประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เขตภูมิภาคที่3ก็คือประเทศในทวีปเอชออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในเขตภูมิภาคที่3นะคะนี่ในส่วนการแบ่งช่วงความถี่อันนี้นักศึกษาคุณจะต้องจำให้ได้นะคะการแบ่งช่วงความถี่ในการใช้งานคลื่นวิทยุเราก็แบ่งตั้งแต่3ถึง30กิโลเฮิรตซ์นะคะตรงนี้นี่เรามาดูนะคะวิทยุ AM แบ่งตรงไหนแบ่งตรง300ถึง3000กิโลเฮิรตซ์เป็นช่วง MF หรือ Medium Frequency นะคะเรียกว่าความถี่ปานกลางอันนี้ก็ใช้กับวิทยุกระจายเสียง AM นะคะส่วนวิทยุกระจายเสียงในส่วนของ AM ที่ใช้อีกคลื่นหนึ่งนะคะอีกช่วงความถี่หนึ่งนะคะก็จะเป็น3ถึง30เมกะเฮิรตซ์นะคะ
และ FM ล่ะใช้คลื่นไหนนะคะในช่วงความถี่ใดก็คือ 30-300 เมกะเฮิรตซ์อันนี้วิทยุระบบ FM แล้วก็มีการส่งวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะมี 300-3000 เมกะเฮิรตซ์นะคะจนถึง 30-300 จิกะเฮิรตซ์เลยนะคะการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงในเอกสารการสอนชุดวิชาในหน่วยที่6เนี่ยก็จะมีการอธิบายรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่คลื่นวิทยุคลื่นเสียงการผสมคลื่นในระบบ AM ในระบบ FM นะคะแต่ตอนนี้ขอสรุปเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการส่งและรับวิทยุกระจายเสียงค่ะในการที่เราดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะหรือว่าจะอยู่ในห้องส่งหรือว่านอกห้องส่งนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะที่จะส่งรับนะคะในรับเสียงของเราเนี่ยนะคะผ่านเครื่องควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ที่สถานีวิทยุแล้วก็ส่งไปที่เครื่องส่งวิทยุออกอากาศนะคะตามรูปภาพนะคะในนี้นี้จากคลื่นวิทยุเนี่ยก็จะแปลงสัญญาณนะคะเข้าไปในเครื่องรับวิทยุนะออกลำโพงออกมาแล้วก็ผู้ฟังตามที่ต่างๆก็จะได้รับฟังเกี่ยวกับรายการวิทยุนั้นๆ นะคะการแพร่คลื่นวิทยุกระจายเสียงอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องทราบการแพร่คลื่นทางพื้นโลกนะคะการแพร่คลื่นทางพื้นโลกอันนี้ก็มีการแพร่คลื่นดินนะคะการแพร่คลื่นฟ้าแล้วก็การแพร่คลื่นดินคลื่นฟ้าแล้วก็คลื่นตรงนะคะคลื่นดินก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในระบบ AM นะคะคลื่นตรงก็ FM นะคะคลื่นฟ้าก็พวกคลื่นสั้นค่ะอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรรู้ก็คือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังในส่วนการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะว่า เราใช้นะกว่าดาวเทียมนะคะในความถี่ต่างๆนะคะในช่องต่างๆแล้วดาวเทียมนั้นก็เหมือนเป็นตัวที่ตัวกลางนะคะส่งสัญญาณกลับมาอย่างโลกซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนของเสียงด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะพัฒนาการในการกำเนิดวิทยุกระจายเสียงประวัติวิทยุกระจายเสียงสั้นๆในประเทศต่างๆแล้วก็ในประเทศไทยนะคะอันนั้นก็เหมือนจะเป็นฮาร์ดแวร์ทีนี้มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งพวกเราที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ก็คือเรื่องการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะนี่ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนมากเราจะใช้ผิดกันก็คือเราจะใช้ว่าไปจัดรายการนะคะแต่จริงๆแล้วการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยความหมายก็คือการวางแผนรายการการเลือกสรรรายการนะคะการเลือกที่จะนำรายการใดจะลงช่วงเวลาใดนะคะจากนั้นก็คือการจัดตารางการกระจายเสียงนะคะซึ่งตารางการกระจายเสียงเนี่ยหรือผังรายการเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รายการเนี่ยได้รับความนิยมหรือไม่ค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเมื่อเรารู้ว่าเขาจัดผังรายการเนี่ยช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.เนี่ยเป็นรายการข่าว7:30 นถึง 8:00 นเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวอันนี้สมมุตินะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการต้องรับลูกมานะคะถ้าเราต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราได้โจทย์มาแล้วว่าต้องผลิตรายการท่องเที่ยวเพราะความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะคะว่าเราจะมีวิธีที่จะทำให้เกิดแนวคิดนะคะความคิดอย่างไรที่จะสร้างสรรค์รายการออกมาเนี่ยให้คนสนใจเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจนะคะน่าติดตามนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการเนี่ยนอกจากมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องดูประเภทและรูปแบบต่างๆตามที่ผังรายการกำหนดนะคะแล้วก็ดูว่ารายการที่
เราจะผลิตนั้นถ้าเป็นสัมภาษณ์จะออกอากาศสดไหมหรือถ้าเป็นสารคดีเราต้องการที่จะบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้า

ไรนะคะจะดำเนินการอย่างไรนะนี้ความสำคัญของการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะด้านการจัดรายการก็คือการนำนโยบายของสถานีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือว่าสถานีเนี่ยมีนโยบายอย่างไรนะคะจะเป็นข่าวนะคะหรือจะเป็นรายการบันเทิงหรือลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วก็เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินงานของสถานีนะคะอันนี้เป็นความสำคัญของการจัดรายการในส่วนของความสำคัญอีกข้อนึงก็คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสถานีเป็นการสร้างนิสัยการฟังของผู้ฟังนะคะว่าโมงนึงเจอกันนะฟังข่าวแล้วก็เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของการบริหารสถานีนั่นก็คือว่าถ้าผังรายการดีคนก็ติดตามชมนะคะนี่ในส่วนการผลิตรายการก็คือเมื่อมีผังรายการเราก็ต้องทำให้มีรายการออกอากาศแล้วรายการนั้นก็เป็นที่ตอบสนองต่อสังคมนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานีแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้ฟังส่วนขั้นตอนของการจัดและผลิตรายการนะคะในส่วนของการจัดรายการเนี่ยเราต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรบ้างเช่นว่านโยบายสถานีนะคะวัตถุประสงค์ของสถานีบุคลากรของสถานีงบประมาณอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วางแผนจัดรายการเลือกสรรรายการที่เหมาะสมกับนโยบายนะของสถานีแล้วก็วางผังรายการวางผังรายการแบบคล็อกหรือแบบโปรแกรมล็อกนะคะแบบคล็อกก็คือแบบวงกลมนะคะแบบโปรแกรมล็อกก็คือเป็นเวลาลงมานะคะโปรดดูตัวอย่างในหน่วยที่6นะคะในส่วนขั้นตอนการผลิตรายการก็มีขั้นเตรียมการผลิตรายการนะคะก็ตั้งแต่การคิดเรื่องคิดประเด็นนะคะการเขียนบทการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีมงานการประสานงานแล้วมาขั้นผลิตรายการคือการฝึกซ้อมและผลิตรายการในสตูดิโอหรือผลิตรายการนอกสถานที่จนถึงขั้นหลังการผลิตรายการนั่นก็คือการตรวจสอบรายการและการประเมินรายการค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่6วิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งขอให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะ

คณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรีย

0: ต่างทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดีครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: of Achara Tang Siri Pongmet or Kun Miu. She liked growing plants and decided to make some of her own planters 4 years ago, and that was the start of Dindum Studio.
1: พอเราเริ่มทํากระถางขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมีบางครั้งที่แบบลงเฟซหรือว่าอะไรส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาถามบ่อยๆว่าแบบสวยนะแบบทําเองหรือเปล่าทําขายมั้ยอะไรเงี้ยค่ะพอเสียงอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบนานขึ้นแบบเป็นปีอะไรเงี้ยเราก็ลองทําขายแล้วพอทําขายเนี่ยมันก็โอเคผลตอบรับแบบค่อนข้างดีค่ะหลังจากที่เราเปิดตัวขายกระถางไปแล้วเนี่ยก็มีคนมาถามว่าเปิดสอนไหมทำเซรามิกเนี่ยเขาอยากทำกระถางอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าลองเปิดดูค่ะแล้วก็ได้เปิดสอนมาประมาณ2 ปีแล้วค่ะ
0: Pots from Dindum Studio are handmade and have a unique style.
1: เอกลักษณ์ของงานเรานะคะส่วนมากเนี่ยงานเราจะอะแดปมาจากการเผาแบบเทคนิคของญี่ปุ่นโบราณเรียกว่าลากุนะคะซึ่งเทคนิคที่เราทำเนี่ยจะเอาเคลือบธรรมดาเนี่ยแหละเอามาทำให้เคลือบตัวเนี้ยมันเสียก็คืออะแดปมาจากเคลือบเสียแล้วเราเอาเอกลักษณ์ของความเสียอันนั้นอะมาทำให้งานเราอะมันเด่นขึ้นก็เลยกลายเป็นเคลือบเสียแต่กลายเป็นเคลือบสวยอย่างตัวอย่างเคลือบใบนี้นะคะก็เป็นเคลือบสีขาวปกติหรือเบสิกเรดแต่ว่าเราเนี่ยทำการชุบในเทคนิคของเราทำให้ตัวสีขาวตัวเนี้ยต่างจากการชุบปกติมันก็เลยทำให้งานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะต่อมาเป็นใบนี้นะคะตัวอย่างก็คืออย่างปกติแล้วเนี่ยเคลือบเนี่ยเขาก็จะชุบกันแค่แบบสีเดียวหรือไม่ก็อย่างครึ่งหนึ่งสีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งสีหนึ่งเป็นการเล่นสีแต่ว่าอย่างใบเนี้ยเราก็ชุบ3 สีทับกันให้มันเกิดแบบสีทับกันให้มันดูเป็นมิติมันก็จะได้เอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งส่วนที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์จากตอนที่เราเผาเสร็จแล้วค่ะ
0: The qualities of the clay used give the pots from Dindum Studio a unique character.
1: ดินที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นดินสโตนแวร์ซึ่งดินสโตนแวร์เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือตัวเนื้อดินเนี่ยเป็นสีดำแล้วเผาออกมาแล้วเป็นสีขาวและงานเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานลากุซึ่งลากุเนี่ยจะเป็นการเผาที่แตกต่างจากเซรามิกทั่วไปเนื้อดินจึงต้องมีความพิเศษซึ่งเนื้อดินเนี่ยจะต้องทนสภาวะเทอร์โมช็อคได้ดีเราจึงต้องผสมดินขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อจะทำงานในเทคนิคลากุนี้ค่ะ
0: For designing pots, Miu said she first considers the type of plant she wants it to contain, like how tall it is and what color.So she can decide what kind of pot it should be. She doesn't make any preliminary sketch or drawing. It arises her imagination and her mood in the moment. Today, Miu is going to make a pot for us.
1: ขั้นตอนการปั้นนะคะเริ่มแรกก็คือเราต้องเตรียมดินซึ่งลากุเนี่ยต้องเป็นดินที่ผสมขึ้นมาเป็นพิเศษเราก็จะใช้ดินสโตนแวร์แล้วก็ผสมสารเคมีต่างๆเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็นวดดินให้เข้ากันเพื่อจะไล่ฟองอากาศหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นวดแล้วเนี่ยดินก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนการปั้นก็คือเราทำดินให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเราจะใช้มือซ้ายเนี่ยหรือมือด้านที่เราถนัดเนี่ยประคองไว้แล้วก็หมุนก็กดไปเรื่อย พอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยคืออันเนี้ยเราก็จะทํากระถางแล้วก็จะติดขาไปเลยก็คือจะปั้นขาไปพร้อมกับการขึ้นรูปอันนี้การทําขาก็คือค่อยๆบีบดินจากตรงก้นนะคะขึ้นมา1เราจะทํา3ขาแล้วก็การบีบเนี่ยเราก็ต้องดูให้มันมีความบาลานซ์เพื่อเวลาที่เราจะไปตั้งแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่คงเคร่งแล้วก็พอดีแต่คือตรงเนี้ยเราก็ทำให้มันเป็นทรงประมาณนึงไว้ก่อนแล้วพอดินมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งอีกทีนึงเราก็ค่อยๆบีบนะคะก็จะได้3ขาประมาณนี้แล้วก็บีบจัดทรงไปเรื่อยๆทรงนี่ก็คือจะเป็นทรงที่เราต้องการนะคะบีบแล้วก็เช็คความหนาความหนาของกระถางเนี่ยไม่ควรเกิน1เซนแต่ละใบเนี่ยก็คือต้องมีความหนาที่เท่ากันทั่วทั้งใบเพราะว่าเวลาแห้งเนี่ยเขาจะได้แห้งเท่ากันแล้วก็เวลาไปเผาเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาก็จะได้ประมาณนี้หลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็จะทิ้งไว้ให้หมาดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาแต่งทรงอีกทีนึงแล้วก็ทำการเจาะรูแล้วก็ติดโลโก้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแห้งแล้วเราก็เอาไปเผาที่อุณหภูมิ800องศาก็คือเผาบิสกิตก็หน้าตา

และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปชุบเคลือบที่เราเตรียมไว้พอเราชุบเคลือบเสร็จเนี่ยก็นำไปเผาอีก1ครั้งที่อุณหภูมิ 1,100 องศาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวรากุเนี่ยจะแตกต่างจากเทคนิคปกติที่ว่าพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาชิ้นงานเนี่ยไปใส่ในวัดกระดูกที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เช่นแกะฟางขี้เลื่อยและหลังจากนั้นก็ถึงเป็นงานสำเร็จค่ะ

ายการ Hello English วันนี้จะพาไปชมเมนูไข่พระอาทิตย์และอีกหลากหลายเมนูจากร้านจันเดอร์คาเฟ่ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดกินอาหารไทยในสวนฝรั่งและกินอาหารฝรั่งในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรไปชมได้ในช่วง English Magazine นะคะและในช่วง English Club ไปพบกับน้องมุกสาวน้อยที่มากความสามารถพูดได้ถึง4ภาษานอกจากนี้เธอยังเล่นโยคะต้านแรงดึงดูดเป็นการผสมผสานระหว่างพิลาทิสและโยคะจากนั้นอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์จะมาอธิบายความหมายของ on the dot ใน English Corner นะคะติดตามรายการ Hello English ได้ทางช่อง STOU Channel ค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัย

0: ธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
1: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
2: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
3: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
8: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
7: ซื้อเหล้าไป
8: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
9: ดี
8: จะได้เมามันทั้งวัน
9: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
10: จะเรียนมสธได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการบรรยายชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6เนี่ยเป็นเรื่องของหลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดีนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะมาศึกษากันก็จะเป็นเรื่องของคำพิพากษาแล้วก็คำสั่งของศาลนะคะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อคดีเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยก็จะพ้นไปจากศาลนั้นๆเนี่ยก็จะมีเหตุด้วยกัน2ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ประการแรกเนี่ยศาลต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วนะคะตามมาตรา131อนุ2และก็มาตรา133นะคะในกรณีที่2ก็คือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีตามมาตรา132นะคะเพราะฉะ

นั้นเนี่ยสองกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คดีนั้นเนี่ยจะพ้นไปจากศาลนั้นๆ นะคะก็จะมีสาเหตุด้วยกัน2ประการอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของคำพิพากษาและคำสั่งของศาลเนี่ยนะคะตามมาตรา131นะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปเนี่ยให้เปิดประมวลไปด้วยนะคะลองดูรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะตามมาตราต่างๆที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะในรายละเอียดนะคะตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณาเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและในเรื่องของการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเมื่อคดียื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติให้ศาลเนี่ยต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปนะคะที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา131ตามมาตรา131เนี่ยมีส่วนสำคัญในการพิจารณานะคะในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะและในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา131อนุ1คำสั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำแต่ว่าถ้าคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคู่ความยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีแต่ว่าหากเป็นคำสั่งตามมาตรา131อนุ2ถือว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับประเด็นนั้นได้อีกต้องใช้สิทธิอุทธรณ์สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะคะนี้นักศึกษาก็ลองดูข้อแตกต่างระหว่างอนุ1กับอนุ2นะคะมันก็จะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาในเรื่องของกระบวนการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือเรียกว่าฎีกานะคะต่อไปเนี่ยนะคะเราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะซึ่งว่าเรามาดูซิว่ามันมีข้อพิจารณาบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131เนี่ยมีข้อพิจารณาดังนี้ก็คือ1กรณีคำขอนะคะซึ่งคู่ความได้ยื่นนะคะในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีอันจะมีผลทำให้แพ้ชนะกันได้นะคะโดยทำเป็นคำร้องนะคะหรือว่าคำขอด้วยวาจาคำขอต่างๆในระหว่างพิจารณาซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีเนี่ยที่เป็นข้อแพ้ชนะกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำเป็นคำร้องคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือยกเสียคำซึ่งคำขอดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีแรกกรณีที่2เป็นกรณีที่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาลจะต้องมีการวินิจฉัยโดยทำเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1วินิจฉัยโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือว่า2วินิจฉัยโดยทำเป็นคำสั่งนะคะในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของ เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีที่เป็นหลักทั่วไปตามมาตรา131นะคะต่อมาเรามาดูมาตรา132ต่อนะคะเปิดประมวลไปด้วยนะคะนักศึกษาคำสั่งจำหน่ายคดีที่เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วแต่มีเหตุต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะก็ศาลเนี่ยก็ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำการพิจารณาอีกต่อไปซึ่งไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีคดีนั้นก็เสร็จไปจากศาลฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะไปอุทธร์แล้วก็ฎีกาต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขของการอุทธร์และฎีกานะคะอันนี้เป็นเรื่องของคำสั่งจำหน่ายคดีเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เพราะฉะนั้นคดีก็จะเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีหรือเหตุอื่นที่ทำให้คดีนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ที่ทำการพิจารณาต่อไปนะคะต่อมาเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะหลักทั่วไปในการชี้ขาดแห่งคดีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจำหน่ายคดีนะคะ
นะจำหน่ายคดีเนี่ยตามมาตรา132นะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะในมาตรา132เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าคำสั่งจำหน่ายคดีจะต้องไม่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะหมายความว่ายังไงนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีต้องไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีเนี่ยถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้นะคะแต่จะต้องเป็นคำพิพากษาหรือว่าเป็นคำสั่งเท่านั้นนะคะก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปไม่ได้นะคะการจำหน่ายคดีตามมาตรา132เรามาดูสาเหตุหรือว่าเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยสามารถที่จะแยกได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเหตุในการมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4มีอะไรบ้าง1โจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือว่าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณานะคะตามมาตรา174 175แล้วก็มาตรา193ทวินะคะการทิ้งฟ้องมี2กรณีกรณีแรกก็คือตามมาตรา174อนุ1โจทก์เพิกเฉยนะคะไม่ยอมส่งหมายเรียกให้แก้คดีไม่ส่งหมายเรียกให้แก้คดีไปให้จำเลยภายใน7วันนับแต่วันยื่นฟ้องและกรณีที่2ก็คือตามมาตรา174อนุ2ซึ่งโจทก์ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการถอนฟ้องการถอนฟ้องคือโจทก์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาอีกต่อไปโดยที่โจทก์เนี่ยสามารถจะถอนฟ้องได้2ช่วงระยะเวลาด้วยกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา175นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการไม่มาศาลในวันพิจารณาตามมาตรา193ทวินะคะนักศึกษาเปิดประมวลไปด้วยนะคะการไม่มาศาลในวันที่ศาลพิจารณานะคะหมายถึงการไม่มาศาลในคดีมโนสาเร่นะคะไม่ว่าจะเป็นนัดใดนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการนัดพิจารณาแรกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนัดใดเนี่ยนะคะก็ไม่มาศาลก็ถือว่าก็ศาลเนี่ยจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้นะคะกรณีที่2เป็นเรื่องของโจทไม่หาประกันนะคะตามมาตรา253แล้วก็มาตรา288แล้วก็เป็นเรื่องของคู่ความขาดนัดตามมาตรา198มาตรา200แล้วก็มาตรา201นะคะในเรื่องของโจทไม่หาประกันเนี่ยหมายถึงว่าจบกรณีที่โจทเนี่ยไม่มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ในราชอาณาจักรและก็ไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือโจทเนี่ยมีพฤติการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ในหลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเมื่อแพ้คดีจำเลยก็อาจจะขอให้โจทวางเงินหรือหาประกันเพื่อชำระค่าหรือชาธรรมเนียมค่าใช้จ่ายได้นะคะและเมื่อโจทไม่มาวางเงินที่ศาลศาลก็สามารถที่จะสั่งจำหน่ายคดีได้นะคะหรือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือโจทไม่หาประกันตามมาตรา288หมายถึงกรณีที่ตามมาตรา288อนุ1คือเจ้าหนี้เนี่ยตามคำพิพากษาเห็นว่าคำร้องขัดทรัพย์ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อเป็นการประวิงเวลาไปวิงการบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยสามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ร้องขัดทรัพย์เนี่ยวางเงินได้นะคะและหากไม่วางเงินตามที่ศาลบอกเนี่ยศาลก็สามารถที่จะจำหน่ายคดีได้อีกกรณีหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่คู่ความขาดนัดตามมาตรา198 200แล้วก็201นะคะแก้ไขใหม่โดยที่ศาลสามารถมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้เฉพาะกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามมาตรา201และกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา202เว้นแต่จำเลยจะขอพิจารณาต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจบในการบรรยายของตอนที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในตอนที่ไปค่ะตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มนะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีนะคะตามมาตรา132นะคะหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์แรกก็คือการสั่งจำหน่ายคดีเป็นดุลพินิจของศาลการที่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่นั้นกฎหมายเนี่ยให้เป็นอำนาจของศาลที่ให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจนะคะว่าจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้นะคะบทบัญญัติแห่งมาตรา132เนี่ยบังคับศาลว่าเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วเนี่ยศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจได้นะคะว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่นะคะ
หลักเกณฑ์ที่2ก็คือศาลคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132เนี่ยศาลจะต้องสั่งในเรื่องค่าริชาธรรมเนียมตามสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าริชาธรรมเนียมนะคะนี่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ของการสั่งจำหน่ายคดีนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะ

ลนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีนะคะผลของคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลโดยที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีต่อไปเพราะฉะนั้นคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีโจทก์ก็เลยสามารถที่จะนำกลับมาฟ้องใหม่ได้นะคะไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือว่าฟ้องซ้ำนะคะนี่เป็นผลนะคะของการจำหน่ายคดีนะคะจำไว้นะคะว่ามันก็เป็นถ้าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่เป็นกรณีที่ถ้าเราเป็นฟ้องซ้ำนะคะหรือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือตามมาตรา134ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีไม่ได้เมื่อศาลเนี่ยนะคะมาตรา134เมื่อศาลเนี่ยไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ต้องวินิจฉัยก็ต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทหรือทำคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดีโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีไม่ได้บทกฎหมายที่จะยกมาปรับแห่งคดีก็ต้องวินิจฉัยคดีไปตามจารีตประเพณีท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีจารีตประเพณีดังกล่าวก็ต้องวินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งศาลก็จะต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยนะคะจะไม่สั่งจำหน่ายคดีก็จะต้องชี้ขาดคดีโดยทำเป็นคำพิพากษาสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทนะคะหรือว่าทำคำสั่งชี้ขาดคดีสำหรับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลปฏิเสธบอกว่าไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยกกฎหมายอื่นนะคะหรือว่ายกจารีตประเพณีหรือว่ายกกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือว่ายกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นมาพิจารณาคดีได้นะคะศาลจะปฏิเสธไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา134นะคะนี้กรณีต่อไปการชำระหนี้เป็นเรื่องของการชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษานะคะมันจะมีเป็น2กรณีกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการวางเงินก่อนมีคำพิพากษาการวางเงินก่อนที่มีคำพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเลยเนี่ยจะให้มีการเลิกคดีเพื่อระงับข้อโต้แย้งที่จำเลยเนี่ยยอมรับผิดและไม่ประสงค์ที่จะทำการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นการวางเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากเงินตามมาตรา135ถึงมาตรา137เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่สามารถที่จะช่วยลดคดีที่ค้างในสาระบบได้วิธีหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคู่ความนะคะที่จะต้องมาใช้จ่ายในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตรา137เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1คดีเรียกร้องให้ชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชำระเงินกรณีที่2ก็คือจำเลยขอชำระหนี้นั้นโดยแจ้งให้ศาลทราบในคำให้การหรือแถลงโดยหนังสือเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก3ก็คือการที่ถ้าโจทยอมรับการชำระหนี้นั้นเนี่ยเป็นที่พอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้วเนี่ยก็ให้ศาลเนี่ยพิพากษาคดีไปตามนั้นและคำพิพากษานั้นเนี่ยให้เป็นที่สุดนะคะ4ก็คือถ้าโจทย์ไม่พอใจในการชำระหนี้เช่นว่านั้นเนี่ยโจทย์ชอบที่จะดำเนินคดีต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระหนี้อย่างอื่นนะคะก็เป็นการหลักเกณฑ์การชำระหนี้ตามมาตรา137นะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดไปเรามาดูซิว่าหลักเกณฑ์ของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยมีอย่างไรบ้างนักศึกษาลองเปิดที่มาตรา138วรรค1และวรรค2เจตนารมณ์นะคะของมาตรา138เนี่ยนะคะในเรื่องของการประนีประนอมยอมความเนี่ยก็คือว่าศาลเนี่ยให้ศาลเนี่ยพยายามไก่เกี่ยคู่ความนะคะให้ตกลงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายที่จะนำมาใช้ถ้าคดีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คู่ตกลงกันในระหว่างพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในชั้นที่รอคำพิพากษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามเมื่อหากคู่ความเนี่ยสามารถที่จะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ก็ควรจะอนุญาตให้ทำการประนีประนอมยอมความกันนะคะเพราะว่าการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเนี่ยเป็นกรณีที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งศาลเองทั้งคู่ความเองนะคะตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะคะ
การตกลงหรือว่าประนีประนอมยอมความนั้นเนี่ยก็สามารถที่กระทำกันได้ทั้งในศาลแล้วก็นอกศาลแต่การตกลงหรือประนีประนอมยอมความที่จะกล่าวต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเฉพาะที่ทำกันในศาลนะคะการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือว่า1ศาลเนี่ยต้องรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลศาลก็ต้องรับนะคะศาลก็ต้องสั่งรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วและยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลหมายความว่าคดีที่จะตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันนั้นได้นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะโดยศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องรับอุทธรรับฎีกาของคู่ความไว้พิจารณาแล้วการตกลงกันหรือว่าประนีประนอมยอมความกันคู่ความจึงสามารถทำได้ในทุกชั้นศาลหรือในระหว่างการบังคับคดีคู่ความก็ยังสามารถที่จะตกลงกันไม่ให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นได้ด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่2ก็คือเป็นการตกลงกันระหว่างคู่ความในคดีการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันในชั้นศาลนี้เนี่ยผู้ที่สามารถทำการตกลงหรือทำการประนีประนอมยอมความได้จะต้องเป็นคู่ความในคดีบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำการตกลงได้บุคคลที่แม้จะเคยเป็นคู่ความหากขณะที่ทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันไม่ได้มีฐานะเป็นคู่ความแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่สองก็คือเป็นการตกลงระหว่างคู่ความในคดีนะคะหลักเกณฑ์ที่3ก็คือต้องตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา138วรรค1เนี่ยมีได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือคู่ความตกลงกันซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ความตกลงยอมรับข้อเท็จจริงกันในระหว่างพิจารณาในการวินิจฉัยศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงจะตามที่คู่ความตกลงรับกันนั้นนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือการประนีประนอมยอมความกันในทางปฏิบัติคู่ความมักจะพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความมาให้ศาลพิจารณานะคะหรือแถลงข้อตกลงกันนะคะแล้วให้ศาลทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลซึ่งศาลก็จะต้องดูว่าคู่ความหรือทนายเนี่ยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ข้อความในสัญญาชัดเจนหรือไม่แล้วก็คู่ความได้ลงลายมือชื่อในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะคะที่บอกว่าต้องตกลงหรือประนีประนอมยอมความในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยให้รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดีนะคะก็สามารถที่จะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ด้วยเพราะคำพิพากษาตามยอมไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอย่างคดีธรรมดานะคะจึงไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา142ซึ่งห้ามไม่ให้พิพากษาเกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏอยู่ในฟ้องคงบังคับไว้แต่เพียงว่าต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านั้นและคำพิพากษาตามยอมเนี่ยจะย่อมผูกพันคู่ความตามมาตรา145ส่วนข้อตกลงที่ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษาตามยอมย่อมบังคับกันไม่ได้นะคะข้อที่4ก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะคะก็คือข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเนี่ยต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหมายความรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะการไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาก็ได้ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปในหัวข้อต่อไปเรามาดูของผลของคำพิพากษาตามยอมนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตามสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะแล้วก็คำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะเรามาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาตามยอมมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ผูกพันคู่ความในคดีผลแห่งการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยมีผลผูกพันคู่ความในคดีเช่นเดียวกับคำพิพากษาในกรณีปกติข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลงกันนั้นเนี่ยแม้จะมีการกล่าวถึงหรือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกและก็ศาลได้พิพากษาตามยอมไปก็ไม่ทำให้มีผลกระทบถึงบุคคลภายนอกนะคะไม่สามารถจะใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกคดีได้
การพิพากษาตามยอมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างความสำคัญผิดมาเป็นเหตุให้เพิกถอนคำพิพากษานะคะตามยอมไม่ได้นะคะ

และไม่สามารถจะนำกลับมาฟ้องเป็นคดีใหม่ได้เพราะอาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำได้นะคะในข้อที่2ก็คือว่าการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามคำพิพากษาตามยอมทีนี้ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเมื่อศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยคู่ความไม่สามารถที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าคำพิพากษาไม่ชอบต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามหลักเกณฑ์ของเรื่องการอุทธรณ์ฎีกาและตามเงื่อนไขตามมาตรา138วรรค2นะคะบทบัญญัติของมาตรา138วรรค2เนี่ยก็คือห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138วรรค1แต่ว่ามีข้อยกเว้นไว้3ประการที่กฎหมายเนี่ยยอมให้อุทธรณ์ได้ก็คือว่า1เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่อฉนนะคะกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่อฉนคืออ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้อุบายหลอกลวงนะคะโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ฝ่ายที่อ้างหลงผิดทำข้อตกลงหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องการสำคัญผิดหลงผิดเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการสำคัญผิดหรือหลงผิดเองเนี่ยไม่ถือว่าทำโดยการถูกหลอกจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยไม่รวมถึงการข่มขู่ด้วยนะคะอีกกรณีนึงที่ข้อยกเว้นที่ทำให้อุทธรณ์ได้ก็คือเมื่อคำพิพากษานั้นเนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะในกรณีที่คำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นก็คือการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมเป็นโมฆะหรือเรื่องของอำนาจฟ้องนั่นเองข้ออ้างกรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะคะเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยก่อนที่ศาลท่านเนี่ยจะพิพากษาตามยอมศาลก็จะตรวจดูแล้วว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่นะคะกรณีที่3นะคะเมื่อคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะเมื่อนะคะคำพิพากษาที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนะคะก็โอกาสที่คำพิพากษาตามยอมจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยศาลก็จะต้องพิจารณาข้อตกลงหรือว่าข้อสัญญานะคะให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อเป็นไปตามเจตนาและถูกต้องตรงกันแล้วก็ศาลก็จะพิพากษาไปตามข้อตกลงหรือนะคะสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นนะคะทำให้กฎหมายเนี่ยให้อุทธรณ์ได้นะคะก็จะมี3ข้อด้วยกันในช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะมีคำถามมาลองให้นักศึกษาลองดูซินะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะคำถามข้อแรกก็คือศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความในกรณีใดบ้างลองตอบดูนะคะคำตอบก็คือว่ากรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนี่ยโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นเนี่ยมีบัญญัติไว้ในมาตรา132อนุ1ถึงอนุ4ซึ่งก็คือว่าข้อที่1เมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องไม่มาในวันพิจารณาวันนัดพิจารณานะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา132อนุ1ข้อที่2โจทก์ไม่หาประกันนะคะหรือว่าคู่ความขาดนัดนะคะตามมาตรา132อนุ2ข้อที่3ก็คือคู่ความมรณะนะคะโดยไม่มีใครนะคะเข้ามาแทนที่นะคะตามมาตรา132อนุ3ข้อที่4ก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือแยกกันซึ่งทำให้ต้องโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งนะคะตามมาตรา132อนุ4นะคะซึ่ง4กรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนั้นได้นะคะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: นิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
5: เรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในเนื้อหาช่วงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะโดยภาพรวมนะคะจะกล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิดในแต่ละยุคนะคะว่ามีแนวคิดอะไรบ้างในการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงกล่าวถึงผลแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางแก้ไขด้วยค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะตอนที่1ที่เราจะมาพบกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งพัฒนาการของแนวคิดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน6ยุคด้วยกันนะคะในยุคแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนานมากๆเลยนะคะยุคต่อมานะคะจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยสังคมอยุธยานะคะในยุคต่อมาค่ะจะเปลี่ยนแปลงจากสมัยสยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ก็คือในช่วงที่มีการเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งนะคะก่อนหน้านั้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศเกี่ยวกับทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในช่วงการทำสนธิสัญญาบาริ่งจนถึงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะประมาณพ.ศ. 2503ในช่วงต่อมานะคะก็คือเราจะมาดูกันในยุคของการที่หลังจากใช้ธนาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะ

็คือตั้งแต่พุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับพัฒนาการในยุคแรกเลยนะคะคือยุคก่อนประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมีแนวคิดพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนในยุคนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปอย่างช้านะคะทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากตัวเองนะคะก็คือสั่งสมภูมิปัญญาถ่ายทอดกันมานะคะแล้วก็เอามาปรับให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็แนวคิดเนี่ยอาจจะเพื่อนะคะให้เกิดความอยู่รอดนะคะเช่นเราต้องพัฒนาสังคมของเราละเพื่อทำยังไงให้เราอยู่รอดดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปนะคะอาจจะมีโครงสร้างทางสังคมมีหัวหน้าเผ่าหรืออะไรต่างๆแต่ลักษณะก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนทางด้านวัฒนธรรมในช่วงยุคนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะหรือเชื่อในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยุคต่อมานะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงยุคประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอยุธยานะคะแนวคิดของการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่รับแนวคิดจากศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนานะคะซึ่งมีผลแล้วก็มีอิทธิพลมากในช่วงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะว่าผลของมันคืออะไรค่ะต่อมานะคะความเปลี่ยนแปลงในยุคตั้งแต่สยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ซึ่งก็คือช่วงก่อนที่จะเซ็นสนธิสัญญาเบาเรียงนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะสังคมยุคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสังคมในยุคระยะการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตแบบดั้งเดิมนะคะเข้าสู่สังคมแบบใหม่นะคะที่พัฒนาเป็นแบบตะวันตกนะคะหรือว่าที่เรียกว่าแบบทันสมัยช่วงนี้นะคะหลายอย่างยังยึดจารีตแบบอยุธยาอยู่นะคะแต่ว่าก็กำลังจะเกิดแนวทางการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นนะคะต่อมานะคะโครงสร้างทางสังคมของยุคนี้นะคะจะเห็นชัดเลยว่ายังไม่เกิดแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนนะคะต่อมาค่ะแนวคิดของยุคการปรับประเทศในช่วงที่ทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแล้วจนถึงพ.ศ. 2503นะคะมีแนวคิดอะไรนะคะแนวคิดในยุคนี้นะคะหลังจากทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่นะคะกระบวนการทำให้ทันสมัยหรือที่เรียกว่าเรียนแบบนะคะฝรั่งตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำให้ทันสมัยของประเทศไทยนะคะเราจะไม่ได้ยึดนะคะแนวทางอย่างเช่นดำเนินแนวทางแบบอินเดียหรือแบบจีนแต่เราจะยึดแบบตะวันตกนะคะด้วยสาเหตุอะไรหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเรามองว่าตะวันตกคือภาพลักษณ์ของความเจริญนะคะจากการที่เขาเอาวิทยาการต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษานะคะหรือว่าการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรามองว่าแบบตะวันตกเนี่ยคือแบบที่เจริญแล้วนะคะสองเลยนะคะก็คือการยอมรับอิทธิพลของตะวันตกผ่านการศึกษาของปัญญาชนนะคะเราส่งลูกส่งหลานตอนนั้นนะคะช่วงนั้นไปเรียนแถบตะวันตกนะคะไม่ได้ส่งไปเรียนที่อื่นมากนักนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของตะวันตกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากถือว่าเป็นแนวคิดแบบทันสมัยในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะแนวคิดของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยในช่วงที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2504เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดแบบไหนพอเรามีแผนพัฒนาแล้วแน่นอนเลย 1. เรามีแนวคิดการพัฒนาให้เป็นแบบอุตสาหกรรมนะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงนี้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรนะคะเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมหลายๆคนนะคะไม่ทำแล้วนะคะเกษตรเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมเดินทางมาหางานในชุมชนเมืองนะคะซึ่งส่งผลอะไรนะคะแน่นอนเลยส่งผลต่อการขยายนะคะไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะในปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะความเป็นเมืองเนี่ยเกือบจะเท่ากับสังคมชนบทแล้วนะคะทุกที่นะคะเริ่มมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของในยุคที่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมนะคะแนวคิดตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาเนี่ยเรามีแนวคิดแบบไหนนะคะก็คือแนวคิดหลังสมัยใหม่ค่ะแนวคิดหลังสมัยใหม่นะคะเนื่องจากมองว่าหลังจากที่พัฒนาแนวคิดแบบเดิมแล้วพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมพัฒนาให้เป็นเมืองเกิดปัญหามากมายตามมานะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาได้ดังที่ใจต้องการนะคะเราก็เลยเริ่มมองมุมใหม่นะคะแนวคิดหลังๆเนี่ยนะคะทั้งสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นแนวคิดหลังสมัยใหม่ซึ่งมองว่าไม่มีอะไรเป็นสากลหรือตายตัวนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น

ทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในยุคหลังพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือแนวคิดบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมค่ะนะคะแน่นอนเลยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามองยุคนี้นะคะจะมองว่าทรัพย์สินอำนาจเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วทุกคนก็พยายามที่จะหาของบริโภคเพื่อตอบสนองความสุขกับตัวเองอันนี้เป็นแนวคิดของยุคนี้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะในตอนที่1 นะคะก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะทั้ง6ยุคด้วยการเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะในตอนที่2นี้นะคะจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งในตอนที่2เนี้ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาดูผลและปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนพุทธศักราช2398นะคะและอีกตอนนึงนะคะเราก็จะมาดูเรื่องผลของปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช2398ถึง2503นะคะโดยรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเราจะดูทั้งผลทางด้านสังคมแล้วก็ผลทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาหรือปรับปรุงประเทศนะคะทางด้านสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะ1เลยนะคะผลเนี่ยจากการปรับประเทศทางด้านสังคมข้อแรกด้านการจัดระเบียบทางสังคมค่ะแน่นอนเลยนะคะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการพยายามปรับประเทศในช่วงนี้นะคะสังคมนะคะในช่วงนี้มีการแบ่งสังคมออกเป็นหลายชนชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนนางไพร่แล้วก็ทาสนะคะโดยอิทธิพลของพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธดังที่กล่าวไปแล้วนะคะมีอิทธิพลมากในทางด้านการจัดระเบียบทางสังคมในยุคนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอิทธิพลของพุทธศาสนาแนวคิดแบบไตรภูมิเนี่ยนะคะส่งผลอะไรนะคะส่งผลทั้งทางด้านกฎหมายนะคะที่ออกมากฎหมายในอดีตนะคะจะมีกฎหมายเรียกว่าการดำน้ำลุยเพิงนะคะหรือว่าการให้สัตว์อธิษฐานนะคะว่าถ้าโกหกเนี่ยอาจจะต้องขอให้ตกนรกคำว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นแนวคิดนะคะของการจัดระเบียบทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาค่ะต่อมานะคะทางด้านการศึกษาเกิดอะไรขึ้นคะในยุคนี้นะคะผลจากการพยายามปรับประเทศนะคะทางด้านยุคนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะคะการศึกษายังไม่ได้เกิดแบบโรงเรียนแบบปัจจุบันขึ้นนะคะจะศึกษากันที่วัดหรือว่าบ้านนะคะบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดนะคะบ้านไหนเป็นทางด้านการรักษานะคะด้านการแพทย์ตำราการแพทย์ก็จะถ่ายทอดให้กับบุตรหลานนะคะส่วนวัดเนี่ยแน่นอนเลยนะคะเป็นศูนย์รวมพิธีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางศาสนาหรือว่าเทศกาลลื่นเริงบันเทิงอะไรนะคะแล้วนอกจากนั้นวัดก็ได้สอนนะคะภาษาบาลีอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้คนด้วยนะคะต่อมาค่ะทางด้านสถาบันครอบครัวนะคะพบว่าในยุคนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวผู้ชายนะคะสถานภาพเนี่ยยังอยู่สูงกว่าผู้หญิงค่ะผลจากการปรับประเทศทางด้านวัฒนธรรมในสมัยก่อน2398เป็นยังไงคะเรามีทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเชื่อเรื่องสมมุติเทพเชื่อว่ากษัตริย์เป็นเทพนะคะที่ลงมาเพราะฉะนั้นการพูดการจากับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้คำราชาศัพท์นะคะอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะคะยุคนี้ก็เริ่มมีการใช้ราชาศัพท์เพื่อแสดงสถานภาพของพระมหากษัตริย์แล้วนะคะต่อมาค่ะการปรับประเทศด้านสังคมในสมัยก่อน2398นะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะคะปัญหาในยุคนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะหรือมูลนายกับไพร่หรือพระมหากษัตริย์กับขุนนางนะคะยกตัวอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะเกิดอะไรขึ้นพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนเลยนะคะท่านมีบารมีมีอำนาจนะคะที่จะปกครองต่างๆพระสงฆ์นะคะในยุคนั้นนะคะมีพระสงฆ์บางรูปนะคะที่มีบารมีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะก็ทำให้เกิดความเกรงกลัวนะคะในอำนาจบารมีของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เลยเกิดความขัดแย้งนะคะในบางยุคบางสมัยกับพระสงฆ์ที่มีอำนาจบารมีมากๆค่ะต่อมานะคะปัญหาระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยนะคะแน่นอนเลยนะคะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาดขวัญ

กำลังใจหรือเกิดความขัดแย้งความไม่เสมอภาคความเป็นธรรมในสังคมไทยนะคะซึ่งเกิดมาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่หลัง2398จนถึง2503นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูอันแรกนะคะผลจากการปรับประเทศนะคะทางด้านสังคมก่อนนะคะหนึ่งเลยในช่วงยุคนี้เนี่ยนะคะสังคมเกิดชนชั้นกลางขยายตัวค่ะตั้งแต่หลังทำสนธิสัญญาเบลลิงนะคะเริ่มมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มข้าราชการนะคะโดยชนชั้นกลางในระยะแรกนะคะไม่ได้เหมือนในปัจจุบันนะคะที่หลายๆคนเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมคะแต่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นกลางระยะแรกก็คือกลุ่มสามัญชนที่เป็นข้าราชการนะคะอันนี้คือยุคแรกยุคที่สองนะคะก็คือลูกหลานชาวจีนนะคะในรุ่นแรกๆนะคะต่อมานะคะสองเลยผลจากทางด้านสังคมนะคะเกิดการศึกษาแบบแผนใหม่นะคะหลายคนอ่านออกเขียนได้ในยุคนี้นะคะแล้วก็มีระบบโรงเรียนที่เกิดขึ้นทั้งในวัดหรือว่าโรงเรียนที่หลายคนพากันไปศึกษาที่ต่างประเทศนะคะได้ทุนศึกษาต่อมาค่ะ3เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวไทยนะคะโดยที่รัฐในยุคนี้ต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้เกิดแรงงานมากขึ้นก็จะมีนโยบายจูงใจต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุตรมากขึ้นนะคะมีการพระราชบัญญัติภาษีชายโสดนะคะใครเป็นโสดอาจจะโดนเก็บภาษีมากขึ้นในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้ต้องการยกสถานะของผู้หญิงด้วยนะคะให้เท่าเทียมกับผู้ชายเพราะว่ารับแนวคิดแบบฝรั่งตะวันตกเข้ามานะคะต่อมานะคะผลทางด้านวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะคือเริ่มเกิดคุณค่าเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนะคะหลายคนในอดีตนะคะผู้ชายอาจจะมีภรรยาได้หลายคนแต่ในยุคนี้นะคะเกิดคุณค่าใหม่ค่ะรับแบบแนวคิดตะวันตกเข้ามาซึ่งเขาจะยอมรับในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวนะคะเราก็รับเข้ามาเหมือนกันนะคะในยุคนี้รัฐบาลจอมพลป.นะคะมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมกำหนดวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวขึ้นเลยนะคะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีแล้วก็ลดสาเหตุปัญหาของการเกิดปัญหาครอบครัวในอนาคตนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่เกิดการรณรงค์จากนิตยสารหรือวารสารต่างๆในอดีตนะคะเช่นในสตรีไทยนะคะก็จะลงรูปของตาช่างบุรุษสองใจดังที่เห็นในภาพนี้นะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมความบันเทิงก็เปลี่ยนไปนะคะในยุคนี้จากเดิมเนี่ยเล่นกีฬาพื้นบ้านฟ้อนนะคะร้องเพลงฉ่อยเพลงอะไรก็แล้วแต่ยุคนี้นะคะวัฒนธรรมการบันเทิงของคนในสังคมเปลี่ยนค่ะนะคะเริ่มเกิดสวนสนุกสนามกีฬาโรงภาพยนตร์คลับคาเฟ่ชมรมสโมสรเป็นที่แฮงเอาท์กันนะคะคนไทยเริ่มสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เห็นตัวอย่างนะคะว่าวัฒนธรรมความบันเทิงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะต่อมานะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนค่ะในยุคนี้นะคะเดิมเนี่ยกินข้าวในบ้านหรือว่าภรรยาถ้าสามีไปนอกบ้านก็ทำกับข้าวออกไปให้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีการทานข้าวนอกบ้านนะคะตามภัตตาคารไปดินเนอร์กันนะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนนะคะมีการยกเลิกการทานหมากยกเลิกการทานจุบจิบให้บริโภคอาหารเป็นเวลา3มื้อซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะคะในอดีตจะอยากกินกี่มื้อก็ได้นะคะค่ะความเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกายก็เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเลิกไว้ผมทรงมหาดไทยให้สวมเสื้อเข้าเฝ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะคะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาอบายมุขไม่ว่าจะเป็นการสูบฝิ่นบ่อนหวยนะคะปัญหาอาชญากรรมก็เกิดขึ้นตามมานะคะปัญหาการละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะว่ารับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามานะคะบางอย่างภูมิปัญญาสมุนไพรการรักษาโรคแบบไทยเนี่ยถูกละทิ้งไปนะคะปัญหาการมองโลกแบบปัจเจกนะคะในแบบตะวันตกที่ทำให้สู่การเห็นแก่ตัวหรือว่าการแข่งขันที่มากขึ้นโดยไม่สนใจธรรมชาติเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นผลและก็ปัญหาจากการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมใน2ช่วงที่กล่าวไปค่ะค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะเราจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในตอนที่3ก็คือในช่วงสมัยพุทธศักราช2504นะคะหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะจนถึง2540แล้วก็พูดถึงผลและปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2500

2540จนถึง2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลและปัญหาในช่วงของพุทธศักราช2504ถึง2540มีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูทางด้านสังคมก่อนนะคะเกิดผลอะไรบ้างจากการพัฒนาในยุคนี้นะคะ1เลยเกิดการพัฒนาแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยในทุกๆด้านเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วสังคมเนี่ยในยุคนี้พัฒนาด้านอะไรบ้างนะคะอ่ะพัฒนาด้านการคมนาคมการไฟฟ้าการประปานะคะมีถนนหนทางน้ำไหลทางสะดวกอะไรนะคะมีศูนย์การค้ามีห้างสรรพสินค้านะคะในยุคนี้เกิดความเจริญนะคะ2เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญแตกต่างกันระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยมีมากทำให้คนถูกดูดเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะคะ3เลยเกิดการจัดระเบียบทางสังคมแบบใหม่นะคะอย่างเช่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะก็มีการจัดการทางด้านสังคมหลายด้านเลยเช่นปราบปรามอัณฑพาลนะคะหรือเลิกการสูบฝิ่นเฮโรอีนยกเลิกจักรยานสามล้อทั้งในกรุงเทพแล้วก็ธนบุรีนะคะอันนี้เป็นการจัดระเบียบใหม่สังคมนะคะต่อมาเลยเกิดชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ค่ะเดิมชนชั้นกลางอาจจะเป็นข้าราชการหรือลูกหลานคนจีนนะคะแต่ปัจจุบันนะคะหมายถึงว่ายุคนี้นะคะต่อมาเนี่ยเกิดผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าอาชีพอิสระพนักงานบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่จัดว่าเป็นชนชั้นกลางด้วยกันทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลด้านวัฒนธรรมบ้างเกิดอะไรขึ้นในยุคนี้นะคะหลังจากการพยายามพัฒนาให้ทันสมัย1เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุนะคะพวกไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาคารราชการบริษัทโรงงานนะคะนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนะคะ2การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะเช่นดนตรีนะคะศิลปะการแสดงนะคะคนไทยก็เริ่มนิยมนะคะวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปฟังเพลงของเอลวิสเพลสลีย์อะไรต่างๆนะคะหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคนี้นะคะก็เฟื่องฟูเหมือนกันนะคะในหมู่คนไทยต่อมานะคะทางด้านวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมอ่านออกเขียนได้ค่ะหลังจากที่คนได้รับการศึกษาอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะคะเกิดนิตยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสารคนเศร้าคู่สร้างคู่สมการ์ตูนผีเล่มระบาดอะไรเงี้ยนะคะก็แพร่หลายแพร่กระจายในหมู่คนไทยนะคะต่อมาค่ะเกิดการยอมรับวัฒนธรรมสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายออกงานสังคมต่างๆนะคะในยุคนี้มีแพทเทิร์นว่าต้องแต่งตัวยังไงแบบแผนยังไงซึ่งจะสังเกตได้จากที่หน้าจอว่าอาจจะไม่ได้ใส่ผ้าไทยหรือชุดไทยแล้วนะคะในยุคนี้เป็นการยอมรับวัฒนธรรมแบบสากลค่ะต่อมานะคะเกิดความหลากหลายของไลฟ์สไตล์นะคะจากเดิมในอดีตเนี่ยถ้าอยากจะผ่อนคลายทำยังไงคะอาจจะต้องไปร้องเพลงฉ่อยอะไรต่างๆใช่ไหมคะไปดูมหรสพนะคะอาจจะเป็นโขนหรือการแสดงค่ะแต่ในยุคนี้เกิดหลักความหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามม้าสนามมวยคลับบาร์บอนอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยนะคะต่อมานะคะการปรับปัญหานะคะจากการปรับประเทศในช่วงหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแน่นอนเลยคือ1เกิดปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเบี่ยงเบนจากศีลธรรมอันดีของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของยาเสพติดนะคะเกิดอันธพาลคุมซ่องคุมบ่อนนะคะ2เกิดปัญหาครอบครัวนะคะจากการที่อพยพย้ายมาทำงานในเมืองเนี่ยบางทีทิ้งลูกไว้ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ครอบครัวอาจจะเกิดปัญหานะคะแตกแยกกัน3เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะในยุคนี้เกิดความเหลื่อมล้ำมากทั้งด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะคะความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ4เกิดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานอพยพนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคุ้นชื่อนะคะคำว่ายุคแรงงานนรกนะคะในยุคนี้เองเนี่ยเกิดปัญหาแรงงานเด็กที่เรียกว่าแรงงานนรกนะคะตอนหลังเนี่ยก็มีการปรับพัฒนานะคะไม่ให้ไปใช้แรงงานเด็กนะคะต่อมาเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของพุทธศาสนานะคะแล้วก็สุดท้ายเกิดปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกนะคะรับวัฒนธรรมสากลมาแล้วก็ละทิ้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปนะคะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการกินอยู่การรักษาโรคนะคะภูมิปัญญาต่างๆก็สูญหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลการปรับประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่2540เป็นต้นมาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูผลทางด้านสังคมก่อนนะคะผลทางด้านสังคมเลยคือ1เกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยค่ะชนบทไทยนะคะในอดีตเนี่ยชนบทอาจจะเป็นสังคมเกษตรนะคะแต่สังคมสมัยใหม่เนี่ยชนบทเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโมเดิร์นความเป็นทันสมัยแล้วนะคะ

มีเทคโนโลยีสามารถกระจายไปถึงชนบทได้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทย2เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะที่เรียกว่าภาคการเมืองเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนนะคะกลับมามีบทอย่างมากแล้วก็เกิดองค์การพัฒนาเอกชนพวก NGO นะคะอันนี้มีบทบาทขับเคลื่อนทางสังคมอย่างมากในยุคนี้นะคะผลทางด้านวัฒนธรรมหลังพ.ศ. 2540นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1เกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมนะคะคนเนี่ยต้องการซื้อสินค้าใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นนะคะโทรทัศน์โทรศัพท์นะคะก็มีการผ่อนชำระนะคะมีการบริโภคเพื่อสื่อความหมายด้วยนะคะบ่งบอกถึงสถานะหรืออำนาจของตัวเองนะคะที่ได้สิ่งนี้มาครอบครองนะคะ2นะคะอันนี้เป็นภาพของวัฒนธรรมบริโภคนิยมนะคะต่อมานะคะเกิดค่านิยมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโซเชียลนะคะค่านิยมในการเสริมความงามอันนี้ก็เป็นค่านิยมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนเลยปัญหาอาชญากรรมนะคะมีการหลอกลวงกันเพราะว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยคนก็นิยมที่จะหวังรวยเร็วรวยทางลัดนะคะเกิดหลอกลวงกันเกิดปัญหาการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าเด็กค้าผู้ชายผู้หญิงหมดเลยนะคะปัญหาจากการใช้สื่อโซเชียลที่ขาดวิจารณญาณในปัจจุบันทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในสื่อโซเชียลแล้วก็เกิดภาวะความเครียดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่นะคะ4ปัญหาการครอบงำทางวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายๆอย่างเนี่ยต้านวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมแบบใหม่ไม่ได้นะคะค่ะในตอนที่4นะคะเราจะพูดถึงแนวโน้มและแนวทางแก้ไขการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะแล้วมีแนวทางอะไรนะคะที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยเราจะพูดถึงแนวโน้มก่อนนะคะแนวโน้มในการปรับประเทศของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะคือเขาบอกว่า1เลยนะคะสังคมเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะสูงวัยของประชากรมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอัตราการตายเนี่ยลดลงด้วยความที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าการแพทย์ทันสมัยนะคะจำนวนประชากรเนี่ยสัดส่วนนะคะของผู้สูงอายุจะมีมากแต่คนที่เกิดใหม่นะคะหรือวัยแรงงานเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีแรงงานที่จะไปกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจหรือพัฒนาสังคมในอนาคตเนี่ยลดลงนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องคำนึงถึง2เลยนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะนะคะแนวโน้มความเหลื่อมล้ำก็ยังมีมากอยู่นะคะทั้งเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาทางด้านเพศแล้วก็ทางด้านการเข้าถึงการแพทย์หรือสาธารณสุขนะคะอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกยังประสบอยู่นะคะต่อมานะคะปัญหาที่3คือปัญหาความยากจนนะคะในสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะคนรวยมีแนวโน้มที่จะรวยมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเองมีทุนที่จะไปต่อยอดนะคะคนจนเนี่ยพบว่าจะยิ่งจนลงนะคะเพราะว่าขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาเข้าถึงทางเศรษฐกิจและเข้าถึงทางด้านอื่นๆนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะแนวโน้มจะเกิดปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่นะคะทั่วโลกทุกภูมิภาคปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะว่าส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆในสังคมตามมานะคะถ้าบุคคลที่ติดยาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปเกิดอาชญากรรมนะคะฆ่าปล้นจี้ต่างๆพวกนี้นะคะก็เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาเราต้องขจัดเรื่องปัญหายาเสพติดให้หมดไปนะคะ5แนวโน้มเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยค่ะค่ะต่อมาแนวโน้มทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยเขาเกิดแนวคิดนะคะการครอบงำผ่านวาทกรรมการพัฒนานะคะซึ่งนะคะประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะมีแนวทางอย่างไรเราเองที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ต้องพยายามคล้อยตามการพัฒนาในแบบที่เขาเสนอมาหรือในแบบที่เขาต้องการนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีโลก2นะคะเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าหรืออะไรต่างๆนะคะ3เลยนะคะแนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์นะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้น

0: นะคะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าของตัวเองดีนะคะก็อาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น4นะคะเกิดความตระหนักในคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสังคมปัจจุบันเนี่ยเริ่มตระหนักมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมต่างๆนะคะทำให้พวกเรามาร่วมมือกันนะคะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของทุกคนทั่วโลกดีขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางแก้ไขกันนะคะว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมนะคะแนวคิดแรกเลยเขาบอกว่าให้การศึกษาแน่นอนอยู่แล้วนะคะการศึกษาจะลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนหรือการกระจายรายได้ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ2นะคะคือการสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันนะคะของส่วนรวมทุกคนนะคะควรจะตระหนักว่าปัญหาที่ตัวเองสร้างเนี่ยกระทบต่อส่วนรวมนะคะรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น3นะคะใช้สันติวิธีค่ะอยู่บนพื้นฐานของการเมตตาเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะต้องใช้สันติวิธีนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงของสังคมได้นะคะต่อมาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะจากเดิมนะคะเป็นแบบท็อปดาวน์รัฐบาลสั่งลงมาแต่ปัจจุบันจะเป็นแบบบอททอมอัพคือให้ชาวบ้านบอกว่าอยากได้อะไรนะคะอันนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไขทางด้านวัฒนธรรม2นะคะเรื่องท้องถิ่นนิยมนะคะแนวคิดนี้ในยุคหลังๆเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะในตอนที่4ก็ได้พูดถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ดีครับนักศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับก็คือว่าในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์เราและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็เป็นตัวที่สะท้อนหรือบ่งบอกให้เห็นถึงการนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของอะไรต่างๆนานาในเรื่องของด้านธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อเป็นการจะพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกๆด้านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความรู้หรือเรื่องของงานวิชาการอะไรต่างๆนานาก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องหาต่างๆนานาก็คือในตอนที่1เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารรวมไปถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็คงจะมีคนให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่ก็ได้มีการให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารไว้นะครับแต่โดยรวมนะครับในเอกสารของเราเนี่ยก็ได้ประมวลออกมาว่าแล้วก็ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือว่าคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบเครือข่ายแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่าง ระบบดาวเทียมรวมทั้งการจัดการข้อมูลทั้งการจัดเก็บรวบรวม

ก็ข้อมูลต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือจะเห็น2มิติด้วยกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองและเรื่องของการสื่อสารก็คืออุปกรณ์การสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญยังไงนะครับในประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงมองในเชิงวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของสังคมเนี่ยก็มาถึงยุคที่ปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมสารสนเทศและก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดจากความเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าความสำคัญหรือจุดเน้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสังคมสารสนเทศหรือเรื่องราวของสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นถัดมาก็คือว่าความสำคัญของมันก็คือว่ามันทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแล้วมันมีเรื่องของระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงไม่ได้จำกัดตัวอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งแหละมันก็เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายในเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าโลกทั้งใบก็เชื่อมโยงถึงกันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับถัดมาก็คือเขาก็มองว่าทำให้องค์กรเนี่ยมีลักษณะของการผูกพันกันในหน่วยงานภายในนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กันบนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าทำให้องค์กรเนี่ยเกิดลักษณะผูกพันของคนภายในองค์กรนะครับทำให้เกิดการทำงานที่เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการทำในลักษณะที่เป็นเครือข่ายนั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้างองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือระดับขั้นสายการบังคับบัญชาลักษณะเครือข่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวราบมากขึ้นนั่นเองนะครับหน่วยธุรกิจก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็คือมีเรื่องของระบบเครือข่ายเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับก็ไม่มีความจำเป็นว่าหน่วยธุรกิจจะต้องมีระบบที่ใหญ่โตนะครับถัดมาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบสุนทรียสัมผัสก็คือหมายความว่าสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้นะครับหมายความว่ายังไงเช่นในอดีตเมื่อเราต้องการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์นี่ก็จำเป็นต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือพูดง่ายๆต้องไปที่โรงภาพยนตร์แต่ณปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถมีช่องทางในการเปิดรับสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยในหลากหลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกที่แล้วก็ทุกเวลาก็คือหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่และทำที่ไหนก็ได้นะครับนั่นคือแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คงจะพอเห็นภาพแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างน้อยก็ทำให้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่และเวลาไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอีกต่อไปก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยในเรื่องของการทำงานเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทำงานจากบ้านหรือที่เรียกว่า work from home นะครับก็คือเอามาตัวช่วยในการที่จะป้องกันหรือก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคติดต่อได้ด้วยนะครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงความสำคัญอะไรต่างๆนานาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งในอีกด้านหนึ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แล้วก็การสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบนะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากยุคที่เรียกว่าอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโรบอติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานของมนุษย์เราด้วยนะครับผลกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยก็คือหมายความว่ามาสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยก็เกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมานะครับในประเด็นแรกนะครับที่เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการสูญเสียการเป็นส่วนตัวในที่นี้ก็หมายความว่าเนื่องจากว่าเมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาหรือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแน่นอนว่าอาจจะถูกแทรกแซงนะครับหรืออาจจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลอื่นก็อาจจะมาสืบสอบข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเมื่อเป็นระบบเรื่องของเครือข่ายต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานาของมนุษย์เราแต่ละคนณปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่ได้เก็บไว้เป็นส่วนตัวละนะครับก็อาจจะต้องอยู่บนระบบเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะถูกล่วงละเมิดได้นะครับอีกลักษณะนึงก็คือเรื่องของการจารกรรมของข้อมูลนะครับก็อาจจะเกิดการจารกรรมของข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในชีวิตประจำวันให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการจารกรรมข้อมูลส่วนตัวนั่นเองรวมไปถึงมีเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการส่งข้อความอาจจะมีการส่งรูปภาพหรืออะไรต่างๆนานาที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการด่าทอกันด้วยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเกิดผลกระทบต่างๆนานาที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่ามีลักษณะอะไรบ้างในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลลิเทเรซีนะครับก็คือหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็คือจะต้องมีทักษะความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันก็คือหมายความว่าเราคงต้องปลูกฝังเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่าสรุปง่ายๆคือว่าใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางปฏิบัติงานใช้ในการสื่อสารเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือก็ทำหรือใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งทุกคนควรจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้นั่นเองถัดมานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเนี่ยใช้งานหรือใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่เอาไปใช้ในทางลบนั่นเองทีนี้ใช้ในทางไม่นอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยนอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ในทางสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้ให้ได้ความรู้ใช้ความรู้ได้ในทีมากกว่าแค่ความบันเทิงหรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมนะครับมันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องที่เรียกว่าดิสรัปทีฟเทคโนโลยีนะครับก็คือหมายความว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างตลาดแล้วก็มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมได้รับผลกระทบจนต้องสิ้นหรือปิดกิจการไปก็คือหมายความว่าเมื่อเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีเดิมที่จะต้องล้มหายตายจากไปนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า

คิดสั้นๆของสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology นะครับก็คือหมายความว่ามีการนำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือทันสมัยกว่าเมื่อนำมาใช้แล้วก็อาจจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพิ่มคุณภาพของสินค้ามากกว่าลดต้นทุนการผลิตมากกว่าก็เลยต้องทำให้เทคโนโลยีเดิมต้องสูญสิ้นไปสูญหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นเรื่องของกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มก็จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอลนะครับนะฮะนั่นก็คือชี้ให้เห็นผลกระทบคร่าวๆ ของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนานารวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการป้องกันมาตรการในการป้องกันก็ประกอบไปด้วยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องดิจิตอลลิทเทอเรซีและเรื่องของDisruptive Technology นั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็คือถ้าเรารู้เท่าทัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างมีประโยชน์นั่นเองครับในตอนถัดมาตอนที่3เนี่ยก็จะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆจะพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแน่นอนว่าเรามีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจำวันในใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ก็จริงแต่ในอีกด้านนึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้นะครับซึ่งเราก็เห็นในสภาพสังคมปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์หรือมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดเรื่องของอาชญากรรมขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเทคโนโลยีอย่างที่เรียนแล้วว่ามีประโยชน์ก็จริงนะครับเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้กับชีวิตมนุษย์เราก็จริงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือพูดง่ายนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้ในทางที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นก็คือในเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านก็ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือพูดง่ายเป็นการกระทำผิดทางอาญาในระบบคอมพิวเตอร์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำผิดอาญานะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของการทำลายเปลี่ยนแปลงหรือขโมยข้อมูลต่างๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์มีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือ1เป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับในเรื่องของโปรแกรมอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่จะถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็คือกระทำต่อระบบข้อมูลแม้กระทำต่อระบบข้อมูลก็คือเรื่องของการประมวลกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งการสร้างส่งรับแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่ามีการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาอันที่2มีการกระทำต่อระบบข้อมูลก็คือระบบข้อมูลต่างๆนานานะครับเรื่องของการส่งข้อมูลรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะครับหรือทำให้ข้อมูลบิดเบือนไปอันที่3ก็คือการกระทำต่อระบบเครือข่ายนะครับก็คือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3ลักษณะถ้าพูดถึงว่ามีการกระทำผิดต่อเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาจะต้องทบทวนให้ดีว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องของข้อมูลแล้วก็เครื่องของระบบเครือข่ายนะครับเพื่อสมมุติว่ายกตัวอย่างในข้อสอบนะครับอาจจะถามว่าการลักขโมย
หรือการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่านักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องของการขโมยหรือการลักทรัพย์อันนั้นเป็นเข้าข่ายแค่การลักทรัพย์นะครับไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันเดี๋ยวนักศึกษาจะสับสนเพราะฉะนั้นฟังดูอาจจะแม้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจอในข้อสอบเนี่ยข้อสอบอาจจะสอบถามว่าหรืออาจจะถามว่าถ้านายกขโมยคอมพิวเตอร์หรือขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนายขอถือเป็นการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าข่าย3ลักษณะที่บอกมาก็คือไม่ได้เป็นการโจมตีต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจารกรรมข้อมูลหรือระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองและไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าการกระทำผิดต่ออาชญากรรมหรือถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงระบบเครือข่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระบบเครือข่ายเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบปิดแล้วก็ระบบเครือข่ายแบบเปิดระบบเครือข่ายแบบปิดเนี่ยก็คือหมายความว่าให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาสามารถเข้าใช้ได้นะครับจะต้องเฉพาะสมาชิกจะต้องมีการสมัครสมาชิกจะต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่ระบบเครือข่ายที่เป็นระบบเปิดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่าระบบเครือข่ายแบบเปิดก็คือหมายความว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้นะครับที่เข้ามาใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบการติดต่อสื่อสารไอ้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็อาจจะเป็นเช่นระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนานานะครับที่สามารถทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่านักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยหรืออาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถเข้ามาถึงตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้และที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นหมายความถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ใน3ลักษณะนะครับก็คือต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนั้นนะเมื่อก่อให้เกิดหรือเมื่อมีการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องปรามหรือในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับกฎหมายตัวนี้ก็เพิ่งถือว่าน่าจะเป็นกฎหมายใหม่อ่ะเนาะเพราะว่าก็เพิ่งปี2550ก็คือเมื่อ10กว่าปีมานี้เองนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะประเทศไทยเองก็อาจจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับการกระทำผิดนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องใช้กฎหมายอื่นพูดง่ายๆนะครับใช้ได้แค่กฎหมายอื่นเช่นกฎหมายอาญาที่มีความใกล้เคียงในแต่ละกรณีมาบังคับใช้นะครับทำให้การเอาผิดต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถทำได้อย่างชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายหลักพูดง่ายๆนะครับที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยเกิดกฎหมายตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2560นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆกฎหมายตัวนี้ก็มีบทลงโทษชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่มีการกระทำผิดนะฮะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะมีการกระทำผิดนะครับ อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายตัวนี้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในมาตราที่5ถึง10มาตราที่17ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทำในลักษณะใดถือเป็นความผิดและที่สำคัญมีบทลงโทษชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยถือว่าให้มีการระบุว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษทางอาญานั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคงไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่มาตราที่5ถึงมาตราที่17นะครับแต่ยกตัวอย่างบางมาตราเช่นมาตราที่5นะครับเขาบอกว่าถ้ามีคนผู้ใดมีพฤติกรรมดังนี้ก็คือหมายความว่านำเข้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนก็คือพูดง่ายๆลอกลอบเข้าไปนั่นแหละนะครับมาตรานี้กำหนดโทษไว้อย่างนี้ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะนี่ก็คือลักษณะที่ปรากฏในมาตรา5ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดในทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์พูดง่ายๆนะครับในมาตรา6นะครับก็ยกตัวอย่างอีกพฤติกรรมหนึ่งเช่นถ้าผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่จะนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือพูดง่ายเข้าถึงระบบของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธินั่นเองนะครับโดยมิชอบนั่นเองการกระทำอย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือระวางโทษจำคุกเกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือมาตรา6นะครับก็คือได้ระบุพฤติกรรมเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลเห็นไหมฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนนะฮะใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะมีโทษเมื่อมีความผิดก็ต้องมีโทษโทษก็คือว่าต้องจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอีกมาตราหนึ่งยกตัวอย่างนะครับผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักลับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายลักลอบเข้าไปนะครับมีความผิดนะครับมีโทษนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะนั่นก็คือหมายความว่านะฮะการกระทำอะไรที่เข้าข่ายรบกวนต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายตามที่เมื่อกี้พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกถึงลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏเป็นข้อบทลงโทษนะครับในกฎหมายตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือว่านักศึกษาต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วนั่นก็คือพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550นะครับและถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาก็คือหมายความว่าระบุให้การกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาพฤติกรรมต่างๆนานานั้นมีความผิด
และมีบทลงโทษและโทษที่ปรากฏนั้นก็เป็น

0: โทษทางอาญาก็คือมีทั้งจำคุกและปรับนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของเนื้อหาที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเอง
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
2: ์ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

0: าค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
3: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
4: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: หน่วยที่12นะครับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราปรับประเทศให้ทันสมัยแน่นอนว่าก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติในลักษณะที่มีความเคารพอ่อนน้อมแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติก็คือหมายความว่าเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกควบคุมโดยสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือหมายความว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของเทพเจ้านะครับปกปักรักษาเราก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาป่าไม้ต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาก็จะมีเรื่องของเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะมีแม่คงคาเทพาอารักษ์อะไรต่างๆนานาปกปักรักษาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยมีความเคารพแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาด้วยนั่นเองนะครับจนกระทั่งภายหลังเนี่ยนะฮะเรื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือหมายความว่าเรื่องความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มที่จะเชื่ออะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเริ่มที่จะเชื่ออะไรภายใต้พื้นฐานแนวความคิดหรือความก้าวหน้าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือพูดง่ายเชื่อในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานาที่อยู่เหนือสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือพูดง่ายความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอะไรที่ดูแลปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะหมดไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความทำลายนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าเมื่อลดความเคารพยำเกรงแล้วเนี่ยหรือมีความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงกว่าในอดีตนั้นก็เลยส่งผลให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งก่อให้เกิดขึ้นได้ยากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะฮะจนกระทั่งนะครับมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตามสนธิสัญญาเบาลิงนะครับขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับทำให้อำนาจหรือความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับก็ยิ่งส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจนมาถึงในเรื่องของระบบแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในช่วง7แผนแรกเนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นแบบประจักษ์นิยมก็คือหมายความว่าความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นลักษณะความเชื่อเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาแทนที่ก็เป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แบบที่เป็นประจักษ์นิยมก็คือต้องสามารถที่พิสูจน์ได้ทดสอบได้นั่นเองนะครับเห็นจริงได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์นิยมก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับระบบนิเวศ

0: ต่างๆนานาถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้ระบบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าเริ่มมีแนวคิดในการที่จะต้องอนุรักษ์แหละนะครับก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางหมดไปนะครับแต่พอมาถึงแผน8เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเกิดความตระหนักแล้วว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานามีโอกาสที่จะหมดไปสูญสลายไปนั่นเองก็เลยเกิดแนวความคิดในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศเช่นก่อให้เลยก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการรักโลกเช่นแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคสีเขียวนะครับรวมไปถึงแนวคิดเช่นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็คือพูดง่ายๆในช่วงแบ่งออกเป็นช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ระหว่างใช้แผนนะครับทีนี้ระหว่างก่อนใช้แผนกับระหว่างที่ใช้แผนเนี่ยในหรือพูดง่ายๆในช่วงต้นเนี่ยอาจจะมีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ไปรบกวนกับระบบนิเวศไปทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมสูญสลายไปหรือหมดสิ้นไปนะครับจนกระทั่งแผน8เป็นต้นมาเริ่มเกิดความตระหนักเริ่มให้ความสำคัญมนุษย์เริ่มรู้จักให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาจะเห็นว่าเรามีแนวคิดต่างๆนานาในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเยอะแยะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองในตอนที่2นะครับเราก็จะพูดถึงผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยนะครับก็จะมองว่าในสังคมไทยเนี่ยระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างต่อระบบนิเวศและก็ระบบสิ่งแวดล้อมของไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็แนวคิดของระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถ้าพูดถึงผลกระทบเนี่ยในช่วงก่อนนะครับก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่หลังสนธิสัญญาเบาลิ่งเป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับต่อสังคมไทยรวมไปถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยผลของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทำความสมัยภายใต้การลงนามในสนธิสัญญาเบาลิ่งเนี่ยอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยั่งชีพเป็นผลิตเพื่อการส่งออกก็คือพูดง่ายๆระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพหรือพูดง่ายๆการระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกก็ต้องผลิตในจำนวนที่มากนะครับเมื่อผลิตในจำนวนที่มากก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศเพราะว่าจะต้องถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็เลยส่งผลต่อการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเกิดให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองนะฮะผลกระทบอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปัญหาความสกปรกแล้วก็ขยะมูลฝอยก็เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับขยะมูลฝอยอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งที่เหลือจากการบริโภคสิ่งที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคก็จะเป็นขยะมูลฝอยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานั้นลดจำนวนลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำสัตว์ป่าอะไรต่างๆนานาก็จะลดจำนวนลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงผลกระทบนะครับนั่นก็คือช่วงก่อนนะครับ ทีนี้ถ้ามาพูดถึงผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระหว่างที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่ายังต่อเนื่องกันมาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาป่าไม้เพราะว่าป่าไม้นะครับหรือไม้ก็ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับในการนำมาใช้เพื่อผลิตวัตถุดิบต่างๆนานานะครับเพื่อระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาที่ดินก็จะเกิดกรณีปัญหาที่ดินนะครับการแย่งชิงที่ทำกินอะไรต่างๆนานาปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตรวมไปถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาก็จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายนะครับทางชีวภาพรวมไปถึงปัญหาเรื่องของขยะแล้วก็สารพิษนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องผลิตในจำนวนที่เยอะๆผลิตในจำนวนที่มากนะครับก็เลยส่งผลต่อก่อให้เกิดสิ่งที่เหลือจากการผลิตนะครับเหลือและสิ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือขยะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือผลกระทบด้านระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมในสังคมไทยหรือก็คือพูดง่ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะพยายามพัฒนาประเทศหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยนะครับก็มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นผลของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นนั้นก็ส่งผลกระทบในแง่ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ระบบนิเวศทำให้ระบบทรัพยากรธรรมชาติทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมนะครับความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยถอยลงไปนะครับนอกจากลดน้อยถอยลงไปแล้วสิ่งที่กระทบตามมาของการผลิตเพื่อการส่งออกหรือผลิตเพื่อการค้าก็คือว่าก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตนะครับของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของขยะนะครับแล้วก็มลพิษต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราผลิตแล้วนะครับขยะก็ถือเป็นของที่เหลือจากกระบวนการผลิตและการบริโภคยิ่งผลิตมากยิ่งบริโภคมากก็เท่ากับว่าเราส่งเสริมให้เกิดปัญหาขยะมากขึ้นตามมานั่นเองนอกจากปัญหาขยะตามมาแล้วอีกทอดหนึ่งของผลกระทบของปัญหาขยะก็คือส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมาด้วยนั่นเองเพราะว่าแน่นอนว่าขยะส่วนใหญ่นั้นคงไม่ใช่ขยะที่มีผลดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับขยะจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเลยหรือต้องใช้เวลานานมากเช่นเรื่องของโฟมเอ่ยพลาสติกเอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ธรรมชาติหรือเผยแพร่ไปสู่ธรรมชาติหรือแพร่ไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรต่างๆนั่นนะซึ่งว่าเห็นตามข่าวอยู่นะครับว่ามีสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับกินพลาสติกเข้าไปนะครับก็ทำให้เสียชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเรื่องผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยตอนที่3นะครับก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่เสนอแนะแนวคิดหรือแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมไว้เยอะแยะมากนะครับแต่ในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับที่เป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจะแบ่งอธิบายเป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในระดับสากลนั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในเวทีโลกอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าในเวทีโลกเนี่ยเห็นให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีวางการวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับถือว่ามันเป็นเรื่องของพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกเลยก็ว่าได้นะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของพันธกรณีด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็คือหมายความว่าในเวทีโลกในระดับโลกในสังคมโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับพันธกรณีแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบรรยากาศโลกพันธกรณีถัดมาก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับต้องการส่งเสริมให้เกิดการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ ทำให้การดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือพันธะกรณีด้านสารเคมีและของเสียอันตรายนี่ก็คือมีการพูดถึงบ่อยมากนะครับเริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานาเริ่มมีการรณรงค์อะไรต่างๆนานาเพื่อลดในเรื่องของการใช้สารเคมีเพราะแน่นอนว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมานะครับอย่างน้อยมันเกิดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมันเกิดของเสียจากกระบวนการที่เรานำสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างในทางการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับณปัจจุบันก็เกิดการตื่นตัวในการที่จะงดใช้สารเคมีในทางการเกษตรเพราะว่าการเกษตรก็คืออาหารของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศไทยนะครับหรือในสังคมไทยเนี่ยมีการกระทำอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของหลักการ3ห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วก็2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้และคุณธรรมก็คือหมายความว่า3ห่วงดังกล่าวนั้นจะประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับก็ต้องมีพื้นความรู้และเรื่องของคุณธรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่าการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้ลดปัญหาเรื่องของมลพิษได้นะครับเพราะว่าบริโภคอย่างพอประมาณบริโภคอย่างมีเหตุผลเมื่อบริโภคอย่างพอประมาณเมื่อบริโภคอย่างมีเหตุผลแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับทีนี้จะบริโภคแต่พอประมาณได้นะครับจะบริโภคอย่างมีเหตุผลได้นะครับก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความรู้นะครับความรู้ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าบริโภคอย่างไม่บรรยะบรรยังบริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่ายบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติระบบนิเวศเรานั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อเนื่องอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับและพูดถึงระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนะครับระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเขาก็มองว่ามันจะเป็นระบบไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคมลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงธุรกิจหรือในเรื่องของการผลิตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็พูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรภายใต้แนวคิดพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นก็คือหมายความว่าเป็นแนวความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับในสังคมเมืองนั่นเองนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยหลักๆมีการปรับกระบวนทัศน์มีการปรับแนวความคิดอะไรต่างๆนานาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการบริโภคเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็คือจะพูดถึงว่าแนวโน้มเนี่ยในการมองหรือแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการมองสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเป็นการมองแบบองค์รวมก็คือมองธรรมชาติต่างๆนานาแบบองค์รวมเป็นก็คือหมายความว่าในอนาคตจะต้องมีการมองธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมนั่นเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะมนุษย์มองสรรพสิ่งแบบเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าพอพัฒนาขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมนุษย์มีความพัฒนาแนวคิดอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่นะครับคำว่าแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ก็คือหมายความว่าเริ่มเป็นการมองสรรพสิ่งแบบแยกส่วนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นจึงพัฒนาสังคมด้านต่างๆแบบแยกกันโดยไม่สนใจความสมดุลอื่นๆเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นตอนต้นยุคต้นของการพัฒนาเราเลยมีการพัฒนาแบบแยกส่วนก็คือหมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆประกอบกันไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศการพัฒนาสังคมในยุคแรกๆเราเลยให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเป็นหลักเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็คือมองว่าการพัฒนานั้นถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีหมดก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีก็ถือว่าทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าพัฒนาแล้วเศรษฐกิจดีก็จริงแต่มันทำให้เรื่องอื่นๆด้อยคุณภาพไปเช่นระบบธรรมชาติระบบสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาเกิดมลพิษเกิดปัญหาสังคมตามมาแต่ว่าเป็นการตระหนักในยุคหลังๆถัดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในยุคแรกๆนั้นเราเป็นการพัฒนาแบบที่แยกส่วนนะครับก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของความสมดุลด้านอื่นๆเลยนะครับถัดมาเรื่องของไกด์วิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพราะนั้นก็คือหมายความว่าในแนวโน้มถัดไปเนี่ยจะต้องมีการพยายามที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับความรู้ในทางสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นมากำจัดความเป็นพิษของสสารก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องมาจากตอนแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราคงไม่ใช่ใช้ความรู้หรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งละในการทำความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และในเรื่องของสังคมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องประยุกต์กันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับถัดมานะครับเริ่มที่จะต้องให้ความสนใจเริ่มที่จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของจริยธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าจะต้องมีหลักคิดจะต้องมีหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความถูกต้องดีงามความถูกต้องตามหลักคุณธรรมความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเห็นว่าสิ่งแวดล้อมนั้นถ้ามีผลกระทบก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษก็จะส่งผลเสียผลกระทบต่อมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวโน้มนะครับถ้าพูดถึงแนวโน้มของระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกในอนาคตก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วมนุษย์เราจะต้องมีความตระหนักต่อเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีการให้ความสำคัญต้องมีการมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนานั่นเองพัฒนาอย่างไรไม่ให้มีการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่จะมีขึ้นหรือที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับส่วนในตอนที่5ก็จะเป็นแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยครับตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะว่าจะต้องมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญเลยประเด็นแรกก็จะต้องมีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าสังคมนะครับสังคมไทยประเทศไทยคงจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปแต่การพัฒนาต่อเนื่องไปนั้นเนี่ยในสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสังคมและเศรษฐกิจแบบสีเขียวก็คือหมายความว่าพัฒนาไปภายใต้ความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อมนุษย์เรานั่นเองสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของภาคเศรษฐกิจนั้นนะครับก็แหล่งที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาคทางทะเลนะครับเพราะว่าภาคทะเลนั้นนอกจาก ทะเลจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรหรือเป็นต้นกำเนิดหรือบ่อเกิดของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลรวมไปถึงก๊าซหรือพลังงานธรรมชาติทางทะเลนั่นเองนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจทางภาคทะเลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศก็คือหมายความว่าเราจะสร้างความเติบโตยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนั่นเองรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็คือหมายความว่าในเรื่องของมิติในเรื่องของพื้นที่ในเขตเมืองนะครับพื้นที่ในเขตชนบทการเกษตรรวมไปถึงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือพูดง่ายก็จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับแต่หมายความว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนะครับไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารบกวนหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาความมั่นคงทางน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพัฒนาความมั่นคงทางน้ำเนี่ยก็คือพูดง่ายแหล่งน้ำต่างๆนานานะครับแหล่งน้ำอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีความสำคัญนอกจากจะเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญที่หลากหลายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะใช้เป็นในช่องทางในการก่อให้เกิดพลังงานนะครับก็คือพลังงานทางน้ำอะไรก็แล้วแต่หรือพลังงานจากแหล่งน้ำหรือพลังงานจากต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งน้ำนะครับก็ถือเป็นความมั่นคงที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดทรัพยากรทางน้ำรวมไปถึงส่งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรักษาความสะอาดนะครับความบริสุทธิ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นเองอาจจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะถ่ายเทหรือเทของเสียลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองนะครับรวมไปถึงยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศนะครับก็คือกระบวนทัศน์ก็คือแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดกระบวนทัศน์อะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องสอดคล้องที่มันสร้างความสมดุลนะครับระหว่างการพัฒนากับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือไม่ให้มีการรบกวนกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะครับกระบวนทัศน์นี้จะต้องทำให้สองสิ่งนี้นั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนั่นเองก็คือประเทศก็พัฒนาภายใต้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนั่นก็คือแนวโน้มของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกเพราะนั่นก็คือหมายความว่ากระบวนการพัฒนาในสังคมไทยนะครับจะต้องไปยังไงหรือจะต้องดำเนินการยังไงจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่พูดในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องพยายามสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านที่มันสมบูรณ์และมันสมดุลกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องเน้นความสิ่งที่เรียกว่าองค์รวมของการพัฒนานะครับเราคงไม่พัฒนาเพื่อเห็นความสำคัญเพื่อให้ความเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ละเลยเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นการพัฒนาปฏิเสธไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าการพัฒนายิ่งขึ้นไปของประเทศและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มโดยภาพรวมนะครับของระบบนิเวศและสังคมในระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีความสอดคล้องนั่นเองก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้การพัฒนานั้นนะครับไม่ไปรบกวนต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุก

0: เรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงวิเคราะห์คำถามกันนะคะในหน่วยของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะโดยข้อแรกนะคะถามว่าแนวคิดใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังจากสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยานะคะก็ไก่นะคะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมขอไข่แนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามนะคะขอควายนะคะศาสนาพราหมณ์ความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็อิสลามงองูนะคะแนวคิดพุทธศาสนาศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาพราหมณ์จ้าจานะคะศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามค่ะแนวคิดไหนคะที่มีอิทธิพลส่งผลในประเทศไทยสมัยยุคประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยาคะตอบอะไรกันดีข้อนี้นะคะเฉลยก็คือนะคะกไก่ค่ะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณนิยมพวกนี้นะคะส่วนคริสต์อิสลามต่างๆเหล่านี้เข้ามาทีหลังนะคะอันนี้เป็นในข้อที่1นะคะต่อมาค่ะในข้อที่2ถามว่าเพราะเหตุใดนะคะในยุคหลังทำสนธิสัญญาบาวริงจนถึงก่อนแผนพัฒนาเนี่ยนะคะจึงมองว่าความทันสมัยคือการทำให้เป็นแบบตะวันตกนะคะกไก่มีค่านิยมว่าประเทศตะวันออกเนี่ยเช่นจีนและอินเดียคือภาพลักษณ์ความเจริญขอไข่ประเทศตะวันตกนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่และคนไทยนับถือจำนวนมากขอควายประเทศตะวันตกนำเทคโนโลยีทางการเช่นการปลูกฝีหรือการผ่าตัดเข้ามางองงูนะคะคนไทยทุกชนชั้นตอนนั้นส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกทำให้ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าจอจานเพราะประเทศตะวันตกนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแพร่และคนไทยก็นับถือเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากนะคะข้อนี้ถามว่าทำไมคะถึงเราถึงอยากทำให้ทันสมัยในความคิดที่เป็นแบบตะวันตกคำตอบนะคะก็คือเพราะว่าประเทศตะวันตกนะคะนำความเจริญนำวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามานะคะเช่นเรื่องการปลูกฝีการผ่าตัดนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะอย่างเช่นข้องงูเนี่ยทุกชนชั้นส่งลูกหลานไปเรียนไม่ใช่นะคะมีเฉพาะบางชนชั้นเท่านั้นนะคะในสังคมไทยที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่เมืองนอกได้นะคะต่อมานะคะในข้อที่3นะคะข้อใดนะคะถามว่าเป็นผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกหลังสนธิสัญญาบาวริงคะกไก่กษัตริย์เปลี่ยนจากสถานะจากพ่อนะคะเป็นเทพการปกครองแบบเทวราชาขอไข่ความคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นที่รับรู้กว้างขวางมีผลต่อการจัดระเบียบทางสังคมข้อควายการเลื่อนชนชั้นเป็นไปได้ยากสืบทอดผ่านสายโลหิตเท่านั้นงองูนะคะกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นและจอจานกฎหมายลักษณะ

ขณะดำน้ำลุยเพิงซึ่งบทบัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดนะคะถูกสาบานตนต้องสาบานตนเนี่ยถูกนิยมใช้อย่างแพร่หลายข้อไหนคะที่คิดว่าเป็นผลจากการปรับประเทศหลังสนธิสัญญาเบลลิงนะคะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือมีกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากทำสนธิสัญญาเบลลิงอย่างที่บอกไปนะคะในยุคแรกกลุ่มชนชั้นกลางนะคะที่ขยายตัวก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นข้าราชการนะคะแล้วก็กลุ่มชนชั้นลูกหลานชาวจีนในรุ่นแรกนะคะก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาด้านวัฒนธรรมจากการปรับประเทศในช่วงหลังสนธิสัญญาเบลลิงจนถึง2500นะคะก็ไก่ยึดเอาวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่กั่นกองนะคะจนดูถูกวัฒนธรรมตัวเองอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่2ความขัดแย้งการแย่งชิงอำนาจการระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมนะคะคอควายนะคะทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลทำให้เกิดการแข่งขันสูงทำลายสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันงองูเกิดแนวคิดการมองโลกแบบปัจเจกที่นำไปสู่การเห็นแก่ตัวขาดความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวและจอจานเกิดการมองโลกแบบเครื่องจักรข้อใดไม่ใช่นะคะข้อที่4นี้นะคะข้อที่ไม่ใช่คำตอบนะคะก็คือขอไข่นะคะอันเนี้ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าพระสงฆ์หรือว่ามูลนายกับพร่ายนะคะหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งในชนชั้นของกษัตริย์กับขุนนางเองเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคในอดีตแล้วนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูถูกวัฒนธรรมตัวเองนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านวัฒนธรรมในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการข้อที่5นะคะถามว่าข้อใดนะคะคือแนวโน้มด้านสังคมจากการปรับประเทศของไทยในอนาคตนะคะก็ไก่ค่ะอายุเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงประชากรวัยเด็กมีเพิ่มมากขึ้นขอไข่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจะหมดสิ้นไปคอควายช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนจะหายไปงองูปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคมและจอจานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะหมดไปข้อใดที่เป็นแนวโน้มนะคะทางด้านสังคมของไทยในอนาคตนะคะจากการที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าคำตอบนะคะก็คือข้ององูค่ะว่าปัญหาสังคมทางด้านยาเสพติดยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งปัญหายาเสพติดเองเนี่ยนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะซึ่งประเทศไทยก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีนะคะค่ะที่จบไปทั้ง5ข้อนะคะก็เป็นการวิเคราะห์คำถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้แล้วจะตอบถูกนะคะทุกข้อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอจบการวิเคราะห์คำถามแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยก็จะเป็นการวัดนักศึกษาว่าเท่าที่นักศึกษาได้ติดตามรายการมาหรือเท่าที่นักศึกษาได้อ่านเอกสารมาเนี่ยนักศึกษามีความรู้พอที่จะตอบข้อคำถามที่เรายกตัวอย่างมานี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในแง่ของการที่นักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกนี่จะเป็นข้อคำถามที่ถามในหน่วยที่11ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำถามถามว่าข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะฉะนั้นจากโจทย์อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการวัดตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาสามารถตอบได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดู

ตัวอย่างข้อคำตอบนะครับก็กอไก่ในกอใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและทำการจัดการกับข้อมูลต่างๆขอไข่ในกอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกอควายในกอประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งองูในกอลักลอบนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็จอจานในกอใช้โปรแกรมต่างๆในการทำการศึกษาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนึกย้อนกลับไปนักศึกษานึกย้อนทบทวนกลับไปในเรื่องของช่วงที่อธิบายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นและการสื่อสารนั้นก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับส่วนข้ออื่นนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อกอไก่เพราะว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันก็เกี่ยวข้องมิตินึงก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการข้อมูลนั่นเองไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับตัวเรื่องของข้อมูลนั่นเองรวมไปถึงทําให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศก็ถือเป็นข้อนี้มีความที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคําตอบอื่นๆนะครับข้อที่2นี่ก็จะถามเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือก็คือดิจิตอลลิเทอเรซีนั่นเองนะครับหมายถึงข้อใดนะครับก็กายการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมก็กายการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจก็ควายการถ่ายทอดความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแก่คนรุ่นหลังก็งูการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความมั่นคงแก่ประเทศและจอจานการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาประเทศนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อกายนะครับข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกต้องเนื่องจากว่านะครับเวลาเราพูดถึงการรู้เท่าทันดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องมีความรู้เรื่องของดิจิตอลและใช้มันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมไม่ได้ใช้มันเพื่อในทางลบไม่ได้ใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นหรือต่อสังคมเพราะฉะนั้นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนั่นเองข้อที่3นะครับก็จะถามถึงเรื่องของ disruptive technology นะครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างข้อคำถามก็คือข้อกอไก่ในกอขายอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงขอไข่ในกอชอบฟังเพลงจากแผ่นเสียงเพราะได้ความรู้สึกที่ดีข้อควายในกอมักถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์งองูในกอมักใช้โปรโมชั่นโทรฟรีจอจานในกอมักจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งความรู้บนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อคำถามข้อนี้ก็คือข้อคอควายนะครับนายกอไม่ถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขาเรียกว่าอีเมลนะครับข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกก็เนื่องจากว่านี้หรือท่านนักศึกษาอ่านเจอเรื่องของ disruptive technology ก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีเดิมหรือเรื่องของเดิมนั้นอาจมาถูกแทนที่เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์นั้นอาจจะเรียกว่าไม่เป็นที่นิยมหรือคงไม่มีใครทำอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันช้าพูดง่ายๆนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะติดต่อสื่อสารการผ่านสิ่งที่เรียกว่าอีเมลนั่นเองก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเพราะมันสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะครับลองคิดถึงสภาพการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์กว่าจะไปส่งนะครับต้องใช้เวลากว่าคนรับอ่านแล้วถ้าตอบมาด้วยวิธีการเดิมคือใส่ซองติดสแตมป์เหมือนกันก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง

ครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับแต่ถ้าใช้อีเมลแอดเดรสเนี่ยก็อาจจะทันทีทันใดเลยนะครับ4ผลกระทบทีนี้เขาพูดถึงผลกระทบของ disruptive technology ก็คือข้อใดนะครับตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับก็กไก่คนไทยหันมาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดกอควายปัจจุบันบริษัทผลิตฟิล์มถ่ายรูปเลิกกิจการไปแล้วกอควายโรคระบาดทำให้ธุรกิจต่างๆต้องเลิกกิจการงองูภาคเกษตรรณรงค์เลิกการใช้สารเคมีการผลิตจอจานแก๊สโซฮอล์ถูกนำมาใช้แทนที่น้ำมันเบนซินนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับถึงผลกระทบของdisruptive technology ก็คือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องมากกว่าข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าข้อนี้นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนถึงผลกระทบของ disruptive technology ก็คือเทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมทำให้ของเดิมนั้นหมดความสำคัญลงนะครับหรือต้องเลิกกิจการไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปอันนี้เห็นชัดเจนถึงสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology ก็คือกล้องดิจิตอลนะครับหรือแม้แต่ตัวกล้องเองเราก็จะเห็นว่าก็เริ่มที่จะไม่ได้รับความนิยมและการถ่ายรูปด้วยกล้องเนี่ยนะเพราะว่าแต่ทุกคนณตอนนี้ก็คือมีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำหน้าที่แทนกล้องถ่ายรูปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความสำคัญของเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็ลดความสำคัญลงไปนั่นเองข้อ5นายกเข้าไปขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าเป็นประจำตรงกับข้อใดนะครับอันนี้โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยมันก็สื่อว่ากำลังจะถามเพื่อถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อกไก่บอกว่าถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผิดกฎหมายอาญาข้อหาลักทรัพย์ขอไข่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลคอควายถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญางองูถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และต้องรับโทษทางอาญาคือจำคุกจอจานไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะยอมความได้เพราะฉะนั้นข้อคำถามนี้จริงๆแล้วก็คือต้องการถามเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าซึ่งก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบโจมตีหรือการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลนั่นเองเพราะข้อนี้ทำไมถึงถูกก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มันต้องเกี่ยวข้องกับ3ลักษณะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลและระบบเครือข่ายการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นคดีอาญาคดีลักทรัพย์ธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามของหน่วยที่12นะครับก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับข้อ1ถามว่าข้อใดกล่าวถึงแนวคิดระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะอันนี้เขาถามเกี่ยวกับแนวคิดในอดีตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ระบบนิเวศนะครับกอไก่แม่น้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์คือเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในอดีตขอไก่เพื่อพัฒนาประเทศต้องสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศคอควายความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่คู่สังคมไทยอย่างยาวนานงองูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพรักษ์ข้อจอจานป่าไม้ชายฝั่งทะเลคือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพรักษ์ข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่ามันสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมในอดีตที่อยู่

ู่ภายใต้ความเชื่อก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาในอดีตนั้นได้รับการเชื่อถือได้รับการเคารพยำเกรงก็เนื่องจากว่ามีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าดูแลปกปักรักษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างข้อคำถามหรือข้อคำตอบข้อนี้นั้นถูกต้องใกล้เคียงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ดีที่สุดนั่นเองข้อต่อมานะครับข้อ2ก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งสังคมไทยมองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดนะครับนะฮะช้อยคำตอบแรกระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์มากขอไข่เป็นวัตถุดิบที่ดีทำให้ชาติตะวันตกเกิดความต้องการขอควายเป็นเหตุให้ไทยตกเป็นอาณานิคมงองูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องจอจานทุกสรรพสิ่งล้วนต้องเน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็คล้ายหรือใกล้เคียงกับข้อเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าในข้อ2นี้มีการกำหนดเรื่องของเงื่อนเวลาก็คือก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแต่ข้อแรกก็คือเป็นการพูดถึงในอดีตซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับสังคมไทยก็มองในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือมองว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีเรื่องของเทพเจ้าหรือพูดง่ายมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็คือมีเทพเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งต่างๆนั้นนะครับแตกต่างกันออกไปอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของเทพเจ้าต่างๆนานาเช่นเมื่อกี้ที่แม่โพศกเอ่ยก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะครับปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอะไรแม่คงคาเอ่ยเทพารักษ์เอ่ยอะไรต่างๆนานานะครับข้อ3นะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องหลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาลิ่งอันนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากข้อที่2นะครับขอไก่ชาติตะวันตกยอมรับความเชื่อของไทยขอไข่ไทยสูญเสียเอกราชขอควายอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปงองูจุดหมายของการปกครองเปลี่ยนแปลงไปจอจานการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าก็ต้องเข้าใจว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งมันมีผลอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนประเทศไทยรวมทั้งสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งนั้นก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าเป็นตัวทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับประเทศให้ทันสมัยการที่จะปรับประเทศให้ทันสมัยได้เนี่ยความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นแค่ความเชื่อเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้แล้วต้องเป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นความเชื่อแบบเป็นเหตุเป็นผลความเชื่ออะไรต่างๆนานาต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและความเป็นจริงเชิงประจักษ์ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ยอมรับกันนะครับแต่ต้องเป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลความจริงเชิงประจักษ์ที่สามารถสัมผัสได้นั้นถูกเข้ามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยนั่นเองทีนี้ข้อ4ผลกระทบที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งคือข้อใดนะครับกอกไก่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอันนี้เราถามช่วงก่อนนะครับผลกระทบช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งกอกไก่ทรัพยากรธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นคอควายเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติงองูเกิดแนวคิดทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนจอจานการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับทำไมข้อ

นี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับเรายังไม่มีเหตุผลความจำเป็นนะครับในการพัฒนาประเทศการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศผลิตอะไรต่างๆนานาแค่เพื่อเลี้ยงตัวเองหรือพูดง่ายๆเป็นการผลิตเพื่อบริโภคไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตในจำนวนมากๆเพราะไม่ได้เป็นวิถีชีวิตแบบการค้าไม่ได้ผลิตมาเพื่อมุ่งการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆการที่เรายิ่งผลิตเยอะๆผลิตมากๆนั้นมันยิ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการผลิตวิถีการดำรงชีวิตมันเป็นแบบดั้งเดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่กันอย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอดีตจึงมีน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยเช่นเรื่องของความก้าวหน้าของเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักด้วยการทำลายมันก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหลังทำสนธิสัญญาเบาลิ่งคือข้อใดนะครับก็ไก่เกิดปัญหาโรคระบาดขอไก่เกิดเศรษฐกิจถดถอยก็ควายเกิดปัญหาจราจรโทษนะครับงองูเกิดการค้ามนุษย์แล้วก็จอจานเกิดปัญหาความสกปรกขยะมูลฝอยครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานเกิดปัญหาความสกปรกและขยะมูลฝอยทำไมข้อนี้นะครับจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแล้วนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตการดำรงชีวิตวิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ดำรงชีวิตแค่เลี้ยงตัวเองแล้วเป็นการดำรงชีวิตแบบค้าขายแบบต้องสร้างความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นก็ต้องผลิตเยอะเมื่อผลิตเยอะมันก็จะเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและของเหลือจากการบริโภคเพราะฉะนั้นของเสียจากการผลิตและของที่เหลือใช้จากการบริโภคมันก็เลยก่อให้เกิดความสกปรกและขยะมูลฝอยนั่นเอง

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไป

เป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: มีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับช่วงนี้เราจะคุยกันถึงหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิตตอนที่1และตอนที่2นะครับเราแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องการประกันแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจะแยกระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันทรัพย์สินนะครับในหน่วยที่10นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการประกันชีวิตก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาคงจะจำได้ว่าเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือการยอมรับความเสี่ยงการลดหรือควบคุมความเสี่ยงการโอนความเสี่ยงและก็การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าจะดูกันให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงนะครับก็คือเราเนี่ยมอบให้ประกันชีวิตแบ่งความรับผิดชอบทางด้านการเงินไปนะครับสำหรับความเสี่ยงที่คนเราเนี่ยนะครับจะต้องพบเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความเสี่ยงของบุคคลกับความเสี่ยงขององค์กรนะครับในแง่ของความเสี่ยงบุคคลเนี่ยนะครับเรามุ่งหมายที่จะโอนความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับความเสี่ยงของคนเราเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยก็คือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรืออายุสั้นการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันและก็การมีอายุยืนยาวหลังจากที่เราเกษียณอายุหรือเลิกทำงานไปแล้วนะครับส่วนทางด้านขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรธุรกิจนั้นนะครับก็คือการเสียชีวิตของบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพของบุคลากรแล้วก็การมีอายุยืนยาวหรือเรามุ่งในเรื่องของเงินออมเพื่อเกษียณอายุของบุคลากรนะครับ

ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่ามันจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามาดูว่าการประกันชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะครับในตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยการประกันชีวิตก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เรียกว่ามีจำนวนมากที่สุดเลยนะครับคือประเภทสามัญหรือ ordinary life การประกันชีวิตรายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดชนชั้นกลางถึงผู้ที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าประกันชีวิตแบบสามัญซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแรกในโลกนะครับต่อไปก็เป็นการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมหรือ industrial life การประกันชีวิตที่เป็นรายบุคคลเหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดที่เป็นลูกจ้างคนงานที่มีรายได้น้อยเพราะว่าการประกันแบบเนี้ยมันจะให้ความคุ้มครองไม่สูงแล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่สูงด้วยนะครับสุดท้ายเลยก็คือประเภทของการประกันกลุ่มหรือ group life การประกันชีวิตคนหลายๆคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันซึ่งแน่นอนครับสำหรับองค์กรธุรกิจแล้วก็องค์กรที่เป็นนายจ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกเรามาดูประเภทสามัญก่อนเพราะว่าประเภทสามัญเนี่ยถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนทำประกันชีวิตประเภทนี้เนี่ยถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประเภทสามัญเนี่ยมีแบบประกันมากมายนะครับท่านอาจจะเห็นว่าเรามีชื่อทางการค้าเยอะแยะเลยนะครับแบบประกันที่มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อที่เสนอกันต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะแบ่งการประกันสามัญเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่5แบบก็คือการประกันแบบที่เรียกว่าชั่วระยะเวลาแบบประกันตลอดชีพแบบประกันสะสมทรัพย์แบบบำนาญหรือเงินได้รายปีแล้วก็แบบผสมอันนี้พวกเราก็คงจะพอคุ้นๆอยู่นะครับในส่วนของการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะมีการประกันแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งอาจจะไม่เข้ากับ5แบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าควบการลงทุนหรือ Investment Linked Insurance นะครับแล้วก็การประกันชีวิตรายย่อยหรือ Micro Insurance อันนี้เราพูดถึงชื่อมันก่อนกันแล้วกันแล้วเรามาดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยนะครับซึ่งมียอดขายสูงสุดเนี่ยนะครับวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสำคัญนะครับว่ามันก็จะมีการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำไอ้นักศึกษาก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้นะครับว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งก็หมายถึงจำนวนเงินนะครับหรือวงเงินที่คุ้มครองชีวิตหรือคุ้มครองสุขภาพหรือคุ้มครองอุบัติเหตุก็แล้วแต่นะครับการกำหนดวงเงินขั้นต่ำเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดวงเงินต่ำแต่ไม่กำหนดวงเงินขั้นสูงก็ได้หรืออาจจะมีการกำหนดก็ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ทำประกันเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ที่ทำประกันเนี่ยเป็นวงเงินสูงมากเลยนะครับถึง100ล้านหลายร้อยล้านปัจจุบันนี้เรามีผู้ที่ทำประกันชีวิตรายเดียวนะครับถึง 1,000 ล้านแล้วบริษัทประกันชีวิตอาจจะรับประกันนะครับตามวงเงินที่ลูกค้าขอมาสมัครมาก็ได้หรืออาจจะให้ประกันต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะไปกำหนดอะไรครับกำหนดการจ่ายสินไหมกรณีที่เสียชีวิตหรือกำหนดว่าพอครบสัญญาแล้วเนี่ยจะได้รับเงินคืนสักเท่าไหร่ดูเป็นภาพนี่จะง่ายกว่าถ้าเราจะเห็นว่าในกล่องทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับการประกันชีวิตเนี่ยที่เป็นสัญญาหลักเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านขวามือเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะฮะหน้าหลักเนี่ยมันจะทำหน้าที่แค่2 อย่างก็คือถ้าลูกค้าเสียชีวิตนะถ้าตายก็จ่ายเงินหรือถ้าลูกค้าอยู่ครบสัญญาก็มีการจ่ายเงินนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือตัวที่กำหนดว่าแล้วตายจะจ่ายเท่าไหร่อยู่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมซึ่งก็จะสามารถซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับบวกเข้าไปนะฮะ

ักษาก็จะเห็นว่าจะมีทั้งการประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในต่อไปนะครับลักษณะอีกข้อหนึ่งของการประกันชีวิตสามัญก็คือถ้าพูดถึงเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้ออกประกันหรือลูกค้าต้องจ่ายเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันตามไหนครับตามเพศแล้วก็อายุของผู้ทำประกันทีนี้เมื่อเริ่มทำประกันชีวิตแล้วเนี่ยประกันชีวิตสามัญเนี่ยก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์หลักเนี่ยก็จะคงที่ไปตลอดสัญญานะครับการชำระเบี้ยนี่ก็จะมีแบบชำระครั้งเดียวแล้วก็ชำระเป็นรายงวดนะครับเวลาชำระรายงวดเนี่ยเรากำหนดให้เป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะขอแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนก็ได้นะครับกำหนดของเวลาชำระเบี้ยเนี่ยก็จะมีเวลาผ่อนผันให้นะครับก็คือผ่อนผันให้30ถึง31วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยแต่ว่าในบางกรณีนะครับอาจจะมีการผ่อนผันยาวขึ้นอย่างเช่นช่วงโควิด19เนี่ยนะครับก็จะมีการผ่อนผันให้ยาวขึ้นถึง90วันข้อที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาประกันข้อนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาคนจะทำประกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะรับประกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตจึงมีทั้งแบบที่เรียกตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งก็จะพิจารณาจากการทำแบบไหนจำนวนเงินเอาประกันสูงไหมอายุอาชีพและประวัติสุขภาพซึ่งหมายถึงประวัติการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาก็คือว่ารับประกันตามปกติหรือว่าถ้าหากว่าไม่ปกติก็จะเป็นการเพิ่มเบี้ยประกันเลื่อนการรับประกันไปหรือปฏิเสธการรับประกันไปเลยก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือการประกันชีวิตสามัญก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้เป็นการบวกเข้าไปโดยสมัครใจก็หมายความว่าซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบไว้กับกรมธรรม์หลักได้ก็อาจจะมีเรื่องของการอุบัติเหตุคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆการประกันชีวิตแบบแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาหรือ term life insuranceช่วงเวลาเนี่ยเราจำง่ายๆเลยครับก็คือให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่มีการสะสมทรัพย์เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตส่วนเมื่ออยู่ครบสัญญาแล้วเนี่ยก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับคำว่าช่วงระยะเวลาก็แปลว่าช่วงเวลา5ปี10ปี15ปี20ปีหรือ30ปีนะครับแล้วแต่แบบประกันจะกำหนดแบบประกันแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่าแบบอื่นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวงเงินคุ้มครองสูงๆแต่ว่าต้องการจ่ายเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแล้วก็จำนวนเอาประกันภัยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่คงที่ตลอดสัญญามีแบบที่สามารถลดลงได้แล้วก็มีแบบที่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับช่วงระยะเวลาเนี่ยเราสามารถต่อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงนะครับดูจากภาพก็ชัดเจนนะครับท่านจะเห็นว่าแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยช่วงซ้ายเนี่ยนะครับไอ้ช่วงทางขวามือเนี่ยนะครับก็ตายจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์ส่วนสัญญาเพิ่มเติมจะบวกเข้าไปหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้เอาประกันนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับการประกันภัยการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา7ปีนะครับจำนวนเอาประกันภัยคงที่ 100,000 บาทเห็นไหมครับก็เรียกว่าตลอดสัญญาเนี่ยนะครับใน7ปีนี้ถ้ามีการเสียชีวิตก็จ่าย 100,000 บาทก็แปลว่าคนข้างหลังได้ใช้นะครับแต่ว่าครบ7ปีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับก็จบสัญญากันไปนี่เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคนที่ทำประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับก็มักจะซื้อประกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบช่วงระยะเวลา10ปีนะครับแล้วมีจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงมันลดลงนี่นะครับมันก็จะลด

ลงตามจำนวนสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระนะครับเวลากู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะครับผู้กู้ทำประกันภัยชนิดนี้ไว้เนี่ยนะครับเป็นอะไรไปก็ธนาคารก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยเป็นการชดใช้หนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าหนี้สินลดลงเรื่อยๆนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อครบสัญญาก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการคืนเงินแบบประกันที่2เนี่ยนะครับเป็นแบบประกันที่เราเรียกว่า whole life หรือแบบตลอดชีพแบบนี้เนี่ยแหละครับเป็นแบบประกันที่เรียกว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับในโลกเลยนะครับระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพเนี่ยความหมายของตลอดชีพก็คือ90ถึง99ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองผู้ออกประกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิตหรือ90ถึง99ปีนะเว้นแต่ว่าใครที่มีอายุยืนเกินนั้นไปเนี่ยนะครับบริษัทก็จะคืนเงินให้การชำระเบี้ยประกันแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการชำระไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดหรือจะกำหนดเวลาชำระก็ได้ครับ15ปี20ปีหรือชำระเบี้ยครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยจะมีอัตราเบี้ยประกันเนี่ยนะครับสูงกว่าแบบช่วงระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะต่ำกว่าแบบสะสมทรัพย์นะครับและเมื่อกรมธรรม์เนี่ยมีมูลค่าสะสมแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถกู้เงินไปใช้ได้หรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสดทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต่างกับแบบช่วงระยะเวลานะครับดูตามภาพก็จะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือเนี่ยช่องที่เป็นตายจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะตัวโตหน่อยเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยแต่อยู่จ่ายเงินเนี่ยน้อยหน่อยนั่นก็แปลว่าอะไรครับกรมธรรม์ชนิดนี้เนี่ยมันเน้นที่ความคุ้มครองนะครับแล้วก็สามารถบวกสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นอุบัติเหตุสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นแบบประกันตลอดชีพนะครับชำระเบี้ยประกันภัย15ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปีครับในภาพนี้เป็นวงเงิน 400,000 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าชำระเบี้ยประกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ 168,000 บาทนั่นหมายความว่านี่คือเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่ว่าความคุ้มครองที่ได้ก็คือ 400,000 บาทเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ย15ปีแล้วหยุดชำระเบี้ยแล้วกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ99ปีถ้า99ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีเงินคืนนะครับในนี้จะเห็นได้ว่ามีเงินคืน 232,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน15ปีแบบประกันที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสะสมทรัพย์หรือ endowment แบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตแล้วก็ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ด้วยการชำระเบี้ยประกันก็มักจะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับมีการชำระเบี้ยตลอดสัญญา10ปี15ปี20ปีหรือบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครบอายุ55แล้วก็จบสัญญาหรือ60หรือ65ปีนะครับบางครั้งก็จะมีการชำระเบี้ยประกันที่สั้นกว่าอายุสัญญาเช่นสัญญา20ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง10ปีสัญญา15ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง7ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะสูงกว่าแบบตลอดชีพซึ่งแน่นอนครับก็เพื่อไปตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆนะครับบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุหรือบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินกองทุนการศึกษาสำหรับลูกนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็อาจจะให้เงินวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงๆตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าท่านดูตามภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าวงเงินที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยนะครับวงกลมที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยก็จะใหญ่กว่าวงเงินที่ตายจ่ายเงินก็แปลว่าแบบประกันแบบนี้เขาเน้นที่อะไรครับที่การสะสมทรัพย์แต่ก็มีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์15/5ซึ่งมีคืนล่วงหน้าด้วยนะครับปีละ 5% ชำระเบี้ยประกันแค่5ปีแต่คุ้มครอง15ปีแล้วแถมยังมีความคุ้มครองเพิ่มอีกนะครับจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองเพิ่มนั้นก็จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะครับในกรมธรรม์นี้ก็จะเพิ่มเป็น 105% 210% 315% และ 420% และสูงสุดที่ 525%เวลาเราบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการระบุว่าคืนเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีนะครับต่อไปนะครับแบบที่4นะครับเป็นการประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้รายปี annuity ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการประกันชีวิตที่คุ้มครองรายได้ในวัยเกษียณอายุแล้วก็มักจะจ่ายเงินได้เป็นรายปีหรือเป็นเงินคล้ายๆเงินบำนาญนะครับแก่ผู้เอาประกันที่มีอายุยืนยาวกรมธรรม์แบบบำนาญเนี่ยจะต่างกับแบบอื่นนะครับตรงที่ว่าสัญญากรมธรรม์เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงชำระเบี้ยประกันหรือช่วงสะสมช่วงนี้จะไม่มีเงินคืนอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่2ก็คือช่วงที่รับบำนาญตอนนี้ก็หมายความว่าชำระเบี้ยจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รับเงินอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกำหนดปีเริ่มต้นแล้วปีที่สิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับตามอายุของผู้เอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตก่อนปีสิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่เสียเปรียบเพราะว่าก็จะมีการรับรองว่าจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำเนี่ยนะครับให้กี่งวดเช่นอาจจะรับรองขั้นต่ำ15งวดถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนที่จะรับไปครบทั้งหมดเนี่ยนะครับบริษัทก็จะจ่ายงวดที่เหลือเนี่ยนะครับให้กับทายาทดูตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่รับบำนาญนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าอยู่จ่ายเงินนะครับแต่ช่วงที่สะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงชำระเบี้ยเนี่ยนะครับมีเกินเสียชีวิตก่อนก็จะเหมือนกับการประกันชีวิตทั่วไปก็หมายความว่าก็จะจ่ายเงินคุ้มครองนะครับตามจูงเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้นะครับส่วนในช่วงรับบำนาญเนี่ยก็จะจ่ายเงินนะครับตามที่ตกลงกันไว้ปีละครั้งการประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้55/85อันนี้เป็นตัวอย่างความหมายก็คือชำระเบี้ยประกันถึงอายุ55ปีแล้วก็รับบำนาญจนถึงอายุ85ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับแบบประกันแบบนี้ให้บำนาญ 10% ต่อปีเช่นว่าถ้าเกิดว่าทำในวงเงิน 100,000 บาทก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอายุ85นะครับแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนเช่นว่าพอถึงอายุ80เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะถือว่าอันนี้เป็นแบบประกันแบบบำนาญซึ่งใครก็ตามที่มีอายุยืนยาวเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดหน่อยแต่ใครที่อายุสั้นไปนิดนึงนะครับบริษัทประกันเขาก็จะรับรองว่าจะจ่ายให้10งวดหรือ15งวดนะครับแล้วก็ถ้ารับไปไม่ครบก็จะจ่ายให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์แบบที่5เนี่ยเราเรียกว่าแบบผสมหรือ Combined Life Insurance ก็คือเอา4แบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมา mix หรือผสมกันเพื่ออะไรครับมันจะทำให้แบบประกันเนี่ยนะครับมีความจูงใจนะครับแล้วดูเรียกว่าเอ้ยทำให้การวางแผนประกันชีวิตเนี่ยเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะครับซึ่งชื่อทางการค้านี่ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับเช่นว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนล่วงหน้าระหว่างสัญญาหรือแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆหรือแบบตลอดชีพที่มีเงินคืนล่วงหน้าก็มีนะครับหรือแบบสะสมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็กๆหรือเยาวชนโดยเฉพาะแล้วก็การประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลก็หมายความว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีเงินปันผลจ่ายให้เหมือนกับหุ้นในบริษัทต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับ
การประกันชีวิตแบบ

ผสมเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาพนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยมีทั้งตายจ่ายเงินแล้วก็อยู่จ่ายเงินนะครับเหมือนกับแบบประกันอื่นแหละแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มกิมมิกหรือเพิ่มความจูงใจเข้าไปอีกหน่อยว่าถ้ามีคืนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าส่งยาวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคืนล่วงหน้าบ้างมีจำนวนเอาเงินประกันไปเพิ่มบ้างมีเงินปันผลนะครับแล้วก็ทำสำหรับเด็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะดูลายตาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าความหมายของมันก็คือเป็นแบบผสมที่มีการสะสมทรัพย์10ปีสัญญาเนี่ย10ปีแต่ว่าชำระเพียง5ปีมีทั้งเงินคืนล่วงหน้าแล้วก็มีทั้งทุนประกันภัยเพิ่มอยู่ในตัวเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันไปนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้ามาเป็นระยะไปเรื่อยๆและในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือทุนประกันภัยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาของสัญญานะครับแล้วพออยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินคืนเนี่ยนะครับซึ่งในภาพนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับสูงถึงนะครับ 600% ของทุนประกันเริ่มต้นหรือจำนวนเงินประกันภัยเริ่มต้นผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ได้ถึง 500% นะครับเช่นว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยทํา 100,000 บาทนะครับความคุ้มครองก็จะสูงสุดถึง 600,000 ผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิด10ปีไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับรวมๆแล้วก็จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดประมาณ 500% นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ดูเรียกว่าจูงใจนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประกันชีวิตแบบพิเศษนะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่า investment link หรือควบการลงทุนอันนี้แหละครับยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับการประกันชีวิตที่เป็นแบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มากพอหรือไม่จูงใจนะครับก็จะมีการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเนี่ยนะครับมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบนี้เนี่ยมี2วิธีก็คือแบบรายงวดหรือแบบชำระเบี้ยครั้งเดียวที่จริงก็เหมือนกับแบบสามัญเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายว่าเงินเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทประกันเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่าไหร่เป็นค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่แล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปสะสมในบัญชีกรมธรรม์เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปท็อปอัพหรือว่าจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากตายจ่ายเงินแล้วอยู่จ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อให้ตอนอยู่เนี่ยได้รับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสัญญาเพิ่มเติมก็สามารถบวกเข้าไปได้เบี้ยประกันชีวิตนะครับจะถูกจ่ายเป็นแบบไหนนะครับประกันชีวิตควบการลงทุนจะมี2แบบก็คือแบบ Universal Life นะครับแบบนี้เนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่าย3ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ก็คือพวกค่าใช้จ่ายทางด้านธุรการแล้วก็ค่าการประกันภัยคือค่าคุ้มครองชีวิตและค่าบริหารการลงทุนแบบนี้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะเอาเงินจากกรมธรรม์เนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเป็นผู้ลงทุนให้แต่เปิดเผยนะครับว่าเป็นลงทุนอะไรยังไงนะครับผลตอบแทนการลงทุนก็ขึ้นลงได้ตามผลประกอบการแต่ว่าอาจจะมีการการันตีหรือว่ารับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำนะครับนะฮะในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือมีการเอาเงินเนี่ยมีการเอาไปลงทุนนะครับโอกาสที่จะรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะครับสำหรับแบบ Universal Life แบบที่2ก็เป็นแบบที่ตอนนี้ก็นิยมกันนะครับก็คือแบบ Unit Link นะครับก็จะคล้ายๆกับ Universal Life แต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะถูกหักเป็นค่าจ่ายแค่2ข้อก็คือค่าจ่ายของกรมธรรม์และค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตส่วนเรื่องการลงทุนนั้นเขาให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้เลือกลงทุนนะครับโดยไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริษัทประกันชีวิตเขาก็นำเสนอว่าจะมีกองทุนรวมเนี่ยนะครับกี่กองที่จะให้เลือกแล้วค่าของบัญชีกรมธรรม์ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในแต่ละวันนะครับข้อดีครับก็คือว่าแบบยูนิตลิงก์เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์แ

ืนนะมีโอกาสได้แต่ไม่มีการรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนก็แสดงว่านะครับอาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผลประกอบการของการลงทุนนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตความคุ้มครองชีวิตเบี้ยประกันส่วนค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันส่วนที่นำไปลงทุนพอร์ตของการลงทุนที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกก็จะให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดการประกันชีวิตแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับแบบสุดท้ายแล้วครับก็คือการประกันชีวิตรายย่อยหรือที่เราเรียกว่าไมโครอินชูรันส์อันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นความริเริ่มของทางภาครัฐนะครับว่าอยากจะให้มีการประกันชีวิตระดับฐานรากสำหรับผู้เอาประกันที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเอาเป็นแบบกรมธรรม์ที่เรียบง่ายระยะเวลาคุ้มครองสั้นๆ นะครับ 1-5 ปีมีข้อยกเว้นน้อยวงเงินคุ้มครองก็ต่ำนะครับไม่เกิน 100,000 บาทเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับไม่เกินปีละ 1,000 บาทหรือถ้าหากว่ามีการสะสมทรัพย์ก็จะไม่เกินเดือนละ500บาทอันนี้จะเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปเลยนะครับคือไม่ต้องมาเลือกละว่าจะซื้ออะไรนะครับก็จะมีคุ้มครองชีวิตและก็ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุนะครับการพิจารณารับประกันเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นวงเงินที่น้อยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับประกันชีวิตประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอน2แต่เข้าใจมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าการประกันชีวิตรายย่อยที่มีเบี้ยประกัน100บาทต่อปีเท่านั้นเองครับถูกมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าคุ้มครองในเรื่องของอะไรฮะการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทนะครับการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีค่าช่วยเหลืองานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ 5,000 บาทนะครับเบี้ยประกันบาทก็แค่100บาทต่อปีอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบประกันทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงแบบประกันประเภทสามัญนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาต่อกันในตอนที่2ในเรื่องของการประกันชีวิตประเภทอื่นนะครับหน่วยที่10เนี่ยนะครับเนื้อหามันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรามาต่อกันอีกตอนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้พูดถึงสัญญาเพิ่มเติมของการประกันชีวิตที่ซื้อพ่วงกับสัญญาหลักเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับว่าหน้าตาของไอ้เจ้าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับสัญญาเพิ่มเติมที่สำคัญนะฮะพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองโรคร้ายแรงนะครับแต่มันก็ยังมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตแบบชั่วระยะเวลาซึ่งช่วยเพิ่มเงินคุ้มครองชีวิตการยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพการคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยในกรณีที่ทำประกันให้เด็กหรือเยาวชนการคุ้มครองการสูญเสียรายได้เนื่องจากทุพพลภาพและก็การดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับดูภาพนี้จะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าถ้าท่านนึกภาพนะนักศึกษานึกภาพว่าเรามีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับกรมธรรม์หลักก็จะเป็นหัวรถไฟนะครับหัวรถไฟเนี่ยมันทำหน้าที่ตายจ่ายเงินกับอยู่ครบสัญญาจ่ายเงินนะครับแล้วก็สามารถจะมีตู้รถไฟพ่วงเข้าไปได้อีกหลายๆตู้อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับของลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะครับก็เช่นว่าบวกอุบัติเหตุเข้าไปบวกเรื่องสุขภาพเข้าไปบวกเรื่องโรคร้ายแรงเข้าไปหรือบวกสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปนะครับถ้าเรานึกภาพเป็นตู้รถไฟอย่างเงี้ยเราก็จะจำง่ายนะครับสัญญาเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกกันว่าไรเดอร์เนี่ยนะครับจุดสำคัญคืออะไรครับมันต้องซื้อพ่วงกับสัญญาหลักคือการประกันชีวิตมันไม่สามารถซื้อต่างหากได้อันนี้หลายนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นการประกันอุบัติเหตุล้วนๆการประกันสุขภาพล้วนๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ขายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาต่างหากออกไปนะครับสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเรามีอายุสัญญาเพียง1ปีแต่หมายความว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยๆเลยครับทุกปีถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองก็มักจะไม่เกินอายุของสัญญาหลักและไม่เกินอายุที่กำหนดแน่นอนครับมันเป็นตู้รถไฟที่พ่วงเพราะฉะนั้น

ถ้าหัวขบวนมันจบแล้วไอ้พ่วงนี่มันก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยนะครับสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี่อาจจะมีทั้งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอาจจะมีทั้งที่เพิ่มเป็นช่วงๆตามอายุก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ต่างหากจากสัญญาหลักนะครับหมายความว่าถ้าทำสัญญาหลักด้วยทำสัญญาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะจ่ายทั้งสองอันนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาตัวแรกที่ทุกคนมักจะทำกันนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องให้คำนิยามไว้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันแล้วก็ทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันเนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาหรือหวังไว้ก่อนว่าจะเกิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพื่อให้ตีความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตามนี้นะครับและแน่นอนการประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะคุ้มครองไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมลอบทำร้ายแล้วก็ภัยจราจรด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคุ้มครองที่อายุ60ถึง65ปีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมียาวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปการประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะมีการคุ้มครองเนี่ยเป็นหลายระดับระดับแรกก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวนะครับระดับที่2ก็คือการคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ระดับที่3คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพคือไม่สูญเสียอวัยวะแต่ว่าพิการนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายชดเชยการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะและการชดเชยรายได้จากการที่ต้องหยุดทำงานไปนะครับบวกจากการเสียชีวิตที่เกิดจากการฆาตกรรมรอบทำลายและภัยจราจรด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแสวงหานะครับความคุ้มครองกรณีที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าการคุ้มครองสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้เนี่ยนะครับก็จะมีการคุ้มครองหลายลักษณะลักษณะที่1ก็คือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกกันว่า HB Hospital Benefit นะครับอันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับเป็นผู้ป่วยในเมื่อไหร่ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันนับจำนวนวันนะครับที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็อันที่2จ่ายค่ารักษาและศัลยกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบจ่ายตามรายการนะครับเช่นว่าค่าห้องเท่าไรค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่าเอ็กซเรย์เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการจ่ายผลประโยชน์แบบเหมาครับก็คือค่ารักษารวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีวงกำหนดไว้ว่าเบิกเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้การประกันสุขภาพก็คุ้มครองยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีการคุ้มครองไปจนถึงอายุ80ปีแล้วนะครับแล้วก็คุ้มครองสุขภาพเนี่ยเบี้ยประกันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าแยกตามรายการค่อนข้างละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่ายานะครับค่าธรรมเนียมการผ่าตัดนะครับค่าปรึกษาแพทย์หลายรายการเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแผนต่างๆนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นแผนที่เรียกว่าระดับ S M L แล้วก็ X L นะครับก็คือจะเพิ่มความคุ้มครองเนี่ยไปตามแผนที่เลือก ประเภทที่3นะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงอันนี้เนี่ยคำว่าโรคร้ายแรงก็คือโรคอะไรครับโรคที่เรื้อรังนะครับรักษากันนานนะครับสร้างความเจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยอย่างรุนแรงแล้วในที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตได้โรคร้ายแรงเนี่ยต้องรักษาโดยแพทย์หรือใช้เครื่องมือเฉพาะทางแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรครับก็คือโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันโรคหัวใจซึ่งก็มีทั้งโรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับโรคไตวายเรื้อรังโรคปอดเช่นวัณโรคหรื

อดอักเสบอันนี้ก็จะเป็น5อันดับนะครับของโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงเขาจ่ายยังไงครับเขาจ่ายผลประโยชน์เนี่ยนะครับหลายแบบแบบที่1ก็คือค่าชดเชยรายวันคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือว่าถ้านอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่แล้วก็นับเป็นวันไปตกลงกันว่าจะจ่ายวันละ1,000-2,000หรือเป็นหมื่นอะไรก็ตามนะครับก็จะนับจำนวนวันจ่ายกันไปนะครับหรือจะจ่ายจำนวนเอาประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงก็ได้นะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเจอจ่ายจบหมายความว่าเจอว่าเป็นโรคร้ายแรงเมื่อไหร่ก็จ่ายแล้วก็จบสัญญากันไปนะครับแต่บางอันจะอาจจะยาวกว่านั้นเช่นว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นเขาจ่าย 25% ก่อนแล้วพอเป็นมะเร็งระยะลุกลามก็จ่ายเพิ่มอีก 75% หรือบางประเภทเนี่ยนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับก็จ่ายจำนวนเอาการภัยเนี่ยนะครับ 100% ไปเลยนะครับโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับบางที่เนี่ยคุ้มครองตั้ง40โรค50โรคหรือ62โรคนะครับแล้วก็โรคร้ายแรงเนี่ยเป็นสัญญาที่คุ้มครองค่อนข้างนานนะครับมีตั้งแต่อายุ60 65 80ปีจนถึง99ปีก็มีนะครับนี่คือโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เรามีสัญญาเพิ่มเติมประเภทอื่นๆซึ่งผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าอ๋อแบบอื่นเนี่ยอย่างเช่นแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ทำอะไรครับคุ้มครองการเสียชีวิตนอกเหนือจากสัญญาหลักตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงแบบประกันที่แบบช่วงระยะเวลานะครับก็คือเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแบบประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งมีเบี้ยประกันถูกลงไปอีกนะครับความคุ้มครองก็เหมือนกับการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลานะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับกรมธรรม์หลักก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาทำกรมธรรม์หลัก 100,000 แต่ซื้อ LT หรือแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยเพิ่มสัก 500,000 เนี่ยก็ทำได้นะครับระยะเวลาคุ้มครองก็จะเท่ากับหรือน้อยกว่ากรมธรรม์หลักก็ได้แต่มากกว่าไม่ได้นะครับแล้วแน่นอนครับเบี้ยประกันก็ย่อมจะต่ำกว่านะครับสัญญาหลัก อีกอันนึงอันนี้ดีมากนะครับก็คือสัญญาที่เรียกว่ายกเว้นเบี้ยประกันภัยหรือ WP จะยกเว้นเมื่อไหร่ครับยกเว้นเมื่อประกันภัยกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะมาจากอุบัติเหตุก็ได้หรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็ถือว่าทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มครองส่วนใหญ่ก็จะถึงอายุ60ปีหรือถ้ากรมธรรม์หลักครบสัญญาไปก่อนก็จะจบไปนะครับเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องจ่ายเลยนะครับบางบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อสัญญาหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะแถมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนี่ยให้ฟรีเลยต่อไปก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัยPayer Benefit หรือ PB นะครับอันนี้สำหรับกรมธรรม์เยาวชนครับเวลาที่พ่อแม่ทำประกันให้กับลูกนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปก่อนใครจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ลูกเพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้าซื้อ PB ไว้เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่นะครับหรือผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับเด็กก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับกรมธรรม์ก็มีผลบังคับตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยไปจนครั้งครบสัญญานะครับทีนี้เขาจะคุ้มครองยังไงครับเขาจะคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ60ปีหรือคุ้มครองไปจนกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ประกันภัยในฉบับนั้นเนี่ยมีอายุครบ25ปีนะครับพอครบ25ปีก็ไม่ใช่เยาวชนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเพิ่มเติมนี้ก็จะหมดอายุไปนะครับแล้วก็จะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเข้าไปต่างหากนะครับต่อไปก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมการคุ้มครองรายได้เนื่องจากทุพพลภาพอันนี้ก็จะมีขายอยู่ในหลายประเทศแต่ว่าในประเทศไทยเรานี่ก็ยังมีน้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยชดเชยรายได้จ่ายเป็นแบบเงินเดือนเลยนะครับสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ผู้คนละภาพโดยสิ้นเชิงถาวรหรือบางทีทุพพลภาพชั่วคราวก็จ่ายนะครับ
เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานอาชีพได้นะแล้วจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์อันนี้เราเรียกว่า DI นะครับซึ่งอันนี้น่าจะดีมากนะครับสำหรับคนในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพระยะยาวหรือเราเรียกว่า long term care สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเวลาผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ด้วยตนเองกิจวัตรประจำวันพื้นฐานคืออะไรครับการทานข้าวด้วยตนเองการเข้าห้องน้ำการแต่งตัวนะครับการเดินเหินนะครับด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแบบประกันแบบนี้จะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในสถานพักฟื้นหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลที่บ้านอันนี้ในประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ดีมากการประกันชีวิตประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับใน3ประเภทที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมอันนี้นอกเหนือจากประเภทสามัญซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะครับกรมธรรม์รายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะที่เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นประเภทอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปครับก็คือได้บวกสัญญาเพิ่มเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะครับก็จะรวมอยู่เลยนะครับถ้าดูตามภาพก็จะเห็นว่ามีทั้งจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินคุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองการพิการนะครับรวมอยู่ในฉบับเดียวกันนะครับจ่ายเบี้ยประกันทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับประเภทสามัญเนี่ยก็จะขายน้อยหน่อยนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยเขาจะระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเดือนละ500เดือนละ 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มักจะกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบบประกันประเภทสามัญเนี่ยนะครับเขาจะชำระเป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนได้กลับกันครับประเภทอุตสาหกรรมนี่เขากำหนดเป็นรายเดือนไปก่อนเลยนะครับแล้วถ้าใครจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ยก็จ่ายได้เขาจะมีส่วนลดให้นะครับระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับของการชำระเบี้ยประกันแบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับประเภทสามัญเนี่ยเขาผ่อนผันให้30ถึง31วันแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาผ่อนผันให้30วันเลยนะครับเอ้ย60วันนะครับเป็น60วันนะครับและการคำนวณคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับพอกำหนดเป็นเบี้ยประกัน500 พันนึงเนี่ยก็มากำหนดว่าอายุเท่านี้จะได้ความครองสักเท่าไหร่นะครับแบบอุตสาหกรรมนี่มีข้อพิเศษที่นักศึกษาควรจะสังเกตนะครับว่าเขาจะมีระยะเวลารอคอยหรือที่เรียกว่า waiting period 180วันระยะเวลารอคอยนี้หมายความว่ากรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับใน180วันแรกหรือใน6เดือนแรกเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่เขาก็ไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมดให้กับทายาทแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะเห็นว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับในนี้เขาเขียนว่า 20/15 ก็แปลว่าชำระเบี้ยประกัน15ปีนะครับคุ้มครอง20ปีท่านจะเห็นว่ามีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมีทั้งการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะเป็นสีส้มๆที่อยู่ข้างบนนะครับตามขั้นบันไดนะวงเงินความคุ้มครองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าชำระเบี้ยประกันรายเดือนเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกันที่มีอายุ35ปีเนี่ยนะครับก็จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับนะเรียกว่าเป็นหลายแสนบาทนะครับแล้วก็ครบสัญญาถ้าไม่เสียชีวิตจะได้รับเงินคืนนะครับ 373,986 บาท
นั่นแปลว่าอะไรครับคนที่จ่ายเบี้ย

พันเนี่ยถ้าอายุไม่เท่ากันเนี่ยนะครับได้ความคุ้มครองไม่เท่ากันได้จำนวนไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เขาจะบอกไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าการประกันชีวิตกลุ่มนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยเป็นการประกันชีวิตหลายคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันนะครับต่างกับสามัญและก็อุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นทำเดียวๆเป็นรายบุคคลแต่อันนี้ฉบับเดียวคุ้มครองทุกคนหลายๆคนนะครับก็เป็นกรมธรรม์ที่นายจ้างบริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับจะทำเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มนะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำนะครับที่ทำงานเต็มเวลาหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆเวลาทำประกันกลุ่มเนี่ยเขาห้ามคัดเลือกเป็นรายบุคคลนะครับหมายความว่าทำก็ต้องทำทั้งองค์กรทำทั้งกลุ่มแต่สามารถกำหนดวงเงินคุ้มครองนะครับที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับองค์กรที่ทำประกันชีวิตกลุ่มได้มีหลายประเภทเลยครับจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ได้นะซึ่งหมายความว่าตัวนายจ้างและลูกจ้างก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับคนที่เป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนจากองค์กรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการประกันกลุ่มนี้ได้หมดนะครับหรือเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหภาพแรงงานนะเดี๋ยวนี้พวกสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาก็นิยมนะครับที่จะให้การประกันชีวิตกลุ่มกับสมาชิกด้วยแล้วก็สามารถทำในกลุ่มของพวกนักเรียนโรงเรียนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งคงจะรวมทั้งนักศึกษาครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีการประกันกลุ่มนะครับสำหรับบุคลากรของทั้งมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพวกธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับลูกหนี้ของตนก็ได้นะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยอาจจะรวมสัญญาเพิ่มเติมไว้ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปก็แปลว่าจะมีการเสียชีวิตในทุกกรณีนะครับแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุเข้าไปความคุ้มครองเรื่องทุพพลภาพสิ้นเทิงถาวรบางฉบับก็จะบวกประกันสุขภาพและประกันภัยโรคร้ายแรงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าองค์กรที่ทำเนี่ยอยากจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ลักษณะสำคัญก็คือคุ้มครองลูกจ้างและสมาชิกองค์กรเดียวกันในฉบับเดียวกันบางทีเป็นกลุ่มเล็กๆครับ3คน5คนก็ทำได้แล้วหรือจะเป็นหลายพันคนหรือหมื่นคนก็ได้นะครับการประกันเนี่ยนะครับจะทำแบบชั่วระยะเวลา1ปีแต่ก็สามารถต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆแล้วเขาจะคิดเบี้ยประกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยเป็นอัตราเดียวกันเลยคืออายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะคิดเบี้ยประกันเท่ากันหมดแต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับว่าเบี้ยประกันรวมทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับพอต่ออายุเนี่ยก็จะอาจจะมีการปรับเบี้ยนะครับตามความเหมาะสมการประกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ครับจะไม่ตรวจสุขภาพอาจจะเรียกตรวจสุขภาพบางรายนะครับที่มีวงเงินสูงหน่อยนะครับแล้วก็มักจะเป็นวัยทำงานนะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า16แล้วก็ไม่เกิน60ถึง65ปีแต่บางที่ก็อาจจะยืดไปนะครับเช่นสมาชิกพวกสหกรณ์ครูเนี่ยเกษียณแล้วนะครับก็ยังอยู่ในประกันกลุ่มได้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเมื่อผู้เอาประกันภัยเนี่ยพ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นอันนี้ก็ชัดเจนการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังอยู่ในองค์กรการประกันก็จะมีผลบังคับคุ้มครองไปเรื่อยๆแต่ถ้าลาออกเมื่อไหร่นะครับก็จะหมดไปเท่ากับว่าถ้าเป็นเครื่องแบบก็ต้องถอดเครื่องแบบไว้ตรงนั้นนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นการประกันที่มีเงินคืนตามประสบการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีประวัติการเรียกร้องสินไหมน้อยนะครับคือทั้งกลุ่มเนี่ยมีการเคลมน้อยหน่อยนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนให้เขาเรียกว่าเงินคืนตามประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเคลมเยอะเขาก็ไม่คืนนะครับการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกคนครับคือเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวงเงินเท่ากันก็

เบี้ยเท่ากันแต่ว่าวงเงินเนี่ยเขาอาจจะมีการให้คนนั้นมากคนนี้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรจะกำหนดเช่นบางทีเขากำหนดตามตำแหน่งงานก็ได้นะครับว่าถ้าตำแหน่งสูงหน่อยก็ให้มากหน่อยนะครับตำแหน่งต่ำมาก็ลดหลั่นลงมาหรืออาจจะกำหนดผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนก็ได้นะครับว่าถ้าเงินเดือนสัก 20,000 จะให้ความคุ้มครอง5เท่านะครับนะทีนี้ 30,000 มันก็5เท่าก็จะสูงขึ้นไปอีกถูกไหมครับผลประโยชน์อาจจะกำหนดตามระดับเงินเดือนหรือผลประโยชน์กำหนดตามอายุงานก็ได้ครับบางทีถ้าทำงานอยู่นานก็อาจจะให้ผลประโยชน์การประกันกลุ่มมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปว่าการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยวงเงินคุ้มครองอาจจะไม่เท่ากันในรายบุคคลนะครับทีนี้มันจะมีการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มักจะมีการพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการทำเพื่อส่งเสริมการออมของลูกจ้างหรือสมาชิกของกลุ่มโดยสมัครใจนะครับซึ่งก็มักจะเป็นสัญญาระยะยาวอัตราเบี้ยประกันก็มักจะทำเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าออมทรัพย์รายเดือนซึ่งจะพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันและก็ระยะเวลาที่สะสมนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าตาของการประกันชีวิตประเภทต่างๆ3ประเภทก็คือประเภทสามัญประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็ประเภทกลุ่มนะครับแล้วก็แบบประกันต่างๆและสัญญาเพิ่มเติมด้วยพอเรารู้จักหน้าตาของมันแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเงื่อนไขแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของมันนะครับหน่วยที่10เราก็จะสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ่อ

0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: วันนี้เรามาถึงหน่วยที่11แล้วนะครับหน่วยที่11นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตมูลค่ากรมธรรม์แล้วก็เงินสำรองประกันภัยนะครับในฐานะที่ประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือการเงินที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเงินที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเนี่ยจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายของมันนะครับเราก็จะพูดถึงตัวเบี้ยประกันชีวิตก่อนนะครับเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือจำนวนเงินที่บริษัทประกันเนี่ยเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยสำหรับที่จะออกกรมธรรม์ให้นะครับภาพที่เราเห็นบนจอเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปร่างของการประกันชีวิตก็คือตายจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์เงินคืนตามสัญญาถ้ากรมธรรม์นั้นมีเงินคืนนะครับฉะนั้นเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการมีผลบังคับของสัญญาครับเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจำนวนเงินที่ซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าสะสมนะครับหรือไม่มีเงินคืนครบสัญญานะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายแบบกินเปล่านั่นเองนะครับเบี้ยประกันชีวิตมาได้ยังไงครับเขาคำนวณมาจากไหนนะครับหลักในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นวิชาการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าหลักการของเขาจะมีอยู่3ข้อก็คือ 1. เบี้ยประกันนั้นเนี่ยจะทำให้กรมธรรม์มีความเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ในอนาคตได้ 2.มีความเสมอภาคกันนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน 3. ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ในเชิงเศรษฐกิจคือไม่แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เวลากำหนดเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเรามี3ปัจจัยครับที่เอามากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่สำหรับแบบประกันแบบนี้นะครับก็คืออัตรามรณะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ตารางมรณะไทยนะครับปี2560มีอัตราดอกเบี้ยนะครับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีอัตราค่าใช้จ่ายซึ่งก็หมายถึงค่าการตลาดค่าการดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนและก็ผลกำไรของบริษัทเรามาพูดถึงอัตรามรณะก่อนอัตรามรณะเนี่ยเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับที่มีการเก็บรวบรวมมาแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตของคนในแต่ละอายุแล้วก็แต่ละเพศซึ่งไม่เท่ากันโดยคำนวณอัตราการตายในอัตราต่อ 1,000 คนในช่วงอายุทุกช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัตรามรณะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มันจะแสดงว่าอัตราการตายหรือความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันจะเสียชีวิตในอีก1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลต่อการคิดเบี้ยประกันภัยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตารางมรณะไทยปี2560นะครับซึ่งเป็นประกาศใช้เนี่ยนะครับทุกๆ10ปีคือจะมีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วก็ทุกๆ10ปีก็ประกาศกันใหม่จากตารางมรณะนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประชากรไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นนะครับตามตารางนี้เนี่ยให้อายุไขเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยคือ77ปีนะครับแต่หมายความว่าถ้ารักษาสุขภาพดีๆนะครับก็อายุยืนกว่านี้ได้นะครับและตารางมรณะเนี่ยก็จะทำแบ่งไปเลยนะครับประเภทสามัญเขาก็ทำตารางมรณะ1ตารางนะครับประเภทอุตสาหกรรมก็ทำตารางมรณะซึ่งแน่นอนครับเป็นการแบ่งตามระดับเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มตลาดนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยสำหรับแบบสามัญนะครับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้

ว่าอะไรครับถ้าเราเทียบให้เห็นนะครับว่าระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับประมาณ3เท่านะคนอายุ35เท่ากันนะสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันนะตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางมรณะของปี2551กับปี2560นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในตารางมรณะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงนะครับเมื่อเทียบกับตารางมรณะเก่ากับตารางมรณะใหม่นะครับของใหม่เนี่ยนะครับถ้าผู้ชายอายุ35เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิต 0.3% นะครับใน 1,000 คนนะครับจะเสียชีวิต 0.3% นะครับแล้วก็อัตรามรณะเพศหญิงเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตนะครับ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาปี60เนี่ยนะครับอัตรามรณะก็จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงนะครับคือเพศชาย 0.2 แล้วก็เพศหญิงเหลือ 0.06 เท่านั้นเองนะครับพออายุ45นะครับชายกับหญิงจะแตกต่างกันลดลงประมาณ 2.5 เท่าแล้วก็พออายุ55ขึ้นไปก็จะเป็น2เท่านะครับนี่คืออัตราการเสียชีวิตต่อ 1,000 คนนะครับอัตรามรณะทำให้เบี้ยประกันเพศชายกับเพศหญิงไม่เท่ากันแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตมากหน่อยเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงแต่แบบประกันที่เน้นการสะสมทรัพย์ระยะยาวเพราะมีอายุยืนกว่าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าเนี่ยเบี้ยประกันเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายนะครับคนอายุยืนย่อมสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์คืนตามสัญญาเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับปัจจัยที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็ใช้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยในอัตราเท่ากันนะครับทุกปีตลอดสัญญาเพราะฉะนั้นในปีแรกๆที่ทำประกันเนี่ยความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยยังต่ำเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเงินสำรองเนี่ยเอาไปลงทุนได้บริษัทประกันชีวิตจะใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในการคำนวณเบี้ยประกันตามมูลค่าเงินปัจจุบันหรือ present value นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประกาศนายทะเบียนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยสำหรับชีวิตรายเดี่ยวเนี่ยนะครับเขาให้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปีแต่ว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยเขาต้องลดเหลือ 1% นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำลงแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันก็ลดลงอันที่3ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายหรือโหลดดิ้งนะครับก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องเสียค่าการตลาดค่าดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนแล้วก็อาจจะเหลือส่วนหนึ่งเป็นผลกำไรของบริษัททั้ง3ปัจจัยนี้เขาเอามาคำนวณกันยังไงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับก็เราก็จะไม่พูดถึงนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างว่าแบบประกันเนี่ยนะครับที่มีเบี้ยประกันตามตารางเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีผู้เอาประกันภัยอายุ40ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเพศชายเนี่ยนะครับเบี้ยประกันอัตรา 29.41 ต่อ 1,000 ถ้าเทียบประหยัดระยางนะครับ 100,000 บาทก็เท่ากับ 2,941 บาทเพศหญิง 25.34 ต่อ 1,000 ก็แปลว่า 2,534 ต่อแสนบาทเวลาคุ้มครองชีวิตสูงเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายก็จะสูงกว่าเพศหญิงทีนี้มาถึงบำนาญ นะครับแบบบำนาญเนี่ยก็คืออันนี้แข่งกันอายุยืนนะครับแบบบำนาญ90/60ปีเนี่ยนะครับผู้เอาประกันอายุ40ปีเท่ากันนะครับผู้ชายเนี่ย 163.86 ต่อ 1,000 ก็แสนหนึ่งก็แปลว่าวงเงินคุ้มครองก็เท่ากับ 16,386นะครับเบี้ยประกันเพศหญิงก็คือ175ต่อ 4.43 นะครับแสนหนึ่งก็เท่ากับ 17,543 ท่านจะเห็นว่าเบี้ยประกันเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงมีโอกาสที่จะอยู่ยืนยาวแล้วก็ได้รับบำนาญมากกว่าเพศชายนะครับในส่วนของอัตราเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสุขภาพและโรคร้ายแรงนะครับปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ย

ประกันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนอกจากอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับสำหรับอายุเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับคนที่วัยทำงานเนี่ยอายุระหว่าง20ถึง40ปีเนี่ยอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าคนอีก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวัยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีส่วนของความเสี่ยงนะครับในการที่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรคโน่นโรคนี้นะครับแล้วพออายุ50ถึง60ปีขึ้นไปเนี่ยครับอัตราเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนเลยเลข5ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุไม่คงที่ตลอดสัญญาเหมือนสัญญาหลักนะครับเพศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายอันนี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยยาวนานกว่านะครับเพศชายนะครับประวัติการรักษาพยาบาลถ้าหากว่ามีประวัติสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับผู้เอาประกันที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนก็จะถูกคิดเบี้ยประกันสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าคนปกตินอกจากนั้นเนี่ยนะครับการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เบี้ยประกันแตกต่างกันเพราะว่าลักษณะการทำงานของอาชีพเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีผลต่ออัตราเบี้ยประกันด้วยแล้วแบ่งขั้นอาชีพออกเป็น4ขั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงานไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะครับผู้บริหารพนักงานแพทย์พยาบาลเภสัชกรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็เบี้ยประกันก็จะเป็นปกติเบี้ยชั้นที่2นะครับอาชีพชั้นที่2ก็คือทำงานส่วนใหญ่นอกสำนักงานทำงานกลางแจ้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักรบ้างเช่นพวกตัวแทนในหน้าพวกวิศวกรช่างไม้นะครับเจ้าของกิจการขนาดเล็กอย่างนี้เป็นต้นอาชีพชั้นที่3นะครับก็คือลักษณะงานทำงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลหนักส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำนะครับหรือทำงานบนเครื่องบินอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่ทำด้านช่างด้านการผลิตการขนส่งพนักงานขายนักแสดงมัคคุเทศนักข่าวพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในชั้นที่3และชั้นที่4เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะว่ามากกว่าวิชาชีพอื่นนะครับพวกนักแสดงผาดโผนคนงานที่ทำงานก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรับส่งเอกสารที่วิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5ก็เป็นปัจจัยที่กำหนดเหมือนกันนะครับก็คือการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนเสพของมึนเมานะครับมีโอกาสบาดเจ็บและเจ็บป่วยมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นคนที่เล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการดำน้ำการขับรถแข่งผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าตารางผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพท่านจะเห็นว่าทางมุมขวาเนี่ยขั้นอาชีพที่3เนี่ยจะต้องบวกเบี้ยประกันไป 30% ขั้นอาชีพที่4บวกเบี้ยประกัน 45% เห็นไหมครับคนที่ทำงานเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับเบี้ยประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามช่วงอายุเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาจ่ายเบี้ยเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มทุกปีบางบริษัทก็อาจจะกำหนดเพิ่มทุก5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตนะครับเราเลือกชำระเบี้ยได้2แบบก็คือชำระครั้งเดียวหรือเรียกว่าซิงเกิลพรีเมียมจะเป็นชำระรายงวดหรือเรกูล่าพรีเมียมก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกชำระรายงวดนะครับการประกันชีวิตระยะยาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดเบี้ยประกันเป็นรายปีแล้วก็ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยก็ชำระต้นงวดหรือต้นปีกรมธรรม์หมายความว่าพอเริ่มต้นทำประกันก็จ่ายเบี้ยประกันก่อนชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุปีละครั้ง

จนกว่าจะครบกำหนดแล้วจะแบ่งชำระเป็นงวด6เดือน3เดือนหรือละเดือนก็ได้แต่พอรวมกันเข้าแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะจ่ายสูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่จ่ายรายปีการชำระเบี้ยประกันชีวิตนั้นมีผลต่อความคุ้มครองและมูลค่าของกรมธรรม์พวกที่เขาจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่จ่ายรายงวดเรามีเวลาผ่อนผันเนี่ยสำหรับประเภทสามัญเนี่ยผ่อนผัน31วันอุตสาหกรรมเนี่ยผ่อนผัน60วันแต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับบริษัทประกันชีวิตอาจจะประกาศขยายเวลาผ่อนผันได้เช่นเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันเช่นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะครับหรือในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับทำงานทำการกันไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ขยายเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับ90วันการเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์เนี่ยถ้าเกิดว่าจ่ายแบ่งงวดชำระเป็น3ปี3เดือนนะครับ6เดือนนะครับหรือชำระไม่ครบปีเนี่ยนะครับก็จะมีการหักเบี้ยประกันส่วนที่ชำระไม่ครบออกจากสินไหมมรณกรรมที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เช่นทำไว้ 100,000 เนี่ยผู้รับประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มแสนเพราะว่าอาจจะต้องหักเบี้ยประกัน2งวด3งวดที่ค้างอยู่การชำระเบี้ยประกันรายงวดเนี่ยนะครับมันจะมีปีต่ออายุถูกไหมครับเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วกรมธรรม์ก็อาจจะสิ้นผลบังคับไปได้แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ใดก็ตามที่มีมูลค่าสะสมมากกว่าเบี้ยประกันก็จะมีสิทธิในการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันก็หมายความว่ามีมูลค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะกู้เท่ากับจำนวนเบี้ยประกันแหละครับเอาไปชำระเบี้ยประกันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินกู้คงค้างแล้วก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในกรมธรรม์นะครับเงินกู้คงค้างนี้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเขาก็จะหักไปนะครับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงก์นะครับหรือควบการลงทุนนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมฮอลิเดย์คือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกไปนะครับอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขายการลงทุนออกไปนะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเวลามันสะสมแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่นะครับสำหรับประเภทสามัญและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมูลค่ากรมธรรม์หรือมูลค่าที่ริบไม่ได้นะครับคำว่ามูลค่าที่ริบไม่ได้แปลว่าเป็นมูลค่าที่เป็นสิทธิตามกฎหมายอันแน่นอนของผู้ถือกรมธรรม์หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงครับบริษัทประกันจะต้องกำหนดมูลค่ากรมธรรม์เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในตารางแสดงมูลค่าของกรมธรรม์ล่วงหน้าเลยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแบบประกันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีมูลค่ากรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่2ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลาซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไม่มีมูลค่าสะสมในกรมธรรม์นะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมี3รูปแบบครับรูปแบบที่1เราเรียกว่ามูลค่าเงินสดหรือมูลค่าเวรคืนเงินสดคือมูลค่าที่สะสมในกรมธรรม์เนี่ยนะครับคำนวณจากเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายมาหักด้วยค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์แล้วผู้เอาประกันก็จะมีสิทธิ์ใช้มูลค่าเงินสดโดยการขอเวรคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดทั้งหมดซึ่งเท่ากับยกเลิกสัญญาแล้วก็สิ้นสุดความคุ้มครองไปเลยหรือจะกู้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับกู้ยืมจากกรมธรรม์ในวงเงินที่ไม่เกินมูลค่าเงินสดและกู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันที่สองเราเรียกว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับขอหยุดชำระเบี้ยแต่ต้องการคุ้มครองชีวิตต่อไปอีกในระยะเวลาเอาประกันเท่าเดิมในกรณีนี้เนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเงินที่ได้รับก็จะเป็นไปตามมูลค่าที่ลดลงเหลือเท่าไหร่ก็จะมีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับอันที่3ก็คือมูลค่าขยายเวลาคล้ายๆกับใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยหยุดชำระเบี้ยเหมือนกันและยังต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปแต่ขยายเวลาเนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยไม่ลดนะครับจะเท่าเดิมตลอดแต่ระยะเวลาคุ้มครองเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจเท่าเดิมก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่ากรมธรรม์นั้นมันสั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะเท่าเดิม

ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ขยายนะครับก็จะได้รับเงินตามจำนวนเงินประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีชีวิตอยู่ครบสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงินคืนหรือไม่มีเงินคืนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินคืนน้อยกว่ามูลค่าสำเร็จนะครับ3มูลค่านี้นะครับจะแสดงไว้ในกรมธรรม์เหมือนในภาพนี้เลยครับเห็นไหมครับจะมีวงกลมสีแดงที่เขียนเลข1 2 3เนี่ยนะครับเลข1ก็คือเวรคืนเงินสดเลข2ก็คือมูลค่าใช้เงินสำเร็จและเลข3ก็คือมูลค่าขยายเวลานะครับจะเห็นได้ว่าณสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่10หรือปีที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะระบุเอาไว้เป็นตัวเลขเป็นอัตราต่อ 1,000 นะครับมูลค่าเงินสดเนี่ยอย่างเช่นในปีที่2มีมูลค่า54ต่อพันถ้าแสนหนึ่งก็เท่ากับ 5,400 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูลค่าเงินสำเร็จนะครับแสดงถึงทุนประกันที่ลดลงนะครับก็จะระบุเอาไว้เลยนะครับว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จเนี่ยในปีแต่ละปีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองชีวิตก็จะเหลือเท่านั้นอย่างเช่นในปีที่3นะครับมูลค่าใช้เงินสำเร็จเท่ากับ222บาทต่อพันเทียบบัญญัติตรายางแล้ว 100,000 บาทก็จะเท่ากับ 22,200 นะครับส่วนมูลค่าขยายเวลานั้นจะบอกเป็นระยะเวลาเป็นจำนวนปีและจำนวนวันนะครับจะไม่บอกเป็นเดือนนะครับจะบอกเป็นปีกับวันอย่างเช่น7ปีกับ305วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเต็มๆปีเลยก็คือ7ปี6ปีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามูลค่าขยายเวลาที่บอกตัวเลขจำนวนเวลาแล้วสุดท้ายในช่องสุดท้ายก็จะบอกเป็นจำนวนเงินนะครับว่าถ้าเกิดมีเงินคืนเนี่ยจะได้เงินคืนเท่าไหร่นักศึกษาจะสังเกตครับว่าปีที่1เนี่ยนะครับจะเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยก็แปลว่าปีที่1นั้นกรมธรรม์นี้ยังไม่มีมูลค่าเลยนะครับต่อไปเป็นมูลค่ากรมธรรม์ของการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนซึ่งจะแยกส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุนอย่างชัดเจนบัญชีคุ้มครองที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับไม่มีมูลค่าสะสมคือจ่ายเงินในกรณีตายอย่างเดียวบัญชีกรมธรรม์เนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่เป็นเบี้ยประกันหักด้วยค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับของแต่ละกรมธรรม์มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Universal Life นะครับอันนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งบริษัทเป็นผู้นำเงินจากบัญชีกรมธรรม์ไปลงทุนแล้วก็มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแต่แบบ Unit Link เนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยครับเป็นผู้เลือกการลงทุนไปซื้อการลงทุนในกองทุนรวมที่เขามีให้เลือกอยู่เพราะนั้นมูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในแต่ละวันนะครับไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับมูลค่ากรมธรรม์ก็เกิดจากเบี้ยประกันลบค่าใช้จ่ายบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนทีนี้จะใช้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์อย่างไรนะครับสำหรับการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนก็คือ1ขอถ่ายถอนมูลค่าบางส่วนไปก็ได้นะครับอาจจะหักค่าธรรมเนียมควบการลงทุนเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นการถอนเงินจากกองที่เป็นเงินสะสมของตัวเองนะครับหรือขอเวรคืนกรมธรรม์ก็คือขอรับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทั้งหมดแล้วก็จบกรมธรรม์ไปเลยนะครับหรือ3นะครับถ้าครบสัญญาแล้วก็จะได้รับมูลค่ากรมธรรม์ทั้งหมดที่รวมเอาผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ด้วยแล้วนะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยถ้าเสียชีวิตทีในส่วนที่เป็นการคุ้มครองเขาก็จะทำงานก็จะได้รับมูลค่าสินไหมมรณกรรมแล้วก็บวกด้วยมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เป็นส่วนสะสมนะครับณเวลานั้นหรืออาจจะมีการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยที่เราเรียกกันว่าพรีเมียมฮอลิเดย์ซึ่งแปลว่าบริษัทจะถ่ายถอนมูลค่ากรมธรรม์บางส่วนหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ยูนิตลิงก์เพื่ออะไรครับเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายชำระค่าคุ้มครองชีวิตค่าใช้จ่ายกรมธรรม์นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเงินสำรองประกันภัยเรื่องนี้เนี่ยเราพูดนะครับเพื่อให้รู้ว่าเงินสำรองประกันภัยเนี่ยมันจัดสรรเอาไว้นะครับสำหรับจ่ายภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทำให้เห็นว่า
การประกันชีวิตนั้นมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับการประกันที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสัญญาประกันภัยระยะยาวซึ่งเกิน1ปีอยู่แล้วบริษัทประกันชีวิตเองนั้นไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเองได้นะครับจะไปปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัยเองก็ไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆตลอดอายุสัญญาไม่ได้เลยครับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจึงเป็นหลักประกันว่ากรมธรรม์ที่มีความผูกพันจะต้องจ่ายอะไรใดๆก็ตามนะครับจะมีเงินจ่ายให้แน่นอนนะครับปกติแล้วเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจะสำรองเป็นค่าอะไรครับก็เป็นค่าสินใหม่ทดแทนนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเคลมเนี่ยนะครับยังไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องสำรองไว้ก่อนเงินสำรองตามกรมธรรม์สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะก็หมายความว่าถ้าเกิดมีเงินคืนอะไรต่างๆที่ต้องคืนนะครับตามภาระผูกพันก็ต้องจ่ายได้นะครับโดยใช้เงินสำรองอันนี้ปัจจัยที่สำรองประกันภัยเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าจำนวนเงินประกันภัยสูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าถ้าอายุตอนเริ่มทำสัญญาอายุมากเบี้ยสูงก็สำรองสูงถ้าระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับทำประกันแบบยาวหน่อยนะครับถ้านานกว่าก็สำรองสูงกว่าแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยยิ่งต่ำก็ต้องสำรองยิ่งสูงนะครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนะครับถ้าเป็นพวกการประกันแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องสำรองสูงหน่อยและตารางมรณะครับอัตราการตายสูงการสำรองก็สูงนะครับเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเทียบกับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเขาจะต้องดำรงเงินกองทุนเนี่ยขั้นต่ำเท่ากับประมาณ50ล้านบาทหรือ 2% ของเงินสำรองประกันภัยทั้งหมดและแต่จำนวนเงินประกันภัยจะมากกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยก็จะกำหนดให้เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ 140% ของเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่ออะไรครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรการในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าบริษัทประกันเนี่ยนะครับไม่ล้มไปหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายนะครับนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องของการประกันชีวิตที่ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้เกิดมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันมีความปลอดภัยไหมเพราะมันมีเงินสำรองประกันภัยที่คอยรองรับนะครับทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันและต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของการขอเอาประกันชีวิตวัตถุประสงค์ความจำเป็นและช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับเราพูดคำว่าการขอประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็แปลว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นความสมัครใจของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นการทำประกันชีวิตมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้สำหรับผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการขอเอาประกันชีวิตก่อนแล้วก็ถ้ามีการเรียกตรวจสุขภาพนะครับก็ต้องตรวจแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตครับสำหรับตัวบริษัทประกันชีวิตเองเขาก็มีขั้นตอนของเขาว่าเมื่อขอเอาประกันชีวิตเข้ามาก็จะพิจารณาและอนุมัติรับประกันแล้วก็ออกกรมธรรม์หรือสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันนะครับเอกสารสำคัญที่สุดเลยก็คือใบคำขอเอาประกันชีวิตก็คือใบสมัครนั่นเองนะครับเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับแสดงความประสงค์จะขอเอาประกันชีวิตซึ่งจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องแถลงข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามและใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงบางครั้งจะต้องมีการแถลงสุขภาพหรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอจุดสำคัญอยู่ตรงที่การปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่จ่ายเงิน
ค่าสินใหม่ทดสัญญาได้คือบริษัทก็ปฏิเสธได้

ะครับในใบคำขอประกันชีวิตเนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการส่งเสริมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบใบคำขอประกันชีวิตมาตรฐานเอาไว้ซึ่งสำหรับประเภทสามัญเนี่ยมี3ชนิดก็คือชนิดที่ไม่มีคำถามสุขภาพอันนี้ก็คือสำหรับแบบประกันที่ค่อนข้างไปทางสะสมทรัพย์นะครับไม่มีความคุ้มครองชีวิตมากนักนะครับก็ไม่ต้องถามสุขภาพใบคำขอประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้นอาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่มีเบี้ยประกันสูงหน่อยนะครับก็ถามสุขภาพน้อยหน่อยและใบคำขอประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดอันนี้ก็คือแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงสูงมันจะเห็นว่าจะใช้แบบใบคำขอแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อแล้วก็ใบคำขอประกันชีวิตสำหรับประเภทอุตสาหกรรมและประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นชนิดไม่มีคำถามสุขภาพซะมากกว่าสาระสำคัญในใบคำขอประกันชีวิตมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแน่นอนครับจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอประกันภัยชื่อผู้รับประโยชน์แบบประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็จำนวนเงินประกันภัยก็คือจะคุ้มครองเท่าไหร่ส่วนที่2เป็นคำยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอประกันชีวิตเป็นการมอบอำนาจและการให้ความยินยอมหมายความว่าก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่กรอกลงไปในใบคำขอเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็อาจจะมอบอำนาจหรือยินยอมเนี่ยนะครับให้ไปขอประวัติการรักษาหรือความเจ็บป่วยได้ส่วนที่3ที่สำคัญครับลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัยแล้วก็พยานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเอกสารที่จะประกอบการพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีใบแถลงสุขภาพนะเขาอาจจะมีคำถามว่าเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่านะครับน้ำหนักส่วนสูงเป็นยังไงเคยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่เอกสารอื่นๆที่สำคัญก็คือเอกสารการยืนยันนะครับว่ายืนยันตัวตนของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับอายุและความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์นะครับเอกสารสำหรับการขอเอาประกันชีวิตวงเงินสูงนะครับบางทีขอเอาประกันชีวิตเนี่ยวงเงินหลายล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยจะต้องมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็เอกสารทางธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประวัติการตรวจสุขภาพทีนี้การตรวจสุขภาพและการพิจารณาประกันมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งจะต้องมีการไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ยังไม่รับประกันทันทีจะต้องพิจารณาก่อนว่ารับได้หรือรับไม่ได้การขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขในการตรวจสุขภาพสำหรับบางรายนะครับและมีขั้นตอนในการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับส่วนการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มเนี่ยมันมีการเฉลี่ยความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายเนี่ยมันก็ไม่สูงขั้นตอนการพิจารณาจึงน้อยกว่าแล้วก็ไม่ขอตรวจสุขภาพครับพูดง่ายๆว่ารับสมัครมาเท่าไหร่ก็รับทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะขอกำหนดทราบบางรายก็เช่นถ้าซื้อของครองชีวิตสูงหน่อยหรือซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับขอจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้เอาประกันก็มีอายุสูงด้วยอย่างนี้ก็ต้องตรวจนะครับคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยผิดปกติเมื่อเทียบกับส่วนสูงคนที่เคยมีประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอาชีพหรือรูปแบบการใช้ชีวิตพวกนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ถูกตรวจสุขภาพตารางที่เห็นเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นวงเงินและช่วงอายุที่เรียกตรวจสุขภาพจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็ทำวงเงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างทางช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นวงเงินหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะระบุอายุต่างๆกันนะครับว่าถ้าอายุน้อย

วงเงินน้อยก็ไม่ต้องตรวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดในการตรวจอีกนะครับว่าตรวจแบบธรรมดาหรือมีการตรวจเพิ่มเติมตรวจขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าต้องไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะระบุไว้ในตารางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทเขาจะแจ้งถ้าหากว่ามีการขอประกันเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกตารางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวงเงินและช่วงอายุการตรวจสุขภาพที่จะตัวเลขมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับจะเห็นว่าทำไม่เกิน3ล้านเนี่ยถ้าอายุไม่เกินถ้าอายุตามนี้เนี่ยไม่ตรวจสุขภาพเลยนะครับนะเกิน3ล้านขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับทุกรายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประเมินวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาจากไหนครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักผู้เอาประกันภัยเขาต้องพิจารณาจากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบพิจารณาจากผลตรวจสุขภาพหรือประวัติการรักษาถ้ามีแล้วก็พิจารณาจากรายงานของตัวแทนประกันชีวิตที่เขาอาจจะส่งเข้าไปเพราะว่าตัวแทนเป็นผู้ได้ไปพบกับลูกค้าหรือผู้ขอเอาประกันภัยนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เขาใช้ในการพิจารณารับประกันคืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพทางด้านการแพทย์เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเพศชายหรือหญิงน้ำหนักส่วนสูงประวัติสุขภาพส่วนตัวประวัติสุขภาพของครอบครัวเพราะบางโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถที่จะติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ได้ความไม่สมประกอบของร่างกายหรือความบกพร่องของสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการเสพสารเสพติดปัจจัยที่ไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะครับปัจจัยทางการเงินนะครับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันแม้ถ้าจะซื้อประกันมากๆนะครับจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลายๆแสนบาทก็ต้องดูว่าเขาประกอบอาชีพหรือมีรายได้มากพอที่จะชำระเบี้ยประกันหรือไม่เขามีความจำเป็นในการทำประกันชีวิตอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยความเสี่ยงส่วนบุคคลเช่นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงการเล่นกีฬารูปแบบการใช้ชีวิตและงานอดิเรกที่โลดโผนถิ่นที่อยู่ก็สำคัญนะครับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆเดินทางในประเทศที่เกิดความไม่สงบหรือประเทศที่เขามีโรคระบาดอย่างเงี้ยการที่ไปเดินทางในประเทศที่เขามีโรคโควิดระบาดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้รับประกันนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันชีวิตหรือไม่ความหมายแบบนี้คืออะไรครับก็คือในการทำประกันเนี่ยจะมีการยกประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์เนี่ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยได้นะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะขอว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำประกันชีวิตนั้นๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันไหมเช่นในกรณีที่มีการประกันชีวิตบุคคลสำคัญของกิจการการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่นกรณีการประกันคุ้มครองสินเชื่อเพราะการยกประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทรงชีพของผู้เอาประกันเนี่ยนะครับบริษัทเขาก็อาจจะไม่อนุมัติรับประกันก็ได้เมื่อพิจารณารับประกันแล้วผู้ขอประกันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นที่เป็นภัยมาตรฐานหมายความว่ามีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มคนปกติก็ชำระเบี้ยประกันในอัตราปกติหรือถ้ามีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่เลยนะครับก็จะได้รับเบี้ยประกันต่ำกว่าปกติด้วยขั้นที่2ก็คือภัยต่ำกว่ามาตรฐานก็แปลว่ามีอัตรามรณะสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มจากอัตราปกติหรืออาจจะมีเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีเงื่อนไขยังไงส่วนที่3ก็คือภัยที่รับประกันไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้ขอประกันภัยเนี่ยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินนะครับบริษัทเขาจะปฏิเสธไปเลยหรือขอเลื่อนการรับประกันเป็น 1-2 ปีแล้วค่อยมาสมัครใหม่การรับประกันโดยมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทเนี่ยเขาดูใบคำขอละแต่เขาขอรับประกันแตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบคำขอซึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาจะต้องออกบันทึกตอบรับให้กับผู้ขอเอาประกันภัยให้ลงชื่อตอบรับมาก่อนว่าข้อเสนอใหม่ที่บริษัทเสนอมาเนี่ยผู้เอาประกันภัยยอมรับหรือไม่นะครับเช่นอาจจะต้องมีการเพ

เพิ่มเบี้ยประกันจากอัตราปกติเนี่ยยอมรับไหมถ้ายินยอมก็ผ่านไปการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากที่ระบุไว้ในคำขอเอาประกันนะครับเช่นขอเอาประกันชีวิตมา3ล้านนะครับบริษัทอาจจะรับแค่ไม่เกิน1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นการไม่รับประกันสัญญาเพิ่มเติมบางแบบหรือทั้งหมดนะครับบางทีสัญญาหลักเนี่ยเขาก็รับประกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุ้มครองพวกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งก็แปลว่าซื้อไม่ได้เขาก็ไม่เอาเบี้ยส่วนนี้นะครับหรือเขาอาจจะยกเว้นการเจ็บป่วยบางโรคที่เคยเป็นมาก่อนเช่นบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับเขาอาจจะยกเว้นไม่คุ้มครองการรักษาโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถระบุได้แต่ว่าก็จะต้องแจ้งผู้ประกันก่อนนะครับสำหรับตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราพูดถึงว่าพอทำประกันแล้วเนี่ยมันจะได้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไอ้สัญญาเนี่ยเขาจะทำเป็นเล่มปัจจุบันนี้ยังทำเป็นเล่มกระดาษอยู่นะครับก็จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าในสัญญามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับว่าตารางกรมธรรม์เนี่ยแสดงรายละเอียดของการรับประกันไว้เป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับมีข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ไหมเช่นว่าถ้าเสียชีวิตจะจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่จะมีเงินคืนล่วงหน้าหรือไม่นะครับและพออยู่ครบสัญญาแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่ในองค์ประกอบของการกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องมีตารางกรมธรรม์มีข้อกำหนดการจ่ายเงินตามกรมธรรม์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อกำหนดของสัญญาเนี่ยนะครับสิทธิของผู้เอาประกันและผู้รับประกันเนี่ยนะครับต่างก็มีสิทธิของตนในสัญญานี้นะครับตารางมูลค่ากรมธรรม์ก็จะแสดงมูลค่าเวรคืนเงินสดมูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าขยายเวลาที่เราได้พูดไปแล้วในบทก่อนในหน่วยก่อนนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มว่าถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้นะครับเพื่อให้มีความกระจ่างสำหรับลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่าการประกันชีวิตเนี่ยมีการหมกเม็ดไหมสัญญาประกันชีวิตหรือกรมธรรม์นี่มีข้อความละเอียดเหลือเกินนะครับมันจะมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าก็พูดกันให้จะแจ้งไปเลยนะครับว่าข้อที่1เงื่อนไขเลยก็คือเรื่องของการแถลงข้อความจริงของผู้ประกันใบคำขอประกันชีวิตใบแถลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จสัญญาประกันภัยเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลบังคับก็ได้นะครับก็คือเสียชีวิตเขาก็ไม่จ่ายก็ได้นะครับข้อที่2การชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกสัญญาเนี่ยมันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกซะก่อนถ้าหากว่าเซ็นเอกสารแล้วส่งโน่นส่งนี่แล้วตรวจสุขภาพแล้วแต่ยังไม่จ่ายเบี้ยเลยนะครับงวดแรกถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาก็คุ้มครองไม่ได้นะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดต่อไปนะครับสำหรับแบบสามัญเนี่ยนะครับประเภทสามัญเนี่ยต้องชำระเป็นรายปีและทุกปีหรือถ้าแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนเวลาเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์แล้วชำระเบี้ยไม่ครบปีก็จะถูกหักเบี้ยประกันชีวิตออกไปจากค่าสินไหมมรณกรรมที่จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์นะครับ ข้อที่4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์อันนี้เป็นภาษากฎหมายนิดหน่อยแต่เป็นเงื่อนไขที่จะบอกอะไรครับว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเช่นมีการเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์เนี่ยภายในกรอบเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าจะไปอ้างเหตุว่าผู้ประกันเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จแล้วจะบอกล้างสัญญานั่นคือไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะครับจะทำได้ภายใน2ปีเกิน2ปีไปแล้วถึงเขาจะแถลงเท็จถึงเขาจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายวงเงินตามสัญญาและเมื่อได้รับข้อเท็จจริงมาบอกเฮ้ยนี่มีการปกปิดข้อเท็จจริงจะต้องบอกล้างภายใน1เดือนหลังจากได้รับหลักฐานถ้าภายในเกิน1เดือนไปแล้วนะครับรู้แล้วไม่บอกล้างก็ถือว่าสัญญาก็มีผลบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่า
เป็นการแฟร์หรือ

ที่ทำนะครับสำหรับผู้เอาประกันกับบริษัทประกันในเรื่องของการแก้ไขกรมธรรม์เวลาที่ข้อความในสัญญามันไม่ถูกต้องในใบสมัครไม่ถูกต้องจะแก้ไขชื่อนามสกุลอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็ต้องแจ้งบริษัทแล้วเขาก็ต้องบันทึกการแก้ไขเอาไว้แนบไว้กับกรมธรรม์ด้วยออกใบสลักหลังให้นะครับสำหรับการขาดอายุของกรมธรรม์ถ้าไม่ชำระเบี้ยประกันนะครับจนพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยนะครับกรมธรรม์จะขาดอายุถ้ามีมูลค่าเงินสดเพียงพอบริษัทจะกู้มูลค่าเงินสดมาชำระเบี้ยประกันแทนให้อันนี้เราเรียกว่าการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ครับผู้รับประโยชน์อย่างเช่นเคยยกประโยชน์ให้กับภรรยานะครับต่อมามีลูกก็อยากจะยกผลประโยชน์ให้ลูกด้วยก็จะเพิ่มหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับตลอดสัญญานะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลบังคับนะครับก็ต่อเมื่อบริษัทเนี่ยเขารองรับรองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าเป็นผู้สืบสันดาหรือบุพการีคือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาแล้วแต่ถ้าเกิดผู้รับประโยชน์รายใหม่เนี่ยไม่ใช่บุคคลในครอบครัวนะครับก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนนะว่าเปลี่ยนเป็นคนคนนี้ได้หรือเปลี่ยนเป็นองค์กรนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการแถลงอายุหรือเพศคาดเคลื่อนอันนี้มีเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนี้อาจจะมีนะครับปัจจุบันนี้อาจจะน้อยละเพราะว่าบริษัทเขาก็จะเรียกสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและอายุนะครับทีนี้ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยที่จ่ายนะฮะในกรณีที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่จะจ่ายตามวงเงินเดิมเนี่ยนะครับถ้าจ่ายเบี้ยไว้ไม่ถูกต้องเช่นจ่ายเบี้ยต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยครับไอ้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่จะเป็นสินไหมมรณกรรมเนี่ยมันก็จะต้องลดลงไปด้วยนะครับหรือถ้าอายุที่ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าบอกอายุไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับแล้วอายุนั้นน่ะมันสูงเกินกว่าที่จะรับประกันได้แล้วเนี่ยนะครับสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นโมคิยะคำว่าโมคิยะแปลว่าบริษัทประกันชีวิตเขามีสิทธิในการบอกล้างสัญญาได้ก็แปลว่าเมื่อเขาบอกล้างสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จ่ายสินไหมมรณกรรมนะครับในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพเนี่ยมันก็จะมีระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้ประกันภัยเสียชีวิตแล้วผู้รับประโยชน์หรือทายาทต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือและส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิตต่อบริษัทภายใน14วันนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีสำหรับเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นกรณีผู้ประกันภัยฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน1ปีอันนี้ไม่จ่ายนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยไม่จ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเปรียบนะครับก็คือไม่จ่ายสินไหมแต่ว่าเบี้ยประกันที่รับมาเขาจะคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปจะฆ่าตัวตายต้องให้เกินปีนึงก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกินปีนึงไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกันฆ่าตัวตายก็จ่ายทุกกรณีนะครับอันที่2ก็คือถ้าถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนานะครับสามียกให้ภรรยาภรรยาฆ่าสามีตายนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยแต่ก็จะคืนเงินนะครับตามมูลค่าเวรคืนเงินสดที่มีอยู่หรือคืนเบี้ยประกันแก่ทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์หลายคนแล้วก็ผู้รับประโยชน์คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเนี่ยนะครับก็เขาก็จะได้รับประโยชน์ตามปกตินะครับคนที่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินไหมนะครับ ที่เรามาพูดถึงสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์นะครับว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะมีสิทธิ์เรื่องอะไรฮะเรื่องผ่อนผันว่าครบกำหนดแล้วก็ยังยืดไปได้อีก 30-31 วันกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่

หรือขาดอายุไปแล้วก็มาขอต่อได้นะครับก็มักจะกำหนดระยะเวลาในการต่ออายุไว้5ปีนะครับแล้วเวลามาต่อเนี่ยถ้าเกิดมันมีหนี้สินเกิดอะไรค้างอยู่นะครับก็จะติดหนี้สินนั้นซะก่อนแล้วต้องแสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพดีพอที่จะรับประกันได้ส่วนผู้เอาประกันภัยที่บอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอเวรคืนกรมธรรม์ไปแล้วอันนี้เขาไม่ให้ต่อแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้บอกเลิกเองนะครับอันที่3ก็คือว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะยกเลิกสัญญาก็ได้นะครับเลิกเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะขอรับเงินค่าเวรคืนเงินสดก็ได้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆเช่นถ้ามีเงินปันผลก็ขอรับไปด้วยแต่ถ้ามีหนี้สินค้างชำระอยู่ก็ต้องหักไปก่อนนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของการเลือกรับผลประโยชน์ตามมูลค่าที่ริบไม่ได้หรือมูลค่าที่ได้รับความคุ้มครองนะครับว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกรมธรรม์ใดที่มีมูลค่าเงินสดแล้วหรือเป็นกรมธรรม์แบบถาวรเนี่ยนะครับเช่นกรมธรรม์แบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยนะครับก็อันนี้อย่างที่กล่าวแล้วว่าจะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับหยุดชำระเบี้ยขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยลดลงเปลี่ยนเป็นขยายเวลาก็หยุดชำระเบี้ยแต่ขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยเท่าเดิมต่อไปนะครับแต่เวลามันอาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับข้อสังเกตก็คือกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลาที่คุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีสิทธิข้อนี้นะครับข้อที่5กู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าผู้ประกันไม่ชำระเบี้ยจนพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยเพื่อให้คุ้มครองต่อไปได้เนี่ยนะครับบริษัทประกันเขาอาจจะเอามูลค่าเงินสดเนี่ยหักมาชำระเบี้ยประกันภัยเราเรียกว่าการกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติก็หมายความว่าบางทีมันกู้ไม่พอนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับข้อที่7การกู้กรมธรรม์ในที่นี้หมายถึงว่ากู้ยืมเงินออกมาใช้เองเลยนะครับก็กู้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินสดที่มีอยู่นะครับแต่อันนี้ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งบริษัทเขาก็จะกำหนดดอกเบี้ยไว้ว่าแบบประกันแบบใดนะครับจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยนะครับในกรณีที่รับตามเวลาก็แล้วกันไปแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนเนี่ยจะขอให้จ่ายเป็นงวดๆได้ไหมหรือจะจ่ายเป็นแบบบำนาญไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมอันนี้ก็ขอได้นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันการเปลี่ยนกรมธรรม์นะครับเปลี่ยนแบบได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาทำแบบประกันแบบชั่วระยะเวลาซึ่งไม่มีมูลค่าเงินสดเลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำไประยะหนึ่งแล้วพอเขามีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นแบบตลอดชีพซึ่งมีมูลค่าสะสมอันนี้ก็ทำได้ครับข้อที่10การขอยกเลิกกรมธรรม์ช่วงฟรีลุกอันนี้ให้สิทธิ์นะครับว่าพอรับกรมธรรม์แล้วเนี่ยตรวจสอบได้ภายใน15วันขอยกเลิกต้องขอยกเลิกภายใน15วันนะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วนะครับหรือว่าฟังจากตัวแทนแล้วพอดูกรมธรรม์แล้วมันไม่เหมือนนะครับก็จะยกเลิกได้ครับบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันให้แต่ว่าถ้าเกิดไปตรวจสุขภาพเขาจะหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงหรือจะหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในการออกกรมธรรม์สัก500บาทอันนี้ก็อาจจะต้องเสียนะครับสุดท้ายเลยครับเรื่องลดหย่อนภาษีครับเรื่องนี้หลายคนก็ซื้อประกันเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดทุกปีที่มีการชำระเบี้ยประกันนะครับแต่แบบประกันที่เขาระบุนะครับว่าใช้หักลดหย่อนภาษีได้สำหรับแบบประกันชีวิตที่หักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นพูดง่ายๆว่าแบบประกันเนี่ยไม่ได้ทุกแบบนะครับแล้วแต่บางแบบนะครับทั้งซึ่งสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับมีการลดหย่อนเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เสมอเลยนะครับในปี2563นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขอยู่ 3-4 ข้อนะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมนะครับที่หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทครับเฉพาะสัญญาหลักที่มีอายุสัญญา10ปีขึ้นไปนะครับ
ก็แปลว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยบางแบบเขาก็เอามาลดหย่อนภาษีไม่ได้อันที่สองเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทแต่เมื่อรวมกับสัญญาหลักแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้อันที่สามเป็นเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้เฉพาะแบบเลยนะครับแบบบำนาญที่หักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเบี้ยประกันไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีนะครับในแต่ละปีและหักได้ 200,000 บาทสูงสุดคือ 200,000 และไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ถ้าใครทำเบี้ยประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของบิดามารดาหรือของคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เอามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้ก็คือในแต่ละปีนี่เป็นสิทธิของปี2563นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของบุคคลนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไว้แล้วว่าคุ้มครองตนเองและครอบครัวจากความเสี่ยง3ประการครับ 1. เสียชีวิตก่อนวันอันควร 2. การมีอายุยืนยาวหลังเกษียณและ 3. การเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันในหน่วยที่12เนี่ยนะครับนักศึกษาครับเราจะมีหัวข้อที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการทำประกันชีวิตแล้วก็ช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าคนเราเนี่ยทำประกันชีวิตเพื่ออะไรนะครับเหตุผลในการทำประกันชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เหตุผลในการทำประกันชีวิตขององค์กรนะฮะธุรกิจเขาทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรของเขาเพื่ออะไรนะครับส่วนช่องทางการขายประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลนักศึกษาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อประกันชีวิตจากช่องทางไหนจากตัวแทนประกันชีวิตจากธนาคารหรือจากที่ใดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ว่าในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับตลาดประกันชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับช่องทางที่การซื้อประกันชีวิตการทำประกันชีวิตเนี่ยมันมาจากที่ใดนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาข้อนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
5: ปลัดอำเภอ
4: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5: นักธุรกิจ
4: นักการเงิน
5: นักการธนาคาร
4: นักการตลาด
5: นักการบัญชี
4: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
5: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
5: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า

0: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัว

สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชา32303การจัดการการเงินหน่วยที่8นะคะว่าด้วยต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลค่ะก่อนอื่นเรามาทราบเรื่องของต้นทุนเงินทุนก่อนนะคะจริงๆแล้วต้นทุนเงินทุนเนี่ยมันก็คือต้นทุนของเงินที่เราจัดหามาใช้เพื่อทำธุรกิจนะคะถ้าหากว่าเราหามาจากการก่อหนี้ถามว่าต้นทุนเงินทุนของกิจการคืออะไรจริงๆก็คือดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่เราไปกู้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราระดมทุนจากส่วนของเจ้าของที่เป็นผู้ต้นทุนเงินทุนก็คือเงินที่กิจการจ่ายไปเป็นเงินปันผลในแต่ละปีนะคะนี้เราลองมาดูงบฐานะทางการเงินณสิ้นปีใดปีหนึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราดูแหล่งเงินทุนเนี่ยเราจะดูด้านขวาของงบฐานะทางการเงินนะคะซึ่งประกอบไปด้วย2 ส่วนด้วยกันก็คือหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของในส่วนของหนี้สินนั้นอาจจะแบ่งตามระยะเวลาได้เป็นหนี้สินระยะสั้นก็คือหนี้สินหมุนเวียนหรืออีกอันนึงก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะแต่ในส่วนของเจ้าของนั้นถ้าประกอบกิจการในรูปของบริษัทเราอาจจะเรียกได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการระดมทุนโดยการออกหุ้นบริมสิทธิ์ก็ได้หรือหุ้นสามัญแล้วก็อาจจะมีกำไรสะสมที่เกิดจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูตามระยะเวลาเราจะพบว่าแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองส่วนแหล่งเงินทุนระยะยาวจะประกอบไปด้วยหนี้สินระยะยาวและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่กล่าวไปคราวนี้เรามาดูว่าหน่วยนี้เราจะพูดถึงเฉพาะแหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะและเราจะหาต้นทุนเงินทุนของแหล่งเงินทุนระยะยาวนั้นขอให้สัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหนี้ก่อนภาษีเนี่ยเราจะใช้ตัว K แล้วก็ห้อย D มาจากคำว่า debt นะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นต้นทุนเงินทุนหลังภาษีเนี่ยก็จะเป็น KDT มี T ขึ้นมาก็คือ tax นั่นเองถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ K แล้วก็ห้อยด้วย P ก็คือ Preferred Stock นะคะถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญก็คือ K แล้วห้อยด้วย S ก็คือย่อมาจาก Stock หรือ Share นั่นเองสำหรับต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมก็คือ KR ตัวนี้คือ Retained Earning นะคะก็คือกำไรสะสมนั่นเองเรามาหาต้นทุนเงินทุนของหนี้กันก่อนต้นทุนเงินทุนของหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือกรณีที่หาเป็นต้นทุนของหนี้ก่อนภาษีและหนี้นั้นไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนมีนะคะหุ้นกู้บางชนิดเนี่ยเราสามารถออกได้โดยที่ไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนนั่นหมายความว่ากิจการที่ออกหุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยไปตลอดจนกระทั่งกิจการไม่อยู่นะคะก็คือมีอายุเท่ากับอายุของกิจการนั่นเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยถามว่าต้นทุนเงินทุนของหนี้ก็คืออะไรก็ได้เท่ากับดอกเบี้ยที่กิจการจ่ายนะคะหารด้วยราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้ให้สัญลักษณ์ว่าดอกเบี้ยจ่ายก็คือ i บาทนะคะราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้ตอนที่ออกก็คือ p 0บาทนั่นเองเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าบริษัทสุโขทัยจำกัดเนี่ยออกหุ้นกู้ 12% นะคะถ้าเขียนว่าหุ้นกู้ 12% แปลว่าหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ย 12% นะคะมูลค่าที่ตาไว้ในหุ้นละ 1,000

จำหน่ายโดยที่ระบุไว้ว่าเป็นหุ้นกู้ประเภทที่ไม่มีอายุไถ่ถอนนะคะหุ้นกู้นี้สมมติว่าขายได้ตามมูลค่าที่ตราไว้ก็คือ 1,000 บาทถามว่าต้นทุนเงินทุนเท่าไหร่ก็แทนไปเลยค่ะ 12% ของมูลค่าที่ตราไว้ก็คือ 12% ของ 1,000 ได้เท่ากับ 120 นั่นหมายความว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยปีละ120บาทนะคะก็ถ้าหารด้วย 1,000 ตัวดอกเบี้ยนี้นะคะ120หาร 1,000 ก็เท่ากับว่า KD เนี่ย 12% คราวนี้ขอสมมติต่อว่าถ้าหุ้นกู้นี้ขายได้ในราคา900ล่ะถ้าได้ในราคา900เนี่ยต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นกู้จะสูงขึ้นมันคือ120หาร900แล้วก็คูณ100เพื่อออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต้นทุนของหุ้นกู้ตัวนี้จะกลายเป็น 13.3% นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะซึ่งเราต้องหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีถ้าหลังภาษีเนี่ยเราต้องคูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีอัตราภาษี 30% ก็คือ 0.3 นะคะเราก็จะได้ออกมาว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีจะเหลือ 0.093 ถ้าคูณ100เข้าไปก็คือ 9.3% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกรณีที่2ก็คือกรณีของการหาต้นทุนเงินทุนก่อนภาษีแต่ว่าหุ้นกู้นั้นมีระยะเวลาไถ่ถอนอันนี้เราจะเจอบ่อยนะคะว่าหุ้นกู้เนี่ยกิจการที่ออกมาระดมเนี่ยมักจะกำหนดอายุไถ่ถอนไว้นะคะถ้ากำหนดอายุไถ่ถอนไว้เนี่ยเราให้ในสูตรเป็นตัว N เล็กนะคะก็คือระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้นั่นเอง I ยังคงเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นบาท F ตัวนี้คือ Fake Value หรือมูลค่าที่ตราไว้นะคะของหุ้นกู้นั้นๆโดยทั่วไปก็นิยมกำหนดที่ 1,000 บาทส่วน P สูตรเรารู้จักไปแล้วก็คือราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้จริงตอนที่ออกนะคะเราลองมาใช้สูตรกันสมมุติเป็นบริษัทเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโจทย์นิดเดียวว่าหุ้นกู้นี้มีระยะเวลาไถ่ถอน10ปีนะคะแล้วก็บริษัทขายหุ้นได้ในราคาตลาด900บาทนั่นเองแต่ว่าราคาที่ตราไว้ 1,000 นะคะเราเอาตัวเลขต่างๆเนี่ยมาแทนค่าสูตรจะเห็นได้ว่าI0 ก็เป็น120นะคะ F ก็คือ 1,000 P0 ก็คือ900อายุไถ่ถอน N ก็คือ10ปีนั่นเองแล้วหารด้วย F บวก P หาร2นะคะจะเห็นว่าต้นทุนของหุ้นกู้ก่อนภาษีจะออกมาเป็นที่ 0.137 คูณ100เข้าไปก็คือ 13.70% ถ้าเราต้องการทำให้เป็นหลังภาษีเราก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีก็คือ 0.3 นะคะจะได้ต้นทุนของหุ้นกู้เหลือ 9.6% นั่นเองทีนี้เรามาดูต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริษัทกันบ้างนะคะสูตรก็คือ KP เท่ากับ DP หารด้วย PP DP ตัวนี้คือดีวิเดนด์ของหุ้นบริษัทนะคะส่วน PP ก็คือราคาที่ขายได้จริงของหุ้นบริษัทนะคะมาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยเลือกที่จะจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นบริษัท 6% มูลค่าก็คือ 1,000 นั่นหมายความว่าเขาจะต้องจ่ายปันผล 6% ของ 1,000 นะคะแล้วก็เท่ากับ60นั่นเองและสมมติว่าบริษัทเนี่ยจำหน่ายหุ้นบริษัทได้ในราคา 1,050 เรามาหาต้นทุนในการออกหุ้นบริษัทชุดนี้กันนะคะก็แทนเลยจ่ายปันผลปีละ60นะคะในขณะที่ขายหุ้นได้ 1,050 นั่นแปลว่ามีต้นทุนเท่ากับ 0.057 คูณ100เข้าไปก็แปลว่า 5.7% นั่นเองคราวนี้เรามาดูแหล่งต่อไปก็คือต้นทุนเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของเจ้าของนั่นเองจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือแหล่งในการออกหุ้นสามัญกับแหล่งในการใช้เงินจากกำไรสะสมที่มีอยู่นะคะถ้าหากว่าเป็นแหล่งของการออกหุ้นสามัญเนี่ยเราจะหาต้นทุนเงินทุนได้เป็น2กรณีก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญในปัจจุบันที่ออกไปแล้วกับต้นทุนเงินทุนที่จะออกใหม่ในการเพิ่มทุนนั่นเองนะคะเรามาดูเลยวิธีการหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญมีนิยมอยู่3วิธีเราเรียกว่าวิธีที่1คือ Cap M หรือชื่อเต็มก็คือวิธีตีราคาสินทรัพย์ทุนนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือวิธีการคิดลดกระแสเงินสดเราเรียกย่อๆว่า DCF และวิธีที่3ก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้บวกด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงนะคะก็คือไปอ้างอิงจากหุ้นกู้ที่เคยออกนั่นเองเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะคะวิธีที่1นั้นสูตรของ CAPM ก็คือ KS เท่ากับ KRF บวกด้วยใน

วงเล็บนะคะ KM ลบด้วย KIF ด้วยเบต้านะคะ KS ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีสะสมถ้าหากว่าเป็นกรณีหุ้นสามัญปัจจุบันมันเท่ากันนะคะจากนั้น KRF ก็คือต้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะคะ KM ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากตลาดในขณะนั้น M คือ market นั่นเองส่วนเบต้าเนี่ยจริงๆเราอาจจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์เบต้ามันหมายถึงดัชนีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นเมื่อเทียบกับตลาดโดยเฉลี่ยนะคะมาดูวิธีการใช้สูตรสมมุติว่าเป็นบริษัทสุโขทัยเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญจำหน่ายนะคะถ้าตอนนั้นเนี่ยพันธบัตรจ่ายดอกเบี้ย 6% แล้วก็อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดเนี่ยอยู่ที่ 11% นะคะโดยที่บริษัทนี้มีดัชนีความเสี่ยงหรือเบต้าเนี่ยเท่ากับ 1.3 เท่าของตลาดถามว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญบริษัทนี้หาได้อย่างไรก็เรามีสูตรเราก็ใช้เลยนะคะ KRF อันนี้ก็คือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองเราถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะก็จากผู้ออกนะคะก็คือผู้ออกเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไงเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้น KRF ก็คือ 6% KM ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาด 11% ตัวนี้แล้วก็ลบด้วย KRF 6% เมื่อสักครู่เบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่าของตลาดก็ใส่เข้าไปเลยก็จะได้ออกมาเรียบร้อยว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญของบริษัทนี้คือ 12.5% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูวิธีที่2ถ้าเป็นวิธี DCF ล่ะนะคะแนวคิดนี้เนี่ยผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญเนี่ยเขาคาดหวังเงินปันผลนะคะซึ่ง เงินปันผลที่ว่าเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นคงที่แล้วกันนะคะถามว่าถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังในสิ้นปีที่1เนี่ยคือ D1 นะคะห้อย1นี่คือสิ้นปีที่1ในขณะที่หุ้นสามัญออกไปเนี่ยขายได้ในราคา P0 P0 คือปัจจุบันเลยนะคะ0นี่คือณวันนี้นะคะจากนั้นบวกกับ G ก็คือ Growth Rate หมายถึงว่าอัตราเงินปันผลที่คนซื้อหุ้นสามัญคาดหวังเนี่ยมันเติบโตในอัตราคงที่เท่ากับ G% นะคะเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยต้องการคำนวณหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญโดยที่เขาคาดว่าหุ้นสามัญที่ออกล็อตเนี้ยจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ2.20 บาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะจ่ายในอัตราที่เติบโตปีละ 5% คงที่ราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ออกไปเนี่ยคือ30 บาทนะคะเราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วเพราะฉะนั้น D1 ก็คือ 2.2 นะคะหารด้วยราคา30 บาทนะคะราคาตลาดตอนนี้ส่วน growth rate ตรงนี้นักศึกษาต้องอย่าไปบวก 5% นะคะต้องทำ5หาร100ก่อนเพราะนั้นก็คือ growth rate ต้องเป็น 0.05 ค่ะตัวนี้จะผิดกันเยอะนะคะเพราะนั้นเราต้องหาร100ก่อนอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์แทนในสูตรต้องหาร100ซะก่อนจากนั้นก็คำตอบจะได้ออกมาเป็น 0.123 แต่ถ้าเราจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เราค่อยคูณกลับไปทีหลังนะคะคูณ100เข้าไปก็จะได้เป็น 12.3% นั่นเองเรามาดูตัวอย่างต่อนะคะนี้เราก็สมมุติเพิ่มเติมแล้วกันเพราะโดยปกติเนี่ยการออกหุ้นสามัญใหม่เนี่ยมันต้องจ้างวณิชยกิจก็คือบ้านเราก็คือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยช่วยจำหน่ายให้ซึ่งเขาก็ต้องคิดค่าเหนื่อยนะคะเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายในที่นี้สมมุติว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายกับบริษัทสุโขทัยเนี่ย 10% นะคะ 10% ของราคาที่ขายได้แปลว่าอะไรคะราคาที่ขายได้คือหุ้นละ30 บาทบริษัทสุโขทัยจะไม่ได้รับ30 บาทนะคะรับแค่ 90% ของ30 บาทเพราะฉะนั้นตัวหารตัว P0 เนี่ยก็คือ P0 คูณด้วย1ลบด้วย 10% ที่ต้องเสียให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มาช่วยจำหน่าย 10% ก็เหมือนเดิมก็ต้องแทนค่าโดยการเอา 10% หารด้วย100เพราะนั้นก็คือ 0.10 1ลบด้วย 0.10 ก็เหลือ.9 นะคะ.9 คูณด้วย30ก็แปลว่าเราจะได้ในราคา27 บาทนั่นเองแต่บริษัทสุโขทัยต้องจ่ายเงินปันผล2.20 บาทเท่าเดิมนะคะแล้วเราก็แทนค่าไปเลยค่ะก็คือ 2.2 หารด้วย27แล้วก็บวกด้วยอัตราการเจริญเติบโต 0.05 ดังนั้นต้นทุนจะกลายเป็น 13.2%
จะเห็นได้ว่าต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นสามัญใหม่จะแพงกว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 10% ที่เกิดขึ้นนี่เองคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าถ้ามี F เนี่ยมันจะมีผลทำให้ P0 ลดลงเพราะฉะนั้นขอสรุปอีกทีว่า KS เนี่ยเท่ากับ D1 หารด้วย P0 คูณด้วย1ลบ F นะคะ F ตัวนี้ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายซึ่งเมื่อสักครู่ตัวอย่างก็คือ 10% นั่นเองนะคะแล้วก็บวก G ปกติเรามาดูวิธีที่3ก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้แต่บวกด้วยชดเชยความเสี่ยงจริงๆขณะนี้เรากำลังหาต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นสามัญ นะคะไม่ใช่หุ้นกู้แต่บริษัทนี้เคยออกหุ้นกู้ไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถขายได้โดยที่อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยอยู่ที่ 8% นะคะอันนี้สมมุติว่าอยู่ที่ 8% ในเมื่อจะออกหุ้นสามัญเนี่ยเราต้องทราบนะคะในฐานะผู้บริหารบริษัทเนี่ยว่าในมุมของผู้ซื้อหุ้นเนี่ยเขาถือว่าหุ้นสามัญนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาซื้อหุ้นสามัญเนี่ยเขาต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะต้องบวกเพิ่มไปประมาณเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้สมมติผู้เชี่ยวชาญบอกมาแล้วว่าถ้าจะขายหุ้นสามัญเนี่ยนะคะต้องท็อปอัพผลตอบแทนให้มันสูงกว่าหุ้นกู้ไปอีก 4% ดังนั้นถ้าหุ้นกู้เคยจ่ายดอกเบี้ย 8% นะคะหุ้นสามัญต้องบวกไปอีก 4% ก็แปลว่านั่นคือต้นทุนของบริษัทนี้นะคะว่าต้นทุนเงินทุนของเขาไม่ใช่ 8% แล้วค่ะต้องกลายเป็น 12% ถ้าเป็นลักษณะการใช้วิธีที่3ง่ายมากเลยนะคะการหา KS มีด้วยกัน2ก้อนก้อนแรกคือเราไปอิงดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เคยออกถ้ามันเป็น 8% นะคะเรา8เป็นตัวตั้งจากนั้นถ้าต้องปรับความเสี่ยงเพิ่มเพราะว่าผู้ซื้อหุ้นสามัญรู้สึกเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ถ้าโจทย์บอกมาว่า 4% เราก็เพียงเอา4ไปบวกเพราะนั้น8บวก4ก็ได้12เป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญนั่นเองเราจบไปแล้วสำหรับการหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญ3วิธีนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าคำตอบไม่เท่ากันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นถามว่าแล้วเราจะคิดเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญวิธีไหนล่ะนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า อันนี้ก็แล้วแต่ทัศนคติของผู้บริหารนะคะว่าจะเชื่อวิธีไหนมากกว่ากันก็อาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเลือกไม่ได้หรือคิดว่าก็เชื่อทั้ง3วิธีพอๆกันก็เอา3วิธีบวกกันแล้วก็หาร3นี่คือวิธีเฉลี่ยเพราะนั้น KS หรือต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยก็อยู่ที่ 12.3% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะว่าหลังจากได้ต้นทุนเงินทุนในแต่ละแหล่งแล้วนะคะเช่นต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนเงินทุนของหุ้นแซวถามว่าบริษัทหนึ่งๆเนี่ยเวลาเขาหาเงินมาใช้เนี่ยนะคะในกิจการเนี่ยเขาเอามาจากแหล่งเดียวไหมคำตอบคือถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยเขาหาจากเกือบทุกแหล่งเลยนะคะคือหามากกว่า1แหล่งนั่นเองดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนเงินทุน100ล้านเนี่ยที่เอามาลงทุนสร้างโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยนะคะเรามีต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต่อไปจะอธิบายเรื่องต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทวงน้ำหนักก็ใช้ในกรณีที่มีการจัดหาเงินทุนมากกว่า1แหล่งนะคะเรามีตัวย่อว่า WACC นั่นเองก็คือ Weighted Average Cost of Capital นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันต้องดูที่โครงสร้างเงินทุนโครงสร้างเงินทุนว่ามีหาเงินมาจากหลายประเภทไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเต็มๆเลยแล้วกันนะคะถ้า XD ตัวนี้นะคะจริงๆ XD ก็คือต้นทุนเงินทุนของสัดส่วนนะคะนะคะถ้า X เนี่ยคือสัดส่วนนะคะถ้า K ตัวนี้คือต้นทุนเงินทุนของแต่ละแหล่งถ้าห้อย D เนี่ยก็คือเป็นหุ้นกู้หรือหนี้สินนะคะซึ่งถ้าเป็นบริมสิทธิ์ถ้า XP เนี่ยก็คือสัดส่วนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่ใช้นะคะแล้วก็คูณด้วย KP ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์แล้วถ้า XS ก็คือสัดส่วนของหุ้นสามัญ นะคะ KS ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญฉะนั้นนักศึกษาจะจำสูตรนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบก็ได้หรือใช้วิธีตารางก็ง่ายกว่านะคะตารางเราลองมาดูแล้วกันสมมุติบริษัทสุโขทัยที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะมีการใช้เงินทั้งหมด3แหล่งนะคะเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะคะ
ว่าโปรเจกต์เนี้ย 100,000 100,000 เนี่ยเขามีการหาหนี้สินระยะยาวมา 35,000 มีการออกหุ้นบริษัทได้เงินมา 15,000 มีการออกหุ้นสามัญได้เงินมา 50,000 นะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะก็เป็น 100,000 นะคะถามว่า 100,000 เนี่ยนะคะมีสัดส่วนของทั้ง3แหล่งนี้เท่าไหร่เอาตัวแรกก่อนเลยนี่ระยะยาว 35,000 ใน 100,000 ก็เอา 35,000 ตั้งหาร 100,000 นะคะตัวนี้เนี่ยคูณด้วย100เข้าไปด้วยเพื่อให้สัดส่วนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ 35% มาดูสัดส่วนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่เราใช้หุ้นบริมสิทธิ์ที่เราใช้เนี่ย 15,000 นะคะหารด้วย 100,000 นะคะคูณด้วย100ก็ 15% นะคะส่วนหุ้นสามัญตัวนี้เนี่ย 50,000 นะคะต้องมีศูนย์ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ 50,000 เนี่ย 50,000 ใน 100,000 ก็คือ 50% ถูกไหมคะเพราะนั้นเราลองเช็คดู3ตัวนี้บวกกันต้องได้ 100% เราก็เห็นภาพแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยใน 100% ที่เอามาลงทุนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นสามัญ นะคะ 35% เป็นหนี้ระยะยาวและ 15% เป็นหุ้นบริมสิทธิ์จากนั้นทำยังไงต่อคอลัมน์ที่4ต้นทุนเงินทุนตัวเนี้ยนะคะจริงๆมันก็คือที่เราหามาจากที่อธิบายไปข้างหน้ามาสักครู่เนี่ยนะคะต้นทุนเงินทุนจากหนี้ระยะยาวก็คือ KDTนะคะหลังภาษีนั่นเองก็ไปยกมาหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ KP นะคะแล้วก็หุ้นสามัญเฉลี่ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราได้ 12.3% นะคะแต่มีทริคนิดนึงก็คือว่าในคอลัมน์ที่4เนี่ยเราจะต้องไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะคอลัมน์ที่3มันทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราทำเป็นเปอร์เซ็นต์อีกมันจะเบิ้ลดังนั้นเนี่ยในต้นทุนเงินทุนตัวนี้นะคะจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะเช่นถ้าเราเคยตอบอยู่ที่ 9.6% เราก็เอา 9.6% หาร100ก็จะได้ 0.096 นะคะงั้นอันนี้นักศึกษาระวังนะคะถ้าคอลัมน์ที่3ทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคอลัมน์ที่4ต้องไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากนั้นเราก็ใส่เข้ามาตามต้นทุนของแต่ละแหล่งที่หามาได้นะคะจากนั้นเหลือสเต็ปสุดท้ายละก็คือคอลัมน์ที่5ทำยังไงคะก็คือเอาคอลัมน์คูณด้วยคอลัมน์ที่4ทีละบรรทัดคูณมานะคะจากนั้นสรุปก็คือเอา3ตัวเนี้ยมาบวกกันก็จะได้เป็น 10.37 อันเนี้ยเราเรียกว่า WACC นะคะหรือต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทวงน้ำหนักของเงิน 100,000 บาทที่หามาจาก3แหล่งเงินนะคะคราวนี้มาดูต่อว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่จำวิธีตารางเราจะจำวิธีสูตรจำสูตรได้นะคะ WACC นั้นสัดส่วนของหนี้สินคือเท่าไหร่นะคะ XD ก็คือ 35% ตัวนี้นะคะแล้วคูณด้วย KDT ก็คือต้นทุนเงินทุนของหนี้ระยะยาวที่ออกหุ้นกู้เนี่ยนะคะก็คือ 0.096 นะคะจริงๆมันก็คือเอาแต่ละบรรทัดเนี่ยนะคะมาคูณกันแล้วก็บวกบรรทัดที่2ก็คือตัวนี้แล้วก็บวกด้วยบรรทัดที่3ก็คือ50คูณด้วย 0.123 เพราะนั้นคำตอบมันก็ออกมาเท่ากันก็คือ 10.37 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาสะดวกวิธีไหนแล้วกันนะคะ เรารู้จักคำว่าต้นทุนเงินทุนแล้วทั้งต้นทุนเงินทุนในแต่ละแหล่งนะคะและก็รู้จักต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทวงน้ำหนักหรือ WACC แล้วเรามาดูโครงสร้างเงินทุนกันนิดนึงนะคะว่าบริษัทเนี่ยที่เราชอบพูดกันว่ามีโครงสร้างเงินทุนเป็นยังไงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันมีคำที่ใกล้เคียงกัน2คำคำว่าโครงสร้างเงินทุนกับโครงสร้างทางการเงินเรายังอยู่ในงบฐานะทางการเงินด้านขวานะคะจะเห็นได้ว่าถ้ามองจากทางนี้เนี่ยแล้วแบ่งตามระยะเวลาเนี่ยถ้าเป็นเอาเฉพาะระยะยาวนะคะก็คือเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะคือหนี้สินระยะยาวกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย2ตัวเนี้ยนะคะเราจะเรียกว่ามันคือส่วนประกอบของโครงสร้างเงินทุนนะคะ capital structure แต่ถ้าเราเอาทั้งหมดเลยของงบฐานะทางการเงินด้านขวานั่นแปลว่าปีกาเนี่ยกว้างขึ้นคือรวมไปถึงหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนด้วยเราจะเรียกมันว่าโครงสร้างทางการเงินในหน่วยที่8เนี่ยเราเจาะเฉพาะโครงสร้างเงินทุนตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องหนี้สินระยะยาวเราไม่ได้พูดเรื่องหนี้สินระยะสั้นเลยนะคะเราพูดเฉพาะแหล่งเงินทุนระยะยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เข้าใจแล้วนะคะว่าโครงสร้างเงินทุนแปลว่าอะไรก็มีอยู่2แหล่งใหญ่ก็คือหนี้ระยะยาวกับส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรล่ะที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน
ถ้าเราเป็น CFO นะคะเป็นผู้บริหารในกิจการซึ่งดูแลเรื่องเงินทองเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งเนี่ย

มันมีต้นทุนเงินทุนไม่เท่ากันนะคะแล้วความได้เปรียบเสียเปรียบก็ต่างกันง่ายๆเลยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการกู้ยืมเนี่ยแหล่งเงินทุนจะต่ำกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสรรพากรเนี่ยยอมให้ดอกเบี้ยเนี่ยไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้นั่นแปลว่าอะไรคะก่อนที่เราจะเสียภาษีเนี่ยเราเอาดอกเบี้ยมาลดลงได้ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะถ้าเรากู้เงินไปซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายตัวเนี้ยเราเอามาหักนะคะเป็นค่าลดหย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราจ่ายภาษีก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความได้เปรียบนะคะการหาเงินทุนจากการกู้ยืมเนี่ยจะมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่านะคะแต่อะไรที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อด้อยตามมาถ้าเราใช้วิธีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมเงินเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงในการชำระคืนก็จะตามมานะคะเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความมั่นคงของรายได้น้อยลงนะคะอย่างเช่นเจอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีโควิดเนี่ยยอดขายไม่ออกเนี่ยมันจะทำให้เราจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าดอกเบี้ยเขาไม่ได้ลดลงตามนะคะเราจะต้องจ่ายเท่าที่เราสัญญาไว้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นคนพิจารณานะคะคราวนี้มาดูว่านอกจากความมั่นคงของรายได้แล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องโครงสร้างของสินทรัพย์ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนคงที่สูงไหมถ้าสูงมากก็กู้ได้น้อยลงนะคะหรือว่ากิจการจะมีอัตราการเติบโตจากนี้ไปมากขึ้นหรือเปล่าความสามารถในการทำกำไรภาษีพูดไปแล้วนะคะแล้วก็อำนาจในการควบคุมทัศนคติของผู้บริหารทัศนคติของคนให้เรากู้นะคะหรือว่าสภาวะตลาดขณะนั้นสภาวะภายในของกิจการเองหรือความยืดหยุ่นทางการเงินเรามีมากหรือน้อยอันนี้ก็ลองดูในหนังสือนะคะก็สรุปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นปัจจัยที่ CFO ต้องคำนึงทั้งสิ้นนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของนโยบายเงินปันผลนะคะจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยการจ่ายปันผลเนี่ยอาจจะจ่ายได้4รูปแบบนะคะจ่ายเป็นเงินสดอันนี้เจอโดยปกติเลยเยอะที่สุดนะคะหรืออาจจะจ่ายด้วยหุ้นก็ได้จ่ายด้วยสินทรัพย์ก็ได้จ่ายด้วยตัวสัญญาใช้เงินก็ได้ซึ่งไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะอันนี้มาดูว่าเมื่อกี้ลักษณะการจ่ายแล้วนะคะที่ว่าส่วนใหญ่เจอเลยรูปของเงินสดมาดูเรื่องรูปแบบบ้างรูปแบบการจ่ายเนี่ยนะคะก็มีทั้งจ่ายแบบคงที่เป็นจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้เช่นจ่าย10บาทนานๆเปลี่ยนทีอาจจะขึ้นไป15บาทแล้วก็คงไปตลอดนะคะส่วนเส้นข้างบนนี่คือกำไรนะคะต่อหุ้นที่อาจจะขึ้นๆลงๆแล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจแต่เงินปันผลก็พยายามให้คงที่นะคะอันนี้ผู้ถือหุ้นก็อาจจะชอบเพราะว่าเดาได้ว่าจะได้ปีละเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอัตราเงินปันผลแบบคงที่อันนี้สังเกตอัตรานะคะอันที่1คือจำนวนคงที่10บาทคงที่แต่อันนี้คืออัตราคงที่อันนี้เป็นที่นิยมมากเช่นเขาจะกำหนดไว้เลยว่ากำไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะจ่ายในอัตรา 50% ยกตัวอย่างเช่นถ้าปีนี้กำไรหุ้นละ20บาทก็จ่าย10บาทนะคะถ้าปีต่อไปกำไรหุ้นละ25บาทก็จ่าย 12.50 เพราะนั้นอัตรามัน 50% ตลอดนะคะอย่างนี้ก็ผู้ถือหุ้นก็ต้องลุ้นนะคะว่าปีนี้บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ถ้ามากเราก็ได้มากถ้าน้อยเราก็ได้น้อยนะคะรูปแบบที่3ก็คือเป็นรูปแบบกำหนดเป้าหมายของอัตราเงินปันผลจ่ายนะคะเช่นบริษัทหนึ่งอาจจะกำหนดไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยจะจ่ายให้ถึง 50% เหมือนบันไดขึ้นนะคะเพราะนั้นเส้นบนเนี่ยคือกำไรต่อหุ้นแต่จะเห็นได้ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง5ปีเนี่ยจากปีแรกจ่าย 25% พอถึง5ปีก็ 50% ตามเป้าหมายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะรูปแบบที่4อาจจะเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นแฮปปี้ที่สุดนะคะก็คือจ่ายแบบจำนวนเงินคงที่เช่น10บาทก็จ่าย6บาทพูดง่ายๆว่าไม่ต่ำกว่า6บาทนะคะกับปี X2 กำไร23บาทก็จ่าย6บาทแต่ปีนี้จะเห็นได้ว่ากำไรกระฉูดมากเลยก็มีโบนัสก็คือปันผลโบนัสอีก5ก็เป็น11จะเห็นได้ว่าแบบนี้ผู้ถือหุ้นทำไมแฮปปี้ก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองได้อย่างน้อย6บาทต่อหุ้นแน่นอนบางปีกำไรมากขึ้นก็ได้มากขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการจ่ายเงินปันผลปกติบวกด้วยเงินปันผลพิเศษนะคะสำหรับในเรื่องของในทางปฏิบัตินะคะถามว่าเขามีการจ่ายยังไงส่วนใหญ่แล้วเขาจะจ่ายแบบเขาเรียกว่า residual นะคะก็คือจ่ายปันผลเท่าที่เหลือจากการเอาไปลงทุนแล้วนะคะอยากจะให้ดูว่าเอาตัวอย่างเลยละกันนะคะย
ยกตัวอย่างเช่นบริษัททองเอกเนี่ยมีกำไรประจำปีนี้นะคะ100 ล้านบาทแล้วก็มีแผนที่จะใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในปีหน้าเนี่ยนะคะ50 ล้านละนะคะแล้วบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายว่าต้องรักษาอัตราส่วนทุนต่อหนี้สิน 60% เหมือนเดิมให้เราใช้สูตรนี้เลยนะคะเงินปันผลจ่ายเท่ากับกำไรสุทธิก็คือ100 ล้านบาทแล้วก็ลบด้วยในวงเล็บเป้าหมายต้องอยู่ที่ 60% เหมือนเดิมนะคะของเงินลงทุนในปีหน้าก็คือ50 ล้านเพราะนั้น 60% คูณ50ก็คือ30 ล้านเอามาลบสรุปว่าปีนี้จ่ายปันผลได้70 ล้านค่ะแล้ว30 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนต่อทำแบบนี้บริษัทจะรักษาอัตราส่วนทุนต่อหนี้สินอยู่ที่ 60% เหมือนเดิมอันนี้เป็นวิธีที่นิยมกันนะคะสำหรับปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลก็เช่นสภาพคล่องความสามารถในการกู้ยืมนะคะข้อจำกัดในสัญญาเงินกู้โอกาสในการลงทุนถ้ามีสูงก็ต้องเก็บเอาไว้ลงทุนต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคำนึงถึงความพอใจของผู้ถือหุ้นนะคะเขาชอบรับปันผลหรือว่าชอบเอาไปลงทุนต่ออะไรแบบนี้นะคะข้อจำกัดด้านกฎหมายการควบคุมกิจการนะคะอันนี้ก็คือเวลาจะตัดสินใจจ่ายปันผลทีก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปคิดนะคะคราวนี้เราลองมาดูมีแบบทดสอบเล็กๆเช่นข้อที่1เนี่ยบอกว่าบริษัท A จำกัดนะคะออกหุ้นกู้ 8% มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทก็คือ F นะคะราคาก็คือขายได้จริงเนี่ย 1,100 อันนี้ก็คือ P0 นะคะถ้าหุ้นกู้นี้มีอายุไถ่ถอน10 ปีอันนี้ก็คือ N เล็กนะคะบริษัทเสียภาษีในอัตรา 30% tax นั่นเองให้คำนวณหาต้นทุนเงินทุนหลังภาษีของหุ้นกู้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสูตรเนี่ยเราก็จะให้ไปท้ายข้อสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเองนักศึกษาเองก็ต้องรู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะคะตรงเนี้ยสิ่งที่ควรจะดูเลยก็คือว่ามันเป็นหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้ถ้าหุ้นกู้เนี่ยต้องเป็น KD K ห้อยดีนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเราต้องสังเกตหุ้นกู้นี่มีอายุไถ่ถอนหรือไม่มีอายุไถ่ถอนถ้ามีอายุไถ่ถอนต้องไปหยิบสูตรที่มีอายุไถ่ถอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องใช้สูตร KDT นะคะเท่ากับ I นะคะแล้วก็บวกด้วย F ลบ P0 หาร N แล้วก็หารด้วยทั้งหมดเนี่ยหารด้วย F บวกด้วย P0 หาร2ต้องใช้สูตรนั้นนะคะเพราะนั้นทำเป็นหลังภาษีด้วยก็คือเดี๋ยวพอได้คำตอบออกมาแล้วก็ไปคูณให้เป็นหลังภาษีคำตอบจึงออกมาที่ 4.67% นะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะคราวนี้มาดูข้อที่2บ้างสมมติเป็นบริษัท B แล้วกันนะคะออกหุ้นบริมสิทธิ์ 6% หุ้นบริมสิทธิ์คือ Preferred Stock เพราะนั้นต้องเป็น KP นะคะ 6% ของตัวเลข 1,000 ก็คือ60นะคะ60ตั้งหารด้วยราคาที่ขายได้จริงเขาบอกว่าเท่ากับราคาที่ตราไว้โดยปกติเนี่ยราคาที่ตราไว้ก็คือ 1,000 แต่คราวนี้มีโจทย์เพิ่มขึ้นมาว่ามีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่ 5% นั่นแปลว่าบริษัท B เนี่ยขาย1หุ้นไม่ได้ 1,000 แล้วนะคะได้แค่ 95% ของ 1,000 ก็คือ950ให้เอา60เมื่อกี้ที่ต้องจ่ายนะคะ60ก็คือ 6% คูณด้วย 1,000 เนี่ยหารด้วย950ก็จะออกมาเป็นคำตอบของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ 6.32 ข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งก็คือว่าหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยต้นทุน KP เนี่ยไม่ต้องไปทำให้เป็นหลังภาษีอีกนะคะมันเป็นหลังภาษีอยู่แล้วดังนั้นในสูตรของหุ้นบริมสิทธิ์จะไม่มีการคูณด้วย 1 ลบ tax นะคะมาดูข้อที่3บ้างบริษัท Cกำลังตัดสินใจจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่โดยข้อมูลให้มาดังนี้นะคะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลก็ 6% อันนี้คือ KRF นะคะอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดก็คือ KM นะคะให้เปอร์เซ็นต์เบต้า 1.2 บอกชัดเจนเลยให้ใช้วิธี CAPM นักศึกษาเอาสูตร CAPM มาแทนค่านะคะก็จะได้คำตอบออกมา 10.8 ลองทำดูนะคะข้อที่4บริษัท Dตัดสินใจจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่โดยให้ข้อมูลต่างๆดังนี้บอกเงินปันผลสิ้นปีหน้าเงินปันผลก็คือดีวิเดนด์สิ้นปีหน้าก็คือสิ้นปีที่1เพราะนั้นก็คือ D1 เท่ากับ 0.5 นะคะโกรทตัว G 6% นะคะราคาตลาดนะคะ12 บาทนะคะคาดว่า
มีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยจะทำให้ราคาตลาดเราไม่ได้12บาท

0: นะคะก็ได้จุด95คูณด้วย12บาทเป็นเงินเท่าไหร่นั่นแหละก็คือตัว P0 นะคะแล้วไปเอาสูตรโดยวิธี DCF มาตั้งแทนค่าลงไปคำตอบก็คือข้อก่อนะคะข้อที่5บอกว่าโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนมีดังต่อไปนี้ให้หาต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดูตรงนี้เป็นสำคัญนะคะก็คือ WACC ให้ตารางมาเรียบร้อย3แหล่งให้มูลค่ามาหมดเพราะนั้นเอาทั้ง3ตัวนี้บวกกันก็ได้ 10,000 นะคะแล้วให้ต้นทุนหลังภาษีเรียบร้อยสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือหาสัดส่วนขึ้นมานะคะหาสัดส่วนขึ้นมาแล้วก็ถ้าสัดส่วนตัวนี้ไม่เป็นเช่น 2,000 หารด้วย 10,000 ก็คือจุด2ก็ได้นักศึกษาไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นจุด2จุด3จุด5แล้วเอาจุด2เนี่ยคูณ7นะคะบวกด้วยจุด3คูณ8แล้วก็จุด5คูณ10นะคะจากนั้นเอาทั้ง3ตัวที่ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วบวกกันเนี่ยคำตอบอยู่ที่ 8.8 นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยสรุปสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่8หวังว่าคงช่วยนักศึกษาได้พอสมควรนะคะ
1: สำหรับเรื่องเนื้อหาของหน่วยที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้โดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับในหน่วยที่10นี้การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่10 1ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับแล้วก็การเช่าสินทรัพย์นะครับสำหรับ 10.2 ก็จะเป็นเรื่องของการออกหุ้นกู้นะครับแล้วก็ 10.3 ก็จะเป็นเรื่องของการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกนะครับคือ 10.1 นะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับ 10.1.1 ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินนะครับรูปแบบการกู้ยืมระยะยาวนะครับโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นการกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลานะครับการกำหนดระยะเวลาก็อาจจะกำหนดระยะเวลาไว้5ปี10ปีนะครับตามความเหมาะสมของการกู้ยืมที่ว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือสินเชื่อโครงการนะครับโครงการบางโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากอย่างเช่นโครงการก่อสร้างสนามบินหรือโครงการก่อสร้างระบบขนส่งขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะครับจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นการกู้ยืมก็อาจจะกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งร่วมกันนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือสินเชื่อโครงการนะครับอันที่3ก็จะเป็นรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์ก็คือการที่เราเปลี่ยนสถาเปลี่ยนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเดิมนะครับแล้วไปขอกู้จากสถาบันการเงินใหม่เพื่อมาใช้โดยการนำเงินไปชำระหนี้ที่สถาบันการเงินเดิมนะครับการรีไฟแนนซ์นี่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ผลประโยชน์ที่เราสามารถที่จะได้รับดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับเนื่องจากสถาบันการเงินใหม่ให้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือว่าสถาบันการเงินใหม่อาจจะให้ระยะเวลาผ่อนที่ยาวกว่าอันนี้ก็จะเกิดการรีไฟแนนซ์มากขึ้นรีไฟแนนซ์ขึ้นนะครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับกิจการที่มีหนี้น้อยๆนะครับอันนี้ก็จะสามารถกู้ยืมได้มากเพราะว่าเจ้าหนี้เขาก็จะมองว่าลูกหนี้ยังมีหนี้น้อยอยู่ยังมีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้ากิจการไหนที่มีหนี้เยอะๆการกู้ยืมก็อาจจะลำบากเพราะว่าผู้ให้กู้เขาก็จะมองว่ามีหนี้มากอยู่แล้วถ้ากู้เพิ่มเนี่ยจะมีหนี้มากเกินไปแล้วผู้กู้จะมีความสามารถในการผ่อนชำระได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเงินทุนจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมักจะดูจากอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการเป็นเรื่องของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับถ้าเรากู้เงินไปซื้อเครื่องจักรนะครับแล้วเครื่องจักรตัวนั้นใช้งานได้5ปีนะครับอายุของเงินกู้ก็ไม่ควรจะเกิน5ปีนะครับแต่ถ้าเครื่องจักรตัวนั้นอายุใช้งานได้10ปีนะครับการกู้เงินก็จะมีระยะเวลาไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นอายุของการกู้ยืมก็จะมีความสัมพันธ์กับอายุของสินทรัพย์ที่ใช้เงินกู้นี้ไปลงทุนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับถ้าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะอยู่ในอัตราที่สูงนะครับแล้วในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยผู้กู้ก็จะอาจจะชะลอการกู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากู้ตอนนี้ก็จะเสียดอกเบี้ยเยอะนะครับรอให้ดอกเบี้ยลดลงแล้วค่อยกู้นะครับเพราะฉะนั้นการกู้ยืมในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เป็นช่ว

ที่ดอกเบี้ยต่ำๆแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีกิจการต่างๆที่มีโครงการที่จะลงทุนอาจจะขอกู้เร่งขอกู้ก่อนนะครับเพราะกลัวว่าอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะต้องมีต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นจากการกู้ยืมนะครับตอนนี้เวลาเราไปขอสินเชื่อนะครับขอเงินกู้ผู้ให้กู้เขาจะมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับในการพิจารณาสินเชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ทั่วไปเขาเรียกกันว่า54นะครับ54สีแรกก็คือเป็นคาแรคเตอร์นะครับหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจหรือลักษณะของบุคลิกภาพนะครับดูว่าผู้ประกอบธุรกิจตัวเนี้ยมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่นะครับคืออาจจะดูจากสถิติหรือดูจากประวัตินะครับว่าผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นเป็นยังไงหรือถ้าเคยกู้กับเราแล้วมีประวัติการชำระหนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2จะเป็นเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้นะครับอันนี้ก็ดูจากรายได้ของกิจการนะครับหรือรายได้จากโครงการว่าจะมีความสามารถที่จะนำมาชำระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นในอนาคตได้หรือไม่นะครับอันที่3ก็คือเงินทุนของผู้ขอกู้นะครับโครงการต่างๆที่ผู้ขอกู้ลงทุนนั้นนะครับเขาจะขอกู้เราในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นโครงการลงทุนทั้งหมด 1,000 ล้านนะครับผู้ขอกู้จากสถาบันการเงิน50ล้านแล้วออกเงินทุนเอง50ล้านอันนี้ก็พิจารณาว่าผู้ลงทุนเขาลงทุนเอง 50% แล้วสถาบันการเงิน50ให้กู้ 50% นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ขอกู้ถึง 80% แล้วลงทุนเองแค่ 20% อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ให้กู้เขาก็จะพิจารณาตรงนี้ว่าผู้ขอกู้เนี่ยจะใช้ทุนเงินทุนตัวเองออกเท่าไหร่นะครับอันที่4เป็นเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อหรือเงินกู้นี้ก็มีได้ทั้งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ดินนะครับหรือจะเป็นบุคคลค้ำประกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นะครับอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผู้ให้กู้เขาก็จะมองถึงเรื่องสภาพปัจจัยภายนอกปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับว่าการสภาพแวดล้อมต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับมีความสอดคล้องเอื้อประโยชน์ต่อกิจการที่ขอกู้หรือไม่นะครับโครงการหรือไม่นะครับหรือเป็นอุปสรรคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้พิจารณาว่าควรจะให้กู้ต่อโครงการที่มาขอกู้หรือไม่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์นะครับการเช่าสินทรัพย์ก็คือกระบวนการนะครับการได้สินทรัพย์มาใช้งานนะครับโดยมีพันธะว่าจะต้องจ่ายค่าเช่านะครับเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ให้เช่านะครับเงื่อนไขของเวลาเช่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะครับรูปแบบของการเช่าสินทรัพย์นะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือการเช่าโดยดำเนินงานนะครับหรือ operating lease นะครับลักษณะของ operating lease เนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นการเช่าระยะสั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็คือค่าเช่าทุกงวดรวมกันแล้วเนี่ยยังมีค่าน้อยกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เช่านะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นการเช่าระยะสั้นแล้วผู้ให้เช่าก็จะมองว่านอกจากให้ผู้เช่ารายนี้เช่าเสร็จแล้วในระยะสั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้เช่ารายอื่นๆสามารถนำสินทรัพย์ตัวนี้นะครับไปให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ operating lease นะครับสำหรับสัญญาเช่าทางการเงินนะครับจะหมายถึงสัญญาเช่าสินทรัพย์ในการดำเนินงานที่มีลักษณะแตกต่างจะไปจาก operating lease นะครับที่สำคัญก็คือข้อแรกนะครับคือไม่มีการให้บริการบำรุงดูแลรักษาสินทรัพย์นะครับจากผู้ให้เช่าข้อที่2ก็คือไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเวลาได้นะครับและข้อ3ก็คือค่าเช่ารายงวดรวมตลอดอายุสัญญาเช่าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์นั้นนะครับรวมกับกำไรที่ผู้ให้เช่าต้องการนะครับสำหรับรูปแบบของสัญญาเช่ารูปแบบที่3นะครับก็คือการเช่าลักษณะผสมนะครับก็จะมีลักษณะของ operating lease กับ financial lease เนี่ยรวมกันนะครับแต่จะมีลักษณะแบบไหนยังไงอันนี้เงื่อนไขก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่านะครับข้อ4จะเป็นสัญญาเช่าโดยมีลักษณะของการขายคืนอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เดิมเนี่ยสินทรัพย์เป็นของผู้เช่าอยู่แล้วนะครับคือก็ผู้เช่าเนี่ยเดิมเขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์อยู่แล้วสุดท้ายเขาอยากได้เงินนะครับเขาก็เลยต้องตกลงกับบริษัทที่เป็นผู้ทำธุรกิจการให้เช่าเนี่ยนะครับว่าจะขายสินทรัพย์ตัวนี้ให้กับผู้ให้เช่าเสร็จแล้วก็เช่ากับคืนมาใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของsell and lease back นะครับ
ข้อ5เป็นสัญญาเช่าที่มีลักษณะพิเศษอันนี้เป็นสัญญาเช่าที่เขานิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีความนิยมที่ลดลงในประเทศไทยยังไม่มีนะครับสำหรับการจัดหาเงินทุนโดยการเช่านะครับเราจะมาดูเรื่องผลกระทบนะครับต่องบการเงินนะครับว่าการเช่าแล้วจะมีผลกระทบต่องบการเงินยังไงนะครับอันแรกก็คือดูผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนนะครับผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนถ้าเราเช่าสินทรัพย์นะครับค่าเช่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธินะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าทั้งจำนวนเนี่ยจะสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็จะทำให้มีกำไรสุทธิน้อยลงที่จะไปทำคำนวณภาษีนะครับมันก็จะทำให้เราเสียภาษีลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการผ่อนชำระหนี้นะครับการผ่อนชำระหนี้จะมีลักษณะค่างวดที่มีทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นอยู่ในจำนวนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเท่านั้นที่จะเป็นคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะครับส่วนเงินต้นนี้ไม่สามารถนำเป็นคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นการกู้มาซื้อสินทรัพย์นะครับเราจะนำดอกเบี้ยไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็จะทำให้หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะดอกเบี้ยกำไรสุทธิก็ยังมีถ้าคิดเทียบแล้วก็จะมีมากกว่าค่าเช่าก็จะทำให้เสียภาษีมากกว่าในกรณีของการเช่านะครับผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินนะครับถ้าเป็นการกู้ยืมมาซื้อสินทรัพย์นะครับรายการสินทรัพย์ตัวนั้นจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในด้านสินทรัพย์นะครับส่วนหนี้สินระยะยาวตัวนั้นก็จะไปแสดงในช่องของหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นการเช่าสินทรัพย์จะไม่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินทั้งสินทรัพย์และหนี้สินแต่จะไประบุบันทึกไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้เราดูว่าถ้าเราต้องการใช้สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเราจะตัดสินใจว่าเราจะเช่าสินทรัพย์ดีหรือเราจะกู้เงินมาซื้อสินทรัพย์ดีนะครับเราจะมีวิธีพิจารณายังไงนะครับวิธีพิจารณาเขาจะพิจารณาจาก NAL นะครับ Net Advantage of Leasing นะครับ NAL คำนวณค่า NAL มาแล้วดูว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับถ้ามากกว่า0เราจะตัดสินใจเช่าสินทรัพย์นะครับแต่ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอันนี้เราก็จะไม่เช่าสินทรัพย์นะครับเราจะกู้เงินไปซื้อสินทรัพย์มาใช้จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในกรณีว่าจะเช่าดีหรือจะกู้เงินซื้อสินทรัพย์ดีดูจาก NAL เป็นหลักนะครับต่อไปเราจะไปดูเรื่องของหุ้นกู้นะครับตอนที่ 10.2 เป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นกู้เรามาดูที่ความหมายของหุ้นกู้นิดนึงนะครับหุ้นกู้ก็จะเป็นตราสารหนี้ชนิดนึงนะครับเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ใช้เงินทุนนะครับออกมาเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนนะครับขายให้กับผู้ลงทุนเป็นหน่วยลงทุนนะครับแล้วก็มีกำหนดอายุที่ครบกำหนดไว้นะครับแล้วก็มูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้แล้วก็ระยะเวลาครบกำหนดนะครับดอกเบี้ยโดยปกติเขาก็จะจ่ายเป็นงวดนะครับตามที่เขากำหนดอาจจะโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นปีละ2ครั้งนะครับหรือปีบางหุ้นกู้อาจจะออกจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งก็มีนะครับแต่ที่นิยมที่สุดก็คือปีละ2ครั้งหรืออาจจะจ่ายเป็นรายไตรมาสคือปีละ4ครั้งก็มีนะครับลักษณะสำคัญของหุ้นกู้นะครับอันแรกก็คือมูลค่าที่ตาไวนะครับมูลค่าที่ตาไวก็คือระบุไว้ว่าหุ้นกู้ใบนี้มูลค่าที่ตาไวเท่ากับ 1,000 บาทนะครับหรือ100บาทก็แล้วแต่ว่าหุ้นกู้เขาจะระบุไว้เท่าไหร่หุ้นกู้ที่มูลค่าที่ตาไวของหุ้นกู้แสดงให้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับขอกู้เงินจากผู้ถือหุ้นกู้จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าหุ้นกู้มูลค่า 1,000 บาทก็แปลว่าผู้ถือหุ้นกู้นะครับให้ผู้ออกหุ้นกู้กู้เงินเป็นเงิน 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับเมื่อครบกำหนดผู้ออกหุ้นกู้ก็จะต้องชำระ 1,000 บาทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้นะครับตามข้อตกลงกันนะครับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างนึงนะครับที่เขาเรียกกันก็คือคูปองนะครับอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่นักศึกษาควรจะจำไว้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยเขาเรียกว่าคูปองนะครับข้อ3นะครับจำนวนครั้งในการชำระดอกเบี้ยต่อปีนะครับอย่างที่ได้ทราบกันแล้วเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้คุยกันก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยเขาการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยนะครับเขาจะมีการจ่ายโดยทั่วไปก็อาจจะปีละ1ครั้ง2ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้นะครับวันครบกำหนดไถ่ถอนนะครับคุณกู้จะมีการระบุวันครบกำหนดไถ่ถอนไว้ชัดเจนนะครับเช่นวันที่30มิถุนายนนะครับ2570อะไรอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับหรืออาจจะเป็น31ธันวานะครับ
2575ก็แล้วแต่ว่าหุ้นกู้เขาจะกำหนดวันครบกำหนดชำระเท่าไหร่นะครับ

0: เรามาดูประเภทของหุ้นกู้นะครับการแบ่งประเภทของกู้ก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายแบบนะครับเรามาดูเกณฑ์แรกก็คือการแบ่งประเภทของหุ้นกู้นะครับตามสิทธิ์เรียกร้องนะครับตามสิทธิ์เรียกร้องก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์นะครับคำว่าด้อยสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิ์คืออะไรนะครับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ก็คือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้นะครับมีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆหมายความว่าสมมติว่าถ้ากิจการที่ออกหุ้นกู้นะครับเกิดภาวะที่มีประสบปัญหาจนตายนะครับถูกฟ้องล้มละลายหรือต้องปิดกิจการลงนะครับเมื่อปิดกิจการลงก็จะต้องนำสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไปขายนะครับแล้วก็มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับถ้าผู้ถือหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะได้สิทธิ์ในการชำระคืนทีหลังเจ้าหนี้คนอื่นนะครับคือเจ้าหนี้คนอื่นเนี่ยจะได้รับชำระหนี้หมดก่อนนะครับถ้าเจ้าหนี้คนอื่นได้รับชำระหนี้ครบแล้วผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะได้รับชำระคืนนะครับแต่ถ้าเจ้าหนี้คนอื่นได้รับชำระหมดแล้วแล้วเงินไม่เหลือที่จะชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะไม่ได้รับชำระคืนนะครับก็ต้องไปฟ้องศาลเอานะครับสำหรับหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ก็คือจะได้สิทธิ์เท่ากับเจ้าหนี้รายอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าบริษัทปิดกิจการลงแล้วนำทรัพย์สินไปขายนะครับก็จะต้องเฉลี่ยคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์เท่าๆกับเจ้าหนี้รายอื่นนะครับลักษณะการแบ่งประเภทของหุ้นกู้ตามเกณฑ์อันที่2นะครับก็คือแบ่งตามลักษณะสินทรัพย์ที่ค้ำประกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือหุ้นกู้มีหลักประกันกับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันนะครับหุ้นกู้ที่มีหลักประกันก็อาจจะมีสินทรัพย์ค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าโรงงานก็ได้นะครับโดยปกติแล้วหุ้นกู้ที่มีหลักประกันก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความเสี่ยงน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติก็จะต่ำกว่านะครับหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะครับเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันที่3เราก็จะแบ่งตามวิธีการจ่ายดอกเบี้ยนะครับวิธีการจ่ายดอกเบี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับคืออันแรกเป็นการจ่ายดอกเบี้ยประจำนะครับประจำก็คือประจำปีละครั้งนะครับประจำ6เดือนนะครับปีละ2ครั้งหรือรายไตรมาสก็คือปีละ4ครั้งนะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยประจำนะครับลักษณะที่2ก็คือนำดอกเบี้ยทบต้นอันนี้คือดอกเบี้ยไม่จ่ายนะครับไปจ่ายตอนหุ้นกู้ครบกำหนดเลยนะครับสมมติหุ้นกู้อายุ5ปีนะครับเขากำหนดว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ย 5% นะครับเพราะฉะนั้นครบปีนึงได้ดอกเบี้ย 5% เขาไม่จ่ายนะครับแต่เขาเอาดอกเบี้ยตัวนั้นไปรวมกับเงินต้นเพื่อคิดดอกเบี้ยในปีต่อไปนะครับจนครบ5ปีได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับเงินต้นนะครับลักษณะที่3เป็นหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับหุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยนักศึกษาจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่จ่ายดอกเบี้ยแล้วเราจะซื้อทำไมนะครับโดยปกติหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยคือเขาจะขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นมูลค่าใบละ 1,000 บาทนะครับหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาทเขาอาจจะขายในราคา950บาทนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็คือ50บาทต่อ1หน่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเกณฑ์ที่4นะครับก็จะแบ่งตามลักษณะการถือกรรมสิทธิ์นะครับการถือกรรมสิทธิ์ของหุ้นกู้นะครับอันที่ก็จะแบ่งได้3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือหุ้นกู้จ่ายเงินให้กับผู้ถือนะครับจ่ายเงินให้กับผู้ถืออันนี้หมายความว่าหุ้นกู้ตัวนี้จะไม่ระบุชื่อผู้ถือนะครับใครถือหุ้นกู้ก็มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกู้ลักษณะนี้จะไม่ได้เราจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ถือเพราะเขาไม่ได้ระบุผู้ถือไม่ต้องลงทะเบียนนะครับอันที่2ก็จะเป็นหุ้นกู้จดทะเบียนนะครับหุ้นกู้จดทะเบียนก็คือหุ้นกู้ที่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าใครเป็นเจ้าของหุ้นกู้นะครับแล้วเมื่อขายโอนให้กับผู้อื่นก็ต้องไปจดทะเบียนโอนนะครับผู้รับโอนก็ต้องมารับโอนว่าเป็นผู้ซื้อหุ้นกู้จากต่อจากเจ้าของเดิมผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนคนรับดอกเบี้ยนะครับแล้วไม่ครบกำหนดก็จะเปลี่ยนผู้รับมูลค่าถ่ายถอนนะครับอันที่3จะเป็นหุ้นกู้จดบัญชีนะครับหุ้นกู้จดบัญชีจะเป็นลักษณะที่หุ้นกู้เนี่ยเขาไม่ได้ออกเป็นใบหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้แต่มีลักษณะของเป็นการจดบัญชีไว้นะครับกับศุลฝากนะครับว่าผู้ถือหุ้นกู้รายนี้ได้ถือหุ้นกู้จำนวนทั้งหมดกี่หน่วยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะโอนเงินให้กับถือหุ้นกู้ตามบัญชีที่จดเอาไว้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับเกณฑ์ที่5นะครับก็แบ่งตามชนิดของอัตราดอกเบี้ยก็จะแบ่งเป็นดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับดอกเบี้ยคงที่ก็จะกำหนดคงที่ตลอดอายุของสัญญาหุ้นกู้นะครับเช่นดอกถ้าหุ้นกู้อายุ5ปีบอกว่าชำระดอกเบี้ย 5% ต่อปีก็คือทุกปีก็จะจ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปีนะครับ แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเช่นอาจจะอ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลนะครับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับอายุ5ปีนะครับบวกได้ 1% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 3% บวก1เราก็จะได้4นะครับแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 4% บวก1เราก็จะได้5อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัด

0: านะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุ

0: 02-504-7788
1: ต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องของการออกหุ้นกู้เสนอขายกับนักลงทุนนะครับการออกหุ้นกู้เสนอขายกับนักลงทุนจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือเสนอขายต่อ นักลงทุนทั่วไปนะครับเราเรียกว่า public offering นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า PO นะครับอันนี้จะเป็นขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วๆไปนะครับนักลงทุนรายย่อยบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะไปจองซื้อหุ้นกู้ตรงนี้ได้นะครับเมื่อซื้อเสร็จเราก็จะสามารถขายในตลาดรองได้คล้ายๆกับขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่อันนั้นจะเป็นหุ้นสามัญนะครับในหุ้นกู้ที่ออกโดย public offering หรือขายให้กับนักลงทุนทั่วไปก็เช่นกันจะมีตลาดสำหรับขายซื้อขายหุ้นกู้นะครับก็จะเป็นตลาดรองสำหรับซื้อขายหุ้นกู้โดยเฉพาะนะครับในกรณีที่2นะครับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มอันนี้จะหมายถึงเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันนะครับเช่นกองทุนรวมต่างๆนะครับหรือสถาบันการเงินที่มุ่งลงทุนในหุ้นกู้นะครับหรือนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เขามีฐานะและมีความต้องการลงทุนที่รองรับความเสี่ยงได้การเสนอขายเฉพาะกลุ่มนี้นะครับการโอนหุ้นกู้หรือซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองก็จะซื้อขายได้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่เป็นนักลงทุนด้วยกันนะครับไม่สามารถที่จะซื้อขายกับนักลงทุนรายย่อยได้นะครับเรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับข้อดีก็คือมีต้นทุนทางการเงินต่ำนะครับเพราะว่าเราขายหุ้นกู้นะครับเราออกหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินเพราะถ้ากู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นตัวกลางก็ต้องคิดกำไรของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้รับเงินฝากมาจากประชาชนแล้วมาให้เรากู้เนี่ยอัพราคาขึ้นอัพดอกเบี้ยขึ้นไปนะครับแต่การออกหุ้นกู้คือเราขายให้กับนักลงทุนโดยตรงเพราะฉะนั้นต้นทุนทางการเงินก็จะต่ำกว่ากรณีที่ไปกู้กับสถาบันการเงินนะครับข้อ2นะครับก็คืออายุครบกำหนดนะครับมันมีความยืดหยุ่นมีสั้นมียาวนะครับเพราะว่าเราสมมติว่าเราลงทุนในโครงการที่มีอายุ10ปีเราก็จะสามารถออกหุ้นกู้อายุ10ปีแต่ถ้าโครงการลงทุนของเราอายุมากกว่า10ปีเช่น20ปีเราก็สามารถออกหุ้นกู้อายุ20ปีได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับข้อ3นะครับดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับสามารถใช้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะครับข้อ4นะครับการออกหุ้นกู้เนี่ยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการชำระดอกเบี้ยได้นะครับเช่นเมื่อกี้เราคุยกันว่าอาจจะชำระรายปีนะครับปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งนะครับถ้าธุรกิจของเราส่วนใหญ่รายได้เข้ามาในช่วงกลางปีนะครับกับปลายปีนะครับเราก็อาจจะกำหนดว่าชำระดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเพราะว่าเราก็จะจ่ายชำระในช่วงของกลางปีและปลายปีแต่ถ้าช่วงของเราเนี่ยรายได้ของเราออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูกาลตามไตรมาสเราก็อาจจะกำหนดการชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ออกหุ้นกู้ว่าสามารถที่จะกำหนดการชำระดอกเบี้ยได้ตามรายได้ที่ตัวเองได้รับเพื่อจะให้สะดวกนะครับแล้วไม่เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ5ก็คือเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานได้นะครับการออกหุ้นกู้นะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขในการที่จะสามารถเรียกถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดก็ได้นะครับอย่างเช่นเราออกช่วงนี้เราต้องการใช้เงินด่วนนะครับเราออกหุ้นกู้ในช่วงที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับแต่เราคิดว่าแนวโน้มในอนาคตดอกเบี้ยอาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าเราสามารถที่จะถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับเรามาดูข้อจำกัดป่ะนะครับข้อจำกัดของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับข้อที่1ก็คือดอกเบี้ยและเงินต้นมีกำหนดชำระที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ต้องชำระเงินตามกำหนดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเงินชำระตามกำหนดเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เราเสียเครดิตนะครับข้อ2นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกรต.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดว่าให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรต.ซึ่งค่อนข้างจะเคร่งครัดก็จะทำให้เราขาดความยืดหยุ่นหรือขาดความคล่องตัวในการบริหารงานก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่3นะครับการออกหุ้นกู้จะทำให้สัดส่วนของหนี้สินในโครงสร้างเงินทุนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับการออกหุ้นกู้คือการก่อหนี้เพิ่มในเมื่อก่อหนี้เพิ่มก็คือทำให้เรามีหนี้สินมากขึ้นในเมื่อเรามีหนี้สินมากขึ้นบุคคลภายนอกที่มองเข้ามาในกิจการก็จะมองว่ากิจการมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะมีหนี้มาก

เมื่อมีนี่มากมีดอกเบี้ยที่จะต้องชำระมากมีเงินเงินที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อคุณกู้ครบกำหนดมากนะครับเขาก็จะมองว่ากิจการมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับข้อ4นะครับผู้ออกคุณกู้จะต้องหาเงินจำนวนมากมาถ่ายถอนคุณกู้เมื่อคุณกู้ครบกำหนดนะครับสมมุติออกคุณกู้ไปทั้งหมด 1,000 ล้านนะครับอายุ10ปีนะครับเมื่อถึงกำหนด10ปีแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาเงินจำนวนมากมาคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าในเมื่อครบกำหนดแล้วจะสามารถหาเงินจำนวนมากมาถ่ายถอนทุนกู้เนี่ยจะทำให้กิจการมีความสามารถจะหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นจะเกิดปัญหาหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของความเสี่ยงของทุนกู้นะครับความเสี่ยงของทุนกู้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับคือด้านของผู้ให้กู้นะครับคือผู้ลงทุนนะครับกับผู้กู้ก็คือผู้ออกคุณกู้นะครับมาดูอันแรกนะครับคือความเสี่ยงของผู้ออกคุณกู้นะครับความเสี่ยงของผู้ออกคุณกู้นะครับความเสี่ยงที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือผู้ออกคุณกู้เนี่ยออกคุณกู้ไปแล้วนะครับกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือกำหนดครบกำหนดที่จะต้องถ่ายถอนคืนคุณกู้ต้องหาเงินมาใช้คืนให้กับผู้ถือคุณกู้นะครับอันนี้มีปัญหาว่าหาเงินมาชำระดอกเบี้ยแล้วก็ชำระเงินต้นทันไหมนะครับมีความสามารถที่จะหาเงินมาเพียงพอที่ชำระไหมนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือถ้าหาเงินไม่ได้เนี่ยเกิดปัญหาสภาพคล่องนะครับก็คือบางทีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยแล้วเราไม่มีเงินนะครับอันนี้บางทีก็จะต้องไปขายทรัพย์สินบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมาชำระดอกเบี้ยบางครั้งก็ต้องขายทรัพย์สินในราคาขาดทุนนะครับอย่างเช่นถือหุ้นของบริษัทย่อยอยู่บางทีราคาหุ้นไม่ดีแต่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแล้วไม่มีเงินก็ต้องขายราคาขาดทุนเพื่อมาชำระหนี้อันนี้ก็เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับข้อ2นะครับความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับคือถ้าเกิดเราไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้อันนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเครดิตเสียมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเสียชื่อเสียงนะครับอันดับเครดิตของเราก็จะถูกลดลงนะครับปุ๊บผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลภายนอกเขาก็จะมองสถานะของกิจการแย่ลงนะครับว่ามีฐานะการเงินที่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอันที่3นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับจากดอกเบี้ยนะครับความเสี่ยงจากดอกเบี้ยก็คือถ้าเราออกหุ้นกู้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเราก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงอยู่นะครับนั่นคือทำให้เรามีต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับข้อ4คือความเสี่ยงจากการล้มละลายถ้าเราไม่สามารถที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามกำหนดจนสุดท้ายถูกฟ้องล้มละลายอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงข้อที่4ที่สำคัญนะครับของผู้ออกหุ้นกู้นะครับเราดูในเรื่องของผู้ออกหุ้นกู้ละเรามาดูความเสี่ยงด้านของผู้ถือหุ้นกู้บ้างนะครับความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่สำคัญเลยก็จะมีอยู่นะครับ4ข้อนะครับเหมือนกันข้อ1นะครับเป็นความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้คือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้นะครับผู้ถือหุ้นกู้เราถือหุ้นกู้ไว้เราก็เขาตกลงกับเราว่าเขาจะชำระดอกเบี้ยปีละ2ครั้งใช่ไหมครับบางครั้งผู้ลงทุนเขาก็ถือหุ้นเป็นนักลงทุนที่เขาต้องการนะครับรายรับจากดอกเบี้ยของหุ้นกู้มาใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่เกษียณแล้วซื้อหุ้นกู้เพื่อจำนวนมากเพื่อหวังว่าเราจะได้รับดอกเบี้ยมาเพื่อใช้จ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเขาก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเป็นความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นกู้ว่าถ้าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขาผิดนัดชำระดอกเบี้ยตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะไม่ได้รับเงินตามที่เราต้องการนะครับข้อ2ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยที่เราได้ก็จะสามารถซื้อของได้น้อยลงอันนี้จะเป็นความเสี่ยงนะครับของผู้ถือหุ้นกู้ข้อ3นะครับความเสี่ยงจากสภาพคล่องความเสี่ยงจากสภาพคล่องของผู้ถือหุ้นกู้จะต่างจากผู้ออกหุ้นกู้นะครับในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ความเสี่ยงสภาพคล่องคือหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหุ้นกู้มาแล้วแล้วเราถือหุ้นกู้ตัวนั้นอยู่แล้วบังเอิญเราต้องการใช้เงินกระทันหันขึ้นมาเราจะเอาหุ้นกู้ตัวนั้นไปขายในตลาดรองเราจะสามารถขายได้โดยรวดเร็วแล้วมูลค่าไม่ลดลงหรือไม่นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะขายได้นะครับไม่มีคนมาซื้อหรือเราต้องขาดตัดสินใจขายในราคาถูกๆไปนะครับแล้วเราขาดทุนอันนี้คือปัญหาเรื่องของหุ้นกู้ตัวนั้นขาดสภาพคล่องนะครับเป็นปัญหาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะพบกับปัญหานี้นะครับในกรณี2.4 นะครับความเสี่ยงจากการถือหุ้นกู้จนครบกำหนดนะครับถ้าเราถือหุ้นกู้จนครบกำหนดนะครับความเสี่ยงที่เราจะเจอก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเราถือหุ้นกู้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมันเพิ่มขึ้นแต่เราถือหุ้นกู้เดิมซึ่งอัตราดอกเบี้ยน้อยเราก็
จะเสียเปรียบนะครับอย่างเช่นถ้าคุณกู้ที่เราซื้อเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 3% นะครับตามราคาตลาดในขณะนี้ดอกเบี้ย 3% แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 4% เป็น 5% เราก็ยังคงได้รับดอกเบี้ยแค่ 3% ซึ่งน้อยกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับนะครับข้อที่2นะครับความเสี่ยงจากการลงทุนจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติในอนาคตอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงนะครับปกติเราถือหุ้นกู้นะครับเราถือหุ้นกู้ในระดับ 5% สมมุตินะครับหุ้นกู้ที่เราซื้อมาอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อไปในอนาคตอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงนะครับจาก 5% เหลือ 4% เหลือ 3% นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้เขาจ่ายทุกงวด1อาจจะเป็นรายปีหรือราย6เดือนก็แล้วแต่ที่เราคุยกันไว้ใช่มั้ยครับเพื่อพอเราได้รับดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยถ้าดอกเบี้ยตัวนี้เราไม่สามารถไปลงทุนต่อในอัตราเดิมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้นะครับอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าคุณกู้ของเรามีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้ที่สำคัญในโลกเลยเนี่ยจะมีอยู่3แห่งนะครับคือเราอาจจะได้ยินชื่อกันนะครับท่านนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงการเงินหรือฟังข่าวเศรษฐกิจบ่อยๆก็จะรู้จักนะครับเป็น Moody นะครับหรือ Standard & Poor หรือเรียกว่า S&P นะครับแล้วก็ Fitch Rating นะครับสำหรับสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับจะของประเทศไทยเนี่ยก็คือ Fitch Rating นะครับ Fitch Ratingแต่ถ้าสถาบันการเงินจัดอันดับของหุ้นกู้ที่สำนักงานกลต.ไทยให้การรับรองจะมีอยู่2แห่งนะครับคือบริษัททิสเลตติ้งจำกัดและก็บริษัทฟิตเลตติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจัดอันดับหุ้นกู้ที่นักศึกษาเห็นนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่า Moody จะมีเครื่องหมายเนี่ยที่แตกต่างจาก S&P กับฟิตเลตติ้งเห็นไหมครับฟิตเลตติ้งกับS&P เนี่ยเครื่องหมายก็จะเหมือนกันถ้าเกรดดีสุดของเขาก็คือ A 3ตัวเป็น A ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น Moody เนี่ยจะเป็น A ตัวใหญ่ตัวแรกแล้วตัวที่2กับตัวที่3จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วลองมาถ้าเป็น Moody ก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็1นะครับแต่ถ้าเป็น S&P กับ Fitch Ratingก็จะเป็น A 2ตัวนะครับแล้วก็บวกนะครับตั้งแต่3 A จนกระทั่งถึง B 3ตัวนะครับแล้วก็ลบนะครับตรงนี้นะครับสำหรับ S&P แล้วก็ Fitch Ratingหรือสำหรับ Moody ก็จะเป็น B ตัวใหญ่แล้ว B เล็ก2ตัวแล้วก็เล็ก3เนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าระดับหลักทรัพย์ที่เขาเรียกว่าระดับ Investment Grade นะครับหรือจัดชั้นระดับหลักทรัพย์ลงทุนหมายความว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงทุนได้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้นะครับเป็นหุ้นกลุ่มที่นักลงทุนเขาเลือกลงทุนกันนะครับก็คือมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าระดับความเสี่ยงต่ำกว่านั้นนะครับเป็น BB ลบลงมานะครับหรือ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ A เล็กแล้วก็1นะครับสำหรับ Moody นะครับลงมาตรงนี้เราก็จะเรียกว่า Speculative Grade นะครับหรือระดับชั้นหลักทรัพย์เก็งกำไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักทรัพย์ที่เขาซื้อเก็งกำไรกันมากกว่านะครับคือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ปกติแล้วหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเขาก็จะให้อัตราผลตอบแทนหรือให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยจะกำหนดมาจากดูว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้ที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือหุ้นกู้พันธบัตรของรัฐบาลนะครับที่มีอายุเท่ากับตราสารที่เรากำลังจะออกนะครับสมมติเราจะออกหุ้นกู้5ปีนะครับเราไปดูว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยตัวนั้นจะถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องบวกเข้ากับส่วนชดเชยความเสี่ยงต่างๆที่ผู้ลงทุนได้รับนะครับอย่างเช่นdefault risk premium นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับที่ผู้ลงทุนอาจจะเจอนะครับเขาคิดเขาประมาณกันไว้เท่าไหร่ต้องบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ LP อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับความเสี่ยงจากสภาพคล่องผู้ลงทุนต้องการส่วนชดเชยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงจนการถือหุ้นจนครบกำหนดนะครับ MRP นะครับเท่าไหร่นะครับผู้ถือหุ้นเขาต้องการเท่าไหร่แล้วก็บวกเข้าไปกับตัว KRF ตัวนี้ก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือผลตอบแทนจากหลักทรัพย์รัฐบาลนะครับเมื่อรวมกันทั้งหมดตรงนี้ก็จะได้เป็น RB อันนี้ก็คือเป็นอัตราดอกเบี้ยของบอนด์นะครับหรือของหุ้นกู้นะครับที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนผู้ออกหุ้นกู้ต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ประมาณนี้แล้วจะสามารถขายหุ้นกู้ได้ตามราคาที่ตนเองกำหนดไว้นะครับคราวนี้เรามาดูตารางนี้เราจะเห็นว่า
government bond นะครับเส้นล่างสุดนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้เป็นหุ้นกู้รัฐบาลนะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลเขาเรียกพันธบัตรรัฐบาลนะครับตราสารหนี้ของรัฐบาลเขาไม่เรียกหุ้นกู้รัฐบาลนะครับเรียกพันธบัตรรัฐบาลหรือ government bond อันนี้เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเราจะเห็นว่าเส้นอยู่ต่ำสุดเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพราะถือว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นๆคือ1เดือนเนี่ยเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีจะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าอายุ1เดือนใช่ไหมครับทั้งนี้เพราะว่าระยะเวลายิ่งยาวนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความไม่แน่นอนในอนาคตจะยิ่งมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในอนาคตตราสารหนี้ที่มีระยะยาวย่อมมีความเสี่ยงนะครับเขาย่อมต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ผู้ลงทุนเขายังประเมินไม่ได้ในระยะยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาวนะครับก็จะสูงกว่าแต่นักศึกษาจะมองเห็นว่าหลักทรัพย์อื่นๆนะครับ AA ที่มีเป็นหลักทรัพย์เอกชนที่มีความเสี่ยงล้วนมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหลักทรัพย์รัฐบาลทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับใบสำคัญแสดงสิทธิ์เป็นใบที่ออกเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์นะครับจากผู้ออกนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นหุ้นสามัญนะครับหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์ปกติจะใช้ออกจัดหาเงินทุนจากนักลงทุนโดยผู้ออกจะเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงนะครับเพราะฉะนั้นการออกหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์จะสามารถที่จะทำให้ผู้ลงทุนยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้นะครับมูลค่าของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์โดยทั่วๆไปนะครับก็จะประเมินจากมูลค่าของหุ้นกู้บวกด้วยมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ควบกับหุ้นกู้ตัวนั้นนะครับสองอันนี้รวมกันก็จะเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับตอนนี้เวลาเรามาดูต้นทุนเงินทุนนะครับต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์เราก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นต้นทุนจากหุ้นกู้นะครับเงินที่หาได้จากหุ้นกู้อันที่2ก็จะเป็นเงินทุนที่หาได้จากใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับเมื่อ2ส่วนนี้บวกกันตามสัดส่วนเงินทุนที่เราจัดหาได้ก็จะได้ออกมาเป็นต้นเป็นค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้นทุนเงินทุนทั้งหมดที่เราจัดหาจากหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับตอนนี้เรามาดูหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยมันก็คือเป็นหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้ตัวนั้นให้เป็นหุ้นสามัญนะครับหุ้นกู้แปลงสภาพสิ่งที่เราควรจะรู้จักก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอัตราการแปลงสภาพนะครับอย่างเช่นเขาก็บอกว่าหุ้นกู้1ใบสามารถแลกเป็นหุ้นสามัญได้10ใบนั่นก็แปลว่าอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ10นะครับคือ1ต่อ10คือหุ้นกู้1ใบแลกเป็นหุ้นสามัญได้หุ้นกู้1ใบแล้วเป็นหุ้นสามัญได้10ใบนะครับหรือถ้าราคาแปลงสภาพก็คือถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพ1ใบนะครับแลกเป็นหุ้นสามัญได้10ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ1ใบ1หน่วยเนี่ยราคา 1,000 บาทนะครับแลกเป็นหุ้นสามัญได้10หน่วยก็แสดงว่าหุ้นสามัญเทียบแล้วราคาเท่ากับ100บาทต่อหน่วยใช่มั้ยครับ100บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นราคาแปลงสภาพเท่ากับ100นะครับก็คือหุ้นสามัญ100บาทต่อหุ้นนะครับตอนนี้ถ้าเรามาดูเรื่องผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนนะครับถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพมีการแปลงสภาพนะครับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดก็จะเปลี่ยนสภาพจากหนี้สินไปเป็นส่วนของเจ้าของนะครับโดยมูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าของหนี้สินต่อหนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นส่วนของเจ้าของเท่านั้นเองนะครับอันที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาแปลงสภาพนะครับถ้าราคาแปลงสภาพมีการเปลี่ยนราคาแปลงสภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่ของหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นมีการแตกหุ้นนะครับหรือมีการจ่ายเงินจ่ายหุ้นเป็นปันผลอย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเสียเปรียบอันนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพนะครับการถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนะครับเนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการมีข้อกำหนดที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเรียกถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ข้อนะครับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำคัญนะครับต้นทุนเงินทุนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับเราจะใช้หลักการหามูลค่าเอาขาค่า IRR นะครับเอาหลักการ IRR เนี่ยมาหาต้นทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับในลักษณะเดียวกับหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์ถ่ายถอนก่อนครบกำหนดนะครับตรงนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าต้นทุนของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยนะครับต้นทุนของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพถ้าเราไปคูณด้วย1ลบอัตราภาษีเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่เท่ากับ
ต้นทุนเงินทุนจากการออกหุ้นกู้แปลนสภาพหลังภาษีนะครับทั้งนี้เพราะว่าดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดภาษีได้นะครับส่วนมูลค่าแปลงสภาพนั้นไม่สามารถที่จะมาลดภาษีได้ตอนนี้เมื่อมีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพนะครับเมื่อมีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพ

0: ครับเราก็จะสามารถเมื่อมีการเซ็นสิทธิ์แปลงสภาพแล้วแปลงสภาพเสร็จตัวหุ้นกู้ทั้งหมดก็จะแปลงเป็นเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มูลค่าส่วนของหนี้สินและเจ้าของก็ยังคงเดิมนะครับข้อดีนะครับข้อดีของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ปกตินะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถที่จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนจากก่อนออกหุ้นกู้สามัญในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นสามัญปัจจุบันได้นะครับส่วนข้อจำกัดนะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้นะครับเราคาดการไว้ว่าหุ้นสามัญเนี่ยหุ้นกู้แปลงสภาพมันหุ้นสามัญจะมีอัตราการเติบโตที่ในขณะที่เราคาดไว้แต่ว่ามันโตมากกว่านั้นอันนั้นก็จะทำให้เรามีต้นทุนเงินทุนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งข้อ1และข้อ2นะครับข้อ1ก็คือถ้าเกิดว่ามันโตมากๆเนี่ยเราออกหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยแทนที่เราจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเราออกหุ้นกู้ปกติอันนี้จะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับข้อ2เนี่ยถ้าเขาไปแปลงสภาพในช่วงที่อัตราราคาของหุ้นกู้สามัญสูงมากๆเนี่ยต้นทุนเงินทุนเราสูงนะครับส่วนข้อ3เนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือราคาหุ้นมันไม่โตขึ้นแล้วเขาก็ไม่แปลงสภาพสุดท้ายมันก็ยังเป็นหุ้นกู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบกำหนดเราก็ต้องไปหาเงินมาถ่ายถอนคืนหุ้นกู้นะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่เป็นเรื่องของหุ้นกู้ไร้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตราสารที่เขานิยมออกในช่วงของปี62เนี่ยในประเทศไทยนิยมค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะของคือเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะไม่มีอายุครบกำหนดนะครับเป็นหุ้นกู้ไร้สิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้ด้วยนะครับการบันทึกมูลค่าในงบการเงินเนี่ยทางบัญชีเขาบันทึกเป็นทุนทั้งหมดเลยนะก็เป็นหนี้แต่ก็บันทึกเป็นทุนนะครับแล้วก็สำหรับบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาก็จะบันทึกเป็นหนี้ 50% ทุน 50% ในช่วง5ปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกเป็นหนี้ทั้งหมดนะครับส่วนผู้ออกมีสิทธิในการถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดได้นะครับแล้วก็การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารกึ่งหนี้ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนตรงนี้นะครับเขาจะจัดอันดับที่ต่ำกว่าอันดับของบริษัทอยู่2อันดับด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ้นกู้ได้สิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนะครับครับสำหรับหน่วยที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากการกู้ยืมนะครับก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจตามนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาอันนี้เป็นหน่วยที่11นะคะของชุดวิชา32303การจัดการการเงินว่าด้วยการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของนะคะเรามาดูกันว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยสามารถจะแบ่งออกได้เป็นอะไรบ้างถ้าหากว่าแบ่งจากภายในภายนอกภายในของกิจการเราถือว่ากำไรสะสมเนี่ยที่ดำเนินงานมาแล้วมีกำไรแล้วเก็บไว้เนี่ยนะคะเป็นแหล่งเงินทุนจากภายในนะคะส่วนการหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกก็เช่นการออกหุ้นสามัญการออกหุ้นบริมสิทธิ์การออกใบแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เราเรียกว่าวอร์เรนต์นะคะหรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ที่เราเรียกย่อๆว่า TSR นะคะนอกจากนั้นนะคะสมัยนี้เนี่ย เรามีสตาร์ทอัพเยอะแยะเลยนะคะซึ่งบริษัทขนาดเล็กเนี่ยซึ่งขาดแคลนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยเขานิยมใช้วิธีการร่วมลงทุนที่เรียกว่า VC หรือ Venture Capital นะคะถามว่าคืออะไรจริงๆแล้ว Venture Capital เนี่ยก็คือการระดมทุนนะคะผ่านส่วนของผู้ถือหุ้นโดยที่นักลงทุนภายนอกกิจการเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะมาร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ที่คิดว่าจะมีการเติบโตสูงโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นตลอดไปนะคะคือจะอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งบริษัทนี้สามารถอยู่ได้แล้วเขาก็จะ exit คำว่า exit ก็คือถอนตัวออกไปโดยมีการกำหนดราคาว่าราคาที่ exit เนี่ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นรูปแบบการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันที่นิยมกันก็เลยมีการอธิบายเอาไว้ในหน่วยนี้ด้วยนะคะมาดูกระบวนการ VC ที่ว่าทำได้อย่างไรเริ่มต้นเลยนะคะก็คือนักลงทุนภายนอกที่สนใจเนี่ยเขาจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจถึงนโยบายของธุรกิจที่เขาจะมาร่วมลงทุนด้วยสมัยนี้จะมีความคิดใหม่ๆมีนวัตกรรมเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวงการ IT เนี่ยถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาใหม่ได้โดยที่เราไม่มีเงินพอเราก็จะระดมทุนโดยการบอกใคร

ก็ได้ที่สนใจโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ใช้สินค้านั้นก่อนเลยแล้วก็ให้เป็นผู้ร่วมทุนด้วยนะคะซึ่งคนที่สนใจภายนอกถ้าสนใจก็จะส่งเงินมาบอกโอเคขอร่วมทุนด้วยแล้วก็มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะร่วมกี่ปีจะออก exit เมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจที่ว่านี้ก็จะต้องเสนอแผนธุรกิจนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะจะร่วมทุนกันอย่างไรแล้วก็ข้อที่3ก็คือจะเตรียมข้อมูลให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ว่านี้นะคะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4คือเจรจาตกลงในรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการลงทุนรวมถึงเงื่อนไขการถอนตัวของบริษัทของธุรกิจ VC นี้ที่ว่านี้ด้วยนะคะจากนั้นข้อที่5ก็คืออำนวยความสะดวกให้มีการตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วก็ด้านบัญชีนะคะข้อที่6ก็มีการเซ็นสัญญากันว่าจะทำธุรกิจร่วมลงทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วข้อที่7ก็คืออำนวยความสะดวกให้มีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้นี่ก็คือกระบวนการนะคะคราวนี้นอกจาก VC แล้วถามว่าวิธีการจัดหาเงินจากส่วนของเจ้าของวิธีที่นิยมที่สุดนะคะทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คือหนีไม่พ้นเรื่องการระดมทุนโดยการออกสามัญถามว่าหุ้นสามัญคืออะไรหุ้นสามัญเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของของกิจการนะคะคือถ้ามองในมุมของผู้ซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนั่นแปลว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเรามีสิทธิ์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนะคะมีสิทธิ์โหวตก็คือ1สิทธิ์1โหวตถ้าเราถือหุ้นนั้นในจำนวนที่เยอะก็แปลว่าเรามีสิทธิ์เยอะในการเลือกกรรมการคนที่เข้าไปเป็นผู้บริหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในเรื่องของสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญเนี่ยถ้าบริษัทดำเนินงานไปสักพักหนึ่งแล้วต้องการระดมทุนเพิ่มเขาอาจจะออกหุ้นสามัญใหม่ก็ได้ซึ่งโดยปกติเขาจะต้องให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ก่อนคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยนะคะมันมีค่านะคะมันมีค่าเราจะมาคำนวณกันว่าไอ้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญก่อนคนอื่นเนี่ยมันมีค่าอย่างไรดูวิธีการเลยแล้วกันนะคะเช่นมีการกำหนดว่าบริษัทตะวันแดงเนี่ยต้องการเพิ่มทุนอีก10ล้านโดยการออกหุ้นสามัญ10ล้านนะคะแล้วก็เขาจะขายหุ้นใหม่นี้ในราคา20บาทนะคะถามว่าถ้าตะวันแดงต้องการเงิน10ล้านเนี่ยต้องออกอีกกี่หุ้นคะถึงจะได้เงิน10ล้านก็เอา10ล้านตั้งนะ10ล้านบาทตั้งหารด้วยราคาหุ้นใหม่1หุ้นก็คือ20บาทนั่นแปลว่าบริษัทตะวันแดงเนี่ยต้องออกหุ้นสามัญใหม่ 500,000 หุ้นอันนี้เป็น 500,000 หุ้นนะคะคราวนี้ไอ้ 500,000 หุ้นเนี่ยนะคะมันเป็นเท่าไหร่หรอเมื่อเทียบกับหุ้นเดิมที่บริษัทนี้มีอยู่แล้วสมมุติว่าบริษัทนี้มีหุ้นสามัญเดิมอยู่แล้วที่1ล้านหุ้นหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เนี่ย 500,000 หุ้นก็เอามาหารกันก็เป็น2เท่านั่นคือเดิมมากกว่าใหม่2เท่าก็แปลว่า2สิทธิ์คำว่า2สิทธิ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราถือหุ้นของบริษัทตะวันแดงไว้เดิมเนี่ยนะคะ2หุ้นก็คือมี2สิทธิ์นะคะเราถึงจะสามารถซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นก็คืออัตราส่วน2ต่อ1อ่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเราเคยถือหุ้นบริษัทตะวันแดงไว้2หุ้นเราจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้1หุ้นด้วยในราคา20บาทนะคะคราวนี้ถามว่าไอ้สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันมีมูลค่าไหมตอบว่ามีนะคะแล้วก็สามารถเอาไปซื้อขายกันได้ด้วยเปลี่ยนมือได้ด้วยการหามูลค่าของสิทธิ์หาได้อย่างไรก็เอาราคาตลาดที่ซื้อขายกันจริงสมมุตินะคะว่าทุกวันนี้ราคาหุ้นบริษัทตะวันจำกัดเนี่ยคือ25บาทแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วเขาให้เราซื้อได้ในราคา20บาทก็ถูกลงอะนะคะเพราะนั้น25ลบ20แล้วหารด้วย2สิทธิ์เมื่อสักครู่นี้บวกได้1นั่นแปลว่ามูลค่าของสิทธิ์อยู่ที่1บาท67ตังค์นะคะต่อ1สิทธิ์นั่นเองเราก็จะได้ไปซื้อหรือขายกับคนอื่นได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามี3หุ้นนั่นแปลว่าสิทธิ์เราไม่ครบไงฮะที่จะซื้อหุ้นใหม่เพราะว่า2ต่อ1ถ้า3นี่มันแหว่งๆอะนะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะเอาไอ้1ตัวนี้ไปขายคนอื่นให้เขาจับคู่ให้ได้คู่เพื่อไปซื้อหุ้นสามัญใหม่ก็ได้นะคะ

คราวนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์แล้วคือมีบางคนเนี่ยนะคะเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วผลก็คือราคาตลาดของหุ้นของบริษัทนี้มันจะตกลงนะคะเพราะว่าจำนวนหุ้นในตลาดมันมากขึ้นสมมติว่ามันตกจาก25เหลือ 23.33 ในขณะที่ถ้าเราจะใช้สิทธิ์เนี่ยเราใช้ได้ในราคา20บาทนะคะตัวนี้จะหารด้วยจำนวนสิทธิ์ก็คือ2สิทธิ์ที่เราคำนวณมาแต่ต้นเนี่ยนะคะ2สิทธิ์ซื้อได้1หุ้นสามัญใหม่อันนี้สังเกตนะคะในสูตรไม่มีบวก1นะคะก็คือหาร2ไปเลยคำตอบก็จะเป็น 1.67 นะคะมูลค่าของสิทธิ์คือ 1.67 บาทต่อ1สิทธิ์นั่นเองมาดูข้อดีข้อเสียในการจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการออกหุ้นสามัญข้อดีเลยก็คือว่าเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนแน่นอนว่าต้องจ่ายกี่บาทกี่บาทดีไม่ดีบริษัทขาดทุนในปีไหนอาจจะงดจ่ายปันผลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงการบริหารกิจการมันก็สามารถยืดหยุ่นกว่านะคะข้อที่2คือหุ้นสามัญเนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนเงินต้นนะคะก็คืออยู่ไปจนบริษัทเลิกกันไปข้างหนึ่งนะคะข้อที่3ช่วยลดต้นทุนจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มคือถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีโครงสร้างเงินทุนจากส่วนของเจ้าของสูงเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือเวลาจะออกหาหุ้นกู้หรือหนี้สินเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายก็จะต่ำกว่าบริษัทที่มีหนี้เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่4ในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยทั่วไปเนี่ยหุ้นสามัญจะสามารถจำหน่ายได้ง่ายกว่าหุ้นบริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้นะคะคือคนอยากซื้อในราคาที่ก็ดีด้วยนะคะสำหรับข้อเสียนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารเพิ่มคือมีนักลงทุนที่เป็นเจ้าของคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาช่วยเราบริหารเพราะนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะข้อที่2คือทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาแบ่งส่วนของกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีผู้ถือหุ้นหน้าใหม่เข้ามาแบ่งกันเวลามีกำไรสุทธิออกมาในแต่ละปีนะคะข้อที่3ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญโดยปกติจะสูงก็คือต้องจ้างบริษัทหลักทรัพย์ช่วยมาจำหน่ายนะคะข้อที่4ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยเนี่ยการจำหน่ายหุ้นสามัญทำได้ยากแล้วก็จะขายได้ในราคาต่ำด้วยนะคะมาดูการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของแหล่งที่2นะคะก็คือหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นบริมสิทธิ์หรือ preferred stock เนี่ยเป็นตราสารที่เราถือว่าอยู่ในส่วนของเจ้าของแต่ตัวของมันเองเนี่ยนะคะมันเป็นตราสารแบบกึ่งหนี้กึ่งทุนนะคะโดยปกติจะนิยมตราไว้ที่ราคา 1,000 บาทแล้วก็มีการกำหนด เงินปันผลแบบกี่เปอร์เซ็นต์คงที่มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าในเมื่อมันเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นลักษณะกึ่งผสมระหว่างหนี้กับทุนนะคะอะไรที่มันคล้ายหนี้หรือหุ้นกู้ก็คือมันมีการกำหนดจ่ายปันผลในอัตราที่คล้ายๆกับดอกเบี้ยคือมักจะกำหนดไว้คงที่เช่นเขียนไว้ว่าหุ้นบริมสิทธิ์ 5% อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเขียนเหมือนกับหุ้นกู้ 4%ก็คือเปอร์เซ็นต์คงที่อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้คำว่า 5% ที่ว่าเนี่ยบางครั้งไม่มีกำไรหุ้นบริมสิทธิ์งดจ่ายได้นะคะแต่หุ้นกู้งดจ่ายไม่ได้อันนี้มันก็เลยมีคุณลักษณะที่คล้ายกับหุ้นสามัญตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นครึ่งๆไฮบริดนะคะข้อกำหนดที่อาจจะมีสำหรับหุ้นบริมสิทธิ์เพิ่มเติมเช่นสิทธิ์ในการออกเสียงคือบางครั้งบริษัทที่ออกหุ้นบริมสิทธิ์ก็อาจจะให้คนซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ในการออกเสียงได้บ้างแต่จะไม่เท่า 100% เหมือนหุ้นสามัญ นะคะเช่นสิทธิ์ในการเลือกกรรมการกรรมการมี9คนอาจจะให้เลือกได้ไม่เกิน3คนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อที่2บางครั้งก็อาจจะใส่เรื่องข้อกำหนดในการเรียกคืนหุ้นได้คือบริษัทเนี่ยอาจจะออกหุ้นบริมสิทธิ์ไว้แต่ว่ากำหนดไว้ว่าสามารถเรียกคืนได้ภายในกี่ปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคนที่มาซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ก็ดูดีๆนะคะอันที่3จัดสรรเป็นเงินกองทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นบริมสิทธิ์นะคะในบางบริษัทก็อาจจะมีการใส่เงินไว้เรื่อยๆเป็นซิงกิ้งฟันนะคะเพื่อวันนึงจะไถ่ถอนหุ้นบริมสิทธิ์คืนได้หรืออาจจะมีลูกเล่นก็คือกำหนดว่าหุ้นบริมสิทธิ์ตัวนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกเล่นที่ทำให้หุ้นบริมสิทธิ์สามารถขายได้และบริษัทก็จะได้เงินเข้ามาทำธุรกิจนะคะนอกจากนั้นหุ้นบริมสิทธิ์ก็อาจจะแบ่งตามลักษณะของสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะเช่นสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆเช่นข้อที่

ที่1เนี่ยหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมเงินปันผลอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเป็นหุ้นบริมสิทธิ์ 5% นะคะแต่บังเอิญปีนั้นไม่กำไรก็ไม่จ่ายปันผลการไม่จ่ายเงินปันผลถ้าเขียนไว้ว่าเป็นหุ้นประเภทสะสมเงินปันผลได้นั่นแปลว่าทดเอาไว้แล้วนะคะว่าปีนี้ไม่จ่ายนะคะแต่ปีหน้าเดี๋ยวจะจ่ายเดี๋ยวต้องมากลับมาจ่ายย้อนปีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2คือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่สะสมเงินปันผลก็แปลว่าปีนี้งดแล้วงดเลยนะคะปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่นะคะอันที่3เป็นหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดร่วมรับนะคะแล้วก็อันที่4หุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่ร่วมรับอันนี้ก็หมายถึงว่าร่วมรับกำไรหรือไม่ร่วมรับกำไรนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะคะว่าคนออกเนี่ยเขากำหนดไว้อย่างไรบ้างนะคะมันมีผลมาดูข้อดีข้อเสียของการจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นบริมสิทธิ์อันนี้มองในมุมของ CFO หรือคนที่เป็นคนบริหารในกิจการนะคะข้อดีก็คือไม่ต้องจ่ายเงินปันผลแน่นอนเป็นประจำหรือสามารถงดได้นะคะทำให้กิจการมีความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างที่อธิบายไปแล้วข้อที่2ไม่ทำให้อำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นสามัญลดลงเพราะว่าหุ้นบริมสิทธิ์จะให้สิทธิ์จำกัดนะคะไม่เหมือนหุ้นสามัญนะคะข้อที่3ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกันการออกหุ้นบริมสิทธิ์นะคะอันนี้คล้ายๆหุ้นสามัญนั่นเองข้อที่4หุ้นบริมสิทธิ์โดยทั่วไปไม่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนทำให้กิจการไม่ต้องเตรียมเงินไว้นะคะนี่โดยทั่วไปข้อที่5รักษาอำนาจในการกู้ยืมของกิจการไว้เพราะว่าการออกหุ้นบริมสิทธิ์ไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกิจการสูงขึ้นนะคะข้อที่6การออกหุ้นบริมสิทธิ์ทำให้กิจการสามารถจำกัดเงินปันผลจ่ายได้เมื่อต้องการเก็บกำไรบางส่วนไว้ขยายกิจการนะคะไม่เหมือนหุ้นสามัญที่อาจจะต้องจ่ายเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะข้อเสียก็คือโดยปกติอัตราเงินปันผลของหุ้นบริมสิทธิ์จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจ่ายนะคะของหุ้นกู้ข้อที่2ก็คือเงินปันผลหุ้นบริมสิทธิ์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีพูดง่ายๆว่าไม่เซฟแท็กซ์นะคะเหมือนหุ้นกู้มาดูว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้จักทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์แล้วนะคะวิธีการระดมทุนโดยการออกหุ้นถ้าเป็นหุ้นสามัญเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราอาจจะใช้วิธีให้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญใหม่กับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างที่อธิบายไปแล้วอันนี้เรียกว่า right offering นะคะ RO นะคะก็เป็นอะไรที่ให้เขาก่อนก็ทำให้เราบริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ง่ายด้วยก็คือถามผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเอาไหมอะไรเงี้ยนะคะข้อที่สองก็คือเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปนะคะเราเรียกว่า PO นะคะถ้าออกครั้งแรกเราจะเรียกว่า IPO นะคะ Initial Public Offering นะคะประชาชนทั่วไปนี่จะจำหน่ายได้นี่ก็วิธีการก็คือไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าจะสามารถจะจำหน่ายกับบุคคลทั่วไปได้กว้างขวางนะคะข้อที่สามก็คือการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเราเรียกว่า PP นะคะ Private Placementอันที่4เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจะทำเป็นโครงการชื่อว่า ESOP นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ความจงรักภักดีด้วยนะคะของพนักงานหรือกรรมการนะคะเขาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะและบริษัทเองก็ระดมเงินทุนได้มากด้วยนะคะได้เพิ่มขึ้นด้วยข้อที่5คือโครงการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อในหุ้นสามัญของกิจการเองโดยอัตโนมัติก็คือพูดง่ายๆว่าปีไหนมีกำไรก็เอาไปนะคะเอาเงินปันผลไปซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ออกมาใหม่เองก็จะทำให้บริษัทไม่ต้องเอาเงินหายไปนะคะก็ได้เงินเข้ามาทำกิจการขยายตัวได้มากขึ้นด้วยนะคะมาดูวิธีการเสนอขายหุ้นแบบประชาชนทั่วไปนะคะหรือ public offering ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆจะทำแบบนี้นะคะก็เลยได้มีการเขียนเรื่องขั้นตอนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปว่าทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นก็คือต้องตั้งที่ปรึกษาทางการเงินก่อนนะคะแล้วก็แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนนะคะแล้วก็จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลแล้วก็หนังสือชี้ชวนที่เราเรียกว่า filing แล้วก็ยื่นแบบคำขออนุญาตนะคะและแบบแสดงรายการข้อมูลต่อกลต.แล้วก็ตลท.นะคะตัวตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะจากนั้นก็แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายแล้วก็รับประกันการจำหน่ายไหมแค่ไหนนะคะ
แล้วก็โรดโชว์ค่ะ

ก็คือดูว่าเขาจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ด้วยที่เราเรียกว่า book building นะคะจากนั้นพอเราเห็นว่ามันสามารถไปได้ในราคาเท่านี้หมายถึงว่าสามารถขายได้ในราคาเท่านี้เท่านั้นก็เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปอาจจะผ่านธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็เราหลังจากระดมเงินเสร็จเราก็เอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สรุปก็คือบริษัทนี้ก็จะระดมทุนได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ได้เงินทุนจำนวนมากแล้วนะคะข้อดีข้อเสียของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปจะเห็นได้ว่าข้อดีข้อที่1เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ก่อตั้งกิจการสามารถกระจายความเสี่ยงได้เพราะว่ามีคนเข้ามาถือหุ้นเยอะแยะเลยนะคะข้อที่2เป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะคะก็คือจำนวนหุ้นเยอะแล้วก็คนถือหุ้นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาต้องการเงินทุนเพิ่มมันก็หาได้ง่ายกับเวลาที่เราถือหุ้นกันไม่กี่คนนะคะข้อที่3ก็คือเพิ่มความสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วข้อที่4การตีมูลค่าหุ้นมีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่ามันคือหลัก demand supply นะคะซื้อขายกันในตลาดราคาเปลี่ยนทุกวินาทีนะคะสำหรับข้อเสียก็คือข้อที่1เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานนะคะบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการรายงานผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นแม้กระทั่งถือ10หุ้น100หุ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าจัดทำรายงานจะเยอะมากนะคะข้อที่2ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะคือเข้าไปสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะอยากจะดูข้อมูลบริษัทต้องถูกกำหนดให้เปิดเผยนะคะข้อที่3คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถ้าหากว่าไม่มากเนี่ยราคามันจะลดนะคะราคามันคือหลักดีมานด์ซัพพลายอะค่ะถ้าดีมานด์ไม่เยอะราคาก็จะตกนะคะข้อที่4การควบคุมกิจการเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นมากรายถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะคุมได้ยากนะคะคราวนี้มาดูวิธีการที่2ถ้าเราไม่เลือกการเสนอขายหุ้นแบบ PO นะคะ Public Offering ใช้ PP นะคะ Private Placement ก็คือการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงถามว่าคืออะไรมันก็คือการที่เราเลือกที่จะขายนักลงทุนรายใหญ่บางราย1ราย2ราย3รายนะคะอันนี้ก็คุยกันเองเลยค่ะไม่ต้องยื่นคำขอกับกรต.หรือตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ไม่บังคับให้มีที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะคะไม่ต้องมีผู้จัดจำหน่ายหรือรับประกันการจำหน่ายด้วยก็ดีลกันเลยอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ดังนั้นขั้นตอนในการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงก็มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะคะสำหรับกิจการนะคะเดี๋ยวนี้ก็นิยมนะคะบริษัทใหญ่ๆบางครั้งถ้าต้องการเงินทุนไม่เยอะก็อาจจะดีลกับนักลงทุนรายใหญ่เช่นกองทุนประกันสังคมกบข.อย่างเงี้ยนะคะแล้วเสนอขายหุ้นกันโดยตรงก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธี PP นะคะขั้นตอนการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงก็เริ่มที่สำรวจความต้องการการใช้เงินของกิจการก่อนว่าอยากได้เงินไปลงทุนเพิ่มเท่าไหร่จากนั้นก็หานักลงทุนที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นของกิจการนะคะแล้วก็ไปคุยกันนะคะกำหนดราคาที่เหมาะสมร่วมกันจากนั้นก็รายงานผลการขายให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะข้อดีข้อที่1แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการนะคะข้อที่2คือเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารนะคะเพราะว่าก็จะมีผู้ที่เป็นเจ้าของหน้าใหม่ไม่มากนะคะไม่มากรายข้อเสียคือมีการเรียกร้องสิทธิพิเศษในเมื่อเขาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่รายใหญ่เพราะนั้นเขาอาจจะต่อรองราคาหรือเรียกร้องสิทธิพิเศษบางอย่างนะคะซึ่งบริษัทก็ต้องมาพิจารณาว่าให้ได้ไหมนะคะอันที่2คือใช้เหมาะสำหรับการระดมทุนจำนวนไม่มากนะคะถ้ามากต้องไปเลือก PO นะคะไม่ใช่ PP โดยสรุปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เรารู้จักหุ้นบริษัทกับหุ้นสามัญแล้วและเราก็รู้จักหุ้นกู้มาบ้างแล้วในหน่วยที่ผ่านมานะคะขอสรุปลักษณะพื้นฐานของทั้ง3หุ้นนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะคะคือถ้าพูดถึงหุ้นกู้เนี่ยเราถือว่าอยู่ในกลุ่มตราสารหนี้นะคะถ้าหุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มตราสารทุนเอาจริงๆหุ้นบริษัทเนี่ยถือเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ในงบฐานะทางการเงินเราจะจัดอยู่ในส่วนของเจ้าของนะคะเนี่ยส่วนของทุนและส่วนของเจ้าของถ้าหุ้นกู้อยู่ในส่วนของหนี้ระยะยาวการจ่ายผลตอบแทนให้กับคนซื้อหรือคนถือหุ้นถ้าเป็นหุ้นกู้จ่ายในรูปอัตราดอกเบี้ยระบุเลยทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมีระยะถ่ายถอนกี่ปีหรือไม่มีระบุให้ชัดนะคะถ้าเป็นหุ้นบริษัทนะคะก็
มีการระบุอัตราปันผลไว้แน่นอนนะคะโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่มีอายุถ่ายถอนนะคะส่วนหุ้นสามัญแน่นอนไม่มีอายุถ่ายถอนแล้วก็ไม่มีการระบุเงินปันผลไว้แน่นอนนะคะข้อที่4ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนเพื่อหุ้นกู้เนี่ยก็คงที่นะคะถ้ากำหนดไว้คงที่ก็คือตลอดอายุของหุ้นกู้หุ้นบริษัทก็จะจ่ายได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กำไรหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนเป็นหุ้นบริษัทแบบสะสมไว้หรือไม่อะไรแบบนี้นะคะส่วนหุ้นสามัญนี่คือไม่แน่นอนเลยค่ะการจ่ายอัตราเงินปันผลไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับกำไรหรือไม่กำไรนะคะสำหรับบริมสิทธิ์ในเงินปันผลคำว่าสิทธิ์ก่อนบริมสิทธิ์แปลว่าสิทธิ์ก่อนนะสิทธิ์ในเงินปันผลก่อนเนี่ยคือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผลนะคะได้ดอกเบี้ยแล้วจบแต่หุ้นบริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญเนี่ยถามว่าใครมีสิทธิ์ก่อนกันต้องตอบว่าถ้ามีเงินปันผลมีกำไรสะสมเกิดขึ้นนะคะแล้วจะจ่ายปันผลเนี่ยคนที่จะต้องได้ก่อนคือหุ้นบริมสิทธิ์นะคะแล้วถ้าหมดก็แปลว่าหุ้นสามัญไม่ได้นะคะผู้จะมันเป็นคนสุดท้ายที่จะได้นะคะข้อที่6คือบริมสิทธิ์ในสินทรัพย์กรณีกิจการล้มละลายแน่นอนค่ะจ่ายแบบขั้นตอนเลยต้องจ่ายหุ้นกู้ก่อนนะคะเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้จากนั้นก็มาจ่ายหุ้นบริมสิทธิ์แล้วเหลือถึงจะเป็นหุ้นสามัญมันจะเรียงกันแบบนี้นะคะข้อที่7การไดรูทนะคะในมูลค่าหุ้นนะคะหุ้นกู้จะไม่ไดรูทหากว่ามีการออกหุ้นเพิ่มหุ้นสามัญเพิ่มนะคะแต่คำว่าไดรูทนี่คือราคาลดลงนะคะหุ้นบริมสิทธิ์อาจจะมีราคาลดลงบ้างนิดเล็กน้อยแต่ว่าหุ้นสามัญเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกิจการมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มจะไดรูทเยอะมากราคาตกนะคะข้อที่8สิทธิในการออกเสียงและแต่งตั้งกรรมการนะคะหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ส่วนหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ไม่มียกเว้นระบุไว้นะคะส่วนหุ้นสามัญนี่มีเต็มๆเลยนะคะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพราะเขาเป็นเจ้าของนะคะมีสิทธิ์ในเลือกกรรมการต่อไปมาดูเรื่องวณิชธนกิจกันบ้างวณิชธนกิจเนี่ยนะคะ IB จริงๆบริษัทหลักทรัพย์บ้านเรานั่นแหละทำหน้าที่ IB นะคะถามว่าทำอะไรนะคะเป็นตัวจักรกลในการช่วยทำให้บริษัทเนี่ยระดมทุนไม่ว่าจะเป็น PO PP เพราะบางครั้งบริษัทเนี่ยเก่งขายสินค้าไม่ได้เก่งขายหุ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขายหุ้นกับใครขายราคาเท่าไหร่ก็เลยต้องไปพึ่งวณิชธนกิจซึ่งเขาก็ต้องคิดค่าตัวนะคะเขาก็ต้องมีค่าเหนื่อยนะคะมาดูหน้าที่ของวณิชธนกิจกันข้อที่1รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เราจะออกหุ้นสามัญอย่างเงี้ยวณิชธนกิจก็อาจจะต้องมาดูว่ามาช่วยเรานะคะว่าจะต้องขายมากน้อยแค่ไหนขายใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะคุยกันลึกๆเลยว่าถ้าขายไม่หมดวณิชธนกิจต้องรับไปไหมอะไรเงี้ยมีการอันเดอร์ไรท์ไว้ในกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันที่2ช่วยจำหน่ายโดยทำหน้าที่ขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนนะคะที่สนใจอันที่3แนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการจำหน่ายนะคะเพื่อให้เราออกหลักทรัพย์สำเร็จข้อที่4ช่วยตั้งราคาขายด้วยนะคะโดยที่การตั้งราคาขายหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกันกับบริษัทที่ออกนะคะว่าราคาเท่าไหร่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำผ่านวณิชธนกิจนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนของกิจการในการที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนะคะโดยการออกหลักทรัพย์จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหุ้นบริษัทหรือหุ้นกู้ก็ตามมาดูการจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านวณิชธนกิจหรือ IB นะคะถามว่าบริษัททำยังไงข้อที่1เลยตัดสินใจก่อนว่าต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเท่าไหร่เอาไปทำอะไรนะคะและควรจะออกหลักทรัพย์ชนิดใดข้อที่2ตัดสินใจว่าจะขายโดยวิธีไหนโดยวิธีประมูลหรือใช้วิธีการเจรจาต่อรองนะคะอันที่3คือเลือกบริษัทวณิชธนกิจก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะคะที่จะมาช่วยเราอันที่4ก็คือประมาณการต้นทุนในการจำหน่ายหลักทรัพย์นะคะอันที่5ก็คือตั้งราคาเสนอขายนะคะจากนั้นเราก็รู้จักหมดแล้วนะคะว่าการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยมันทำได้หลายวิธีแล้วก็แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันในมุมของCFO นะคะหรือคนที่เป็นผู้บริหารทางการเงินที่มีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนเพื่อเอามาใช้ในกิจการนะคะในเมื่อมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็เราก็มักจะเลือกเราก็อยากจะเลือกแหละว่าอะไรที่ดีที่สุดกับบริษัทขณะนั้น
นะคะแต่อย่าลืมว่ามันต้องคำนึงถึงโครงสร้างเงินทุนด้วยนะคะคำนึงถึงเรื่องเงื่อนไขเรื่องต้นทุนเงินทุนอะไรถูกอะไรแพงนะคะพอนักศึกษาได้รับความรู้ในบทในหน่วยนี้หมดแล้วเนี่ยนะคะเราลองมาทำประเมินกันดูนิดหนึ่งนะคะขอเริ่มที่ข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันถามว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของที่เป็นแหล่งเงินทุนภายในกิจการเนี่ยคือข้อใดนะคะออกหุ้นกู้ออกหุ้นบริมสิทธิ์ออกหุ้นสามัญหรือว่ามาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นอันนี้มันคือรายการที่เกิดขึ้นเวลามีการออกหุ้นสามัญใหม่นะคะแล้วก็จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาพานะคะเช่นราคาพาเคยกำหนดบาทแต่ว่าขายได้หุ้นละ10บาทนั่นคือส่วนเกินหุ้นละ9บาทเลยนะคะถ้าออก100ล้านหุ้นนี่คือ900ล้านบาทนะคะจะมาบันทึกในรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือกำไรสะสมนะคะเฉลยก็คือกำไรสะสมค่ะกำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนจากแหล่งภายในกิจการแหล่งเดียวนะคะกำไรสะสมคืออะไรคือกำไรสุทธิที่กิจการกำไรในปีที่1 2 3 4และที่เหลือจากการจ่ายปันผลแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆเงินก้อนนี้ก็จะโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในงบฐานะทางการเงินด้านขวานะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของจะมีรายการนี้นะคะวันนั้นก็สามารถเอาไปลงทุนต่อได้ข้อที่2นะคะถามว่าตราสารทุนที่มีอายุไม่เกิน2เดือนและก็สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์คือข้อใดคือต้องบอกว่าจริงๆตราสารทุนนอกจากที่เรารู้จักหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญแล้วเรารู้จักวอร์เรนด้วยนะคะวอร์เรนเนี่ยก็คือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญแต่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะยาวนะคะอาจจะกำหนดไว้1ปี2ปี3ปีนะคะถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็ทิ้งไปนะคะแต่ว่าภายในอายุกำหนดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีตราสารอีกตัวหนึ่งที่อายุสั้นนะคะก็โดยทั่วไปไม่เกิน2เดือนในการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เคยขออธิบายเพิ่มตัวนี้จะเรียกว่า TSR ที่พูดไปแล้วในต้นๆ นะคะมาดูข้อที่3ก็คือการร่วมลงทุนหรือ VC นะคะ Venture Capital คืออะไรนี่ได้อธิบายไว้เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือข้อกอการระดมทุนจากภายนอกกิจการใช่ไหมหรือว่าการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหุ้นสามัญของกิจการแต่ไม่ต้องการถือหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของกิจการตลอดไปแล้วก็ข้อคอมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการที่เกิดใหม่ที่น่าสนใจนะคะเฉลยคือถูกทั้ง3ข้อนะคะอย่างที่อธิบายไปนะคะโลกสมัยใหม่ IT ก้าวหน้า Venture Capital เยอะนะคะคือคนที่ร่ำรวยจากตรงนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะคะคือเขามองว่ากิจการที่คิดค้นใหม่เนี่ยขาดแคลนเงินทุนแต่มีความคิดดีนะคะจริงๆแล้ว product ทางด้าน IT ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนที่พัฒนาเนี่ยอยู่ในโรงรถไม่มีเงินแต่มีความคิดนะคะเพราะนั้นระดมทุนก็ให้โอนเงินมาแล้วก็คนที่โอนเงินมาก็ถือเป็นผู้ถือหุ้นแล้ววันนึงที่ร่ำรวยก็ถอนตัวออกไปนะคะอันนี้เขาคือการร่วมลงทุนแบบ VC นั่นเองข้อที่4ข้อเสียในการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญคืออะไรนะคะข้อกอทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารเพิ่มนะคะข้อขอทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาแบ่งส่วนของกำไรในอนาคตเพิ่มข้อคอคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญโดยปกติจะสูงข้องอคือในภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยการจำหน่ายหุ้นสามัญจะทำได้ยากแล้วก็ราคาขายมักจะต่ำแน่นอนเฉลยทุกข้อเลยค่ะถูกหมดเลยนี่คือข้อเสียของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญ นะคะข้อที่5คำนวณบ้างบริษัทบุญสูงจำกัดเนี่ยออกหุ้นสามัญจำหน่ายในราคาตลาดคือ50บาทต่อหุ้นโดยถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะคะถือหุ้นเดิมอยู่3หุ้น3ต่อ1อ่ะสามารถใช้ซื้อหุ้นใหม่ได้3ได้1หุ้นพูดง่ายๆว่าต้องมี3สิทธิ์3หุ้นหุ้นละสิทธิ์3หุ้น3สิทธิ์ซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นในราคา40บาทสังเกตนะคะราคาตลาด50นะคะแต่เขาเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเขาซื้อได้ในราคา40ถูกไป10บาทนะคะก็เอา50ลบ40นะคะเงื่อนไขคือยังไม่มีผู้ใดใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะนั้นหาร3สิทธิ์บวกด้วย1ก็คือหาร4ถูกไหมคะเพราะนั้น50ลบ40ก็ได้10แล้วก็หารด้วย3บวก1ก็คือ4
คำตอบคือ2.50 บาทค่ะจากข้อ5การใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะคะมีผลทำให้ราคาตลาดของหุ้นเดิมลดลงอย่างไรนะคะอันนี้ต่อเลยค่ะเมื่อกี้สิทธิ์หนึ่งคือ2.50 บาทให้เอา2.50 บาทไปลบราคาตลาดนะคะราคาตลาดคือ50 บาท50 บาทลบมูลค่าสิทธิ์1สิทธิ์2.50 บาทคำตอบคือ 47.50 นะคะนี่คือราคาตลาดของหุ้นเดิมจะลดลงเหลือราคาเท่านี้แหละค่ะอันนี้ก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่11นะคะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจนะคะสำหรับวิชานี้เรามาถึงหน่วยที่10กันแล้วนะคะหน่วยที่10นี้มีชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารนะคะหน่วยนี้เนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะก็น่าสนใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับหน่วยนี้เองเนี่ยประกอบไปด้วย3ตอนนะคะ3ตอนที่ว่านี่นะคะจะพูดตั้งแต่นะคะพูดตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการขายนะคะแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของฐานะการเงินนะคะก็จะมี3ตอนด้วยกันนะคะเรามาดูกันทีละตอนนะคะในตอนที่1เนี่ยจุดหลักที่เขาจะพูดเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การขายสินค้ายังทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดเทคนิคการบริหารเครื่องมือต่างๆนะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็จุดอ่อนนะคะแล้วก็ข้อควรแก้ไขต่างๆนะคะส่วนข้อมูลที่ใช้ทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้มีกำไรส่วนเพิ่มพยายามให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยแต่ได้กำไรเพิ่มก็จะพูดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณต้นทุนมาตรฐานและการรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างก็จะมีผลต่างทางด้านงบประมาณผลต่างค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายส่วนในประเด็นที่3เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหนี้สินก่อนนะคะอาจจะพูดตั้งแต่ทางด้านทรัพย์สินกับหนี้สินทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ก็พูดตั้งแต่เงินสดนะจัดการยังไงลูกหนี้สินค้านะคะแล้วก็การใช้งบประมาณเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะรวมทั้งการบริหารสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะจัดหาเงินทุนยังไงนะคะเพื่อให้โครงการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพส่วนทางด้านหนี้สินนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ให้มั่นใจว่าเนี่ยเราชำระหนี้ได้ครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเราจะไปกู้เงินที่ไหนมีแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะสุดตัวสุดท้ายก็คือส่วนเจ้าของหรือทุนนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์และจดบันทึกเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนะคะการนโยบายเงินปันผลจ่ายการซื้อหุ้นคืนหรือหุ้นปันผลต่างนะคะรวมทั้งแนวโน้มของตลาดและกำไรด้วยนะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันทีละเรื่องนะไปดูตอนที่1กันนะคะในตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการขายกันก่อนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการขายนะคะแล้วก็การรายงานนะคะจะมี2ตัวด้วยกันนะคะในประเด็นที่1เนี่ยนะคะก็จะพูดว่าไอ้การวิเคราะห์การขายของเราเนี่ยบอกแล้วว่าจุดหลักของเราเนาะคือการขายเป็นธุรกิจก็ต้องให้ได้กำไรการขายจะเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะเครื่องมือในการบริหารการขายการใช้ข้อมูลทางบัญชีสถิติต่างๆนะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความนะคะอันนี้ก็จะดูเกี่ยวกับวางแผนงบประมาณนะข้อมูลในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเพื่อมาให้การขายนั้นมีศักยภาพแล้วก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานปัจจัยต่างๆที่ทำให้การขายนั้นดีนะคะสาเหตุแนวทางแก้ไขรวมทั้งข้อบกพร่องนะในการดำเนินงานการขายด้วยส่วนในประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงหลักในการควบคุมทำยังไงให้ควบคุมการขายเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าการติดตามผลแนวโน้มต่างๆนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงในการขายด้วยนะคะอันนี้จะเน้นเกี่ยวกับรูปแบบรายงานนะรายงานการขายรายงานตามองค์กรรายงานตามนโยบายต่างๆอันนี้นำเสนอต่อผู้บริหารนะคะพอเรามาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของตัวแรกเลยวิเคราะห์ข้อมูลจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเน้นที่1เลยปัจจัยมีอะไรบ้างที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการขายก็จะมีได้แก่พวกการตีความผลต่างนะคะรวมทั้งส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับผลต่างการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานนะคะอย่างเช่นสมมติเราตั้งมาตรฐานไว้100แต่มีความจริงเกิดขึ้น120มันก็จะต่างกัน20นะคะเราก็จะหาสาเหตุว่าที่มันต่างกันเนี่ยเพราะอะไรทำยังไงจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะหรือว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะต้องปรับปรุงอยู่เสมอนะคะ

รวมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบนะคะโอกาสการแก้ให้กับผู้รับผิดชอบว่าทำงานยังไงแก้ไขสาเหตุผลต่างต่างๆรวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีอันนี้จะเน้นที่มาตรฐานการขายเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นที่สองนี่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆจากการขายมีอะไรบ้างนะจะเป็นปัญหาทางด้านผลิตภัณฑ์เช่นชนิดปริมาณหรือคุณภาพเช่นอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปกนะคะปัญหาเรื่องราคาคือการตั้งราคาขายเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญส่วนที่ยากที่สุดในเรื่องของระบบการขายปัญหาต่างๆเรื่องช่องทางการใช้จ่ายนะเลือกทำเลที่ตั้งนะต่างๆของคลังสินค้านอกจากนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องนโยบายส่งเสริมการขายจะขายอะไรขายเมื่อไหร่ปัญหาเรื่องขายนี่เยอะนะคะเรื่องเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจหลักเส้นเลือดของการจัดการปัญหาทางด้านการจัดการเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นบางทีขายได้น้อยแต่ค่าคอมทำไมมันเยอะรวมทั้งมาตรฐานวัดผลปฏิบัติงานนอกจากนั้นก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับองค์การต่างๆเช่นการเลือกพนักงานขายอันนี้ก็ต้องให้เหมาะสมต้องมีการฝึกอบรมนะต้องมีสาขาไหมมีแผนกต่างๆหรือเปล่าอันนี้มีเยอะเนาะในประเด็นที่สองเป็นรายงานตัวรายงานเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์การขายเนี่ยเราจะใช้รายงานอะไรบ้างรายงานแรกเป็นการวิเคราะห์ทางด้านผลิตภัณฑ์ก็จะเน้นไปที่ประเภทคุณภาพราคาหรือว่าคุณอาจจะทำเป็นรายงานพวกวิเคราะห์ตามเขตเช่นแยกตามอำเภอตามตำบลนะคะตามแหล่งที่อยู่หรือว่าแยกตามช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นอาจจะเป็นรายงานทางตัวแทนหรือผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งหรืออาจจะเป็นรายงานทางแยกตามขายทางไปรษณีย์หรือขายตรงมีหลายรูปแบบเนาะหรืออาจจะใช้ตามแยกตามลูกค้าเช่นเรามีลูกค้าในประเทศต่างประเทศลูกค้าเอกชนรัฐบาลเห็นไหมคะมีเยอะเลยรวมทั้งนะคะอาจจะวิเคราะห์ตามขนาดสั่งซื้อเช่นอาจจะสั่งล็อตใหญ่ล็อตเล็กบางคนเขาชอบสั่งล็อตใหญ่เนาะเพราะว่าได้ค่าเฉลี่ยต่ำได้ส่วนลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับในเรื่องของรายงานมีประโยชน์อะไรบ้างเยอะเลยนะคะประโยชน์ของรายงานการขายเนี่ย เรามาวิเคราะห์ทำอะไรบ้าง 1. ใช้วางแผนนะกำหนดโควต้าหรือรวมทั้งการควบคุมสินค้านั้นเพื่อจะดูแนวโน้มการขายด้วยนะคะแล้วก็กำหนดมาตรฐานการขายรวมทั้งหาค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดที่ดีที่สุดในแต่ละเขตเพราะเรื่องการขายเป็นเรื่องที่ควบคุมยากวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะลูกค้ากลุ่มไหนที่ทำกำไรหรือบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยโอ้กำไรยากเหลือเกินนะทีนี้รายงานที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้างนะคะก็จะต้องมีข้อมูลเช่นในงวดนั้นหรือข้อมูลสะสมเช่นอาจจะสะสมมา5ปี10ปีที่สำคัญงบประมาณนะงบประมาณการขายนะคะเช่นเราบอกว่าปีนี้ขายได้100ล้านปีหน้าอยากจะขายให้ได้200ล้านเราจะทำงบประมาณยังไงรวมทั้งจะมีข้อมูลนะข้อมูลทางยอดขายจริงยอดขายงบประมาณต่างกันยังไงเช่นเราตั้งเป้า100ล้านแต่ขายจริงได้แค่50ล้านเพราะอะไรนะคะอาจจะวิเคราะห์เป็นร้อยละด้วยจากนั้นมีการวิเคราะห์ผลต่างนี่สำคัญผลต่างระหว่างงบประมาณกับเกิดขึ้นจริงนะเพื่อเปรียบเทียบดูมาตรฐานการขายและเราจะเน้นที่กำไรขั้นต้นอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะในตอนที่2บ้างอันนั้นคือตอนที่1ตอนที่1ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการอินโทรนะคะอินโทรเกี่ยวกับหลักการต่างๆพอตอนที่2จะวิเคราะห์ข้อมูลและทางด้านค่าใช้จ่ายบ้างต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะมี2เรื่องคือ1เป็นเรื่องการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เบื้องต้นนะหลักการมีอะไรบ้างแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกเป็นยังไงสิ่งที่เราจะพูดถึงนะต้นทุนกับค่าใช้จ่ายก็คือสิ่งที่เราจ่ายไปเนาะเพื่อให้ได้สินค้านะคะรายจ่ายต่างๆจนกระทั่งคุณสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าที่พร้อมจะขายได้นะคะต้นทุนทุกชนิดนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการเงินการขายนะคะรวมทั้งปัจจัยที่วางแผนต้นทุนกับค่าใช้จ่ายเช่นความสัมพันธ์ของการขายปัจจัยต่างๆงบที่ใช้คืองบประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็จะเป็นตัวหลักที่จะใช้ดูนะคะส่วนวิธีการวิเคราะห์จะเจาะลึ

ะไรบ้างนะคะวิเคราะห์วิธีวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยวัตถุประสงค์หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับตามหน้าที่วัตถุประสงค์หรือลักษณะเราเน้นที่กำไรให้มันเพิ่มขึ้นหรืออาจจะวิเคราะห์ตามลักษณะของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเทคนิคที่ใช้ในการบริหารต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายก็จะมีเกี่ยวกับการทำงบประมาณนี่แหละและตัวต้นทุนมาตรฐานต่างๆรายงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหน่วยงานก็จะเน้นที่งบประมาณนะคะเจาะลึกมานิดนึงนะคะในเรื่องแรกแนวคิดสิ่งที่เขาจะพูดคือตัวต้นทุนคืออะไรจุดหลักก็คือจ่ายไปให้ได้ตัวสินค้านั่นแหละนั่นคือใช้ใช้จ่ายทั้งหมดถือเป็นต้นทุนสินค้านะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการขายการโฆษณาอันนี้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายนะขนส่งนะคะค่าใช้จ่ายวิจัยตลาดอันนี้เป็นตัวหลักละนะคะแล้วก็อื่นๆส่วนปัจจัยพื้นฐานก็จะเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องตัวนี้สำคัญนะคะมาตรฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะคะขั้นตอนในการกำหนดอันนี้ขอดูนิดนึงเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่คุณแยกจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะอาจจะลักษณะของนโยบายหรือธุรกิจแล้วก็เลือกหน่วยที่ใช้เป็นเกณฑ์แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอย่าลืมต้องพิจารณาด้วยนะคะเช่นอาจจะต้องมีการคำนึงถึงต้นทุนของเงินนะหรือดอกเบี้ยหรือการขยายเวลาชำระหนี้และจากนั้นก็ดูความเห็นของผู้บริหารนะหัวหน้าต่างๆในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริหารค่าใช้จ่ายก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขายนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆเน้นการประเมินผลการควบคุมดูแลติดตามที่สำคัญงบประมาณที่ดูเงินสดกับกำไรขาดทุนจะเป็นแนวที่ทำให้รู้ว่าคุณเดินถูกทางไหมเช่นเราตั้งใจไว้ว่าเราใช้เงินสดแค่ปีละ10ล้านทำไมปีนี้ใช้เกินเพราะอะไรเราตั้งเป้าว่าเราจะได้ยอดขายเนี่ย100ล้านแต่ทำไมเราได้แค่70นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูนะคะจากนั้นก็มาดูการวางแผนการดำเนินงานต่างๆงบที่สำคัญค่าใช้จ่ายคุณก็จำหนดรายการต่างๆรายการค่าใช้จ่ายเช่นค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านพฤติกรรมต้นทุนต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาในการทำงบส่วนใหญ่ก็มักจะทำเป็นรายเดือนเนาะ1ปีล่วงหน้านะคะส่วนในเรื่องที่2มาวิเคราะห์เจาะลึกกันค่าใช้จ่ายจะทำยังไงให้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเน้นที่วัตถุประสงค์นะคะหรืออาจจะเน้นที่หน้าที่เช่นกำหนดหน่วยงานที่จะประเมินกำหนดหน่วยที่จะใช้วัดต้นทุนหรืออาจจะเป็นต้นทุนต่อหน่วย1หน่วยเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่วิเคราะห์ตามลักษณะกำไรส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆหลักการเขาบอกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนเนี่ยนะคะมีหลายประการเลยอย่างเช่นดูจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบ่งเราอาจจะต้องแบ่งแคนขายหรือว่าทำไงเพื่อลดค่าใช้จ่ายจัดกลุ่มพนักงานขายใหม่ดีไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการโฆษณาอาจจะต้องโหมโฆษณาหรือโฆษณาออนไลน์เป็นต้นนะปรับไปนะคะอย่างเช่นในกรณีศึกษาอันนี้อยู่ในหนังสือเราเลยนะคะอันนี้เป็นบริษัทชื่อสะสมความดีนะโจทย์ให้มาเนี่ยคุณจะเห็นนะคะเราจะให้ตัวเลขกับร้อยละเช่นรายได้จากการขาย1ล้านต้นทุน 800,000 เอา2ปีมาเปรียบเทียบกันนะนี่คือโจทย์อันนี้เป็นข้อมูลของต้นทุนกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเขาบอกฝ่ายบัญชีก็บอกว่ากำไรเนี่ย300เพิ่มจากปีก่อน100นึงเหตุที่เพิ่มก็เพราะว่ายอดขายเพิ่มต้นทุนลดนะคะอันนี้ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดกำไรก็เลยเพิ่มนะคะค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเขาบอก200เพิ่มจากปีก่อนนะแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มร้อยละ17นะปี19เนี่ยปี8เนี่ยร้อยละ19ทีนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มเช่นคุณอาจจะจ้างคนเพิ่มหรือมีค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวกับการขายเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้คุณเห็นภาพนะคะเอามาเปรียบเทียบกัน2ปีเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าท่านคิดว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยนะคะมีครบถ้วนไหมเพียงพอต่อการตัดสินใจไหมถ้าไม่เพียงพอคุณอยากได้อะไรเพิ่มนะคะจากบริษัทนี้

อย่างที่คุณตอบประเด็นที่เราจะดูจากบริษัทก็คือว่าไม่สมบูรณ์ไม่พอเราอยากจะให้เขานำเสนอตัวเลขปี8กับ9ด้วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ควรจะมีรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอนะคะเช่นอาจจะต้องเตรียมข้อมูลมานะคะว่าอาจจะความมีความสามารถในการจัดการถูกต้องไหมนะคะหรือว่าเก่งไหมส่วนข้อเสนอแนะเราก็ต้องบอกว่าต้องเปรียบเทียบงบประมาณเอามาหลายๆปีเนาะ3ปี5ปีวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและดูที่มีสาระสำคัญด้วยนะคะสาระสำคัญนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรืออาจจะดูรายละเอียดของต้นทุนนะคะอาจจะว่ามีสินค้าตรงไหนเนี่ยโอ้โหขายไม่ออกเลยต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อการวางแผนปีหน้าหรืออาจจะดูสินค้าหลายๆชนิดหลายกลุ่มมาดูเช่นเปรียบเทียบยอดขายจับคู่ค่าใช้จ่ายกันนะคะอันนี้ก็ดูว่าทำไมไม่ได้ตามเป้าเพราะอะไรนะคะจากนั้นนะคะอาจจะต้องดูกลยุทธ์ของการขายต้นทุนการดำเนินงานทำตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะดูการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทราบค่าใช้จ่ายแท้จริงอันนี้ก็เพื่อการประเมินการวางแผนนะคะในตอนสุดท้ายคือตอนที่3เป็นการวิเคราะห์ทางด้านฐานะก็จะมีสินทรัพย์หนี้สินทุนนะคะเริ่มที่สินทรัพย์สินทรัพย์เยอะหน่อยเนาะมีสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินกับส่วนเจ้าของนะคะก็จะมี3ตอนนะคะในเรื่องของตอนที่1เนี่ยสินทรัพย์ตัวที่เป็นตัว A คือเงินสดจะดูว่ามีการประมาณเงินสดการทำงบประมาณเงินสดรับเงินสดจ่ายสิ่งที่สำคัญเราต้องการเงินสดเนาะใครๆก็ต้องการแคชไม่ใช่เช็คหรืออะไรทั้งสิ้นเราต้องการเงินสดนะคะดูว่ามีเงินสดที่จะลงทุนหรือเงินสดเหลือหรือมากเท่าไหร่จากนั้นเงินสดเวลาเกินทำยังไงขาดทำยังไงเช่นคุณอาจจะต้องไปกู้ยืมมาอันนี้ก็อาจจะต้องดูงบกระแสเงินสดเข้ามาช่วยฝ่ายบัญชีล่ะนะฝ่ายบัญชีก็อาจจะต้องดูลูกหนี้บ้างนะคะการบริหารลูกหนี้เราเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบไหมนะคะกำหนดกลุ่มลูกค้าลูกหนี้นะเพื่อแสดงฐานะอันนี้ดูจากอัตราส่วนได้ตัวสินค้าคงเหลือก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเช่นวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปอาจจะต้องดูถึงการกำหนดจุดสูงสุดต่ำสุดตัวสินค้าการควบคุมสินค้าและการดูงบประมาณของสินค้าส่วนตัวที่4เนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินเครื่องจักรอันนี้ก็จะเน้นรายจ่ายลงทุนนะคะเพราะว่าจะเป็นจำนวนเงินเยอะในแต่ละงวดเนี่ยเหมาะสมไหมไม่ใช่คุณลงทุนมันทุกปีเลยปีละร้อยล้านร้อยล้านนี่ก็อาการหนักเพราะฉะนั้นต้องดูการจ่ายเงินลงทุนให้เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับการลงทุนจัดวางระบบนะคะให้มันสอดคล้องอย่างเหมาะสมนะคะส่วนวัตถุประสงค์ถัดมาของหนี้สินภาระที่ผูกพันที่คุณต้องชดใช้นะคะเราก็ต้องดูการควบคุมหนี้สินให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีการเปิดเผยข้อมูลและต้นทุนของเงินตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปถัดสุดท้ายก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการส่วนเจ้าของวิเคราะห์ยังไงบ้างทุนการจดบันทึกเปิดเผยส่วนผู้ถือหุ้นการทบทวนนโยบายจ่ายปันผลเนาะถ้าเรามีกำไรนะคะการซื้อคืนการจ่ายหุ้นปันผลการแยกหุ้นแล้วก็ราคาตลาดรวมทั้งแนวโน้มของกำไรด้วยนะคะเจาะลึกรายละเอียดกันในเรื่องแรกเป็นวิเคราะห์ของสินทรัพย์หมุนเวียน current asset ก็คือสิ่งที่ให้ประโยชน์กับกิจการภายใน1ปีเนาะก็คือตัวหลักๆเงินสดนะ cash เราก็จะดูการพยากรณ์เงินสดในระยะเวลา1ปีเนี่ยคุณจะมีเงินสดรับจ่ายเหลือขาดยังไงบ้างเวลาเหลือมากเท่าไหร่เอาไปทำอะไรขาดจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนนะคะตัวอย่างก็ได้แก่รายงานเงินสดเช่นรายงานกระแสเงินสดรายงานผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดงบที่สำคัญคือกระแสเงินสด cash flow นะคะ cash flow เนี่ยจะบอกให้เห็นว่าเงินเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10,000 ล้านเพราะอะไรนะคะเช่นอาจจะมาจากการลงทุนหรือจากการขายหรือจากการซื้อมาขายไปหรือลงทุนหรือจัดหาเงินอันนี้ดูได้จาก cash flow เป็นหลักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัว A นะคะอีกตัวคืองบประมาณเงินสดนะคะรายงานถัดมาเงินลงทุนที่ดีควรจะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเงินลงรายละเอียดจำนวนเงินผลตอบแทนที่จะได้รับการเปรียบเทียบ

0: ในแต่ละกลุ่มประเด็นที่4ฝ่ายบัญชีจะดูอะไรบ้างของลูกหนี้ account receivable ลูกหนี้การค้าเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องวางระบบกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในลูกหนี้กำหนดมูลค่าลูกหนี้นะคะโดยใช้อัตราส่วนนะคะวางแผนเกี่ยวกับสินค้านะคะเช่นวัตถุดิบสินค้าระหว่าง time work in process และสินค้าสำเร็จรูปใช้อัตราส่วนเลยค่ะเยอะแยะเช่นลูกหนี้เก็บหนี้เราต้องเก็บให้เร็วนะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะสินค้าขายบ่อยๆปีหนึ่ง5ครั้ง10ครั้งนะคะแต่ที่อื่นเขาปีหนึ่ง100ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ turnover สูงนะคะในเรื่องที่2วิเคราะห์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะในเรื่องการเลือกโครงการการจัดหาเงินทุนนะคะเพราะอันนี้มันเป็นโครงการระยะยาวดูจังหวะเวลานะคะเปรียบเทียบการลงทุนวางระบบบัญชีให้สอดคล้องเพราะว่าลงทุนพวกนี้เงินเยอะแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้อยนานหน้าที่ก็ต้องดูการจัดเตรียมระบบการปฏิบัติงานระบบงบประมาณอันนี้เน้นระยะยาวกำหนดมาตรฐานแนวทางการประเมินผลจากการลงทุนนะคะพิจารณาแนวทางจัดหาทรัพย์สินสินทรัพย์การควบคุมอย่าลืมต้องประกันภัยสินทรัพย์ด้วยนะคะเพราะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวเรื่องสุดท้ายวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับหนี้สินส่วนเจ้าของเน้นอัตราส่วนเลยค่ะเริ่มจากทุนหมุนเวียน current ratio ยิ่งสูงยิ่งคล่องเป็นสภาพคล่องนะคะคือเอาสินทรัพย์ไปชำระหนี้สินได้เยอะนะคะหรือทุนหมุนเวียนอย่างเร็วนะ quickนะเงินทุนหมุนเวียนสุทธิขั้นต่ำที่ควรจะมีนะคะแล้วก็เรโชถัดไปที่สำคัญหนี้สินต่อเจ้าของอันนี้ยิ่งสูงไม่ดีนะคะแปลว่าคุณมีหนี้สินมากนะคะหนี้สินมากหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมยิ่งสูงก็ยิ่งมากนะคะก็จะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินนะคะอัตราส่วนถัดมาหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะคะยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงอยู่แล้วเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะคะหนี้สินระยะยาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จุดมุมมองคุณเลยนะจะมองจุดไหนนะคะเงินปันผลอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเนาะผู้ถือหุ้นชอบนะเงินปันผลเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นวัตถุประสงค์ของหนี้สินก็ดูให้เกิดความมั่นใจแล้วก็หนี้สินให้เราอยู่ระดับไม่มากนักอย่าสูงเกินไม่ดีนะคะหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมทั้งในด้านต้นทุนของเงินและเงื่อนไขต่างๆแล้วก็มีการบันทึกนะเปิดเผยข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปส่วนข้อมูลที่จะบริหารนะคะเราเน้นที่การวิเคราะห์จดบันทึกเปิดเผยเช่นรายงานเพื่อการบริหารการทบทวนวิเคราะห์นโยบายจ่ายปันผลนะดิวิเดนเนี่ยถ้าไม่มีกำไรเขาไม่จ่ายนะแต่ถ้ามีกำไรอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายคุณอาจจะกันไว้ลงทุนบ้างก็ได้นโยบายการซื้อหุ้นคืนหรือการแบ่งแยกหุ้นนะหรือหุ้นปันผลต่างๆรวมทั้งการวิเคราะห์ราคาตลาดของหุ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มต่างๆอัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะมีอัตราส่วนอะไรบ้างนะคะอัตราส่วนที่เน้นก็คือหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหนี้สินต่อเงินลงทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะจะเห็นนะคะว่าพูดถึงสินทรัพย์หนี้สินทุนนะก่อนจะพูดถึงสินทรัพย์หนี้สินทุนเนี่ยดูรายได้คือตอนที่1ถูกไหมคะตอนที่2เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนส่วนตอนที่3ก็จะมาดูแสดงฐานะการเงินกันนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยที่10เน้นอะไรเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะคะอย่างเช่นของบริษัทสะสมความดีนะคะนี่เป็นเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของหน่วยที่10นะคะซึ่งหน่วยนี้เนี่ยก็จะใช้ลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยเหมือนกันนะคะประมาณ 7-8 ข้อต่อ1หน่วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี3ตอนสำคัญเนาะจะเห็นนะคะถ้านักศึกษาอ่านดีๆเนี่ยเป็นตอนที่2ทั้งนั้นที่สำคัญนะคะจะวิเคราะห์อย่างไรมีแนวทางอย่างไรเทคนิคอะไรซึ่งถ้าดูในภาพรวมวิธีการวิเคราะห์ที่ดีคือใช้อัตราส่วนและควบคุมโดยใช้รายงานนะคะรายงานที่ดีก็จะมีงบประมาณถูกไหมคะเช่นงบประมาณเงินสดนะคะงบประมาณงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยที่10 ก็หวังใจว่านะคะท่านที่สนใจและนักศึกษาที่อ่านหน่วยที่10คงจะสนุกกับการวิเคราะห์บัญชีนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีนะครับนักศึกษานะครับและผู้สนใจทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในหน่วยที่11นะครับเรื่องการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับดูชื่อเรื่องก็ดูครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเป็นแนวคิดใหม่อันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องการบัญชีนะครับว่าที่เกี่ยวพันกับสังคมเกี่ยวพันสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเพื่อความยั่งยืนนะครับนักบัญชีหรือวิชาชีพบัญชีเราจะไปมีบทบาทยังไงบ้างนะครับหลักใหญ่ๆนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะกล่าวถึงสองเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือแนวคิดการบัญชีก่อนก็คือด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การบัญชีเพื่อความยั่งยืนนะครับเรามาลองดูครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่แนวคิดก่อนนะครับแนวคิดการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับชื่อก็บอกนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวพันกับการบัญชีนะครับเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับความรับผิดชอบของกิจการนะครับกิจการที่มีหน้าที่ในการออกงบการเงินที่มีต่อสังคมนะครับที่เพื่อให้รับรู้ข้อมูลของกิจการตามสิทธิอย่างชอบธรรมนะครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมีสิทธินะครับรับรู้ข้อมูลอย่างชอบธรรมนะครับเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียหรือว่า stakeholder นะครับโดยกิจการจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นนะครับเราดูการบัญชีการเงินที่เขาจะเข้าใจกันคุ้นเคยกันที่ผ่านมานะครับบอกว่านักลงทุนนะครับเราก็เน้นนักลงทุนเป็นหลักนะครับที่เป็นผู้ใช้งบการเงินนะครับเวลาดูก็ดูแต่ตัวเลขในงบกำไรขาดทุนว่ากิจการได้กำไรเท่าไหร่จ่ายเงินปันผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดแนวคิดเรื่องการบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มองไม่ใช่มองแค่นักลงทุนอย่างเดียวนะครับมองผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นด้วยนะครับมีคนอื่นอาจจะเป็นสภาพแรงงานนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับชุมชนนะครับเข้ามาเกี่ยวพันนะครับก็เป็นแนวคิดใหม่ที่เน้นที่ผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนกับผู้ถือหุ้นนะครับต้องให้เข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนถึงเข้าใจว่ารูปแบบรายงานที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับมันจริงแล้วครับในตัวหน่วยนี้ก็เริ่มจากตัวข้อจำกัดของการบัญชีแบบดั้งเดิมก่อนก็คือการบัญชีแบบเดิมเลยที่เราบอกไปเน้นนักลงทุน AR แล้วก็เน้นกำไรเน้นนักลงทุนต่างๆเลยครับเพราะจริงแล้วก็คือข้อจำกัดนะครับคือมุ่งให้ความสำคัญกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มอย่างเดียวก็คือพูดง่ายก็คือเน้นนักลงทุนเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นในกรอบแนวคิดก็เขียนบอกว่าข้อมูลในงบการเงินใดที่ตอบสนองนักลงทุนได้นะครับก็ตอบสนองคนอื่นได้หมดพยายามเน้นตัวนักลงทุนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือแล้วคนอื่นล่ะที่อยู่ไม่ได้เกี่ยวพันตรงนี้ที่ไม่เป็นตัวมีส่วนได้เสียนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ล่ะนะครับเพราะนั้นแนวคิดที่ถึงกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับข้อจำกัดแบบดั้งเดิมบัญชีแบบดั้งเดิมก็คือไม่รับผิดชอบผลกระทบจากภายนอกนะครับผลกระทบจากภายนอกก็คือสมมติบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผลิตนะครับส่งของเสียสู่สังคมนะครับก็ไม่เคยรับรู้รายการนั้นเข้ามาในงบการเงินเลยนะครับบุคคลที่ภายนอกนะครับเขาเรียก externality ได้รับผลกระทบไปนะครับอย่างเช่นบอกว่าคนได้รับผลกระทบไปนะครับผลผลิตมวลรวมก็แย่ลงนะครับคนรับสารพิษไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เคยรับรู้เข้ามาในงบการเงินในกิจการเลยนะครับไม่รู้ผลกระทบเข้ามาก็บันทึกเป็นเดบิตเครดิตงบการเงินนะครับก็คือไม่รับผิดชอบก็ทำให้ไม่รับรู้ผลกระทบต่อภายนอกเข้ามานะครับสาเหตุอันนี้เขาอาจจะมองว่าการประมาณผลกระทบภายนอกทำได้ยากนะครับในทางบัญชีการเงินเองเรามีแนวคิดอันหนึ่งว่าในการที่จะบันทึกบัญชีได้เนี่ยนะครับคือต้องเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการก่อนคือรายการต้องเกิดขึ้นแน่แล้วก็วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับก็คือถ้าเกิดแน่ปุ๊บวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อไหร่ก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแต่เรื่องการบัญชีแบบสังคมสิ่งแวดล้อมจริงมันวัดได้ยากนะครับบางทีอย่างมากก็แค่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะนั้นแนวคิดเรื่องการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับสังคมต่างๆก็เลยพยายามเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาการบัญชีแบบดั้งเดิมนะครับนี่นะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนะครับจริงเรามองว่าพนักงานเนี่ยก็เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ท่านหนึ่งของกิจการเลยนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักลงทุนนะครับอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนะครับนะครับเปิดในไหนบ้างนะครับอาจจะเปิดในรายงานประจำปีนะครับหรือในที่เรียกว่า annual report นะครับเปิดในเว็บไซต์นะครับในบ้านเราก็มีเห็นเปิดในเว็บไซต์หลายที่นะครับหรือว่ามีการเปิดในรายงานแยกต่างหากนะครับรายงานการจ้างงานนะครับจริงอยู่คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่มีมาตรฐานที่เป็นรูปแบบตายตัวนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานใหญ่ๆเขามีการออกแนวปฏิบัตินะครับอย่างเช่นบอกว่าข้อมูลที่ควรเปิดเผยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าเปิดเผยสถานที่ตั้งของการจ้างงานนะครับว่าการจ้างงานอยู่ในโรงงานแห่งไหนนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานระหว่างปีนะครับทำงานระหว่างปีนะครับแล้วก็ระหว่างปีทำงานไปแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็มีการต้นทุนพนักงานและลูกจ้างนะครับก็คือค่าจ้างที่จ่ายไปนะครับข้อมูลเงินบำนาญก็คือหมายถึงว่าตัวเงินที่จ่ายให้กับพนักงานนะครับตอนเกษียณนะครับทางบริษัทกิจการได้เตรียมตรงนี้แค่ไหนนะครับก็เปิดเผยกับพนักงานรู้นะครับให้สภาพแรงงานรู้นะครับการศึกษาอบรมนะครับมีการอบรมนะครับให้พนักงานเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ใหญ่บ้างนะครับรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ทางเชื้อชาตินะครับไม่แบ่งเชื้อชาติในการจ้างงานข้อมูลสุขภาพความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเป็นตัวข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนตายตัวเพราะฉะนั้นกิจการแต่ละแห่งนะครับอาจจะแบบมีการพูดถึงข้อมูลพนักงานที่มีความสำคัญนะครับมีการเปิดเผยขึ้นมาเห็นไหมครับคือในเมื่อเรามองเห็นว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นเราก็มีการเปิดเผยข้อมูลจะทำรายงานต่างหากนะครับในตัวรีพอร์ตรายงานการจ้างงานตัวนี้นะครับหรือว่าอยู่ในรายงานประจำปีนะครับหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาตัวอย่างได้ในเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีตัวอย่างหลายที่เหมือนกันนะครับตรงนั้นนะครับแนวคิดนี้อีกนะครับทำให้เกิดงบการเงินตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้จักก็คืองบมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าในบ้านเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษคืองบ value added statement นะครับก็คือบอกว่าเราบอกว่าจริงๆเราบอกไม่ใช่แค่มองแค่นักลงทุนหรือผู้ถือกิจการอย่างเดียวนะจริงมองผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นๆอีกนะครับยังมีอะไรบ้างมีผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอาจจะเป็นพนักงานนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐบาลนะครับมีส่วนได้เสียกับกิจการเจ้าหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามแจกแจงให้ได้ว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำมาหาได้ของกิจการเนี่ยส่งผ่านไปไหนบ้างนะครับลองดูงบมูลค่าเพิ่มนะครับสมมติว่าบริษัทสังคมจำกัดนะครับทำงบมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจริงเราไม่ค่อยเห็นแนวคิดในบ้านเราประเทศเราเราไปเน้นงบการเงินที่เน้นกำไรเน้นผลจากการลงทุนเป็นหลักนะครับถ้าเห็นแบบนี้จะเห็นในประเทศทางอังกฤษทางยุโรปที่ต้องทำงบมูลค่าเพิ่มนะครับลองดูง่ายๆอ่านง่ายๆแบบนี้นะครับบอกว่าสมมติที่มาของมูลค่าเพิ่มมาจากไหนครับสมมติบริษัทสังคมจำกัดมียอดขายเท่านี้ 42,900 รายได้อื่นอีก568มียอดขายก็มีต้นทุนเอาต้นไปหักถูกไหมก็ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าขายลบต้นทุนก็เหลือมูลค่าเพิ่มขึ้นมากำไรนี่ไปไหนบ้างนะครับกำไรอ่ะบอกว่ากำไรมา1เอาทั้งหมดนะครับ 42,900 บวกรายได้อื่นลบต้นทุนก็มูลค่าเพิ่มมา13228ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมีส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมนะครับเราว่าบริษัทที่เราไปถืออยู่มีกำไรก็เอากำไรมาให้เราก็รับรู้เข้ามาในงบได้มาทั้งหมดมูลค่าเพิ่มมานะครับทั้งหมดได้13452นะครับแล้วไปไหนบ้างล่ะที่เพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีการแจกแจงออกมานะครับบอกว่าแจกแจงให้กับผู้มีส่วนได้เสียอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดถ้านึกถึงตอนนักศึกษาเรียนบอกว่างบการเงินที่ผ่านมาบอกว่าก็จบแค่ตรงเนี้ยนะครับจบออกมาแค่1 3 4 5 2ไม่ได้บอกว่าไปไหนบ้างมองที่บรรทัดสุดท้ายได้กำไรเท่าไหร่จบแต่ว่าถ้าเป็นงบมูลค่าเพิ่มบอกว่าอย่างนั้นต้องแจ้งมาสิ1 3 4 5 2เนี่ยไปไหนบ้างนะครับไปให้ใครรู้บ้างก็คือให้กับพนักงานลูกจ้างนะครับในรูปของอะไรก็คือเงินเดือนโบนัสสวัสดิการถูกมั้ย9428ถ้าเป็นงบแบบดั้งเดิมเราก็เห็นว่าเออมันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายตัวนึงค่าฝึกอบรมเงินเดือนเห็นมั้ยอันนี้ก็ออกมาชัดเลยให้กับรัฐบาลในรูปของอะไรครับก็คือภาษีภาษีหลายรูปแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินได้เงินมูลค่าเพิ่มนะครับให้1120ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปของอะไรครับในรูปของตัวที่เป็นตัวเงินปันผลถูกมั้ยเราเงินเข้ามานะครับก็ได้รับผลตอบแทนกลับไป1172บาทเจ้าหนี้เรากู้เงินจากธนาคารมานะครับก็ได้ผลตอบแทนรูปของเบี้ยที่จ่ายให้เขา อันนี้ก็คือเป็นที่ว่าไหมครับมันก็เป็นตัวอย่างที่อันหนึ่งเราได้เห็นว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเหลือมาทำอะไรครับ

ไปลงทุนเพิ่มในกิจการอีก1244ไม่ได้แบ่งปันให้ใครไปนะครับเป็นลงทุนเพิ่มเพื่อทำมาหากินต่อได้นะครับเนี่ยครับก็คือเนี่ยเป็นตัวอย่างของมูลค่าเพิ่มมาเห็นความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอีกทั้งพนักงานลูกจ้างรัฐบาลนะครับตัวเจ้าหนี้นะครับตัวผู้ถือหุ้นนะครับก็คือบอกว่าอย่างงั้นก็แจกแจงมาสิว่ามูลค่าที่เพิ่มจะไปไหนบ้างนะครับเพราะต้องเกิดจากแนวคิดก่อนว่าเราให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่แค่นักลงทุนอย่างเดียวให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอีกนะครับก็ส่งผลต่อว่างั้นก็ต้องรีพอร์ตหรือรายงานออกมาก็ต้องสะท้อนเรื่องนั้นนะครับแนวคิดด้านสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดบัญชีอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องบัญชีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบางทีบอกเรียกบางคนเรียกว่าการบัญชีสีเขียว green accountingEnvironmental Accounting บัญชีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆคือบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องบัญชีการเงินคือการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันบัญชีการเงินก็คืออะไรนะครับสมมติกิจการเรามีสร้างปัญหานะครับผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมปุ๊บจะทำยังไงที่จะบันทึกรายการตรงนั้นเข้าไปในงบการเงินนะครับซึ่งก็ต้องฝ่าฟันด่านของการบัญชีแบบดั้งเดิมออกไปนะครับตรงนั้นนะครับส่วนอีกอันคือการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเหมือนแนวที่เรียกว่าการบัญชีบริหารนะครับจะว่าจะมีการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต้นทุนที่เกิดจากบำบัดของเสียนะครับต้นทุนจากการถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับมีการจำแนกต้นทุนนะครับในการตอบสนองด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวเรื่องต้นทุนที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อสอนให้เห็นว่าเรามีการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยการผลจากการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมแต่ละตัวตรงนั้นนะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับตัวในตัวการบัญชีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบัญชีการเงินก่อนนะครับการบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราชอบเราทำลายผลิตสารของเสียออกมาสู่สังคมก็ต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบยังไงก็ต้องบันทึกรายการเข้ามาในงบการเงินเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็นำเสนอรายงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบนะครับก็คือเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวพันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทำอะไรให้มันโปร่งใสนะครับเป็นการบัญชีโปร่งใสแบบนั้นก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็บันทึกเข้ามาในงบการเงินให้หมดนะครับอันนี้คือบัญชีการเงินนะครับอีกตัวนึงก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับด้านสิ่งแวดล้อมคือเหมือนแนวบัญชีบริหารซึ่งเราใช้ในกิจการเรานะครับก็คืออันนี้มีประโยชน์ยังไงครับช่วยกิจการในการจำแนกต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมต้นทุนที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะมีตั้งหลายตัวนะครับในบทหน่วยนี้ก็จะอธิบายจำแนกต้นทุนแต่ละประเภทให้นะครับในการคำนวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมคำนวณมันได้ยังไงวิธีการคำนวณแบบต้นทุนฐานกิจกรรมต้นทุนทางตรงนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้กิจการบริษัทเรานะครับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราลงทุนเข้าไปในสร้างระบบแก้ระบบบำบัดน้ำเสียผลตอบแทนกรรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถตอบสนองในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เอาข้อมูลมานะครับเราบอกว่านักบัญชีเรามีเสนอข้อมูลมาเพื่อในการตัดสินใจนะครับเพราะถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมปุ๊บก็ต้องมีการนำเสนอจำแนกประเภทของต้นทุนให้ได้นะครับว่าต้นทุนไหนที่สามารถจะประหยัดได้สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้นะครับในของตัวเรื่องการบัญชีการเงินนะครับนี้หน่วยงานต่างๆออกมาให้แนวปฏิบัติเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติก็ต้องมีคณะทำงานเหมือนกันเขาบอกว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ผลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ให้แนวปฏิบัติยังไงบ้างขั้นตอนเรื่องการวัดมูลค่าการแสดงรายการที่เกี่ยวของสิ่งแวดล้อมในงบการเงินนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คืออิงตามกรอบแนวคิดนั่นแหละบอกว่าสมมติว่ากิจการเราปล่อยสารลงไปในน้ำนะครับเป็นนั้นก็ต้องลงทุนในบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับบ่อน้ำเสียบอกว่าเอ๊ะเสร็จแล้วเราลงบัญชียังไงบัญชีเป็นสาธุรกิจเอ๊ะจะลงเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือมันจะเป็นสินทรัพย์ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตามกรอบแนวคิดหรือแม่บทการบัญชีนะครับซึ่งเข้าเกณฑ์กับรับรู้รายการว่าเอ๊ะรายการนี้จะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเป็นสินทรัพย์นั่นหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการจะก่อให้เกิดประโยชน์กลับมาอีกรอบหนึ่งนะมันก็คือพูดง่ายไปอิงตามมาตรฐานหลักการที่เราเคยมีอยู่เพราะมันคือบัญชีการเงินนั่นเองนะครับการระบุต้นทุนสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีต้นทุนเยอะแยะนะครับอย่างเช่นจะบันทึกต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายดีหรือเป็นบัญชีเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุน
ือเป็น

สินทรัพย์นะครับอย่างเช่นบอกว่าค่าทำความสะอาดโรงงานค่ากำจัดขยะนะครับหรือระบบบำบัดน้ำเสียจะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าจ่ายดีนะครับซึ่งทางบัญชีก็มีแนวปฏิบัตินะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลก็ออกแนวปฏิบัติให้นะครับนะครับรายการที่3นะครับแนวปฏิบัติคือการรับรู้หนี้สินด้านสินแวดล้อมนะครับอย่างเช่นบอกว่าเราบอกว่ากิจการเรามีทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วแต่ก็ต้องมีภาระผูกพันนะครับอาจจะต้องมีการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับหรือว่ามีคดีความฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดอะไรครับก็มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบันทึกเปิดเผยได้มาเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพราะนั้นในหน่วยงานกำกับดูแลของโลกก็พยายามจะให้แนวปฏิบัติไว้ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะบันทึกบัญชียังไงนะครับเป็นแนวปฏิบัติต่ออันนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ UN องค์การสหประชาชาติให้แนวปฏิบัติไว้ก็คือการรับรู้ค่าชดเชยนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมไปอาจได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่3ก็คือบริษัทประกันภัยไปประกันภัยต่อเพราะนั้นรายได้ที่ได้มาเงินที่ได้มาจากค่าชดเชยจะไปถึงบัญชียังไงนะครับเป็นสิทธิเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากไหมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ลองบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดตรงนี้นะครับแนวคิดที่กระทบทางด้านเรามองสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นองค์เกาะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ครับในของเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอย่างที่เรียนให้ทราบเขาแนะจำแนกประเภทของต้นทุนออกมานะครับบอกว่ามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับต้นทุนการควบคุมของเสียและการแพร่กระจายนะครับของกิจการเราจ่ายเงินไปนะครับเพราะนั้นหลักใหญ่ๆก็คือหมายถึงว่าต้องพยายามแยกได้ไอ้นี่เป็นต้นทุนอะไรนะครับเพื่อการควบคุมของเสียขจัดของเสียนะครับป้องกันการแพร่กระจายนะครับหรือต้นทุนการวิจัยและพัฒนานะครับนักบัญชีเรียกว่า research and development R&D อย่างเงี้ยนะครับบอกว่ามีการค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการวิจัยนะครับพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะมีต้นทุนภาพพจน์และสัมพันธภาพนะครับต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อรักษาภาพพจน์นะครับอย่างเช่นบอกว่าต้นทุนให้คนรู้ว่าเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับลงทุนปลูกต้นไม้ให้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับหรือต้นทุนแฝงนะครับอันนี้เป็นคำเนี่ยนะเขาถ้าศึกษาอ่านในหน่วยจะเห็นจะมีนิยามบอกชัดเลยมียกตัวอย่างต้นทุนแฝงก็คือต้นทุนที่ซ่อนเลนในการดำเนินงานตามปกติชื่อมันก็บอกมันแฝงมันซ่อนเลนอยู่นะครับอย่างบอกว่าในการปฏิบัติงานบอกธุรกิจของเราเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ในการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือในการคอมพลายนะครับกับกฎระเบียบของสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้รวมทั้งต้นทุนการจำกัดกำจัดของเสียนะครับกำจัดมลพิษเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องมีอยู่เขาเรียกต้นทุนแฝงนะครับมันก็คือนักบัญชีต้องจำแนกให้ได้ว่าต้นทุนนี้คืออะไรนะครับจะมีต้นทุนตัวนึงแล้วต้นที่อาจเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นบอกว่าอะไรครับอาจเกิดขึ้นเนื่องจากค่าเบี้ยปรับเนื่องจากเราละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะนั้นนักบัญชีเองเนี่ยเขาต้องมานั่งไล่ดูซึ่งอย่างเช่นนักศึกษาดูในตัวเนื้อครับของตัวในหน่วยนี้จะมีต้นทุนมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูบางอันนะครับตรงนั้นแล้วก็มีพูดถึงการปันส่วนนะครับในการคำนวณต้นทุนด้วยนะครับแนวคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เรื่องการบัญชีความยั่งยืนนะครับซึ่งเราคนจะคุ้นเคยเยอะนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทไทยทรัพย์ทรัพย์นะครับหลายที่บอกว่ามีการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับของทุกอย่างเราเน้นเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องกำไรอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็เป็นแนวคิดมาจากการบัญชีแนวคิดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็เลยมาโยงเรื่องการบัญชีเพื่อความยั่งยืนนะครับก็คืออะไรนะครับการบัญชีเพื่อความยั่งยืนเป็นรายงานนะครับเป็นรีพอร์ตละที่กิจการจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาผลกระทบทางด้านเชิงเศรษฐกิจนะครับเราก็เน้นรีพอร์ตนี้เพราะเน้นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจก็คือรายการงบการเงินแหละกำไรเท่าไหร่ผลตอบแทนเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมเหรอกระทบสิ่งเรากิจกรรมที่เราทำไปกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างกระทบสังคมอะไรบ้างก็คือแยกเป็นมิติ3ด้านเลยนะครับทำไมถึงต้องแยกเป็นมิติแบบนี้ครับเพราะจะช่วยให้องค์กรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแต่ละด้านแต่ละด้านกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้างนะครับก็คือทำให้เกิดรายงานเพื่อความยั่งยืนขึ้นมานะครับก็คือซึ่งนักบัญชีจะคุ้นเคยนะครับอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยในเว็บของในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรียกว่า Sustainability Reporting นะครับการรายงานเพื่อความยั่งยืนก็คือเ
ป็นรายงานที่ทำขึ้นโดยแบบแยกเป็นมิติแต่ละอันนะครับโดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานด้านธุรกิจเห็นไหมนะครับด้านที่เป็นตัวเลขในงบการเงินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราลงทุนนะครับเรามีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างเราทำอะไรไปบ้างอ่ะรายงานให้คนผู้มีส่วนได้เสียทราบความปลอดภัยก็เกี่ยวพันเหมือนกันนะครับนี่มีระบบต่างๆที่ช่วยพนักงานทำงานอย่างมีความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการดำเนินงานด้านสังคมนะครับซึ่งที่สำคัญรายงานมีประโยชน์ยังไงก็คือออกมาปุ๊บก็เป็นรายงานที่กิจการนะครับใช้เพื่ออะไรครับในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อในตัวเรื่องเนี่ยครับก็คือการรายงานเพื่อความยั่งยืนก็จะมีตัวเนื้อหานะครับองค์ประกอบอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่อง3ด้านใหญ่ๆนะครับที่1คือเรื่องการดำเนินงานด้านธุรกิจธุรกิจก็คือกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็รีพอร์ตก็เขียนอย่างที่บอกไม่มีแน่นอนตายตัวแต่ว่าทางสำนักงานกองปราบหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์ก็ให้แนวคิดมานะครับว่าต้องมีกล่าวถึงรายกล่าวถึงวิสัยทัศน์กล่าวถึงกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับกลยุทธ์อะไรบ้างสะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมบอกว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเราเน้นสังคมยังไงนะครับไม่เน้นมุ่งหากำไรอย่างเดียวนะครับโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไหมนะครับมีการบอกให้เขาเห็นนะครับแล้วก็พูดถึงตัวผลการทำงานที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความเนื้อหาทางด้านธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็กล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็ให้แนวทางไว้ครับซึ่งสารเราไปแบบดูในบริษัททั่วไปก็จะเห็นนะครับนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นธรรมชาตินะครับเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเราฟื้นฟูทำยังไงกระบวนการจัดการของเสียต่างๆเหล่านี้นะครับก็เขียนขึ้นมานะครับนะครับการทำงานด้านสังคมนะครับก็คือชื่อก็บอกปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการกล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานนะครับมีแรงงานสัมพันธ์ยังไงพนักงานสวัสดิภาพในการทำงานนะครับความปลอดภัยการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานนะครับมาก็ให้เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวเนื้องานนะครับมีcareer path ยังไงต่อยอดไปนะครับการส่งเสริมพัฒนาชุมชนสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งธุรกิจนะครับบอกว่าดูแลสังคมในสภาพล้อมใกล้ๆยังไงนะครับตรงนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นมิติหลักใหญ่ๆนะครับในตัวรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งเราสามารถหาตัวอย่างได้มากมายนะครับดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยนะครับตัวหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวพันครับกับการเพื่อความยั่งยืนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของรายงานเพื่อความยั่งยืนเขาเรียกว่าการรายงานเชิงบูรณาการนะครับก็คือบูรณาการคืออินทิเกรตกันนะครับภาษาอังกฤษก็คืออินทิเกรตเต็ดรีพอร์ติ้งบูรณาการยังไงนะครับเป็นรายงานที่กิจการจัดทำขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรองค์กรกับสภาพแวดล้อมละธรรมาภิบาลก็คือการกำกับดูแลกิจการสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นรูปแบบทางธุรกิจนะครับมีโมเดลธุรกิจเป็นยังไงความเสี่ยงและโอกาส risk นะครับโอกาส opportunity กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เรามีการจัดสรรยังไงผลประกอบการคงหนีไม่พ้นก็คือเรื่องผลการดำเนินงานนะครับที่ทำมาหาได้มีอะไรบ้างนะครับอนาคตที่คาดหวังนะครับรวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานนะครับเกณฑ์อะไรบ้างพูดถึงเรื่องใดบ้างที่คุณอยู่ในรายงานอันนี้นะครับเป็นรูปแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับเพราะนั้นหลายคนสงสัยรายงานเชิงบูรณาการมาอยู่ในตรงไหนนะครับในงบการเงินครับบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีหรือ annual report นะครับหรือไม่ก็อยู่ในรายงานแยกต่างหากนะครับซึ่งในบริษัทหลักทรัพย์หลายที่เมืองไทยก็ทำเป็นรายงานแยกต่างหากนะครับเรียกว่ารายงานเชิงบูรณาการนะครับถ้าไปดาวน์โหลดมาอ่านก็จะได้ความรู้เยอะนะครับอ่านเพลินเหมือนกันนะครับมันในตัวหน่วยงานกำกับดูแลก็ให้แนวคิดไว้ว่าควรพูดอะไรบ้างนะครับในตัวรายงานเชิงบูรณาการนะครับมีองค์ประกอบ8องค์ประกอบใหญ่ๆซึ่งจริงแล้วว่าไปแล้วนะครับนักศึกษาอาจจะเห็นมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนให้แนวทางนะครับเพราะจริงๆแล้วการรายงานเชิงบูรณาการก็ไม่เป็นเชิงไม่ได้บังคับให้ทำแต่ว่าบริษัททั่วๆไปถ้าเห็นถึงความสำคัญมองมิติทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็มีการทำเพื่อเป็นอะไรครับมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นกับสเตคโฮลเดอร์คนอื่นนอกเหนือจากภาคลงทุนนะครับเขาอยากจะเห็นว่าในการประกอบธุรกิจกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรเรากิจการเราได้ดูแลเรื่องนี้ไงบ้างนะครับดูแลสังคมดูแลพนักงานยังไงนะครับเพราะนั้นการรายงานเชิงบริการก็เป็นสื่อตัวหนึ่งรายงานเพื่อความยั่งยืนก็เป็นสื่อตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวรายการนะครับเป็น
พูดง่ายคือรูปแบบรายงานที่จะนำเสนอเข้าไปนะครับให้กับ

0: ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบนะครับว่าเราได้แคร์ได้ห่วงใยกับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าดูแค่งบอะไรขาดทุนกำไรเท่าไหร่แล้วจบไม่ใช่แค่นั้นเพราะนั่นเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
6: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม และแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดย Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: คุณรับเองครับ
8: ฮัลโหล
7: ฮัลโหลครับ
8: แล้วแม่ทำอะไรอยู
7: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
9: ล้างจานอยู่ครับ
7: ล้างจานอยู่ครับ
9: ใครโทรมาลูก
7: พ่อโทรมาครับ
8: แม่ทำกับข้าวป่ะ
7: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
9: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
7: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
9: พ่อจะกลับหรือยัง
10: พ่อจะกลับหรือยังครับ
8: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
11: เฮ้ยประยัน
7: พ่อเลิกงานดึกครับ
12: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณน่ะรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
16: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
17: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
19: สวัสดีค่ะวันพูดถึงหน่วยที่12การบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะคะในเนื้อหาของหน่วยที่12นี้จะแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนที่ 12.1 แนวคิดการบัญชีการเงินกับภาษีอากรตอนที่ 12.2 เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบแสดงฐานะการเงินตอนที่ 12.3เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะในตอนที่ 12.1 นี้นะคะเรื่องของแนวคิดการบัญชีการเงินกับทางภาษีเนี้ยก็แบ่งออกเป็น3เรื่องค่ะ เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์คำนิย

ามการรับรู้รายการทางบัญชีการเงินกับภาษีนะคะว่ามันต่างกันยังไงเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าของรายการทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินค่ะในตอนที่ 12.2 นี้ก็จะเป็นเรื่อง3เรื่องอีกเหมือนกันค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรด้านสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะเรื่องที่2

12.3 ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแบ่งเป็น3เรื่องอีกเหมือนกันเรื่องแรกจะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านรายได้เรื่องที่2ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านรายจ่ายเรื่องที่3เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรในด้านของการคำนวณกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีนะคะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะคะในเรื่องที่ 12.1.1 เรื่องแรกของตอนที่ 12.1 เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์คำนิยามการรับรู้รายการทางบัญชีในเรื่องของหัวข้อวัตถุประสงค์ในของการจัดทำงบการเงินเนี่ยในทางบัญชีเราเนี่ยนะคะเราจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินซึ่งมีหลายฝ่ายมากมายที่จะเอางบนี้ไปใช้เพื่อการตัดสินใจในทางเชิงเศรษฐกิจนะคะโดยที่งบเหล่านี้จะต้องเป็นงบที่มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ดังนั้นเนี่ยในงบการเงินข้อมูล งบการเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะงบการเงินเราก็จะเน้นเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบในทางกฎหมายนะคะแล้วก็จะแสดงมูลค่าเป็นเงินซึ่งแสดงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมค่ะส่วนในทางภาษีเนี่ยเรื่องของงบการเงินภาษีก็ใช้งบการเงินของบัญชีนี้ละค่ะแต่วัตถุประสงค์ของภาษีก็คือใช้งบเพื่อการจัดเก็บภาษีและในด้านภาษีเนี่ยเขาจะเน้นรูปแบบของกฎหมายมากกว่าทางเนื้อหานะคะแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันนะคะเน้นเนื้อหาแต่น้อยมากส่วนใหญ่จะเน้นรูปแบบทางกฎหมายแล้วมูลค่าทางงบการเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในทางภาษีเนี่ยจะเป็นใช้ราคาทุนที่ได้มาค่ะในเรื่องของหัวข้อคำนิยามในด้านคำนิยามของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้เนี่ยในทางบัญชีนะคะเราต้องใช้นิยามตามมาตรฐานทางบัญชีค่ะส่วนในทางภาษีเนี่ยนิยามเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปอิงกฎซึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของภาษีเองคือประมวลราษฎากรหรือแม้กระทั่งกฎหมายหลักคือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของทางภาษีเพราะนั้นนิยามพวกนี้บางครั้งจะเหมือนกันบางครั้งก็ต่างกันค่ะในการรับรู้รายการก็เหมือนกันการรับรู้รายการของเราเนี่ยทางบัญชีเนี่ยเราจะมีเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานบัญชีแต่ละเรื่องแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการรับรู้รายการบัญชีของเราเป็นเกณฑ์คงค้างในทางภาษีนะคะการรับรู้รายการเนี่ยใช้ว่าเกณฑ์สิทธิ์ค่ะภาษาไทยเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยนะคะไม่ว่าเกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์สิทธิ์มันคือใช้คำว่า accrual basis นะคะทีนี้ในเรื่องของการรับรู้ทางภาษีเนี่ยเงื่อนไขการรับรู้ก็จะต่างกับบัญชีค่ะคือปกติเนี่ยทั่วไปจะเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยในทางภาษีเขาจะมีเงื่อนไขการรับรู้ที่เป็นไปตามประมวลราษฎากรซึ่งตัวที่ส่วนใหญ่ตัวพวกนี้บางครั้งจะมีต่างกับทางบัญชีนะคะซึ่งเราก็จะเรียนต่อไปว่าส่วนต่างพวกนี้มีเยอะมากมันคืออะไรบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าทางการบัญชีรายการทางบัญชีกับภาษีค่ะในการวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะคะในทางบัญชีเราก็จะมี4ค่ามีราคาทุนเดิมราคาทุนปัจจุบันมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือแม้กระทั่งเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะคะแต่ทางภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ราคาทุนเดิมนะคะในเรื่องของการวัดมูลค่ารายได้ก็เหมือนกันบัญชีเราจะใช้มูลค่าราคายุติธรรมแต่ว่าในทางภาษีเนี่ยเขาจะใช้คำว่าราคาขายหรือราคาตลาดค่ะในเรื่องที่ 12.1.3 เป็นเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินส่วนใหญ่รายการภาษีเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนหรือตั้งสรรพากรนี่เป็นเจ้าหนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งจะอยู่ในฝั่งของหนี้สินในส่วนของทรัพย์สินก็มีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีล่วงหน้านะคะทีนี้เนี่ยในเรื่อง
ตอนที่2เนี่ยในเรื่องแรกของตอนที่2จะเป็นความแตกต่าง

0: ระหว่างบัญชีกับภาษีทางด้านสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเนี่ยในทางบัญชีเราจะมีการสำรองหนี้ศูนย์หรือมีการตัดหนี้ศูนย์นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้บัญชีเราก็จะลงเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่ทางภาษีเนี่ยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าเป็นสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในทางภาษีในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์จะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ต้องทำไปตามกฎกระทรวง186นะคะส่วนในเรื่องสินค้าคงเหลือเวลาเราปิดงบเนี่ยค่ะปิดงวดบัญชีทุกครั้งเราต้องตีราคาสินค้าคงเหลือถ้าตามบัญชีเราเนี่ยนะคะเราจะใช้ราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่อะไรจะต่ำกว่านะคะแล้วแสดงตัวนั้นเป็นทุนใหม่แต่ในทางภาษีเนี่ยเขาใช้คำว่าให้เปรียบเทียบราคาทุนกับราคาตลาดแล้วแต่อะไรจะต่ำกว่าถ้าหากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนราคาตลาดของทางภาษีเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างแต่ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยนะคะมูลค่าสุทธิที่ได้รับกับราคาตลาดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นได้แล้วในกรณีที่สินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนเพื่อค้าเนี่ยเวลาที่เราปิดสิ้นงวดปิดงบการเงินเนี่ยนะคะมีราคาตามมูลค่ายุติธรรมอะค่ะของทางบัญชีนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าราคาเงินลงทุนนั้นในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าราคาเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มถ้าราคาลดเราก็ต้องตีลดแต่ในทางภาษีเนี่ยเขาใช้ราคาทุนเดิมค่ะการเพิ่มขึ้นไม่ถือเป็นรายได้การลดลงเขาก็ไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องที่2ของตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างในด้านของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะมีเรื่องของเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งตัวนี้เวลาที่เราปิดงบทางบัญชีนะคะเราก็ถ้าหากว่าเงินลงทุนเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มตีราคาเพิ่มถ้าเงินลงทุนลดเราก็ต้องปรับลดลงแต่ในทางภาษีอย่างที่บอกถือเป็นราคาทุนตามเดิมไม่มีการปรับเพิ่มหรือปรับลดนะคะในการที่เราตีเพิ่มหรือตีลดเหล่านี้ผลต่างมันจะเข้าวิ่งเข้าไปในงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งจึงทำให้ต้องปรับปรุงกำไรบัญชีกับกำไรภาษีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะทีนี้มาเรื่องของที่ดินอาคารอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราจะไล่กันไปตั้งแต่ต้นทุนที่ได้มาตอนที่คิดค่าเสื่อมราคาหรือแม้กระทั่งตอนที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนะคะท่านเนี่ยตอนที่เราได้มาเนี่ยในทางบัญชีเนี่ยหากมีการสมมุติว่าเราไปเช่าที่แล้วเราไปสร้างอาคารแล้วในที่ดินเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรื้อถอนไปในการบันทึกบัญชีเนี่ยในทางบัญชีต้องประมาณการรื้อถอนไว้ด้วยนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยต้นทุนที่ได้มาคือต้นทุนที่ได้มาจริงๆอะค่ะการประมาณการทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ถือเป็นต้นทุนนะคะจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยการคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนกันทางบัญชีเราคิดจากอายุการใช้สอยที่เป็นไปตามความจริงจะใช้กี่มากน้อยจะใช้วิธีไหนก็เป็นไปตามวิธีการบัญชีแต่ทางภาษีเนี่ยการคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา145ค่ะนะคะต้องเป็นไปตามนั้นในขณะเดียวกันในการต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยหมายความว่าเช่นทรัพย์สินที่ดินอาคารอุปกรณ์เสียหายหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ในทางบัญชีเราก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแล้วในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่นะคะทางบัญชีเราก็จะบันทึกเป็นต้นทุนแล้วไปตัดค่าเสื่อมยกเว้นว่าเป็นการซ่อมบำรุงปกติก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนแล้วเขาไม่ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายฮะต้องเป็นต้นทุนทางบัญชีตัดค่าเสื่อมราคานะคะยกเว้นว่าซ่อมเพื่อการใช้งานปกติเท่านั้นเองในเรื่องของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอีกตัวนึงก็คือเรื่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยนะคะในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุใช้งานแน่นอนเช่นบอกว่ามีสัญญาให้ใช้5ปี10ปี20ปีก็แล้วแต่ทางบัญชีก็จะตัดไปตามอายุที่กำหนดไว้ในสัญญาค่ะทางภาษีอันนี้ก็จะเหมือนกันไม่ต่างกันแต่กรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ได้กำหนดอายุไว้แน่นอนในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นบัญชีชุดเล็กกับชุดใหญ่ ถ้าบัญชีชุดเล็กนะคะก็คือ NPE เนี่ยนะคะก็จะตัด10ปีซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกับภาษีค่ะภาษีก็ตัด10ปีเหมือนกันแต่ในบัญชีชุดใหญ่เนี่ยนะคะ PAE เนี่ยนะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีอายุเนี่ยจะไม่มีการตัดค่าเสื่อมค่ะไม่มีการตัดจำหน่ายเขาให้พิจารณาการด้อยค่าทุกสิ้นรอบบัญชีถ้าพิจารณาแล้วไม่ด้อยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าพิจารณาแล้วด้อยก็จะเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งขาดทุนจากการด้อยค่าตัวนี้ในทางภาษีเขาไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องที่3ของตอนที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องหนี้สินและก็ส่วนของเจ้าของในด้านหนี้สินจะมีตัวเดียวก็คือเรื่องของประมาณการหนี้สินในทางบัญชีเราจะมีค่าใช้จ่ายหลายเรื่องเลยที่ต้องประมาณการหนี้สินเอาไว้ในงบแสดงฐานะในงบแสดงฐานะการเงินแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายที่เป็นประมาณการเนี่ยเขาไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะนะคะในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะมีรายการหนึ่งก็คือขาดทุนสะสมในทางบัญชีเราจะมียอดขาดทุนสะสมเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆเลยค่ะจากงบไปขาดทุนที่เรายังไม่มีกำไรมันก็จะมีแต่ขาดทุนใช่ไหมคะไม่มีการจำกัดเวลากำไรเมื่อไหร่ก็มาล้างขาดทุนไปแต่ในทางภาษีเนี่ยนะเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าขาดทุนสะสมในทางภาษีเนี่ยที่จะใช้ได้ต้องเป็นขาดทุนสะสมที่ปรับปรุงแล้วและเขาอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน5ปีค่ะดังนั้นขาดทุนสะสมในทางบัญชีกับในทางภาษีที่จะไม่เป็นตัวเดียวกันนะคะจะเป็นคนละตัวอันนี้คือความแตกต่างอย่างหนึ่งตอนที่3เนี่ยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของความแตกต่างด้านรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะคะถ้าไม่มีอะไรที่ภาษีกำหนดไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เหมือนบัญชีค่ะนะคะในฝั่งบัญชีเนี่ยในบัญชีชุดใหญ่ก็คือ PAE เราเนี่ยนะคะก็จะมีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าตัวนี้จะเป็นหลักในการรับรู้รายได้ส่วนบัญชีชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็ค่าบริการก็ยังแยกอยู่นะคะยังแยกเป็นสัญญาเช่นสัญญาก่อสร้างแล้วก็รายได้จากการขายสินค้าอันนี้แยกกันแต่ในบัญชีชุดใหญ่เหลือมาตรฐานฉบับเดียวนะคะคือเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าอันนี้เนี่ยในทางภาษีเนี่ยเขาจะมีกำหนดนิยามคำว่ารายได้อะไรของเขาเนี่ยอยู่ในมาตรา65 65ทวิรวมไปถึงคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป1ทับ2528ซึ่งเป็นเกณฑ์การบันทึกรายได้ตามกฎของภาษีค่ะในเรื่องของรายได้ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับเนี่ยทางบัญชีเนี่ยจริงๆบางครั้งเนี่ยก็ให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้แต่ในทางภาษีเนี่ยไม่ได้ค่ะกรณีที่ให้กู้เงินไปก็จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเงินปันผลรายได้เงินปันผลเนี่ยทางบัญชีถ้าเราได้เงินปันผลที่เป็นเงินสดมาเราจะลงรับรู้เป็นรายได้ทั้งก้อนในงบเงินขาดทุนเลยค่ะแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะ เขาอนุญาตให้เสียภาษีแค่ครึ่งเดียวค่ะนั่นแปลว่าในทางภาษีเงินปันผลเนี่ยที่เราได้มาร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะไปเสียภาษีแค่50ครึ่งเดียวเองนะคะหรือภาษีใจดีกว่านั้นบอกว่าถ้าเราไปถือหุ้นนะตามเงื่อนไขเขาเขายกเว้นให้ทั้งก้อนเลยเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ทางบัญชีลงไปทั้ง 100% แต่ในทางภาษีก็ยกเว้น 100% ได้เหมือนกันถ้าเข้าเงื่อนไขนะคะอีกเรื่องนึงคือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยนะคะการบัญชีเราก็จะรับรู้ไปตามเส้นตรงค่ะเกณฑ์เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าภาษีเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เขียนว่าเกณฑ์เส้นตรงแต่ในความหมายของทางภาษีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางสรรพากรก็บอกว่าเป็นไปแนวทางเดียวกับทางบัญชีเพราะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ถ้าจะว่าไปในปัจจุบันจะไม่มีความแตกต่างแล้วนะคะในเรื่องของเรื่องที่2ของตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของด้านรายจ่ายค่ะความแตกต่างกันด้านรายจ่ายด้านรายจ่ายเราเนี่ยตัวหลักๆก็จะมีเรื่องของเงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางบัญชีเราเนี่ยผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนนะบริษัทจะจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ตามกฎกติกาของบอสแต่ภาษีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามเหมาะสมอะค่ะถ้าไม่เหมาะสมส่วนที่เกิน จุดความเหมาะสมเนี่ยทางภาษีไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายนะคะสวัสดิการพนักงานก็เหมือนกันระเบียบของบริษัทเขียนขึ้นมาให้พนักงานเรื่องโน้นเรื่องนี้บริษัทลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะแต่ทางภาษีเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของอีกอะค่ะว่าในการจ่ายค่าสวัสดิการอะไรพวกนี้ต้องเขียนเป็นกฎระเบียบให้เป็นการทั่วไปอะไรพวกนี้นะคะให้จริงและในการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการนะคะถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเหมือนกันนะคะเรื่องของค่ารับรองรายจ่ายค่ารับรองเนี่ยทุกกิจการจะต้องมีค่ะเพราะต้องเรียกรับรองลูกค้าบัญชีเราก็ลงได้ค่ะตามกฎระเบียบของบริษัทลงไปเลยค่ะนะคะมีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าค่ารับรองเนี่ยจะต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้หรือทุนที่ชำระแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าแต่ไม่เกิน10ล้านค่ะนะส่วนรายจ่ายอีกตัวนึงเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราไปหักภาษีขายไม่ได้ภาษีซื้อที่หักภาษีขายไม่ได้บัญชีเราก็จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะค่ะแต่ในทางภาษีเนี่ยรายการนี้เป็นรายการต้องห้ามค่ะค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะหักค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้อีกตัวนึงก็คือรายจ่ายผิดงวดบัญชีค่ะหรือรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองรายจ่ายตัวนี้ในทางบัญชีมักจะเป็นการปรับปรุงบัญชีหรือจะมีข้อกำหนดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อทำการปรับปรุงอย่างเงี้ยบัญชีเราสามารถลงได้ค่ะเจองวดไหนแล้วก็เกณฑ์การปรับปรุงต้องปรับปรุงย้อนหลังหรือปรับปรุงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์บัญชีแต่ภาษีเนี่ยจะมีประเด็นค่ะถ้ารายจ่ายที่จ่ายผิดงวดแล้วก็เขาไม่หักเป็นค่าใช้จ่ายค่ะนั่นหมายความว่ารายการเหล่านี้เนี่ยถ้าบัญชีมีบันทึกในปีที่บันทึกนั้นแล้วค่าใช้จ่ายตัวนั้นไม่ใช่ของปีนั้นในทางภาษีต้องบวกกลับคือหมายความว่าไม่ให้หักภาษีนะคะเรื่องที่ 12.3.3 เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านการคำนวณกำไรทางบัญชีกับกำไรภาษีนะคะในหัวข้อความแตกต่างในด้านรายได้กับรายจ่ายเนี่ยเราก็จะมีหลายประเด็นแต่สิ่งที่เราเลือกมาที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายได้จากการฝากขายค่ะในเรื่องของการฝากขายเนี่ยทางบัญชีนะคะเราจะไม่บันทึกรับรู้รายได้จากของที่เรานำไปฝากขายจนกว่าผู้รับฝากขายจะขายให้กับบุคคลที่3ไปแล้วเราถึงมาบันทึกว่ารายได้เกิดแล้วนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะในทางภาษีเนี่ยถ้าหากว่าการฝากขายครั้งนี้เรามีการทำสัญญาฝากขายตามกฎกติกาภาษีในทางภาษีก็จะรับรู้รายได้เหมือนบัญชีเลยค่ะนั่นคือเอาของไปให้เขาขายเขายังไม่ได้ขายก็ยังไม่มีรายได้อันนี้บัญชีกับภาษีจะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเนี่ยนะคะสัญญาฝากขายตามกฎกติกาภาษีเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันค่ะดังนั้นของที่เราเอาไปฝากขายเนี่ยจึงทั้งจำนวนเลยในทางภาษีเขาจะถือเป็นรายได้ทั้งก้อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะต่างกับบัญชีมากเพราะบางครั้งเนี่ยบัญชีเรายังไม่มีรายได้เลยแต่ภาษีเนี่ยต้องเกิดรายได้ต้องเอาภาษีไปนำส่งแล้วนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยกรณีแบบนี้เนี่ยบัญชีเราสามารถค่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎบัญชีเราสามารถบริษัทสามารถให้ใครก็ได้กู้เงินไปโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยแต่ในทางภาษีเนี่ยมีกฎกติกาว่าเมื่อไหร่ที่กิจการมีการให้กู้ยืมเงินไปกิจการต้องคิดดอกเบี้ยค่ะและดอกเบี้ยที่คิดนั้นจะต้องเป็นอัตราตลาดด้วยนะคะไม่ใช่จะคิดอัตราตามใจชอบได้อันนี้ก็เป็นความต่างซึ่งจะต้องมาปรับปรุงในแบบนะคะอีกตัวนึงก็เป็นรายจ่ายหลายๆตัวเลยค่ะตั้งแต่รายจ่ายสวัสดิการพนักงานค่ารับรองค่าเช่ารถยนต์นั่งค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะทางบัญชีเราลงได้อะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ทางภาษีเนี่ยถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายฝึกอบรมค่ะตัวนี้จริงๆแล้วทางบัญชีเราก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายไปได้ตามจำนวนที่เราจ่ายจริงไปอบรมเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามนั้นเช่นจ่ายไป100 บาทก็100 บาทแต่ทางภาษีเนี่ย ขาใจดีค่ะให้มีสิทธิประโยชน์สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า1เท่านั่นหมายความว่าในทางการหักภาษีนะคะค่าใช้จ่ายตัวนี้เราสามารถหักภาษีได้เต็มที่200บาทดังนั้นบัญชีเราลงไปแล้ว100บาทในทางภาษีเราก็ปรับปรุงหักเพิ่มขึ้นอีก100บาทนะคะทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์เล่าไปในเรื่องของการปรับปรุงกำไรบัญชีกับภาษีเนี้ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในเรื่องของหลักบัญชีกับหลักภาษีที่มันต่างกันเพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ถูกต้องในแบบพ.ร. 50เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่บัญชีลงเป็นรายได้ภาษีบอกไม่เป็นเราก็หักออกซะอะไรที่บัญชีเราไม่ถือเป็นรายได้แต่ภาษีบอกเป็นเราก็ต้องไปบวกกลับหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเราหักไปแล้วภาษีบอกว่าหักไม่ได้นะตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเราก็ต้องเอาไปบวกกลับกำไรบัญชีเพื่อให้เป็นกำไรภาษีค่ะจะทำให้เราเนี่ยเสียภาษีเนี่ยได้ถูกต้องนะคะเมื่อเราได้กำไรทางภาษีแล้วก็ไปคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนี่ 20% ใช่ไหมคะก็คูณเข้าไปกำไรภาษีเท่าไหร่คูณอัตราภาษีเข้าไปเราก็จะได้ตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกต้องนำไปส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องพร้อมกับแบบพ.ร. 50นะคะการที่เราทำถูกต้องอันนี้เราก็จะลดการถูกปรับนะคะซึ่งถ้าถูกปรับเนี่ยการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มพวกนี้นะคะมันก็จะไม่คุ้มเลยเพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่12ในเรื่องของการบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะคะที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปอ่านในรายละเอียดนะคะเนื้อหาให้เข้าใจให้มากกว่านี้ค่ะ
1: สวัสดีครั้งนึงนะคะเรามาถึงหน่วยที่10กันนะคะหน่วยที่10เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารนะคะจากที่เรียนหน่วยที่8ที่9ไปแล้วชุดของเราสัมมนาบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารนะคะอันนี้เป็นบัญชีบริหารเราจะเจาะเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้พบเกี่ยวกับนะคะ3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะจะเจาะเรื่องอะไรนะคะก็จะเจาะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเน้นที่บัญชีนะคะแต่จะเน้นทางด้านการบริหารการขายนะคะจะเป็นตอนที่1นะตอนที่1ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับรายได้นะรายได้ที่ได้มานะคะแล้วเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นค่าใช้จ่ายคือ cost expense ต่างๆนะคะส่วนตอนที่3เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริหารฐานะการเงินนะคะฐานะการเงินก็จะมี3หมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะจริงๆบัญชีเราเนี่ยมี5ประเภท1รายได้นะรายได้ก็อยู่ในตอนที่1จะทำยังไงนะคะ2ค่าใช้จ่ายอยู่ในตอนที่2 3สินทรัพย์นะคะสินทรัพย์นะสินทรัพย์ก็จะอยู่ในตอนที่3หนี้สินก็อยู่ในตอนที่3และเงินทุนนะก็อยู่ในตอนที่3 5หมวดของประเภทบัญชีเนี่ยนะเป็นจุดหลักๆเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แหละเพื่อการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันนิดนึงเนาะนะคะจุดแรกที่สุดคือรายได้รายได้หรือขายนะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือขายบริการจัดเป็นรายได้หรืออินคัมจุดนี้จะดูอะไรบ้างนะคะเราวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารนะคะวิธีการวิเคราะห์ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายได้ต่างๆนะคะการขายทำยังไงเพื่อให้บริหารการขายให้ส่งผลให้ขายสินค้าขายบริการเน้นที่ขายให้มากที่สุดได้กำไรสูงสุดเราก็จะไปดูเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยในด้านการบริหารการขายนะคะการวิเคราะห์การขายนะคะการจัดเครื่องมือต่างๆรวมทั้งเทคนิคที่สำคัญนะในการบริหารการขายอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆนะการวิเคราะห์การขายในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูตัวแรกก็คืองบประมาณการขายนะคะงบประมาณการขายอะไรสำคัญล่ะงบประมาณการขายตัวที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ยอดขาย นะคะถ้าเราพยากรณ์ยอดขายผิดนะคะสมมุติว่าเราควรจะขายได้100ล้านเราประมาณว่าเราขายได้แค่70ล้านคุณประมาณยอดขายต่ำไปนะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณก็จะทำงบประมาณการขายได้ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนคุณทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะงบประมาณการขายเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญคือพยากรณ์ยอดขายก่อนนะคะจากนั้นก็มาวิเคราะห์การขายในอดีตนะคะในอดีตจากถ้าให้ดีคือ3ปี5ปี10ปีนะคะแล้วก็มาประเมินราคาที่เน้นคือจุดอ่อนและแนวโน้มและมาวิเคราะห์นะข้อมูลเพื่อแก้ไขนะอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักของการขายเลยนะคะถัดมาในตอนที่2ในตอนที่2ก็จะมีเรื่องย่อยหลายเรื่องอยู่นะคะก็จะเน้นที่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนนะค่าใช้จ่ายกับต้นทุนจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะค่าใช้จ่ายกับต้นทุนเราต้องพยายามต่ำสุดเนาะให้น้อยที่สุดเน้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเราจะเน้นไปที่ลักษณะวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอันนี้ก็จะวิเคราะห์ตามหน้าที่งานเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารเงินเดือนฝ่ายขายนะคะวิเคราะห์ตามลักษณะของกำไรส่วนเพิ่มนะกำไรส่วนเพิ่มก็นี่จะได้มาจากอะไรมาจากรายได้ที่เพิ่มลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มนะคะอย่างที่บอกคอสเราพยายามเซฟลงนะวิเคราะห์ลักษณะตามค่าใช้จ่ายนะพยายามทำยังไงให้มันต่ำสุดเพราะฉะนั้นอันนี้จะดูที่เทคนิคนะเทคนิคในการจัดการเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเน้นที่การวางแผนหนีไม่พ้นงบประมาณบัดเจ็ตแต่จะเป็นงบประมาณด้านไหนงบประมาณเช่นการจัดซื้องบประมาณต้นทุนนะคะงบประมาณเกี่ยวกับเงินสดหรือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการขายการบริหารนะการผลิตนะคะให้ต่ำตัวที่สำคัญอีกตัวกำหนดต้นทุนมาตรฐาน standard cost เช่นเราบอกว่าต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยไม่เกิน40บาทต่อหน่วยก็ไม่ควรจะเกินนั้นนะคะรายงานผลปฏิบัติงานแล้วก็การวิเคราะห์ผลต่างส่วนใหญ่ที่จะดูคือสมมติเราตั้งงบประมาณว่าเราไม่ควรใช้จ่ายเกินหน่วยละ100บาทแต่ทำไมคุณใช้300บาทผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเช่นอาจจะเป็นเพราะจ้างงานแพงหรือว่ามีของเสียเยอะอันนี้ก็ดูได้จากงบประมาณและมาตรฐานนะมาตรฐานอาจจะเป็นต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการบริหารค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายต่างๆส่วนในตอนที่3เป็นพวกฐานะการเงินนะฐานะการเงินก็จะเน้นตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินทุนสินทรัพย์ที่จะต้องดูเป็นตัว A ตัวหลักคือเงินสดนะเงินสดเนี่ยเราจะเน้นอะไรเน้นพยากรณ์ตัวที่ต้องดูคืองบประมาณเงินสด cash budget เงินสดที่คุณทำล่วงหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหาเงินสดว่าในแต่ละงวดข้างหน้าเนี่ยเรามีเงินสดเหลือเงินสดขาดเช่นเงินสดเหลือไปทำอะไรเราไปลงทุนหรือเงินสดขาดเราอาจจะต้องกู้ยืมมาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับเงินสดได้มาจากไหนจากการขายจากการเก็บเงินจากลูกหนี้นะลูกหนี้การค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเน้นที่การวางระบบนะอันนี้ก็จะเน้นที่ระบบควบคุมภายในเช่นควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดเกี่ยวกับลูกหนี้ให้เหมาะสมนะคะตัวถัดมาที่สำคัญคือสินค้าคงเหลือฟินิชกู๊ดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบสินค้าระหว่างทำเช่น work in process ต่างๆงานที่ยังทำไม่เสร็จและสินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมองที่เกี่ยวกับวางแผนสินค้าคงเหลือจะขายจะควบคุมยังไงก็เน้นที่อัตราส่วนนะเกี่ยวกับสินค้าจากนั้นก็มาดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆนะคะเช่นที่ดินเครื่องจักรจะลงทุนเมื่อไหร่ยังไงดูตามความต้องการของการลงทุนถัดมาคือหนี้สินเราก็ต้องพยายามให้มีหนี้สินไม่มากต้องชำระหนี้ให้ได้น่าพอใจมีแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมนะคะดอกไม่มากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักบัญชีท้ายสุดคือส่วนเจ้าของหรือเงินทุนนะคะวัตถุประสงค์ก็ต้องดูผู้ถือหุ้นนี่แหละนะคะว่ามีนโยบายอะไรบ้างเช่นนโยบายจ่ายเงินปันผลการซื้อคืนการแยกหุ้นนะคะวิเคราะห์ราคาตลาดเราต้องการหุ้นเราราคาสูงๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะดูพิจารณาแนวโน้มของกำไรหน่วยนี้จะมี3ตอนหลักๆนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็น3ตอนที่อย่างที่บอกว่าออกข้อสอบปรนัยทั้งหมดเป็น5ตัวเลือกนะคะมี7ข้อประมาณนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและสนุกกับหน่วยที่10บริหารข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับตอนนี้เรามาสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะครับสำหรับในหน่วยที่11นะครับการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เป็นคือแบบในบทนี้นะครับก็หลายคนบอกเอ้ยนักบัญชีไม่ค่อยคุ้นกับแนวคิดนี้นะครับในตัวบทนี้ก็เสนอแนวคิดนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแนวคิดการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับบอกว่าเราไม่ได้เน้นคนใช้งบการเงินที่เป็นแค่นักลงทุนผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองว่าการแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเน้นที่นักลงทุนเป็นหลักนะครับดูกำไรได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับตอนนี้บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเน้นคนใช้งบการเงินกลุ่มอื่นด้วยครับเน้นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นนะครับสเต็กโฮเดอร์กลุ่มอื่นไม่ใช่แค่แชร์โฮเดอร์ผู้ถือหุ้นอย่างไม่ใช่นักลงทุนอย่างเดียวนะครับทำให้เกิดแนวคิดการบัญชีด้านสังคมสื่อมวลล้อมขึ้นมานะครับมันวิธีการบัญชีเลยก็ต้องแบบสอดรับกับตัวแนวคิดนี้นะครับมันต้องเข้าใจแนวคิดนี้ก่อนนะครับซึ่งแนวคิดนี้เราจะเห็นเยอะๆในประเทศในบ้านเราไม่ค่อยมีในอเมริกาก็ไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นแนวคิดจะพบทางยุโรปนะครับต้องแบบมีแนวคิดต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพนักงานเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานเพื่อความยั่งยืนต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นในตัวในหน่วยนี้ก็ให้เข้าใจถึงตั้งแต่ที่มาก่อนนะครับที่มาก็คือพูดถึงข้อจำกัดบัญชีแบบดั้งเดิมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยแบบจะเรียกว่าดั้งเดิมก็ได้นะครับเราให้สำคัญกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเน้นที่นักลงทุนเป็นหลักเนี้ยเน้นผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับไม่รับผิดชอบผลกระทบต่อภายนอกนะสมมติบริษัทที่เราทำบัญชีอยู่ผลิตสาร CFC ทำลายสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี้ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงดีนะเพราะนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับรู้ผลกระทบนี่เข้ามาในงบการเงินนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแนวคิดนี้พวกก็ต้องพยายามรับรู้เข้ามาให้ได้นะครับเหมือนทำอะไรก็คือต้องรับรู้ผลเข้ามานะครับรับรู้เป็นยังไงก็บันทึกเข้ามาในงบการเงินนะครับเป็นตัวรายการในงบการเงินนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นสาเหตุข้อจำกัดแบบดั้งเดิมเราจะเห็นเยอะเพราะนั้นแนวคิดอันใหม่ต้องพยายามลบข้อจำกัดตรงนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่าไม่รับรู้ผลกระทบก็พยายามรับรู้เข้ามาสินะครับประมาณผลกระทบภายนอกทำได้ยากก็ประมาณมาอย่างสมเหตุสมผลนะครับในเรื่องนี้ได้พูดถึงการเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานนะครับเพราะว่าพนักงานบอกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งนะครับผู้ได้เสียกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นก็บอกว่าเปิดเผยในไหนบ้างก็คืออาจจะมีการเปิดเผยในรายงานประจำปีนะครับซึ่งเราจะเห็นเยอะเปิดเผยในเว็บไซต์ก็จะเห็นเยอะนะครับเปิดเผยในนะครับในรายงานแยกต่างหากก็ได้รายงานการจ้างงานนะถ้าเกิดเราบอกว่าให้ความสำคัญในพนักงานเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้เสียแล้วมีการเปิดเผยตรงนี้เปิดเผยอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ชั่วโมงการทำงานระหว่างปีนะครับเปิดเผยต้นทุนพนักงานนะครับเงินที่เขาได้นะครับลูกจ้างข้อมูลเงินบำนาญแล้วเราได้มีการเงินให้กับพนักงานตอนเขาก็เกษียณไหมมีการศึกษาอบรมให้เขามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกเช่นเราไม่แบ่งชาติพันธุ์ไม่แบ่งเชื้อชาตินะครับรับคนมาไม่แบ่งเพศความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติข้อมูลสถิติสุขภาพความปลอดภัยปีนี้ความปลอดภัยสมบูรณ์ 100% นะครับไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นแนวคิดที่เกิดเรื่องการบัญชีด้านสังคมนะครับนี่ครับทางด้านสังคมเองตัวนึงก็คือเรื่องงบมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าไปแล้วเราก็เคยเห็นคำนี้ในมาตรฐานการบัญชีการเงินเหมือนกันนะฉบับที่1การนำเสนองบการเงินนะครับว่ากิจการอาจทำงบมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งว่าไปแล้วก็คือถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนนะครับในตัวหน่วยนี้ก็ได้ให้เห็นเลยชัดๆว่างบมูลค่าเพิ่มมันคืออะไรกันแน่ value added statement คืออธิบายเห็นว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นมาเพิ่มมาจากไหนก็คือเราซื้อของมาเอามาขายได้เท่านี้นะครับมีต้นทุนเท่านี้นะครับต้นทุน 30,000 ขายได้ 42,000 ก็มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือกำไรก็ได้กำไรไปไหนบ้างนะครับก็แจกจะให้เห็นในรูปของมูลค่าเพิ่มมาในรูปของอะไรครับเพิ่มขึ้นมาเราเงินที่ได้ขึ้นมาไปปันให้กับใครพนักงานลูกจ้างหรือของเงินเดือนเท่านี้เห็นชัดเลยซึ่งบัญชีแบบดั้งเดิมไม่เคยบอกนะให้เท่านี้รัฐบาลในรูปของอะไรครับเราให้เขามีส่วนได้เสียกิจการเราเขาได้เราไปถูกไหมได้ก็คือได้รูปของตัวภาษีเงินได้1,120 ผู้ถือหุ้นได้ในรูปของอะไรครับเงินปันผลไปเท่านี้เจ้าหนี้กู้เงินเข้ามาเขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยเขาก็ต้องได้กลับไปเท่านี้ที่เหลือลงทุนในกี่เท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการกระทบยอดให้เห็นชัดเลยว่าเวลาการเพิ่มขึ้นมาไปไหนบ้างไปกับผู้สูญได้เสียแต่ละคนยังไงซึ่งไม่ใช่แค่

0: นักลงทุนอย่างเดียวในรูปของเงินปันผลแบบนั้นนะครับในเดี๋ยวนี้พูดถึงการบัญชีด้านอะไรครับด้านสิ่งแวดล้อมอีกนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือบัญชีการเงินกับบัญชีเพื่อการจัดการนะครับบัญชีการเงินก็คือพูดถึงรายการที่เกิดขึ้นกระทบต่องบการเงินยังไงด้านบัญชีก็ต้องมีบทบาทใหม่นะครับเอารายการที่กระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยบันทึกเข้ามาในงบการเงินนะครับการบัญชีการเงินอธิบายบทบาทของตัวนักบัญชีของธุรกิจนะครับบันทึกเข้ามาในงบการเงินบันทึกไม่พออาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับแล้วก็นะครับนำเสนอกับให้มีผู้ส่วนได้เสียนะครับตรงนี้นะครับบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับส่วนบัญชีตัวนี้คือเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องในการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมคำนวณต้นทุนก็คือที่ผ่านมาบอกว่ามีแต่ต้นทุนขายอย่างเดียวต้นทุนสินค้าดูซิว่าต้นทุนที่เกี่ยวพันสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับคำนวณได้ยังไงบ้างนะครับในของการบัญชีการเงินนะครับองค์การสภาชาติได้ให้แนวคิดไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การวัดมูลค่าการรับรู้ต้นทุนนะครับการรับหนี้สินการรับรู้ค่าชดเชยเป็นแนวปฏิบัติไว้นะครับส่วนบัญชีเพื่อการจัดการก็จะให้แนวทางไว้นะครับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจำแนกให้ต้นทุนแต่ละตัวนะครับคือนักศึกษาให้เข้าใจความหมายให้ชัดไอ้ต้นทุนแฝงคืออะไรต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรนะครับต้นทุนวิจัยพัฒนาคืออะไรก็จำแนกได้ก็นะครับจะเข้าใจชัดนะครับแนวคิดนี้นะครับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการบัญชีเพื่อความยั่งยืนบางทีอ่านผมอาจจะเรียกการบัญชีเพื่อความยั่งยืนยาวนานก็คือรายงานต่องบการรายงานผลที่ออกมาเป็นมิติแต่ละด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมครับจะรายงานในไหนครับรายงานในรายงานแยกต่างหากนะครับรายงานในรายงานประจำปีนะครับหรือที่เห็นเยอะๆในประเทศไทยก็อยู่ในเว็บไซต์ซะเยอะก็แยกเป็นเรื่องๆสิ่งแวดล้อมทางด้านความปลอดภัยด้านการดำเนินงานนะครับตรงนี้นะครับในหน่วยงานกำกับดูแลก็พยายามจะให้แนวทางมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในมิติคือด้านธุรกิจนะครับด้านอะไรครับด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆออกมานะครับตรงนี้ก็คือพูดเป็นหัวข้อเลยออกมาได้เห็นชัดๆซึ่งจริงในตัวเว็บไซต์จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับรายงานที่ท่านควรจะรู้จักในเรื่องนี้อันคือรายงานเชิงบูรณาการ Integrated Reporting นะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลก็ให้ตัวอย่างเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายงานนี้ขึ้นมาเราบอกเราเนื่องจากเราแคร์กับสังคมสิ่งแวดล้อมงั้นก็มีการเปิดเผยในรายงานแยกต่างหากสินะครับเปิดเผยอะไรบ้างนะครับในทางหน่วยงานกับดูแลก็ให้แนวทางไว้อันเป็นแบบองค์ประกอบขั้นต่ำนะครับ8องค์ประกอบตั้งแต่องค์กรสภาพแวดล้อมก็คือภาพรวมการดำเนินงานของเราทำยังไงธรรมาภิบาลก็คือหลักการที่ดีที่เกิดขึ้นรูปแบบธุรกิจทำยังไงตำแหน่งธุรกิจของเราอยู่ตรงไหนนะครับความเสี่ยงและโอกาสนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเรามีอะไรโอกาสเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีการเปิดเผยกลยุทธ์ละครับมีการจัดสรรยังไงนะครับจัดทรัพยากรปีเท่ากับกลยุทธ์ผลประกอบการก็คือผลการดำเนินงานนะครับเป็นไงเทียบกับกลยุทธ์นะครับแล้วก็อนาคตที่คาดหวังมีอุปสรรคความท้าทายหรือไม่นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานการเงินครับเรื่องใดบ้างที่คนอยู่ในรายงานนี้นะครับเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเห็นไหมครับนักศึกษาจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับจากแนวคิดใหม่นะครับแนวคิดเรื่องด้านสังคมเสี่ยงแวดล้อมที่เกิดรายงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาทั้งงบมูลค่าเพิ่มรายงานเพื่อความยั่งยืนการบัญชีเสียงแวดล้อมแล้วก็รายงานเชิงบูรณาการนะครับ
1: สรุปเนื้อหาของหน่วยที่12การบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะฮะซึ่งเราจะมี3ตอนตอนแรกเป็นแนวคิดการบัญชีการเงินกับภาษีตอนที่2แตกต่างในเรื่องของหลักเกณฑ์บัญชีกับภาษีซึ่งมันจะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องความแตกต่างของหลักเกณฑ์บัญชีกับภาษีแต่มันจะไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นบัญชีชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะคะทีนี้ในแต่ละตอนเนี่ยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะมี3เรื่องค่ะเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็เรื่องแรกเนี่ยวัตถุประสงค์คำนิยามและการรับรู้รายการอยากให้นักศึกษาเนี่ยใหไปดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงบการเงินเนี่ยนะการจัดทำงบเงินเนี่ยเราทำเพื่ออะไรบัญชีทำเพื่ออะไรคะและทางภาษีเนี่ยทำเพื่ออะไรบัญชีเราทำเพื่อให้ผู้ใช้งบได้เอางบการเงินนั้นไปใช้เพื่อการตัดสินใจแต่ภาษีเนี่ยใช้งบเพื่อการจัดเก็บภาษีค่ะส่วนในเรื่องของการวัดมูลค่าของรายการทางบัญชีนะคะในบัญชีเราจะมีมูลค่าราคาทุนก็ทุนเดิมทุนปัจจุบันหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับหรือแม้กระทั่งมูลค่าปัจจุบัน

บันแต่ทางภาษีเนี่ยมีราคาเดียวค่ะคือทุนเดิมนะคะส่วนในเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรายการภาษีก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าหนี้สรรพากรเพราะว่าเราต้องเอารายการภาษีเนี่ยไปจ่ายเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในงบกำไรขาดทุนกับอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะในเรื่องของตอนที่2เนี่ยจะเป็นความแตกต่างในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งก็จะแบ่งเป็นในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็หนี้สินกับทุนนะส่วนของเจ้าของในด้านของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็จะมี3ตัวหลักค่ะที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องไปทำความเข้าใจนั่นคือเรื่องของลูกหนี้สินค้าคงเหลือแล้วก็เงินลงทุนเพื่อค้าว่าลูกหนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายที่สำรองที่สงสัยจะศูนย์หรือค่าใช้จ่ายตัดที่ศูนย์ที่บัญชีเราลงเป็นค่าใช้จ่ายนั้นทางภาษีเนี่ยเขาไม่ให้ลงนะคะเพราะว่าต้องไปทำตามเกณฑ์ของเขาสำรองก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามส่วนในเรื่องของสินค้าเนี่ยซิ่งงวดเนี่ยจะต้องตีราคาทุนกับราคาที่จะขายได้เนี่ยให้ดูว่าอะไรที่มันต่ำกว่าถ้าหากปกติเนี่ยสินค้าเราเนี่ยจะขายได้เกินทุนอยู่ละถ้าหากว่าขายได้ต่ำกว่าทุนเนี่ยนั่นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มันเสียหายหรือเสื่อมสภาพหรืออะไรแบบนี้อันนักศึกษาต้องไปดูบทนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่าเราตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่รับหรือในทางภาษีใช้ราคาตลาดเนี่ยนะคะแล้วถ้าราคามูลค่าสุทธิที่ได้รับกับราคาตลาดเนี่ยมันเท่ากันมันจะไม่ต่างกันเลยอะค่ะแล้วก็สามารถใช้ราคาตัวนั้นมาเป็นทุนใหม่ในรอบถัดไปได้นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าในสินค้าเนี่ยถ้าเราไปใช้การสำรองอันนี้ค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามและจะมีประเด็นทางภาษีมากเลยนะคะในเรื่องเงินลงทุนก็เหมือนกันเงินลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ทั้งส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะคะเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ากับเผื่อขายในกรณีเพื่อค้าเนี่ยเวลาเราสิ้นงวดนะคะเงินลงทุนถ้าเป็นเงินลงทุนที่มีราคาในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตีราคาถ้าเงินลงทุนเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มเงินลงทุนลดเราก็ต้องตีลดแต่ในทางภาษีเนี่ยเขาถือว่าเงินลงทุนเป็นทรัพย์สินเพราะนั้นจะอยู่ที่ทุนเดิมตลอดเวลาอันนี้คือความต่างที่จะต้องปรับปรุงนะคะในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์อันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูในรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งค่ะซึ่งต้นทุนเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับทั่วไปเพราะว่าในทางบัญชีเราอะซื้อรถมา5ล้านเราสามารถตัดไปได้เลยทั้งก้อนแต่ในทางภาษีเนี่ยรถยนต์นั่งเนี่ยเขาจำกัดให้แค่ต้นทุนไม่เกิน1ล้านนะคะสิ่งพวกนี้นักศึกษาต้องไปดูรวมไปถึงกรณีการคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนกันค่ะในค่าเสื่อมราคาของทางบัญชีเนี่ยเราจะใช้จำนวนปีเท่าไหร่ก็ได้แต่ทางภาษีเนี่ยต้องเป็นไปตามกฤษฎีกา145นะคะในแง่ของส่วนหนี้สินกับส่วนของเจ้าของเนี่ยหนี้สินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณการหนี้สินเช่นประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานประมาณการหนี้ค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้ฝั่งที่ประมาณการหนี้สินแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ล่ะค่ะทางภาษีถึงเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะซึ่งจะต้องเป็นรายการที่ไปบวกกลับส่วนของเจ้าของก็จะมีรายการเดียวที่จะเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของขาดทุนสะสมซึ่งขาดทุนสะสมตัวนี้ในทางบัญชีเราก็ถืออยู่ในบัญชีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกำไรมาหักกลบเนี่ยนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยขาดทุนสะสมเนี่ยเขาให้เอาไปใช้ทางภาษีได้ไม่เกิน5ปีและต้องเป็นขาดทุนสะสมในทางภาษีที่มีการปรับปรุงบวกกับหักออกเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องความแตกต่างด้านรายได้รายจ่ายแล้วก็ตอนที่จะมาคิดปรับปรุงแบบพ.ร. 50นะคะในด้านรายได้เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเงินปันผลนะคะว่าบัญชีเราเนี่ยลงได้ทั้งจำนวนเลยแต่ภาษีเนี่ยเขายกเว้นให้ไม่ต้องไปเสียภาษีหมายความว่าให้เอาไปเสียภาษีแค่ครึ่งนึงหรือถ้าเข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยได้รับยกเว้นทั้งก้อนเลยให้ไปดูนะคะในเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นเรื่องของค่ารับรองซึ่งเขาจะมีกฎกติกาอยู่ว่าห้ามจ่ายเกินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในบัญชีของเราถ้าค่ารับรองเราเกินกว่าที่เขากำหนดส่วนเกินนั้นนะคะต้องเอาไปปรับปรุงบวกกลับกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีส่วนในด้านของเวลาที่จะคำนวณกำไรบัญชีภาษีเนี่ย

กติแล้วเราก็จะเอากำไรบัญชีที่เราได้ในงบบริหารขาดทุนเนี่ยตั้งนะคะแล้วก็ไปบวกกลับหักออกในรายการที่ทางบัญชีกับภาษีต่างกันเช่นในเรื่องของรายได้จากฝากขายเรื่องของค่าเช่ารถยนต์นั่งค่าเช่ารถยนต์นั่งเนี่ยให้ไปดูนะคะว่าบัญชีเราเนี่ยค่าเช่าเราจ่ายได้หมดเลยแต่ทางภาษีเนี่ยเขาให้หักได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคันต่อเดือนนะคะในเรื่องของค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งที่บอกว่าต้นทุนก็ห้ามเกิน1ล้านบาทตัวนี้ค่าเสื่อมก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์หรือขาดทุนด้อยค่าทั้งหลายแหละอะไรก็ตามที่เป็นสำรองภาษีต้องห้ามไม่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเราต้องบวกกลับนะคะอะไรก็ตามที่เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าถ้านักศึกษาเห็นขาดทุนจากการด้อยค่าเหล่านี้ต้องบวกกลับกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเนื้อหาของหน่วยที่12นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎี

0: แล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจนะครับท่านผู้ชมครับผู้สูงวัยเป็นวัยที่ร่างกายจิตใจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งทางด้านสุขภาพสภาพแวดล้อมและจิตใจเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพนะครับรายการของเราในวันนี้เป็นการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขครับ
1: ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัย

0: กรุงเทพมหานครมีการดูแลผู้สูงอายุ2รูปแบบด้วยกันคือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ Senior Rehabilitation Center และชมรมผู้สูงอายุโดยทั้ง2รูปแบบจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันค่ะ
1: ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข

0: ทุก45ค่ะแต่ปัจจุบันได้ปิดทำการไปแล้วนะคะปัจจุบันจะเหลือแค่019ที่ยังทำโครงการนี้อยู่นะคะโดยศูนย์ของเราเนี่ยจะจัดการอบรมให้แก่ผู้สูงอายุนะคะปีหนึ่งประมาณ 2-3 รุ่นค่ะรุ่นหนึ่งประมาณ30คนปัจจุบันเป็นรุ่นที่16แล้วนะคะทั้งหมดผู้ที่ผ่านการอบรมมีประมาณ300คนแล้วค่ะชมรมผู้สูงอายุของเราค่ะเปิดทำการตั้งแต่1พฤศจิกา2538นะคะปัจจุบันก็ครบ30ปีแล้วค่ะล่าสุดเรามีสมาชิกทั้งหมด111คนนะคะโดยชมรมของเราจะมีการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์นะคะวันพุธกับวันศุกร์จะมีการออกกำลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮเก๊กนะคะหรือลายแดนต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ค่ะก็จะมีการทำบุญมีการทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ก็จะมีการฉลองวันเกิดกันของสมาชิกในทุกๆเดือนค่ะก็ทำให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันมีความคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้าสังคมค่ะ
1: ความเป็นมาของทั้งสองรูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแม้ทั้งสองรูปแบบจะมีเป้าหมายเดียวกันในการดูแลผู้สูงอายุแต่กลับมีบทบาทที่แตกต่างกันค่ะ
0: คือปกติแล้วเราก็จะคัดเลือกผู้สูงอายุที่อาจจะมีความเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกายแล้วก็ความสมองค่ะที่เยอะหน่อยนะคะมาฟื้นฟูอาจจะคัดเลือกมาจากคลินิกตรวจโรคทั่วไปหรือว่าเราประชาสัมพันธ์แล้วมีญาติอยากให้คุณแม่ที่อยู่ติดบ้านได้เข้าชมรมเข้าสังคมนะคะแล้วก็จะทำการฟื้นฟูจนพบว่าคนไข้เนี่ยสามารถเข้าสังคมได้ดีแล้วมีกำลังกล้ามเนื้อหรือมีภาวะความจำที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะส่งเขาเข้าไปที่ชมรมผู้สูงอายุนะคะก็จะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยเล็กๆสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุที่ทำงานเกื้อกูลกันอย่างลงตัวศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ดูแลด้านสุขภาพและการฟื้นคืนพลังชีวิตและชมรมผู้สูงอายุที่เติมเต็มมิตรภาพความอบอุ่นและความภาคภูมิใจในตนเองค่ะท่านผู้ชมคะการดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่ใช่เพียงหน้าที่ของคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งหมดผู้สูงอายุคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานท่านเคยเป็นเสาหลักเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งสอนและเสียสละเพื่อคนรุ่นหลังเมื่อการเวลาผ่านไปร่างกายอาจอ่อนแรงลงแต่คุณค่าและศักดิ์ศรีของท่านไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะการดูแลผู้สูงอายุจึงต้องเริ่มจากความเข้าใจเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นสุขภาพที่ถดถอยโรคประจำตัวความเหงาหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงการดูแลเรื่องอาหารยาหรือการพาไปพบแพทย์แต่คือการดูแลด้านจิตใจการพูดคุยรับฟังและให้ความรักอย่างสม่ำเสมอค่ะท่านผู้ชมคะการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเช่นออกกำลังกายเบาๆทำงานอดิเรกหรือร่วมกิจกรรมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันจะช่วยให้ท่านมีความสุขและรู้สึกมีส่วนร่วมในสังคมขณะเดียวกันลูกหลานก็ควรให้เกียรติเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริงคือการดูแลด้วยหัวใจด้วยความอดทนและด้วยความกตัญญูเพราะวันหนึ่งเราทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่วัยนั้นเช่นกันค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านดังนั้นการเข้าถึงระบบบริการเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งตัวบุตรหลานเองหรือว่าผู้ใกล้ชิดมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้อย่างมีความสุขศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจะมีการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ
1: ผู้ชมคะ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่าง

0: ำนักอนามัยกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือน2กลไกสำคัญที่ทำงานประสานกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจุดเชื่อมสำคัญระหว่าง2รูปแบบนี้คือทีมงานผู้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุค่ะ
1: ค่ะทีมงานของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุนะคะก็ประกอบด้วยแพทย์ค่ะพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาแล้วก็นักกายภาพบำบัดค่ะทุกคนก็จะช่วยกันดูแลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณค่ะนักกายภาพบำบัดก็จะดูแลทางด้านกำลังกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวค่ะการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อนะคะถ้าใครมีปัญหาทางด้านร่างกายก็อาจจะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนด้านจิตก็จะดูแลหลักๆด้านสมองด้านความทรงจำค่ะแพทย์ก็จะมีประเมินด้านร่างกายนะคะถ้ามีปัญหาจากการวัดความดันหรือว่าผลเลือดที่ผิดปกติก็จะส่งปรึกษาแพทย์นะคะทางด้านสังคมสงเคราะห์ก็จะดูแลด้านเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ค่ะบางคนต้องการผ้าอ้อมหรือเปล่าต้องการอุปกรณ์ช่วยเดินไหมหรือว่ามีปัญหาทางด้านสังคมสงเคราะห์อะไรที่ต้องการให้การช่วยเหลือนะคะพยาบาลก็จะช่วยดูแลโดยภาพรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจนะคะก็จะเป็นผู้ดูแลหลักของเรานะคะส่วนนักจิตวิทยาอย่างที่กล่าวค่ะก็จะดูแลด้านเกี่ยวกับจิตใจสมองฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์นะคะนักกายภาพก็ดูแลด้านร่างกายเป็นหลักค่ะ
0: กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้านแม้กิจกรรมจะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมควรมีการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของกิจกรรมค่ะ
1: เราจะมีการประเมินก่อนหลังค่ะทางด้านร่างกายเราก็จะมีการวัดความดันวัดน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีวัดกำลังกล้ามเนื้อวัดการทรงตัวนอกจากนี้เราจะมีการเจาะเลือดค่ะเพื่อดูผลเลือดต่างๆก็ถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพเราก็จะส่งไปรักษาที่ OPD ของเราด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านจิตใจก็จะมีประเมินสมองค่ะด้วยแบบทดสอบทางสมองแล้วก็ภาวะซึมเศร้าก็จะมีการประเมินก่อนหลังค่ะผลการอบรมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าทางด้านร่างกายส่วนใหญ่จะดีขึ้น 100% นะคะแต่ทางด้านความทรงจำนี่อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นเต็มร้อยค่ะพอเราพบว่าคนไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องสมองค่ะเราก็จะจัดทำแบบฟื้นฟูสำหรับบุคคลขึ้นค่ะแล้วอาจจะให้เขาอบรมคอร์สต่อไปเพิ่มด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ชมคะทั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจะมีกิจกรรมแตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจและสังคมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพดูแลด้านร่างกายและการป้องกันโรคส่วนชมรมผู้สูงอายุเติมเต็มด้านจิตใจความสุขและความผูกพันในชุมชนค่ะ
1: กิจกรรมถ้าเป็นทางด้านศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุอะค่ะก็จะมีอาจจะเริ่มด้วยตอนเช้าเราจะออกกำลังกายกันก่อนค่ะก็จะมียืดเหยียดออกกำลังกายให้ตื่นตัวนะคะแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมค่ะเช่นการใช้มือการร้องเพลงการพูดการเล่านิทานการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความสมาธิอะค่ะเช่นประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งนอกจากจะทำให้สมองได้ทำงานแล้วเนี่ยค่ะก็จิตใจก็จะรื่นเริงด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอาจจะเป็นกิจกรรมฝึกอาชีพก็ทำงานประดิษฐ์ต่างๆเช่นกันนะคะนอกจากนี้เรายังมีการโครงการที่ให้เขาทานอาหารร่วมกันนะคะเราก็จะเน้นด้านโภชนาการด้วยนะคะก็จะมีการแบ่งปันอาหารให้กันด้วยนะคะก็จะได้พูดคุยมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนชมรมผู้สูงอายุค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมออกกำลังกายค่ะวันพุธกับวันศุกร์ช่วงเช้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมวันเกิดนะคะแล้วก็กิจกรรมตามเทศกาลค่ะทั้งในสถานที่นอกสถานที่เช่นเชิญพระมาทำบุญตักบาตรช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์นะคะหรือมีการทอดกฐินนะคะแล้วก็ล่าสุดเคยมีไปทำบุญถึงอินเดียด้วยนะคะเป็นกฐินที่ไปถึงอินเดียเลยค่ะ
0: แม้กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุจะช่วยส่งเสริมสุขภาพแต่วิธีปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ

0: มีความสำคัญไม่แพ้กันครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุเองควรเข้าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการในวัยบั้นปลายชีวิตด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสบายๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับเวลาพูดถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆครอบครัวนี่แหละถือได้ว่าเป็นหัวใจเป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดของพวกเขานั่นเองนะครับหลายบ้านอาจจะเน้นหนักในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกายอย่างเช่นการอาบน้ำหรือการทำอาหารให้รับประทานนั่นเองนะครับแต่งานวิจัยบอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าการดูแลสุขภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นการเข้าใจหลักจิตวิทยาง่ายๆนะครับจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ดีขึ้นและก็ลดความเครียดที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองครับก้าวแรกนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสมองมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอารมณ์และก็พฤติกรรมนั่นเองครับพฤติกรรมที่รับมือยากยกตัวอย่างเช่นชอบตื่นตอนกลางคืนไม่ยอมให้ดูแลนะครับหงุดหงิดกระสับกระส่ายและอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนหรือบางครั้งอาจจะใช้คำพูดหรือการกระทำที่ค่อนข้างจะรุนแรงนั่นเองตรงนี้เราต้องปรับมุมมองนะครับว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุนั้นเจ็บป่วยนั่นเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาแกล้งทำหรือเอาแต่ใจนั่นเองครับงานวิจัยนะครับได้มีการชี้แล้วก็พบว่าอาการต่างๆเหล่านี้นะครับส่งผลทำให้ผู้ดูแลนั้นรู้สึกเครียดมากกว่าการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุนั้นได้รับนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ของผู้สูงอายุจึงถือได้ว่าเป็นกุญแจที่สำคัญเราจึงควรที่จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราเข้าใจตรงนั้นนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจที่มาของพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วเราสามารถนำเอาเทคนิคจิตวิทยามาปรับใช้ได้ดังต่อไปนี้ครับลองฝึกสังเกตดูนะครับว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกอารมณ์ไม่สบายใจและหลังจากที่เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นตามมานั่นเองครับการที่เรารู้ถึงสาเหตุจะช่วยให้เรานั้นรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอารมณ์แบบนั้นได้นั่นเองแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นเองครับการฝึกในเรื่องของการควบคุมความคิดและมีสติจะช่วยให้เรามองปัญหาอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินและตั้งรับกับพฤติกรรมชวนปวดหัวต่างๆเหล่านั้นได้ดีขึ้นครับการปรับวิธีการพูดคุยและการสื่อสารกับผู้สูงอายุอย่างใจเย็นเป็นหัวใจที่สำคัญที่ช่วยลดในเรื่องของความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งที่สามารถเกิดขึ้นในครอบครัวได้นั่นเองอีกวิธีการหนึ่งซึ่งถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมและได้ผลดีก็คือการหันมาดูแลความรู้สึกของทั้งผู้ดูแลและผู้ได้รับการดูแลไปพร้อมๆกันนั่นเองเมื่อคนเราใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นระยะเวลานานนะครับอารมณ์ของแต่ละคนนั้นจะสามารถส่งต่อซึมซับซึ่งกันและกันได้หากผู้สูงอายุมีความทุกข์ทรมานจากในเรื่องของการเจ็บป่วยมีอาการซึมเศร้าหรือหงุดหงิดผู้ดูแลที่คลุกคลีอยู่กับผู้สูงอายุก็ย่อมจะได้รับความรู้สึกนั้นได้รับผลกระทบนั้นโดยตรงนั่นเองครับงานวิจัยนะครับก็ระบุอย่างชัดเจนว่าอาการซึมเศร้าและก็สุขภาพที่ย่ำแย่ของทั้งตัวผู้ดูแลเองและก็ผู้ที่ได้รับการดูแลล้วนส่งผลทำให้ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในมุมกลับกันนะครับหากผู้ดูแลต้องแบกรับภาระบางครั้งหมดไฟสุขภาพกายสุขภาพใจเริ่มที่จะถดถอยความอดทนในเรื่องของการดูแลก็จะลดลงเมื่อผู้ดูแลแสดงถึงความเหนื่อยล้าหรือความเครียดออกมาผู้สูงอายุก็จะสามารถสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มรู้สึกบั่นทอนจิตใจหรืออาจจะมองว่าตนเองนั้นกำลังเป็นภาระของครอบครัวหรือลูกหลานยิ่งไปกว่านั้นนะครับงานวิจัยยังพบว่าผู้ดูแลที่มีความเครียดหรือแบกรับภาระหนักๆก็มักจะมีแนวโน้มที่ทำให้ผู้ได้รับการดูแลรู้สึกว่าได้รับการดูแลไม่เพียงพอหรือความต้องการบางอย่างของพวกเขานั้นถูกละเลยไปได้นั่นเองนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่เป็นเหตุผลที่มีแนวโน้มใหม่ๆนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวที่ดูแล

0: ผู้สูงอายุที่มีการหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลแบบคู่ขนานไปพร้อมกันนั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการดูแลหรือรักษาคนป่วยหรือผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวมาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของคนทั้งสองกลุ่มไปพร้อมๆกันกลยุทธ์นี้นะครับก็ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการดูแลทั้งคู่พร้อมกันนั้นจะสร้างพลังบวกที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเมื่อผู้ดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีเวลาพักผ่อนแล้วก็คลายความเครียดลงได้นะครับผลลัพธ์เชิงบวกนี้ก็จะสะท้อนกลับไปยังตัวผู้ป่วยทันทีทำให้คุณภาพในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่นใจและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านจากความตึงเครียดให้กลายเป็นบรรยากาศที่มีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นครับดังนั้นการใช้จิตวิทยาในบ้านจึงไม่ได้แปลว่าเราต้องไปโฟกัสแค่การใช้ยาหรือรักษาผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงเราต้องดูแลจิตใจของผู้ดูแลด้วยเมื่อคนดูแลนั้นมีความสุขก็จะส่งต่อพลังบวกและมอบการดูแลที่ดีไปยังผู้สูงอายุได้ดีขึ้นครับการใช้จิตวิทยาดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปพบคุณหมอเสมอไปเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการทำความเข้าใจว่าความรู้สึกของผู้สูงอายุหรือการแสดงออกของเขาเหล่านั้นเกิดมาจากการเจ็บป่วยการใช้ถ้อยคำหรือคำพูดที่เหมาะสมการพยายามสังเกตและหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกหงุดหงิดรวมถึงการหาเวลาดูแลสภาพจิตใจของคนดูแลผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับการดูแลด้วยความเข้าใจแน่นอนว่าก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและก็ช่วยให้คนทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับที่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทุกๆคนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับที่บ้านของทุกคนได้นะครับหวังว่าข้อมูลและเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับในทางจิตวิทยาสังคมมนุษย์ทุกช่วงวัยล้วนต้องการความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุเองก็เช่นกันครับหากได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์จากครอบครัวจะลดความกลัวการถูกปฏิเสธลดความวิตกกังวลและเพิ่มความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นการเข้าสังคมสำหรับผู้สูงอายุสำคัญอย่างมากนะครับต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจช่วยลดความเหงาภาวะซึมเศร้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยควรทำกิจกรรมที่ชอบกับเพื่อนหรือว่าชุมชนทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อให้การใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายในวัยชราครับการเข้าสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
2: ท่านผู้ชมคะการดูแลทางใจในครอบครัวคือสะพานเชื่อมไปสู่การมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุและเมื่อทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันผู้สูงอายุจะสามารถดำเนินชีวิตในวัยบั้นปลายอย่างมีศักดิ์ศรีมีความสุขและรู้สึกว่าตนเองยังคงเป็นส่วนสำคัญของสังคมต่อไปค่ะ
3: ก็การเข้าสังคมมีความจำเป็นกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุค่ะคนที่ไม่เข้าสังคมก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมตามมาได้เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะการได้สื่อสารหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสมองเราได้ถูกกระตุ้นตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะมีคุณภาพทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นด้วยค่ะก็เมื่อเขาได้มาผ่านการอบรมของเราค่ะก็การเข้าสังคมของเขาก็จะดีขึ้นค่ะจากเดิมถ้าเขามีภาวะซึมเศร้าหรือมีการปิดตัวแยกตัวจากสังคมค่ะก็จะสามารถกลับมาทำกิจกรรมกับคนอื่นกับลูกหลานกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะชมรมผู้สูงอายุเราเนี่ยนอกจากจะทำกิจกรรมภายในสถานที่แล้วบางทีก็จะมีจัดกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยค่ะส่งเสริมเป็นไปเที่ยวไปทำบุญเนี้ยค่ะทำให้ผู้สูงอายุก็จิตใจชื่นบานได้เข้าสังคมเต็มที่ค่ะก็อยากให้ผู้สูงอายุทุกคนค่ะได้ เข้าสังคมได้มาทำกิจกรรมค่ะถ้าเรายังแข็งแรงดีนะคะก็มาเข้าชมรมผู้สูงอายุได้ค่ะแต่เราจะได้มีมาพบเพื่อนๆได้พูดคุยได้ทำกิจกรรมได้ออกกำลังกายนะคะก็เป็นการป้องกันภาวะถดถอยของทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะส่วนท่านที่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีภาวะแยกตัวซึมเศร้าสมองเสื่อมหรือว่ากำลังกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยก็ส่งมาอบรมฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุได้นะคะก็จะสามารถทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับไปติดสังคมอยู่กับเพื่อนๆได้ค่ะ
4: วัยนี้ส่วนมากจะล้มง่ายก็มาออกกำลังกายทำให้แข็งแรงจิตใจสงบแล้วก็มีสมาธิอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาลูกอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ประโยชน์ทางผู้สูงอายุที่จะได้รับปรากฏว่าได้หมดทุกคนที่มาเรียนอารมณ์ดีจิตแจ่มใสใจสงบ
5: ครับก็ประโยชน์ที่การมาร่วมกิจกรรมนะก็สามารถแบ่งได้หลายๆประการอันที่หนึ่งก็ทางด้านร่างกายนะทำให้ผู้สูงอายุนี่มีร่างกายสุขภาพที่ดีการเคลื่อนไหวก็สะดวกกล้ามเนื้อก็มีการเคลื่อนที่นะการกล้ามเนื้อก็มีการเคลื่อนที่ไปมานะครับอีกทางด้านหนึ่งก็ทางด้านจิตใจนะผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกายนี่นอกจากได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังได้พบเพื่อนฝูงที่ได้ปรับทุกข์คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปเที่ยวด้วยกันหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะโดยเฉพาะเรื่องการได้พูดคุยหัวเราะต่อกันนะการหัวเราะเป็นการทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็จิตใจดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นประโยชน์ในการที่จะลดภาระในการที่จะดูแลรักษาผู้สูงอายุนะเพราะว่าผู้สูงอายุมาออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพจะดีกว่าคนปกติอยู่แล้วนะการที่จะไปหาหมออะไรมาจะลดลงนะหรือว่าน้อยลง
6: สุขภาพ

0: ูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมโดยศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้ทุกคนก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุขและมีคุณค่าค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครทั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ Senior Rehabilitation Center และชมรมผู้สูงอายุมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับสมดังคำว่าสูงวัยหัวใจสดใสใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากายแข็งแรงใจเบิกบานสูงวัยอย่างสง่างามครับขอขอบคุณแพทย์หญิงสุรดีวงน้อมผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข19วงสว่างสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ได้มาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาณโอกาสนี้นะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจHHได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
3: หลักสูตร

0: การบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูล6เรื่องอารยธรรมอียิปต์กรีกโรมันในโมดูลนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนที่1คืออารยธรรมอียิปต์ตอนที่2อารยธรรมกรีกแล้วก็ตอนที่3คืออารยธรรมโรมันค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะคือข้อที่1เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการปกครองโครงสร้างและสังคมรวมถึงมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้ข้อที่2วิเคราะห์ความเจริญด้านต่างๆที่มีอิทธิพลของอารยธรรมกรีกต่อโลกปัจจุบันได้และก็ข้อที่3นะคะระบุลักษณะเด่นของอารยธรรมโรมันที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกได้เรามาดูกันที่ตอนที่1เลยนะคะคืออารยธรรมอียิปต์อารยธรรมอียิปต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์เรื่องที่2โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์แล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะอธิบายการรวบรวมราชอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์ได้ข้อที่2เชื่อมโยงความสัมพันธ์โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะยกตัวอย่างมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้เรามาดูในเรื่องแรกเลยนะคะคือราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์ค่ะอียิปต์เนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวขนานไปกับลุ่มแม่น้ำไนล์ค่ะมักจะเกิดแรกๆก็จะมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของการใช้น้ำและก็การใช้ที่ดินอยู่บ่อยๆครั้งค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อคอยควบคุมดูแลและก็ตัดสินข้อพิพาทต่างๆต่อมาเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นขนาดของหมู่บ้านก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเป็นมีขนาดเป็นเขตที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเราเรียกว่าโมนิสนะคะต่อมาเนี่ยนะคะโมนิสเล็กๆเหล่านี้ก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ๆ2อาณาจักรด้วยกันคืออียิปต์ปัจจุบันก็คือบริเวณตั้งแต่ระหว่างเขื่อนอัสวานแล้วก็เมืองไคโรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปคืออียิปต์ล่างจะเป็นบริเวณปลายสุดของลำน้ำไนล์นั่นเองนะคะโดยในช่วงเวลาของที่เราเรียกว่าอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยใหญ่ๆด้วยกันสมัยแรกค่ะคือสมัยอาณาจักรเก่าจะมีศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของอาณาจักรอยู่นะคะคือที่องค์ฟาโรห์นะคะจะเริ่มต้นโดยฟาโรห์เมนิสก่อนทรงพยายามที่พระองค์เนี่ยนะคะรวบรวมอียิปต์และก็อียิปต์ล่างเนี่ยเข้าด้วยกันสร้างเมืองใหม่คือเมืองเมลฟินเป็นเมืองหลวงแล้วก็เริ่มรวมนครหลักต่างๆของอียิปต์เนี่ยเข้าด้วยกันการปกครองเป็นแบบไหนเทวาธิปไตยเทวาธิปไตยคืออะไรก็เชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยมีฐานะเป็นโอรสของเทพเจ้านะคะก็คือเทพที่ดวงอาทิตย์หรือสุริยะเทพนั่นเองทรงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพระด้วยอาชีพของคนในช่วงของอาณาจักรเก่าคืออาชีพเกษตรกรรมในช่วงเวลานี้เนี่ยลักษณะโดดเด่นเลยคือของอาณาจักรสมัยเก่าเลยก็คือนิยมสร้างที่เก็บพระศพขอให้แก่ฟาโรห์ที่เราเรียกกันว่าพีระมิดนั่นเองดังนั้นจึงมีการเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นจำนวนมากในช่วงสมัยนี้ดังนั้นสมัยนี้หรืออาณาจักรสมัยเก่าจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคพีระมิดนั่นเองค่ะสมัยต่อไปค่ะคือสมัยอาณาจักรกลางสมัยอาณาจักรกลางเนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่ออาณาจักรเก่าสิ้นสุดลงเนื่องจากการแข่งแย่งกันเป็นใหญ่ของบรรดาขุนนางที่ต้องการขึ้นมามีอำนาจทำให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยเกิดการจลาจลทั่วไปจนกระทั่งมีฟาโรห์องค์หนึ่งนะคะที่สามารถรวบรวมอียิปต์ขึ้นมาได้แล้วก็ส่งย้ายราชธานีนะคะจากเมืองเมลฟินมาอยู่ที่เมืองทิปนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่าบริเวณอียิปต์บนนั่นเองช่วงปลายของอาณาจักรสมัยกลางค่ะเกิดความสั่นคลอนเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากอะไรคุณนางในท้องถิ่นเริ่มแข่งขันกันตั้งตัวเป็นใหญ่และอียิปต์ก็ถูกลุกลามครั้งแรกโดยพวกฮิกโซนั่นเองค่ะเข้าสู่อาณาจักรท้ายคืออาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดินั่นเองเริ่มจากคุณนางของอียิปต์เนี่ยนะเห็นว่าวุ่นวายมากและก็มีการรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของฮิกโซแล้วก็ขับไล่พวกชาวฮิกโซเนี่ยออกไปอียิปต์ก็มีการสามารถรวมกันได้อีกครั้งหนึ่งมีฟาโรห์ปกครองจากเมืองทิปตลอดขึ้นไปจนทั่งถึงลำน้ำไนล์ฟาโรห์เนี่ยทรงพยายามดึงอำนาจคืนจากขุนนางแล้วก็พระทรงปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดนะคะแล้วก็สร้างกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็เริ่มมีการใช้เหล็กในอารยธรรมอียิปต์ด้วย
ที่สำคัญเลยนะคะผลจากการที่ถูกพวกฮิกโซเนี่ยยึดครองทำให้ฟาโรห์เนี่ยองค์ต่อๆมาก็พยายามสร้างกองทัพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการขยายอาณาเขตตรงนี้เองค่ะทำให้อียิปต์มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าในสมัยเก่านะคะแล้วก็สมัยกลางค่ะต่อไปคือโครงสร้างการปกครองและสังคมของอาณาจักรอียิปต์โครงสร้างทางสังคมนะคะโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการปกครองของอียิปต์เนี่ยนะคะมาดูที่โครงสร้างการปกครองของอียิปต์โบราณก่อนจะถูกรวบรวมอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลคนเดียวเลยค่ะก็คือฟาโรห์นั่นเองฟาโรห์จะมีลักษณะเป็นเทวกษัตริย์ที่สามารถควบคุมการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทำให้ฟาโรห์เนี่ยนะมีผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยพระองค์ปกครองเนี่ยอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและพำนักอยู่ในเมืองหลวงส่วนประเภทที่2จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นปฏิบัติและพำนักอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนั่นเองขณะที่โครงสร้างทางสังคมของอียิปต์นั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดยอดบนสุดก็คือฟาโรห์นะคะยอดรองลงมาก็คือจะเป็นสมาชิกราชวงศ์ขุนนางและก็พระรองลงมาก็คือจะเป็นชนชั้นสูงก็คือจะเป็นชนชั้นกลางนะคะประกอบด้วยช่างฝีมือพนักงานของรัฐพ่อค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บภาษีส่วนชนชั้นต่ำสุดนะคะคือชาวนาจัดอยู่ในชนชั้นระดับล่างของสังคมไม่มีฐานะเป็นพลเมืองค่ะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการปกครองประเทศแต่อย่างใดเลยนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าเป็นพีระมิดของอียิปต์นั่นเองค่ะส่วนการนับถือศาสนาของชาวอียิปต์นั้นนะคะชาวอียิปต์เนี่ยจะนับถือบูชาพระเป็นเจ้าหลายองค์ด้วยกันมีทั้งพระอาประจําท้องถิ่นประจําเมืองแล้วก็ประจําเมืองหลวงในบรรดาพระเป็นเจ้าองค์ที่สําคัญนะคะหรือเทพเจ้าองค์สําคัญเนี่ยนะคะที่ชาวอียิปต์นับถือเนี่ยจะมีเทพองค์นึงที่นับถือมากที่สุดก็คือสุริยะเทพนั่นเองนะคะหรือเทพดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งชาวอียิปต์จะนับถือมากนอกจากนี้นะคะชาวอียิปต์ยังเชื่อในเรื่องของเทพโอซิริสคือเป็นเทพเจ้าแห่งลำแม่น้ำนายแล้วก็เป็นยมทูตนั่นเองที่จะมีการพาวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแล้วล่องไปตามแม่น้ำนายนะคะตามที่เชื่อกันนะคะหลังจากนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะอียิปต์ยังเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายโดยเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังที่จะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นสุขนะคะที่อยู่เบื้องหลังความตายตรงนี้ทําให้อียิปต์เนี่ยคิดหาหลักประกันที่แน่นอนก็คือมันมีเรื่องของคัมภีร์มรณะขึ้นซึ่งเขียนเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้เนี่ยเมื่อตอนมีชีวิตอยู่มีความดีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขียนขึ้นโดยอักษรที่เรียกว่าเฮโรกราฟิกนั่นเองค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของการชลประทานค่ะอียิปต์เป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากนะคะหรือแทบจะไม่ตกเลยดังนั้นการชลประทานจึงเป็นหัวใจของกสิกรรมของชาวอียิปต์ค่ะเรื่องที่2คือสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ถือว่ามีชื่อเสียงของอียิปต์อย่างมากเลยนะคะก็คือพีระมิดนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์1ใน7สิ่งของโลกในยุคโบราณนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นสถาปัตยกรรมด้านจิตรกรรมค่ะและประติมากรรมตามผนังด้านในของพีระมิดนะคะข้างในของพีระมิดเนี่ยฮะตามผนังต่างๆเนี่ยจะมีการเขียนภาพเขียนระบายสีสวยงามมากนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ตายในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะประติมากรรมค่ะจะมีการแกะสลักรูปภาพต่างๆประกอบด้วยตัวอักษรเฮียโรกริฟิกนะคะตามผนังวิหารภาพสลักที่มีชื่อเสียงนะคะได้แก่ภาพหินแกะสลักพระพักของฟาโรห์คาราฟนะที่เป็นหัวสฟิงค์อะค่ะแล้วก็ภาพพระเศียรของพระนางเนเฟสติติสนั่นเองซึ่งเป็นพระมเหสีของฟาโรห์อักนาตอนนั่นเองนะคะที่ถือว่าพูดคนพูดถึงแล้วก็เป็นที่งดงามค่อนข้างจะมากนะคะเรื่องของดาราศาสตร์ก็คือจะใช้คำนวณระยะเวลาที่แม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะแม่น้ำไนล์เป็นหัวใจสำคัญของอียิปต์ดังนั้นการที่จะคำนวณว่าแม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งเมื่อไหร่ก็เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการวางแผนในการสร้างพีระมิดนะคะแล้วก็สร้างวัดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือการทำเรื่องของการชลประทานด้วยเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์จึงมีความสำคัญมากของอียิปต์ด้านต่อไปคือคณิตศาสตร์อียิปต์เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานวิชาคณิตศาสตร์2แขนงด้วยกันคือเลขคณิตและก็เรขาคณิตรู้จักวิธีการบวกเลขลบเลขและก็การหารแต่ไม่รู้จักการคูณค้นพบระบบทศนิยมแต่คิดเลขสูตรไม่ได้นะคะนี่คือคณิตศาสตร์ของอียิปต์ค่ะเรื่องต่อไปคือด้านอักษรศาสตร์นะคะจะมีการคิดพบนะคะคิดค้นอักษรภาพที่เรียกว่าอักษรเฮียโรกราฟิกขึ้นนะคะ
ค้นพบอุปกรณ์การเขียนนะคะที่สำคัญคือคิดค้นกระดาษขึ้นที่ทำมาจากต้นปาปิรัสหรือปาปิรุสนั่นเองค่ะประการต่อไปนะคะอียิปต์คิดอะไรบ้างการทำปฏิทินทางด้านสุริยคตินะคะอียิปต์ก็คิดค้นขึ้นมาด้านการแพทย์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของอียิปต์อียิปต์สามารถศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อหาวิธีการเก็บรักษาร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการทำเป็นมัมมี่นะคะรู้จักการใช้เฟือกผ้าพันแผลรู้จักการรักษากระดูกหักนะการรักษาบาดแผลสดและก็โรคต่างๆและที่สำคัญรู้จักการผ่าตัดแบบง่ายๆก็เกิดขึ้นในอียิปต์ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องต่อไปคือวิศวกรรมค่ะอียิปต์จะเป็นชนชั้นแรกเลยที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรงนะคะมีความเจริญด้านวิศวกรรมชลประทานและก็รู้จักการผสมโลหะแล้วก็ทำแก้วเกิดขึ้นความเจริญด้านต่างๆของอียิปต์ค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องอารยธรรมกรีกค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะเรื่องที่2มรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างค่ะ1คือจำแนกความแตกต่างของลักษณะการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกได้และก็2อธิบายมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เรามาดูที่เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะกรีกเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงปลายสุดของคาบสมุทรบอลข่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยจะแบ่งออกง่ายๆเป็น2สมัยสมัยแรกคือเราเรียกว่าอารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิกหรือที่เรียกว่าสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะจะเป็นสมัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านค่ะยุคนี้เนี่ยสิ้นสุดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเกิดสงครามที่เรียกว่าเพโรโพนีเซียนค่ะก็คือเอเธนเนี่ยนะต้องการจะขยายตัวเป็นจักรวรรดิเพราะฉะนั้นก็ทำให้รัฐอื่นๆเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็ไปทำสงครามกับรัฐนู้นรัฐนี้สุดท้ายเนี่ยไปทำสงครามกับสปาร์ตาแต่เอเธนสู้สปาร์ตาไม่ได้เอเธนแพ้สปาร์ตาแต่สปาร์ตาเนี่ยปกครองกรุงเอเธนอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะอยู่ได้ไม่นานนักกรีกก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียตรงนี้ค่ะนับเป็นการสิ้นสุดอารยธรรมกรีกในสมัยคลาสสิกหรือสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะสมัยต่อไปคืออารยธรรมสมัยเฮเลนิสติกค่ะอารยธรรมสมัยนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านนะคะจะเกิดขึ้นก็คือในสมัยที่ว่ากรีกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียนั่นเองอย่างที่บอกสมัยนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากค่ะแล้วก็สิ้นสุดลงก็คือเมื่อโรมันเนี่ยเข้ายึดครองกรีกได้สำเร็จนั่นเองค่ะด้านการเมืองการปกครองของกรีกนะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะกรีกจะแยกรูปแบบการปกครองออกเป็น2แบบนะคะหรือที่อยากให้ศึกษาคือเป็นนครรัฐ2นครรัฐใหญ่ๆด้วยกันนครรัฐแรกคือนครรัฐเอเธนค่ะเอเธนจุดเด่นคือเอเธนเนี่ยก้าวขึ้นสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะโดยการที่พลเมืองชายแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะก็คือพลเมืองชายชาวเอเธนทุกคนที่มีอายุ21ปีและบิดามารดาต้องเป็นเสรีชนชาวเอเธนสามารถเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนคือไม่ต้องไปเลือกผู้แทนราษฎรต่างๆเข้าไปทำหน้าที่แต่เขาสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้โดยตรงนะคะจึงเรียกประชาธิปไตยแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรงนั่นเองแต่สตรีในช่วงเวลานี้หรือผู้หญิงในช่วงเวลานี้ยังไม่มีสิทธิทางการเมืองนะคะการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนเนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในเวลาต่อมาเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะในสถาบันการปกครองของเอเธนเนี่ยจะมีสภาสามัญหรือสภาประชาชนจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐสมาชิกคือราษฎรชายชาวเอเธนทุกคนมาลงคะแนนเสียงกันโดยวิธีการนับคะแนนเสียงข้างมากและก็มีอำนาจสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติแล้วก็บริหารสภา500คนก็คือรับผิดชอบในการบริหารนครรัฐนั่นเองสารประชาชนทุกปีก็คือจะมีคนนะในหมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยของเอเธนเลือกคนเข้ามาจับสลากเข้ามาแล้วก็เข้ามาว่าคดีนี้จะทําใครจะทําหน้าที่อะไรก็มาจับสลากกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สถาบันสุดท้ายคือคณะนายพลทั้ง10จะเป็นคณะที่เลือกมาจาก
จากราษฎรทั้ง10เผ่าก็คือเอาหัวหน้าเผ่าแหละค่ะเข้ามาทําหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประธานาธิบดีในเหมือนกับคล้ายๆกับของปัจจุบันนั่นเองอีกนครรัฐนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะที่คู่มากับเอเธนส์เลยคือสปาร์ตาสปาร์ตาอย่างที่เคยบอกว่าทําสงครามกับเอเธนส์และสปาร์ตาชนะเพราะอะไรเพราะสปาร์ตาเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐทหารโดยพลเมืองชาวสปาร์ตาทุกคนต้องเป็นทหารของรัฐและจะทําหน้าที่เลี้ยงดูลูกชายที่เกิดใหม่ของทุกคนโดยเขาบอกว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ยพอผู้หญิงคลอดลูกออกมาปุ๊บก็ต้องเอาไปให้หัวหน้าหมู่บ้านตรวจสุขภาพดูว่าถ้าอ่อนแอก็ให้เอาไปทิ้งซะแต่ถ้าแข็งแรงก็ให้พ่อแม่เอาไปเลี้ยงอีก7ปีพออายุครบ7ปีก็ส่งให้เป็นรัฐเลี้ยงเพราะฉะนั้นสปาร์ตาจึงมีความเข้มแข็งมากและมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐทหารนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะชาวกรีกเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษ3ประการด้วยกันคือ1เป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบแสวงหาความรู้ช่างคิดช่างสังเกตนั่นเองค่ะ2เป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของหลักของเหตุผลแล้วก็3คือชอบยกย่องและให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองด้านแรกแน่นอนค่ะคือด้านการปกครองการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์จะเป็นต้นแบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนะคะลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะเน้นอยู่ที่การใช้เสาเป็นหลักนะคะโดยดูสังเกตง่ายๆเลยคือเรื่องของหัวเสาอันเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยค่ะของการก่อสร้างอาคารนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบแบบดอริกไอโอนิกแล้วก็โคริเทียนแบบดอริกเนี่ยจะเน้นถึงความเรียบง่ายส่วนแบบไอโอนิกจะมีการตกแต่งเป็นรูปของมวลย้อยลงมาทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็แบบโคริเทียนค่ะจะมีการตกแต่งประดับประดามากมายด้วยการเป็นรูปทั้งใบไม้ประดิษฐ์ขึ้นมาสวยงามหรูหราฟุ่มเฟือยมากนะคะด้านต่อไปคือประติมากรรมและการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปของกรีกเนี่ยจะมีรูปปั้นแล้วก็มีการแกะสลักนะคะรูปปั้นแกะสลักต่างๆที่สวยมากนะคะรูปอพอลโลต่างๆที่ถือว่างดงามมากนั่นเองด้านต่อไปนะคะคือด้านการละครค่ะกรีกเป็นผู้ให้กําเนิดหรือเป็นต้นกําเนิดของการละครของโลกตะวันตกนั่นเองค่ะด้านต่อไปที่สําคัญเลยคือเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มจากกีธาก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเขาจะจัดการแข่งขันทุกๆ4ปีค่ะที่เมืองโอลิมเปียผู้ชนะก็คือจะได้ช่อใบมะกอกป่าส่งที่ศีรษะนะคะเป็นรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือที่สําคัญอีกด้านนึงคือเรื่องของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันคือเฮเลนิกกับเฮเลนิสติกนะคะเฮเลนิกก่อนเฮเลนิกเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะในสมัยนี้คนแรกคือทาเลสได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอแน็กซิมันเดอร์เป็นคนที่เสนอทฤษฎีพัฒนาการของอินทรีย์อีกคนสําคัญที่มากๆเลยของกรีกในยุคเฮเลนิกคืออริสโตเติลค่ะเป็นคนที่คิดระบบวิธีคิดที่เรียกว่าซิกโรจิกและก็ระบบหรือที่แบบว่านิรนัยนั่นเองนะคะฮิปโปเคสติสนะคะจะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดโมสติตุสนะคะเพสโตเพสโตนี่สำคัญมากก็คือจะเป็นคนที่คิดวงกลมเป็นส่วนของธรรมชาติที่ดีที่สุดมีทีโอเฟนตุสไพทากอรัสนะคะซึ่งเป็นคนที่เสนอทฤษฎีเลขาคณิตส่วนสมัยต่อไปคือสมัยเฮเลนิสติกนั่นเองนะคะได้แก่นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญมากเลยก็คืออริสตาคัสนะคะที่บอกว่าโลกและดวงดาวอื่นๆนะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะมียูริกนะคะจะพูดถึงทฤษฎีเลขาคณิตอีราทอสเทนิสจะเขียนแผนที่โลกได้สําเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายคนที่สําคัญก็คืออีกคนหนึ่งคือเกเลนนะคะมีโทเลมีที่ชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพนะคะเดอะโอเฟนตัสนะคะอะคิมีดิสต่างๆนะคะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั้งสมัยยุคเฮเลนิกแล้วก็เฮเลนิสติกของกรีกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคืออารยธรรมโรมันค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือโครงสร้างทางสังคมเรื่องที่2การเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันค่ะแล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมันโดยจะมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้นักศึกษาศึกษานะคะก็คือ 1. สามารถอธิบายโครงสร้างทางสังคมของโรมันได้แล้วก็ 2. เชื่อมโยงความสําคัญ
ของลักษณะการปกครองในสมัยโรมันได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะเด่นของมรดกอารยธรรมโรมันได้เรามาดูที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างทางสังคมค่ะชาวโรมันเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอินโดยูโรเปียนค่ะจะมีถิ่นฐานของชาวโรมันอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของแหลมอิตาลีนะคะกรุงโรมนั่นเองนะคะเริ่มมาจากการที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตามเนินเขาแถบใกล้ๆกับแม่น้ำไทเบอร์นะคะจะมีฟอรัมนะคะที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะหรือศูนย์กลางทางการเมืองการค้าแล้วก็ที่ตั้งของศาสนสถานก็คือมีทางการตลาดก็จะอยู่ในฟอรัมนั่นเองนะคะส่วนโครงสร้างทางสังคมของโรมันเนี่ยแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกที่เรียกว่ากลุ่มแพทริเซียนค่ะแพทริเซียนเนี่ยจะประกอบไปด้วยชนชั้นสูงนะจะมีอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารตลอดจนทางด้านการศาสนาจะอยู่ที่กลุ่มนี้กลุ่มที่2คือพวกเพเบียนเพเบียนเนี่ยจะเป็นประชาชนชาวโรมันส่วนใหญ่เลยค่ะได้แก่พวกประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายช่างฝีมือกสิกรรมนะคะกสิกรรมรายย่อยแล้วก็จะมีการพวกรับจ้างนะคะต่างๆนะคะหรือแรงงานต่างๆแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะคือที่เราเรียกว่าพวกที่มีชนชั้นต่ำสุดหรือฐานะต่ำสุดก็คือพวกคีเอ็ดนั่นเองค่ะคีเอ็ดหรือคีเอ็นนั่นเองจะทำนาในที่ดินที่เป็นของพวกแพทริเซียนั่นเองนะคะสามกลุ่มที่เป็นโครงสร้างทางสังคมส่วนการดำเนินชีวิตของคนในเมืองของชาวโรมันคือเขาชอบการใฝ่หาความสำราญในสถานที่อาบน้ำสาธารณะและก็ใฝ่หาการความเพลิดเพลินความตื่นเต้นในการดูกีฬาดูการต่อสู้นะคะเขาจะเป็นคนที่นิยมที่เรื่องของกีฬามากเช่นการแข่งสักขันรถศึกนะที่สนามแข่งรถศึกเนี่ยเอาม้าไปเทียมนะคะแล้วก็กีฬาที่นิยมมากคือกีฬาที่อะไรที่ป่าเถื่อนคือการต่อสู้แบบแกดิเอเตอร์คือคนกับสัตว์กับคนหรืออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ด้านต่อไปนะคะด้านการเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันการปกครองของโรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยด้วยกันสมัยแรกคือสมัยกษัตริย์ของโรมันเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีองค์กรที่สําคัญอะไรบ้าง1ฐานะและอํานาจของกษัตริย์ยังคงเป็นแบบกษัตริย์สมัยโบราณค่ะคือจะเป็นตําแหน่งที่เลือกโดยราษฎรและอํานาจของพระองค์ก็ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเผ่าซึ่งพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเผ่าในสังคมเลยนะคะสภาประชาชนค่ะก็คือที่ประชุมของราษฎรสามัญที่เรียกว่าพวกเพเบียนนะคะที่เป็นชายชะกันที่มีอํานาจยับยั้งข้อเสนอของกษัตริย์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะอนุมัติการประกาศสงครามนะคะกลุ่มที่องค์กรสถาบันประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิทธิ์นะคะสภาเซเนตค่ะก็คือผู้ที่ประชุมของผู้อาวุโสชั้นสูงที่เรียกว่าพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะหรือเป็นที่ประชุมของพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆนะคะสภานี้เนี่ยจะเป็นคนที่เลือกกษัตริย์แล้วก็เสนอให้ประชาชนเนี่ยรับรองอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัยต่อไปคือสมัยสาธารณรัฐการปกครองช่วงแรกๆจะเป็นแบบอภิชนาธิปไตยก็คือจะเป็นสภาก็คือสภาเซเนตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสภาชั้นสูงนะมีอำนาจผูกขาดแล้วก็เป็นผู้ที่เลือกกงสุล2คนขึ้นไปทําหน้าที่เป็นประมุขแทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังขยายอิทธิพลไปยังควบคุมทางด้านการเงินแล้วก็มีสิทธิ์ยับยั้งการกระทําทุกอย่างของสภาประชาชนค่ะต่อมาภายหลังก็จะเป็นการปกครองที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างอภิชนาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะสมัยต่อไปคือสมัยจักรวรรดิค่ะจะเป็นสมัยที่โรมันขยายการปกครองไปสู่รูปแบบของการเป็นจักรวรรดิในสมัยออกุสตุสซีซาร์ค่ะการปกครองในระบบจักรวรรดินี้เนี่ยนะคะจักรพรรดิจะเป็นบุคคลเดียวเลยค่ะที่มีอำนาจสูงสุดองค์กรทางการเมืองการปกครองที่มีบทบาทมากคือสภาเซเนตและก็สภาราษฎรก็จะเริ่มหมดบทบาทลงไปภายหลังก็เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจการเป็นผู้นำค่ะดังนั้นจึงมีการแบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็น2ฝ่ายหรือ2ส่วนด้วยกันคือจักรวรรดิโรมันตะวันออกแล้วก็จักรวรรดิโรมันตะวันตกค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอารยธรรมของโรมันค่ะอารยธรรมโรมันเนี่ยจะเป็นอารยธรรมที่สืบทอดมาจากอารยธรรมเริ่มแรกเลยคืออารยธรรมเมโสโปเตเมีย
สืบทอดมาจากอารยธรรมอียิปต์แล้วก็อารยธรรมกรีกค่ะแล้วก็นําไปสู่อารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันด้วยด้านแรกคือด้านการปกครองค่ะโรมันเนี่ยจะเป็นผู้วางโครงร่างการปกครองที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะในยุโรปปัจจุบันโดยแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลจังหวัดแล้วก็อําเภอโรมันยังได้มีการนํากฎหมายที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นครั้งแรกเราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะคือด้านวรรณคดีค่ะกวีที่มีชื่อเสียงของโรมันเนี่ยมีหลายคนด้วยกันเช่นเวอร์จินโอเลสโอวิสนะคะแล้วก็ส่วนงานทางด้านประเภทร้อยแก้วนะคะก็จะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันค่ะเช่นซิเซโรนะคะที่เด่นๆมากคือจูเลียสซีซาร์นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือด้านประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของโรมันก็มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันชื่อลีวีนะคะแทซิตุสต่างๆนะคะนี่ถือว่าเป็นการเขียนงานด้านประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากของโรมันนั่นเองด้านต่อไปคือความคิดเกี่ยวกับจักรวาลแล้วก็ระเบียบสากลโรมันเนี่ยได้สร้างระบบกฎหมายขึ้นเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงนะคะความจงรักภักดีของประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อที่เชื้อชาติต่างๆนะคะแล้วก็ความคิดนี้เนี่ยนะคะก็ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาและก็ส่งต่อความคิดนี้ไปยังจักรวรรดิอังกฤษที่เคยขยายอิทธิพลหรือขยายดินแดนไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยดังนั้นยังเคยเรียกเครือจักรภพอังกฤษนั้นว่าดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็คือไปตรงไหนก็จะมีดินแดนของอังกฤษเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากโรมันค่ะวิชาภูมิศาสตร์ค่ะมีนักภูมิศาสตร์คนสำคัญก็คือไพนีย์เป็นผู้ยืนยันว่าโลกเนี่ยมีสันหานโครงกลมสมัยก่อนจะเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนถ้าล่องเรือไปเนี่ยก็จะตกโลกแต่ไพนีย์เป็นคนที่บอกว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้มีสันหานแบนเหมือนที่เชื่อกันนะคะแต่มีสันหานโครงกลมนั่นเองค่ะไพทัสนะคะลูคิซิตัสนะคะเขาจะได้สื่อเล่มหนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งนะซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญทางด้านภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะด้านต่อไปคือการสร้างปฏิทินค่ะมีการสร้างปฏิทินแบบหนึ่งที่เรียกว่าปฏิทินแบบจูเลียสซีซาร์ขึ้นนั่นเองค่ะวิชาปรัชญาค่ะโรมันเนี่ยถ่ายทอดปรัชญานะคะถ่ายทอดปรัชญาเนี่ยมาจากกรีกสมัยเฮเลนิสติกค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการด้านต่อไปที่สำคัญคือด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรมันถือว่ามีความก้าวหน้าทางด้านศัลยกรรมมากก็คือมีการมีหมอหรือศัลยแพทย์ของชาวโรมันเนี่ยรู้จักการใช้เครื่องมือผ่าตัดมีการผ่าตัดเอาทารกออกจากครรภ์มารดาได้ในรายที่คนไข้ไม่สามารถคลอดปกติได้เขาเชื่อกันว่าจูเลียสซีซาร์เป็นทารกที่เกิดและรอดจากการผ่าตัดหน้าท้องออกมาดังนั้นศัลยแพทย์หรือการผ่าตัดชนิดนี้จึงเรียกว่าศัลยกรรมแบบซีซ่านั่นเองค่ะด้านสาธารณสุขมีการรักษาความสะอาดในกรุงโรมอย่างมากและก็จัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้บริโภคเข้ามามีการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดเนี่ยเข้ามาในเมืองด้วยท่อระบบท่อที่สำคัญนะคะมีการสร้างที่อาบน้ำสาธารณะนะคะทั่วไปเลยค่ะในกรุงโรมนะเพราะชาวโรมันนิยมการอาบน้ำสาธารณะเพราะว่าเมื่อไปอาบน้ำสาธารณะเขาก็จะคุยกันเรื่องการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านการก่อสร้างค่ะชาวโรมันโบราณเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีงานฝีมือที่ดีค่อนข้างจะมากและเป็นชนชั้นแรกที่มีความสามารถในการเอาผสมคอนกรีตที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามอย่างมากนะคะสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของโรมันเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่2อย่างคืออะไรก็ตามที่ใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และมั่นคงของจักรวรรดิโรมันประการที่2อะไรก็ตามที่ต้องประดับประดาอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความหยิ่งความภาคภูมิใจในการเป็นจักรวรรดิของ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับอาเซียนนะครับวันนี้เราผมจะมาพูดถึงนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเพราะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียเองสังคมของเขาก็เป็นพหุสังคมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับด้วยกันอย่างที่บอกหัวข้อที่สำคัญของอินโดนีเซียก็ครับ3เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกพูดถึงเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แน่นอนครับอย่างที่บอกมาให้ทราบกันนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเรารู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เขาเราจะทราบความเป็นไปเป็นมาในปัจจุบันของเขาว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขามีความจะเรียกว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือลักษณะสังคมที่น่าสนใจแน่นอนครับสืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ของที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานและเขาผ่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญในหลายๆช่วงในหลายๆตอนในหลายๆยุคเนี่ยแน่นอนเขาก็หล่อหลอมให้เกิดสภาพหรือลักษณะสังคมในประเทศเขาที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับส่วนในเรื่องที่3แน่นอนครับว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมที่อินโดนีเซียเราพบเนี่ยที่อยู่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่มีความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์